0: กับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
1: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้สมาชิกสภาผู้แทน

0: เสนอให้ปรับลดงบประมาณบางรายการที่ซ้ำซ้อนเสี่ยงทุจริตและไม่คุ้มค่าหรือตั้งข้อสังเกตต่อการปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณบางรายการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนขณะที่ตัวแทนคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณได้ทยอยชี้แจงข้อสังเกตของสมาชิกอย่างต่อเนื่องนายวัศวัตพวงพรศรีกรรมาธิการเสียงข้างน้อยชี้แจงข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็นการปรับลดงบประมาณส่วนเกินอาทิงบดำเนินงานทั่วไปค่าเช่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินค่าจัดประชุมค่าออกแบบและตัดต่อสื่อวิดีโอรวมถึงงบระบบคลาวด์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีความซ้ำซ้อนโดยไม่ให้กระทบงบประมาณรายหัวของนักเรียนขณะที่นายพลากรพิมพนิษฐ์กรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงด้วยว่าการพิจารณางบประมาณมุ่งจัดสรรทรัพยากรให้ตรงจุดเพื่อแก้ไขวิกฤตการศึกษาใน3ด้านสำคัญได้แก่การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการลดภาระครูและการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดและการส่งเสริมสุขภาพจิตครูและนักเรียนจัดสรรงบประมาณเชิงรุกด้านความปลอดภัยและระบบดูแลช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงนักเรียนและครูได้โดยตรงแทนการอบรมและสัมมนาเป็นหลัก
1: คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบงบประมาณในมาตรานี้อย่างเข้มข้นที่สุดงบลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ขาดทิศทางระยะยาวในชั้นกรรมการเราได้ตั้งเงื่อนไขและตัดลดงบประมาณในส่วนที่มีโครงการซ้ำซ้อนรวมถึงระบบซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มของส่วนกลางที่ไม่สะท้อนความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัดโดยเรามีมติร่วมกันว่าจากนี้ไปงบประมาณด้านไอทีต้องยึดหลักการลงทุนครั้งเดียวและใช้งานได้ครอบคลุมและเปลี่ยนตัวชี้วัดไปที่ระบบข่าวกลางเพื่อแชร์ทรัพยากรการเรียนรู้แทนการกระจายงบซื้อฮาร์ดแวร์แบบเบี้ยหัวแตก
0: ทั้งนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งในที่ประชุมว่าเนื่องจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณวาระที่2ยังไม่แล้วเสร็จจึงขอยกเลิกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระปกติตามที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าโดยในการประชุมต่อเนื่องวันนี้จะเริ่มในเวลา 9:00 น.เพื่อพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปชวิษาประทุมมารายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงคาดว่าจะต้องปิดเส้นทางเพื่อสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วประมาณ 2-3 วันพร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
3: วันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานาวาพร้อมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการควบคุมการปนเปื้อนเฝ้าระวังความปลอดภัยและตรวจวัดไอระเหยไวไฟโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนบล็อกท่อวางบูมซับน้ำมันและสูบน้ำปนเปื้อนออกจากระบบสามารถเก็บน้ำมันตกค้างได้แล้วประมาณ 22,000 ลิตรเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดตามมาตรฐานโดยไม่ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะส่วนคราบน้ำมันในระบบระบายน้ำลดลงเหลือเพียงฟิล์มบางๆและกลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วคาดว่าจะปิดเส้นทางบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงพร้อมให้หน่วยงานสื่อสารข้อมูลเพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าหลังเจ้าหน้าที่ได้มีการขุดค้นจนพบจุดรั่วของน้ำมันอย่างชัดเจนแล้วจึงมีคำสั่งด่วนให้2บริษัทเจ้าของระบบท่อคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดรับผิดชอบแก้ไขและหยุดการรั่วไหลทันทีพร้อมฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมรวมถึงชดเชยค่าเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างเต็มที่ทีมงานจะติดตามการทำงานของทั้งสองบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลซ้ำอีกและคืนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดนายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ออยล์ฟิงเกอร์พริ้นท์หรือลายนิ้วมือน้ำมัน

0: เพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์สำหรับการดำเนินงานกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และให้บริษัทน้ำมันเอกชนเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบสาเหตุโดยรัฐบาลจะกำกับและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งให้สถานการณ์คลี่คลายลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่นภศรแก้วคำรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนต้องเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาตินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SMEซึ่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนคือการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,100,000 บัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus การช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กด้วยการนํา AI ช่วยวิเคราะห์ยอดขายและเตรียมเปิดตัวสินเชื่อนกกระซิบให้ธนาคารใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์นอกจากนี้ยังจะหนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost คืนภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วว
2: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่หมู่6โรงเรียนบ้านป่ากอตำบลนาวงอำเภอห้วยยอดจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่2บ้านสะพานไกรตำบลสะพานไกรอำเภอบ้านลาดจังหวัดยะลาบ้านหินลูกช้างตำบลบาละอำเภอกาบังจังหวัดลำปางที่โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ตำบลนาสักอำเภอแม่เมาะจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
3: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนในจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนในจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากในจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
6: แต่เขาบอกว่า

0: ของแท้หลุด UC นะ
1: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
0: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
1: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูระหว่างการเดินทางไปประชุมใหญ่การเลือกตั้งกลางสมัยของพรรครีพับลิกันในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงราคาน้ำมันจะลดต่ำกว่า$2ต่อแกลลอนด้วยซึ่งอิหร่านไม่สามารถยืดเวลาได้อีกต่อไปและไม่สามารถแทรกแซงการเลือกตั้งเพื่อให้สหรัฐได้กลุ่มคนที่อ่อนแอเข้าไปบริหารงานและยุติมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงปล่อยให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปอย่างไรก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐอาจทำให้สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยืดเยื้อออกไปอีก2เดือนและอาจทำให้บรรดาผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันเผชิญอุปสรรคในการเลือกตั้งกลางสมัยซึ่งอาจทำให้พรรครีพับลิกันสูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรส
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลแจ้งต่อรัฐบาลอังกฤษให้ปิดสถานกงสุลของอังกฤษในนครเยรูซาเล็มของอิสราเอลภายใน30วันซึ่งถือเป็นการตอบโต้ต่อมาตรการของอังกฤษที่ห้ามนำเข้าสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงค์ขณะที่นายไมค์ฮักคาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลออกแถลงการประณามต่อมาตรการของอังกฤษและกล่าวหาว่ารัฐบาลอังกฤษเกลียดชังชาวยิวอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่อความเคลื่อนไหวของอิสราเอลด้านนายเอ็ดมิลลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการตัดสินใจของอิสราเอลที่สั่งปิดสถานกงสุลของอังกฤษแต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจเนื่องจากอังกฤษพิจารณาถึงผลได้ผลเสียแล้วและมองว่าไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย4ทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ50ของโลกลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มช่วยกันตบเอาชนะทีมชาติไต้หวันอันดับ53ของโลก3-2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15-10เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะทั้ง3นัดเป็น7แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม4พักสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A แข่งขันในวันนี้เวลา 13:30 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29แบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์100เวียดนามโอเพ่นที่ประเทศเวียดนามในประเภทหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับสาบรีนาโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกประเดิมสนามรอบแรกเฉือนชนะวานเนซ่าอึ้งกับตันจิงยี่จากมาเลเซียไปอย่างสนุก2-1เกม21-19 22-24 21-12 ผ่านรอบ2ไปพบกับกฤษพรชัชนะกับปนวีพลเยี่ยมที่หัวชนะฟานกาหยานกับเหลืองซือลกจากฮ่องกงมา2-0เกม21-16 21-17 เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026รอบ8คนสุดท้ายเบนเชลตันขวัญใจเจ้าถิ่นมืออันดับ8ของรายการหัวชนะคาร์ลอสอันคาลาสอดีตแชมป์2สมัยจากสเปน3-2เซต6-7ไทเบรก5-7 6-1 6-3 1-6 7-6ไทเบรก10-7โดยใช้เวลาหวดกันยาวนานถึง4:28 ส่งผลให้เบนเชลตันทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศไปโดนกับเพื่อนร่วมชาติอย่างฟรานซิสติอาโฟมืออันดับ12ของโลกที่หวดชนะอเล็กมิเชลเซนจากสหรัฐ3-2เซตเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตเตอร์มิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดียววิมุติยาพงหนูมืออันดับ161เยาวชนเอเชียเยาวชนทีมชาติไทยโหดโค่นคิมเซบอนมืออันดับ2จากเกาหลีใต้และมืออันดับ69เยาวชนเอเชีย2-0เซต6-4และ6-1วิมุติยาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอภรณันโซเฟียแสงสุชาติมืออันดับ4ที่หวดชนะสวาระปาวาจากอินเดีย6-0และ6-1นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานร่วมเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026โดยเป็นกิจกรรมสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมรวมไปถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยให้พร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

0: ส่วนเหตุอุทกภัยที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ประเทศไทยพร้อมประสานงานเจ้าภาพพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลทัพนักกีฬาไทยอย่างดีที่สุดแต่ก็เชื่อมั่นว่าทางเจ้าภาพญี่ปุ่นน่าจะจัดการได้นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีปิดโครงการการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปี2569พร้อมมอบรางวัลให้กับ15สมาคมกีฬาที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่7ในวันที่10กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง

0: ประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:00 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง75เซนติเมตรและเวลา 19:37 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:28 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง41เซนติเมตรและเวลา 12:57 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 น.
1: 1 นาทีกับกปท.
0: หากพบอาการเสียงเบรกรถดังโดยมีลักษณะเหมือนเหล็กสีกับเหล็กหรือเบรกลื่นเป็นสัญญาณเตือนให้ตรวจสอบผ้าเบรกเพราะผ้าเบรกบางรุ่นจะมีส่วนที่เป็นตุ่มโลหะมาแตะกับจานเบรกเพื่อให้เกิดเสียงดังซึ่งเป็นอาการส่งสัญญาณเตือนผ้าเบรกหมดหรือบางรุ่นเตือนด้วยการติดตั้งสวิตช์ไฟโชว์ไว้ที่แผงหน้าปัดหากพบอาการดังกล่าวต้องรีบเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่โดยทันทีหรือบางครั้งเสียงเบรกที่ดังอาจเกิดจากเสียงของผ้าเบรกที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานซึ่งไม่ว่าจะพบเสียงเบรกดังด้วยเหตุใดก็ตามควรเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ทันทีเพราะอาการเบรกแล้วเสียงดังเป็นสัญญาณเตือนถึงความไม่ปกติของผ้าเบรกซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่2พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทพระที่นั่งองค์นี้ถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทในสมัยอยุธยาถูกฟ้าผ่าไฟไหม้เกือบทั้งองค์จนไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงโปรดให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่แล้วพระราชทานนามว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งจัตุรมุขสำหรับใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการและมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประดิษฐานพระบรมศพของพระองค์และพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อๆไปต่อมาโปรดให้เชิญพระศพของเจ้านายที่มีพระอิสริยยศสูงประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภาวะนอนกรนภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของโรคหลอดเลือดสมองพบว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติประมาณ3เท่าโดยลดความเสี่ยงได้ด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจขณะนอนหลับหรือการผ่าตัดแก้ไขภาวะดังกล่าวทำให้เกิดอาการมึนงงขาดสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานลดลงอาจส่งผลให้ความจำถดถอยและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะขณะขับรถหรือปฏิบัติงานการวินิจฉัยจำเป็นต้องตรวจการนอนหลับเพื่อระบุความผิดปกติได้อย่างชัดเจน
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
8: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
9: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิต บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
10: อนาคตประ

0: ทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
1: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับข่าวความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนก่อนหน้านี้ทำให้เกิดการผลักดันมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นก็ยังเกิดเหตุการณ์ในลักษณะที่คล้ายกันมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีเกิดเหตุตำรวจบุกยิงภรรยาซึ่งเป็นครูในโรงเรียนจนเสียชีวิตทำให้มีความกังวลต่อมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาของเด็กไทยอีกครั้งเช้านี้ติดตามรับฟังการทำงานร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทวงคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆจากนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
5: ค่ะก่อนหน้านี้ก็มีความกังวลของประชาชนแล้วก็สภาองค์กรผู้บริโภคเขาก็บอกว่ามันมีปัญหาของความรุนแรงในโรงเรียนที่เป็นปัญหาเรื้อรังกระทบกับจิตใจแล้วก็ความเชื่อมั่นของผู้ปกครองอันนี้ค่ะแล้วมาเกิดเหตุซ้ำในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีอีกถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการก็ตามอะค่ะแต่ในฐานะที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักด้านการศึกษาของประเทศเหตุที่เกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะกระทรวงศึกษาธิการจะมีแนวทางสื่อสารแล้วก็สร้างความเข้าใจอย่างไรที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นทำให้ผู้ปกครองเนี่ยมั่นใจที่จะส่งลูกๆไปเรียนต่อในอนาคตข้างหน้าเนี่ยค่ะ
6: ครับทางกระทรวงศึกษาธิการเข้าใจความเป็นห่วงและความกังวลของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเมื่อทราบเหตุเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่าทางกระทรวงเองเราก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าแม้ว่าโรงเรียนเนี่ยจะไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงแต่คำว่าโรงเรียนคำว่าการเรียนรู้นะฮะมันก็เป็นภายใต้ของการดูแลการศึกษาของประเทศไทยก็คือกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยครับในช่วงของ 3-4 เดือนเนี้ยผมคิดว่าเราก็ทำงานกันอย่างเต็มสุดกำลังนะฮะทั้งในเรื่องของล่าสุดก็มีการออกมาตรการในเรื่องของการยกระดับความปลอดภัย7ข้อที่มีการบังคับใช้กับโรงเรียนทุกๆสังกัดไปแล้วนะครับแต่ในสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนจริงว่าคือในเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยฮะจริงๆภัยมันก็เกิดขึ้นได้ในทุกที่นะฮะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยกับโรงเรียนที่เราจะเรียกกันว่าการเรียนแบบเพราะว่าด้วยแรงจูงใจอะไรของผู้ก่อเหตุซึ่งอันนี้ก็ต้องให้ทางตำรวจเป็นผู้สืบสวนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้โรงเรียนก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของใครสักคนที่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นผลของการทำซ้ำนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็สื่อสารทุกวันอยู่แล้วแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุนี้มาเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการพอทราบปุ๊บเนี่ยเราสื่อสารออกไปเลยทันทีนะครับว่าสิ่งที่ต้องควรทำคืออะไรหนึ่งประชาชนจะต้องไม่ส่งต่อคลิปรูปภาพหรือการเปิดเผยข้อมูลคือเราใช้หลักการเดียวกันกับที่ศึกษาธิการทำอยู่นะครับฉะนั้นในเรื่องของการดูแลเราก็ดูแลเต็มที่ในเรื่องของการป้องกันโรงเรียนในสังกัดศึกษาธิการทั้งหมดเข้าสู่มาตรการทั้ง7ข้อทุกๆโรงทุกแห่งทุกพื้นที่แสดงว่าทุกโรงเนี่ยก็จะกำชับเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วณเวลานี้ก็คงไม่อยากจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองรู้สึกเป็นกังวลนะครับแต่ผมก็เข้าใจในความรู้สึกที่ทุกท่านเกิดความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นกับโรงเรียนอีกแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าโรงเรียนก็มีมาตรการทั้งในเรื่องของประกาศอย่างเป็นทางการในเรื่องของการกำชับบุคลากรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือการให้ความรู้ข้อมูลไปกับนักเรียนผู้ปกครองเราด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าหูตาต้องไวแล้วก็สังคมรอบข้างชุมชนเนี่ยเห็นอะไรที่ผิดปกติหรือคาดการว่าจะเกิดภัยแน่ๆเนี่ยต้องรีบที่จะจัดการอย่างเร่งด่วนครับ
5: ในส่วนของโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนเด็กเล็กเนี่ยค่ะจะมีมาตรการในการทำยังไงให้เข้ามาอยู่ในมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้7มาตรการความปลอดภัยนี้ถูกนำไปใช้อย่างจริงจังในโรงเรียนนะคะ
6: คือก่อนอื่นต้องขอเรียนว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาในประเทศไทยเนี่ยมีหลายสังกัดมากเลยนะครับอย่างเช่นศึกษาธิการเองก็ถือว่าผมว่าประมาณ 80% ขึ้นไปอยู่แล้วนะ

0: แล้วก็มีของมหาดไทยของตชดของมากมายนะครับของกระทรวงต่างๆด้วยผมคิดว่าสิ่งที่มหาดไทยจะทำเนี่ยก็คงไม่ต่างกับศึกษาธิการแน่นอนเพราะว่ามันเป็นมาตรการเรื่องของความปลอดภัยที่เราศึกษาและคิดค้นมาอย่างดีแล้วว่าภัยจะมาในรูปแบบใดบ้างแล้วถ้าภัยเกิดขึ้นแล้วควรจัดการอย่างไรจะเห็นได้ว่า7มาตรการเนี่ยครับมันจะมีตั้งแต่การทำงานเชิงรุกนะฮะแล้วก็รวมไปถึงการทำงานในเชิงของการเยียวยาด้วยสภาพจิตใจเด็กๆที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะครับก็ต้องใช้รูปแบบวิธีการที่ศึกษาธิการได้ศึกษามาแล้วอย่างดีเพราะเราทำงานร่วมกันกับกรมสุขภาพจิตด้วยทางคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์ด้วยฉะนั้นตรงนี้ศึกษาธิการยินดีนะฮะที่จะส่งต่อแล้วก็นำมาตรการเหล่านี้นำวิธีการเรื่องของการป้องกันบรรเทาทุกข์เยียวยาจัดการและก็การที่จะทำทุกๆวิถีทางไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในรั้วโรงเรียนหรือกับเด็กหรือกับคุณครูเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแบ่งปันแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างทันทีโดยที่ไม่ต้องใช้เวลาในกระบวนการมากมาย
1: ค่ะ
0: คร
1: เ
0: ั
1: พร
0: บ
1: าะ
0: ผ
1: อย่าม งนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่มีการใช้กลไกของศูนย์พิทักษ์สิทธิ์อะค่ะอันนี้จะมีการส่งทีมงานนักจิตวิทยาข้ามสังกัดเข้าไปดูแลเด็กในส่วนนี้ด้วยไหมคะ
0: อันนี้เดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกันนะครับแต่ผมคิดว่าถ้ามีการขอความช่วยเหลือใดๆก็ตามแต่เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยแปลว่าเหตุจะเกิดขึ้นกับโรงเรียนในสังกัดใดนะครับหากต้องการความช่วยเหลือศึกษาธิการยินดี
1: ค่ะเหตุก่อนหน้านี้ค่ะจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือว่าเป็นคนที่เขาไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะถือครองอาวุธแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นตำรวจเราจะมีมาตรการในการพูดคุยกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันยังไงเพื่อยกระดับการคัดกรองบุคคลที่มีอำนาจในการพกพาอาวุธอย่างเงี้ยไม่ให้เข้ามาใกล้หรือมีโอกาสที่จะก่อเหตุแบบนี้อีกนะคะ
0: ในประเด็นนี้ครับผมว่าเป็นเรื่องใหม่นะผมว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็จริงๆทุกๆหน่วยงานก็ต้องมีการพูดคุยกันถึงข้อตกลงร่วมกันนะครับโดยเฉพาะทางตำรวจแห่งชาติเองซึ่งเดี๋ยวผมเชื่อว่าหลังจากเนี้ยก็จะต้องมีผ่านการสอบสวนก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะมีการดูเกี่ยวกับกรอบมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธเนี่ยก็ถือว่าจากที่เดิมทีเมื่อก่อนเราอาจจะยังไม่ได้สัมผัสในลักษณะนี้แต่พอวันนี้เนี่ยผู้ที่กระทําก็คือผู้ที่ถือครองเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องหยิบขึ้นมาคุยกันอย่างแน่นอนแต่จะเป็นอย่างไรนั้นผมคิดว่าทิศทางคงเป็นเรื่องของการกำชับแล้วก็ควบคุมการใช้โดยเฉพาะนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าโรงเรียนอย่างใน7มาตรการของศึกษาธิการเนี่ยก็มีหนึ่งในนั้นที่พูดถึงเรื่องของการคัดกรองบุคคลภายนอกนะครับแล้วก็มีการให้สิทธิ์ในการตรวจค้นอาวุธหรือว่าการตรวจค้นสิ่งพกพาฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปนอกเหนือจากการที่จะไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของการป้องกันสำหรับผู้ที่ถือครองอยู่แล้วนั้นผมว่าสิ่งที่สำคัญทำงานควบคู่ไปก็คือว่าทุกๆโรงเรียนทุกๆสังกัดถ้าเป็นไปได้นะครับก็ควรที่จะต้องมีการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญด้วยเช่นเดียวกัน
1: สุดท้ายนี้มีอะไรอยากจะกล่าวเพิ่มเติมเพื่อที่จะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้อีกไหมคะ
0: ก็อยากจะขอฝากนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ในลักษณะของ2เหตุการณ์นะครับก็คือ1ก็คือมีพฤติกรรมการเรียนแบบที่เกิดขึ้นอย่างที่เราก็เห็นว่าจะมีการพิมพ์ข้อความเข้ามาในช่องทางของโรงเรียนว่าจะมีการทำเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้นะฮะซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยที่เราสังเกตมาเนี่ยเราก็พบว่ามันคือพฤติกรรมการเรียนแบบแล้วก็หลายๆครั้งก็พบว่าเป็นทั้งนักเรียนด้วยเป็นทั้งบุคคลภายนอกด้วยสิ่งที่อยากจะฝากไปถึงประชาชนก็คือว่าเมื่อเราได้รับสารนะครับหรือเราได้เห็นข่าวว่าเริ่มมีการข่มขู่อีกแล้วเริ่มมีการพูดถึงอีกแล้วในมิติของโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้เนี่ยผมอยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือผมไม่แนะนำให้มีการแชร์บนโซเชียลหรือมีการพูดต่อเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันจะมีผลต่อการควบคุมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยมันเป็นการเพิ่มอัตราการทำซ้ำก็อยากให้พวกเราทุกคนนั้นรับทราบแต่ไม่ต้องแชร์เพื่อป้องกันครับยังไงเดี๋ยวสังคมก็รับรู้จากข่าวสารที่ถูกต้องที่เขาคัดกรองมาให้แล้วแต่การแชร์กันโดยบุคคลเนี่ยผมคิดว่าก็มีความสุ่มเสี่ยงแล้วก็ในเรื่องที่สองนะครับก็คือในเรื่องของการอยากให้ทุกคนในสังคมครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันมองหาปัญหาหรือถ้าอะไรที่คิดว่าสุ่มเสี่ยงแน่นอนโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ข้างๆโรงเรียนหรืออยู่รอบรั้วโรงเรียนครับทุกท่านมีความสำคัญกับการยกระดับความปลอดภัยเป็นอย่างมากทางกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถที่จะรัดกุมหรือว่าสามารถที่จะทำเรื่องของความปลอดภัยได้อย่างดีที่สุดถ้าขาดกำลังแล้วก็ขาดการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนรอบข้างด้วยฉะนั้นการทำงานตรงนี้ครับเน้นย้ำว่าโรงเรียนที่ลูกๆของท่านไปเรียนจะปลอดภัยได้นั้นบ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านที่อยู่ข้างรั้วแม่ค้าพ่อค้าพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ทุกคน พี่ผู้ปกครองทุกท่านที่มารับลูกๆเนี่ยทุกท่านมีส่วนที่จะต้องเข้ามาเสริมให้ความเข้มแข็งนี้เกิดขึ้นอีกกับโรงเรียนครับ
1: อืมค่ะก็ช่วยกันมองหาสอดส่องแล้วก็คืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆนะคะวันนี้ต้
0: ใ
1: อ
0: ช
1: ง
0: ่
1: ขอ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณคุณตัตยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์นะคะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณนะค
0: ยิ
1: ะ
0: นดีครับขอบคุณครับสวั
1: ส
0: สดี
1: วัส
0: ครั
1: ด
0: บ
1: ีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะเมื่อโลกร้อนขึ้นทุกปีเอลนิโยจึงไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มาแล้วไปแต่กลายเป็นระเบิดเวลาที่หลายประเทศทั่วโลกต้องเร่งหาทางรับมือก่อนที่ความแปรปรวนของสภาพอากาศจะพลิกชีวิตผู้คนนับล้านติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
4: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโยที่กำลังเกิดขึ้นอาจทวีความรุนแรงจนกลายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์เอลนิโยที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า70ปีและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดสภาพอากาศสุดขั้วในหลายพื้นที่ทั่วโลกทั้งอากาศร้อนจัดภัยแล้งฝนตกหนักพายุและน้ำท่วมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงปี2570และทำให้หลายประเทศต้องเร่งเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศที่อาจรุนแรงขึ้นปรากฏการณ์เอลนิโยเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นรอบทุก 2-7 ปีจากความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกซึ่งส่งผลต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิในหลายภูมิภาคทั่วโลกโดยรายงานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในพื้นที่ศูนย์กลางของเอลนิโยเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 2.2 ถึง 2.6 องศาเซลเซียสขณะที่อุณหภูมิใต้ผิวน้ำทะเลในบางพื้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า8องศาเซลเซียสสะท้อนให้เห็นว่ามีความร้อนสะสมใต้มหาสมุทรอยู่ในระดับสูงมากอย่างไรก็ตามแม้เอลนิโยจะเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้ผลกระทบจากเอลนิโยรุนแรงมากขึ้นโดยในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงปลายสิงหาคมที่ผ่านมายุโรปเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการณ์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 35,000 รายส่วนอินเดียเผชิญฝนมรสุมที่อ่อนกำลังที่สุดในรอบเกือบ20ปีส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรปริมาณน้ำและเพิ่มความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารของประชาชนจำนวนมากขณะเดียวกันสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นทำให้สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดหมอกควันข้ามแดนส่งผลให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียแย่ลงในบางพื้นที่โดยล่าสุดทางการมาเลเซียเพิ่งยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐซาราวักหลังค่ามลพิษทางอากาศลดลงจากระดับอันตรายแต่ยังคงส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนขณะที่อินโดนีเซียเพิ่มมาตรการรับมือทั้งการเฝ้าระวังจุดความร้อนการระดมเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าและการทำฝนหลวงในพื้นที่เสี่ยงส่วนเวียดนามเร่งรับมือป้องกันผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยโดยให้จังหวัดในภาคกลางและพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงยกระดับมาตรการรับมือทั้งการเร่งกักเก็บน้ำจืดป้องกันน้ำเค็มหนุนเข้าพื้นที่เกษตรกรรมปรับแผนการเพาะปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำรวมถึงบริหารน้ำในเขื่อนเพื่อรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าหลังศูนย์พยากรณ์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเวียดนามคาดว่าเอลนิโยอาจทวีความรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนนี้และอาจทำให้ฤดูฝนทางตอนใต้ของประเทศสิ้นสุดเร็วกว่าปกติถึง20วันดังนั้นเอลนิโยจึงไม่ใช่เพียงปรากฏการณ์ด้านสภาพอากาศแต่ยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารน้ำไปจนถึงด้านสุขภาพพลังงานและการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางทำให้หลายประเทศต้องปรับแผนรับมือจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การเตรียมพร้อมล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเบญจรัตน์เจมประกอบกิจรายงาน
5: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่านบางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์

0: ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานบางกอกเจมแอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยกระดับทักษะการสื่อสารออนไลน์สร้างสมาร์ท NACC Influencer สื่อสารข้อมูลถูกต้องโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ
2: ในยุคที่สื่อออนไลน์กลายเป็นช่องทางสำคัญในการรับข้อมูลข่าวสารการสื่อสารข้อมูลให้รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญแต่สำหรับหน่วยงานภาครัฐสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญควบคู่กันคือความถูกต้องความชัดเจนและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเหตุนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จึงจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart NACC Influencer เพื่อยกระดับทักษะการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ให้บุคลากรสามารถถ่ายทอดภารกิจของปปช.และข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องเข้าใจง่ายและเหมาะสมกับบริบทของสังคมยุคดิจิทัลทั้งนี้ภารกิจของปปช.มีความเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายกระบวนการตรวจสอบและไต่สวนรวมถึงสิทธิของผู้เกี่ยวข้องจึงเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนการสื่อสารจึงต้องอาศัยความรอบคอบเพื่อไม่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนเกิดความเข้าใจผิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลและกระบวนการยุติธรรมขณะเดียวกันการอบรมยังครอบคลุมแนวทางการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรผ่านสื่อดิจิทัลตลอดจนการสื่อสารภายใต้กรอบกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA รวมถึงการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับหัวใจสำคัญของการสื่อสารนายพัฒนพงษ์จันทร์เพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ได้เน้นย้ำหลัก3ประการได้แก่การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและบริบทให้รอบคอบก่อนเผยแพร่และประการสุดท้ายใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ควบคู่กับจริยธรรมและความรับผิดชอบ
3: การสื่อสารที่ดีต้องช่วยให้ประชาชนเข้าใจว่าสิ่งที่สำนักงานปปช.ดำเนินการมีความหมายและเกี่ยวข้องกับสังคมอย่างไรจึงขอฝากหลักสำคัญไว้3ประการคือยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและบริบทให้รอบคอบก่อนเผยแพร่และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบหากทุกท่านสามารถนำหลักเหล่านี้ไปใช้ร่วมกันได้การสื่อสารของสำนักงานปปช.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็จะมีเอกภาพมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนได้อย่างมากยิ่งขึ้น
2: จากแนวทางดังกล่าวปปช.มุ่งให้บุคลากรสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายและคดีทุจริตให้ประชาชนเข้าใจง่ายถูกต้องและไม่กระทบสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างเครือข่ายนักสื่อสารของปปช.ให้มีมาตรฐานเดียวกันเชื่อมโยงการทำงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชนอย่างเป็นระบบท้ายที่สุด Smart NACCInfluencer จึงไม่ใช่เพียงการผลิตเนื้อหาบนโลกออนไลน์แต่คือการสร้างนักสื่อสารภาครัฐที่ยึดความถูกต้องโปร่งใสและรับผิดชอบเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในสังคมวาสนาตระเกตรายงาน
4: กรุงเทพมหานครตรวจร้านรับซื้อของเก่าโดยใช้กลไกสารวัตรสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดระเบียบมาตรฐานสุขลักษณะและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนติดตามเรื่องนี้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ

0: เคาะข่าวเล่าประเด็น
1: การดูแลคุณภาพชีวิตของคนในเมืองใหญ่ทั้งในมิติความสะอาดความปลอดภัยและการลดปัญหามลภาวะถือเป็นภารกิจสำคัญที่กรุงเทพมหานครมุ่งมั่นขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องร้านรับซื้อของเก่าจึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่ต้องควบคุมมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคหรือส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างล่าสุดกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจย่านซอยประชาสงเคราะห์เขตดินแดงพบว่าร้านส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์แต่ยังต้องปรับปรุงด้านสุขอนามัยเพิ่มเติมเช่นปัญหาน้ำขังการจัดเก็บสิ่งของไม่ให้เกินพื้นที่รองรับและมาตรการป้องกันอัคคีภัยโดยนายพรอมพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นการให้คำแนะนำและจัดระเบียบร้านรับซื้อของเก่าควบคู่ไปกับการซักซ้อมแนวทางการทำงานของสารวัตรสิ่งแวดล้อมที่เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจในการใช้มาตรฐานเดียวกันเข้าตรวจสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนเปิดปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนตุลาคมนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีของประชาชน
2: ตอนนี้เราอยากจะทำเรื่องของสารวัตรสิ่งแวดล้อมเป็นการรวมพลังระหว่างสำนักอนามัยดูแลเรื่องสุขลักษณะและเกี่ยวกับใบอนุญาตกับเทศกิจที่ดูแลเรื่องพรบสาธารณสุขให้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดให้ทุกเขตเนี่ยเป็นแนวทางเราก็มีเช็คลิสต์เวลาออกตรวจทั้งร้านอาหารตลาดไซต์ก่อสร้างรวมมาถึงกิจการจะมีเป็นสารวัตรสิ่งแวดล้อมระดับเขตจะเปิดตัวสักเดือนตุลาแต่ก็จะมีทีมจากส่วนกลางเข้าไปสุ่มตรวจด้วยพยายามจะซักซ้อมแนวทางเอาเช็คลิสต์มาดูว่าถูกต้องไหมเราก็จะเข้ามาตักเตือนแล้วก็ให้คำแนะนำแล้วก็มาตรวจดูเรื่องดับเพลิงด้วยให้ทุกอย่างมันปลอดภัยทำเช็คลิสต์เดียวกันทุกคนเห็นว่าแต่ละคนทำอะไรอยู่ก็ลงตรวจพร้อมกันหลักเราก็จะใช้เรื่องสุขลักษณะเป็นตัวนำในการตรวจเพราะว่าเขาต้องมาขอใบอนุญาตด้านนี้
1: ขณะเดียวกันสำนักเทศกิจที่มีบทบาทสารวัตรสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเป็นรูปธรรมนั้นนายวรชนถาวรพงศ์รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจเล่าว่านโยบายดังกล่าวนำไปสู่การปรับเปลี่ยนบทบาทของเจ้าหน้าที่เทศกิจที่เดิมมุ่งเน้นการจัดระเบียบผู้ค้าและพื้นที่ทางเท้าสู่การเป็นผู้กำกับดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านรวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยโดยใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
3: บทบาทหน้าที่หลักเนี่ยก็เป็นฝ่ายเทศกิจส่วนกลางแล้วก็สำนักงานเขตในระดับส่วนกลางก็จะดูแลทั้ง50เขตก็เราก็เป็นเลขาของคณะกรรมการชุดนี้ทำงานร่วมกับฝ่ายสำนักอนามัยสำนักสิ่งแวดล้อมอาจจะมีสำนักโยธาเข้ามาเกี่ยวข้องในบางส่วนนอกจากวันนี้ต่อไปมันเปลี่ยนภาพจากเดิมเราดำเนินการกับผู้ค้าแผงลอยเป็นหลักแต่ว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้สำนักสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ใช่แค่จัดระเบียบอย่างเดียวเป็นเรื่องของการปกป้องคุณภาพชีวิตของคนเมืองเนี่ยเราก็จะดูในทุกๆมิติไม่ใช่เฉพาะแค่สิ่งกีดขวางบนทางเท้าอย่างไรที่มันก่อเกิดมลพิษนะครับฝุ่นหรือว่าปล่อยน้ำเสียลงคลองแล้วก็รีพอร์ตเข้ามาในระบบของเทศกิจลาดตระเวน
1: การบูรณาการทำงานของสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจของกรุงเทพมหานครผ่านกลไกสารวัตรสิ่งแวดล้อมจึงถือเป็นการยกระดับจากการตรวจตามรอบแบบเดิมสู่การทำงานเชิงรุกด้วยเกมมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและร่วมกันดูแลพื้นที่ชุมชนให้มีมาตรฐานปลอดภัยและน่าอยู่อย่างแท้จริงชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
5: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้าย

ไม่พอใจกายมันหนาวแล้วมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569แรม13ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดีหลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้นะคะทีมงานของเราคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีช่างเทคนิคค่ะแล้วก็คุณนวพันธ์สมหมายประสานงานนะคะFacebook Live ทีมนิวมีเดียของเราค่ะผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับเมื่อวานนี้นะครับมีการประชุมพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในวาระที่2นะครับก็คือพิจารณาเป็นรายมาตรานะครับเดิมทีเนี่ยต้องจบตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับแต่ก็ระยะเวลาเนี่ยไม่เพียงพอในการที่จะวิพากษ์หรือว่าในการที่จะถกเรื่องของประเด็นมาตราต่างๆนะครับก็ขยายเพิ่มนะครับมาเป็นวันนี้อีก1วันนะครับไม่แน่ใจว่าจะมีขยายเพิ่มไปวันศุกร์หรือไม่แต่เชื่อว่าวันพฤหัสบดีนี้นะครับก็คือวันนี้เนี่ยแหละน่าจะจบสำหรับพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับหลังจากที่เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์แล้วนะครับเมื่อวานปิดสภาตอนเวลาประมาณ 2:09 นาที
2: เห็นว่าโอ้โหสถานการณ์ในสภานี่ตึงเครียดพอสมควรนะคุณทรงพล
1: เขาบอกยิ่งดึกยิ่งคึกคักนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าดูกันในสภาเนี่ยนะครับประมาณ 5:00 นถึง 6:00 นเนี่ยดาวสภาเนี่ยถึงจะออกมาพูดนะครับช่วงนั้นเนี่ยคนจะดูเยอะ 5:00 น 6:00 นเย็นสมัยคุณเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยยังเป็นส.ส.และอยู่ในสภา
2: ค
1: ุณสมัครสุนทรเวชและใครอีกหลายคนในสมัยนั้นคงจำได้คุณชวนหลีกภัยนะฮะปกติเวลาจะขึ้นพูดเนี่ยช่วงเรียกเสียงจากแฟนคลับการเมืองเนี่ยก็จะอยู่ในช่วง 5:00 น 6:00 น 6:00 น ทุ่มนึงประมาณนั้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยไม่จำกัดเวลา
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะมีคลิปมีอะไรเนี่ยสามารถปล่อยออกไปทีหลังได้
2: ใช่สามารถดูย้อนหลังได้นะคะเพราะฉะนั้นใครช่วงไหนที่โอ้โหดุเดือดเนี่ยคนก็จะรีโพสต์แล้วก็กลับไปดูซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับสร้างวาทกรรมในทางการเมืองได้นะครับและคนสมัยนี้เนี่ยมักจะดูอยู่ที่ประมาณ5นาที7นาทีนะครับอันนี้ก็ถือว่าการอภิปรายอะไรต่างๆเนี่ยการอภิปรายสั้นๆเนี่ยมันไม่เพียงพอจะต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยเรื่องของมาตรการแล้วก็เงินต่างๆเนี่ยอย่างน้อยๆ นะฮะก็ต้องประมาณสัก 20-30 นาทีถึงจะรู้แล้วก็เข้าใจรู้ชัดในสิ่งที่เขาได้อภิปรายแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีทีมงานเนี่ยคอยตัดคลิปแล้วก็นำออกสู่โลกโซเชียลนะฮะเดี๋ยวนี้จะเป็นแบบนี้สมัยก่อนคนติดตามทางทีวีอย่างเดียว
2: คือต้องนั่งเกาะจอเลยล่ะถ้าคือพลาดก็คือพลาดเลยไม่ได้มีให้ดูซ้ำเหมือนปัจจุบันนี
1: ้สภานี่ก็ถือว่าคือการประชุมงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยถือว่าเป็นการประชุมที่ดุเดือดน้อยที่สุดแล้วถ้าเทียบกับการประชุมนัดอื่นๆเดือดสุดก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนะฮะแล้วก็งบประมาณ

0: รายจ่ายเนี่ยมันถูกขีดเส้นไว้แล้วล่ะว่าคุณจะต้องพูดเกี่ยวกับงบประมาณ
1: ค
0: ุณจะไปแถเรื่องอื่นไม่ได้ไปแถเรื่องบัวสวก็ไม่ได้ไปแถเรื่องอะไรอะไรก็ไม่ได
1: ้
0: การเมืองไม่ค่อยได้แต่ขนาดการเมืองไม่ได้เนี่ยก็ยังมี
1: ยังมีแหลมเข้ามานะ นะยังมีนิดนึง

0: ประท้วงปุ๊บเอาเริ่มกลับมาเข้าเรื่อง
1: ไ
0: ม่ต้องรอให้ประธานเนี่ยบอกนะฮ
1: ะ
0: อันนี้คือสีสันในสภาเอาล่ะเดี๋ยวติดตามดูวันนี้จะจบไหม
1: นั่นน่ะสิ
0: สภานะฮะ
1: หรือว่าจะยืดเยื้อไปถึงพรุ่งนี
0: ้รายจ่ายประจำปีนะฮะโดยรวมแล้วเนี่ยก็คือโอ้ถูกปรับลดงบประมาณเนี่ยไปหลายกระทรวงนะครับและที่สำคัญเนี่ยคือเขาก็เน้นเรื่องของการใช้เงินให้คุ้มค่าด้วยนะครับเอามาดูเรื่องข่าวดีๆกันก่อนนะครับแหมผมพูด หลายวันนี้ไม่ค่อยมีข่าวดีใช่ไหมข่าวดีกรุงเทพติด1ใน3นักท่องเที่ยวกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุดครับ
1: ใช่แน่นอนค่ะเพราะว่ากรุงเทพกรุงเทพก็ถือว่าเป็นเมืองน่าอยู่นะซึ่งทางด้าน Agoda ค่ะเป็นถือว่าเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านการท่องเที่ยวหนึ่งนะคะที่ได้รับการนิยมเขาก็ได้มีการเผยแพร่การจัดอันดับจุดหมายปลายทางยอดนิยมที่นักเดินทางเนี่ยมักจะกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุด10อันดับในเอเชียค่ะโดยมีการอ้างอิงจากข้อมูลการจองที่พักในช่วงครึ่งปีแรกของปี69นะคะซึ่งสำหรับปีนี้เนี่ยกรุงเทพยังอยู่เขาเรียกว่าติด3อันดับแรกท็อปทรีนะคะก็คือปีเขาบอกว่า2ปีซ้อนเลยนะปีที่แล้วก็ได้ปีนี้ก็ได้นะคะก็เขาบอกตามหลังโตเกียวเนี่ยก็คือโตเกียวเขาได้ที่1กรุงเทพเนี่ยได้ที่2นะคะแล้วก็บาหลีเนี่ยได้ที่3นะคะซึ่งบาหลีเนี่ยติดอันดับ3เป็นครั้งแรกด้วยนะคะตามมาด้วยอันดับ4อย่างโซค่ะแล้วก็โอซาก้านะคะอันดับ5นะคะแล้วก็ปิดท้ายอันดับที่10ด้วยดานังนะคะยะโฮบารูนะคะอันดับ10ซึ่งอันดับ6อันดับ7อันดับ8เนี่ยก็เรียงมาเลยก็คือดานังกัวลาลัมเปอร์แล้วก็ฟุกุโอกะนะคะไทเปนะคะเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยกรุงเทพภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่หาดใหญ่ยังครอง5อันดับแรกของเมืองที่มีนักเดินทางกลับมาเยือนซ้ำมากที่สุดนะคะโดย5เมืองเนี่ยยังคงรักษาอันดับไว้ไม่มีเมืองไหนที่หลุดโผไปเลยนะคะเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นศูนย์กลางสำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพแล้วก็สุขภาวะของภูมิภาคค่ะส่วนภูเก็ตนั้นเหมาะสำหรับนักเดินทางที่ต้องการพักผ่อนระยะยาวลองสเตย์นะพักไปด้วยทำงานไปด้วยพัทยาเนี่ยเขาตอบโจทย์การพักผ่อนแบบครอบครัวส่วนเชียงใหม่นั้นเหมาะกับการเดินทางแบบไม่เร่งรีบ slow life นะคะแล้วก็นักเดินทางก็สามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ขณะที่หาดใหญ่นั้นเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมค่ะสำหรับการเดินทางระยะสั้นในช่วงสุดสัปดาห์โดยเฉพาะนักเดินทางจากมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ทีนี้เราไปดูญี่ปุ่นกับเวียดนามบ้างเขาบอกว่ามันยังโดดเด่นนะคะสองประเทศนี้นะคะยังโดดเด่นในฐานะจุดหมายปลายทางที่นักเดินทางนั้นกลับมาเยือนซ้ำนะเพิ่มขึ้นในปีนี้ค่ะโดยนอกจากโตเกียวแล้วเนี่ยผลการจัดอันดับยังสะท้อนถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการค้นพบจุดหมายปลายทางใหม่ๆอย่างเช่นเมืองรองก็คือฟุกุโอกะนั่นเองนะคะที่ติด1ใน10อันดับแรกเป็นครั้งแรกนะคะแสดงให้เห็นถึงความนิยมเพิ่มมากขึ้นของประเทศญี่ปุ่นที่จะหมุดหมายไปที่ฟุกุโอกะนะคะเขาบอกว่าฟุกุโอกะเนี่ยมีเสน่ห์แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารเขาบอกว่าราเมนทงคัตสึเนี่ยโอ้โหอร่อยมากๆนะคะส่วนวัฒนธรรมอาหารริมทางก็เป็นสถานที่เป็นเมืองที่เขาว่าคึกคักเหมือนกันรวมถึงทำเลที่เดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆในภูมิภาคคิวชูเนี่ยสามารถเดินทางต่อเนื่องไปได้อย่างสะดวกเหมือนกันค่ะส่วนเวียดนามอย่างดานังนั้นนะคะก็ขยับขึ้น2อันดับมาอยู่ที่อันดับ6ด้วยชายหาดที่สวยงามทำเลก็อยู่ใกล้แหล่งมรดกโลกด้วยนะคะอย่างฮอยอันนั่นเองจุดหมายปลายทางบางแห่งเนี่ยเท่าที่ได้นำเสนอไปเนี่ยโอ้โหก็มีเสน่ห์แล้วเป็นที่เดินทางที่หลายๆท่านนักเดินทางหลายๆท่านอยากจะกลับมาเยือนอยู่เสมอนะคะทางด้านผู้อำนวยการประจำประเทศไทยและอินโดจีนของ Agoda คุณอัครพรรอดพงษ์นะคะก็ยังบอกว่าการเดินทางในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการไปให้ครบทุกจุดหมายแต่ว่าเป็นการค้นหาสถานที่ที่ทำให้นักเดินทางเนี่ยอยากจะกลับไปเยือนอีกครั้งทั้งนี้เนี่ยการกลับไปเยือนซ้ำไม่ได้หมายความว่าต้องเดินทางแบบเดิมทุกครั้งอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะคะเครื่องบินรถไฟรถทัวร์แล้วแต่ใครจะเลือกนะคะนอกจากนี้การที่ไปเมืองคุ้นเคยเนี่ยเพื่อที่อยากจะไปทานร้านอาหารที่โปรดปรานแล้วก็ไปที่ที่ชื่นชอบคือกลับไปซ้ำเรื่อยๆเพราะว่าชอบนั่นเองนะคะซึ่งใ ใครสำหรับนักเดินทางคนไหนนะคะอยากจะกลับไปเยือนจุดหมายปลายทางโปรดปรานหรือว่าอยากจะค้นพบสถานที่ใหม่ๆก็แนะนำอีกหนึ่งแพลตฟอร์มอีกหนึ่งช่องทางก็คือ Agoda นะคะเพราะว่าก็มีที่พักหลากหลายให้ท่านได้เลือก

0: 1ดาว2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวก็แล้วแต่ใครมีงบประมาณเท่าไหร่ก็สามารถเข้าไปเลือกได้นะคะ agoda.com นะคะหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็ได้นะคะ
1: นะครับอันนี้ก็คือการจัดอันดับของแพลตฟอร์มที่เขาไว้ใช้จองโรงแรมจอง
0: เครื่องบินห้องพักเครื่องบินก็ได้ด้วยนะ
1: เครื่องบินนะฮะก็จะแสดงให้เห็นว่าชาวต่างชาติเนี่ยนิยมมาเที่ยวประเทศไทยแต่พอสังเกตปุ๊บเนี่ยรสนิยมของเขาคุณสังเกตไหม
0: ไ
1: เขาจะมาเที่ยว5เมืองหลักกรุงเทพภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่หาดใหญ่ยังคงกระจุกอยู่กลุ่มเดิม
0: หัวเมืองเน
1: า
0: ะ
1: นะฮะส่วนเมืองที่เป็นเมืองรองเนี่ยไม่มาเลยนะ
0: ยังไม่ค่อย
1: ที่จะได้รับการนิยมจากชาวต่างชาติเราต้องพยายามที่จะทำเป็นอันซีนตัวเนี้ยให้มันสามารถที่จะอยู่ใน5อันดับนี้ได
0: ้ใช่
1: นะฮะเพราะอย่าลืมนะครับ5เมืองนี้เนี่ยแต่ว่าดูแล้วเนี่ยคือเป็น5เมืองแห่งความคึกคัก
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะมีอีกเมืองนึงเนี่ยที่คนไทยชอบไปแต่ต่างชาติอาจจะไม่ชอบไป
0: ที่ไหนคะ
1: หัวหิน
0: ประ
1: จวบเงียบสงบเนี่ยฮะ
0: ใช่
1: เขาอาจจะไม่ชอบแบบความเงียบสงบเขาชอบความคึกคักเขาชอบแสงชอบสีอะไรแบบนี้หรือเปล่า
0: หัวห
1: ิน
0: ประจวบดูจะเป็นธรรมชาติเงียบๆสโลไลฟ์มาก
1: นะคือถ้าใครชอบความเงียบชอบความสงบชอบปลีกวิเวกเนี่ยหัวหิน
0: ใช่ควรจะเหมาะแก่การไปนอนๆฟังเสียงทะเลฟังเสียงคลื่น
1: อินโทรเวิร์ตนะที่บ้านคนพูดแฟนที่บ้านบ่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็หนีไป
0: เหรอได้เหรอคะ
1: หนีไปหัวหินไปนั่งพักใจสักครู่แล้วกลับมาอะไรแบบเนี้ยก็มี
0: ได้เหมือนกัน
1: คือเป็นแล้วแต่สไตล์คนที่ชอบท่องเที่ยวแต่ว
0: ่
1: าชาวต่างชาติที่เขามาเนี่ยเขาก็มักจะชอบในพื้นที่ที่มันมีความซีวิไลสาธารณูปโภคที
0: ่ดีความสะดวกสบาย
1: และมีความคึกคักมีวอล์กกิ้งสตรีทมีทุกอย่างนั่นแหละกรุงเทพภูเก็ตพัทยาเชียงใหม่หาดใหญ่นะครับยังคงเป็น5อันดับแรกที่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเยือนซ้ำแล้วซ้ำอีกมากที่สุดนะครับถือว่าเป็น2ปีติดต่อกันนะครับไปดูเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีกันบ้างนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเห็นชอบนะครับในหลักการร่างกฎหมาย5ฉบับครับเพื่อปฏิรูปกฎหมายในเชิงโครงสร้างนะครับเพื่อแก้ปัญหาของประเทศไทยเราเรื่องของสังคมครับคุณเอกภพเพียรพิเศษฮะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้เป็นท่านโฆษกป้ายแดงเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เพิ่งได้รับแต่งตั้งมาครับก็ออกมาบอกเลยว่าครม.เนี่ยมีมติเห็นชอบในหลักการตามที่คุณปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับเสนอร่างกฎหมายสำคัญ5ฉบับมีดังนี้ครับ1ร่างพรบ.ว่าด้วยความรับผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2ร่างพรก.แก้ไขเพิ่มเติมพรบ.อาวุธปืน2490พ.ศ.ร่างพรบ.การประกอบกิจการพลังงานฉบับที่พ.ศ.ร่างพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐฉบับที่พ.ศ.และสุดท้ายฮะร่างพรบ.ป่าชุมชนฉบับที่พ.ศ.นะครับคือเท่าพิเคราะห์5ฉบับนี้นะครับมีทั้งแก้ไขเพิ่มเติ
0: ม
1: ของฉบับเดิมที่มันยังมีช่องว่างช่องโหว่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ณตอนนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยก็ถูกนำมาดูแล้วเอามาแก้ไขนะครับวิพากซึ่งนำมาสู่การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังนี้ฮะอันดับแรกเนี่ยกฎหมายความรับผิดในการสอบบรรจุก็กำหนดกฎหมายเฉพาะครับป้องกันการแก้ไขการทุจริตการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐพร้อมกำหนดกลไกหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนโดยตรงโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็มาจากเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่เราบอกว่าพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาและนำไปสู่ในการที่จะร่างกฎหมายเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ให้การทุจริตเนี่ยมันหมดไปนะครับสำหรับเรื่องของการสอบในทุกระดับนะครับอันนี้คือกฎหมายฉบับแรกกฎหมายฉบับที่สองกฎหมายควบคุมอาวุธปืนครับอันนี้ก็สอดคล้องกับการที่มีเด็กมีอาวุธปืนแล้วไปยิงในโรงเรียนและเรื่องราวที่ก่อนหน้านี้ที่เกิดขึ้นที่สยามพารากอนและอื่นๆเนี่ยกราดยิงเนี่ยนำมาสู่การแก้ไขกฎหมายควบคุมอาวุธปืนครับเข้มงวดในการครอบครองใช้อาวุธปืนคนที่จะขอนะครับจะต้องอบรมทดสอบตรวจสุขภาพจิตนะครับเสียก่อนนะฮะไม่ใช่ว่าไปขอใบป.1กับทางเขตปุ๊บเนี่ยแล้วไปซื้อได้เลยที่ร้านขายปืนแบบนั้นไม่ได้ละคุณต้องไปอบรมทดสอบตรวจสุขภาพจิตแหมแบบเรียวกับอบรมใบขับขี่นะฮะไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะไปขอใบอนุญาตปืนได้นะครับปรับลดอายุใบอนุญาตยกเลิกใบอนุญาตตลอด

0: ชีพและเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดและเปิดทางให้นำอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนอาวุธวัตถุระเบิดที่ไม่มีใบอนุญาตนะครับมอบต่อนายทะเบียนภายใน90วันโดยไม่ต้องรับโทษจริงๆตรงนี้เคยมีมาแล้วนะฮะคล้ายๆกับนิรโทษกรร
1: ม
0: ใครมีปืนเถื่อนปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายเอามาคืนให้กับราชการเราจะไม่ลงโทษท่าน
1: ก็ไม่มีโทษ
0: เคยมีมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วตอนนั้นผมก็ปรามาสบอกว่ามันจะมีใครที่ไหนก็ทำอย่างนั้นซึ่งมีนะครับนอกจากนั้นแล้วยังจะมีอาวุธสงครามอะไรต่างๆเนี่ยเอามาทิ้งข้างทางด้วยนะครับมีพอข้าราชพอราชการเนี่ยเริ่มเข้มข้นกับตรงนี้เนี่ยก็มีคนเนี่ยที่เขาเอามาคืนจริงๆสำหรับพวกปืนเครื่องกระสุนอะไรที่มันไม่มีใบอนุญาตนะครับเพราะถือว่าเป็นการนิรโทษกรรมพอนิรโทษกรรมตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยต่อไปจากนี้ก็จะเข้มข้นเจอจริงจับจริงนะครับเข้าคุกจริงนะครับสำหรับกฎหมายควบคุมอาวุธปืนอันที่3ฮะกฎหมายประกอบกิจการพลังงานให้นำเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้ามาใช้เป็นค่าไฟสาธารณะสำหรับแสงสว่างในพื้นที่นะครับอันนี้น่าจะสืบเนื่องจากที่เขาไปเจอว่าบินค่าไฟเนี่ยมันแฝงไปด้วยไฟถนนด้วย
1: ค่าไฟสาธารณะ
0: ตรงนี้รัฐบาลเล็งเห็นก็นำตรงนี้มาปรับให้เหมาะสมนะครับก็บอกว่าไฟสว่างในพื้นที่ทางสาธารณะเอาใช้เงินอีกอันนึงคือเงินกองทุนพัฒนานะครับแล้วปรับหน้าที่คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับกกพ.ให้ชัดเจนกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่แทนเป็นการชั่วคราวหากกกพ.เหลือกรรมการปฏิบัติหน้าที่ไม่น้อยกว่า4คนน
1: ี่
0: คือเรื่องของพลังงานที่ปฏิรูปนะครับจากปัญหาที่พี่น้องประชาชนเนี่ยร้องเรียนกันเข้ามาอันดับที่4กฎหมายที่4คือกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐครับปรับหลักเกณฑ์นะครับคัดเลือกคู่สัญญาโดยให้ความสำคัญกับประโยชน์ของราชการว
1: ั
0: ตถุประสงค์ของการใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญามากกว่าข้อเสนอด้านราคานะครับไม่ใช่ว่าแข่งขันแต่เรื่องของราคาตัดราคากันซะต่ำแล้วพอตัดราคาซะต่ำเนี่ยในกรณีที่ก่อสร้างเนี่ยผู้รับเหมาประมูลได้เสร็จแล้วนะครับเขาจะซับช่วงต่อลงไปราคามันก็จะถูกตัดหัวคิวไปเรื่อยๆแล้วงานเนี่ยมันก็จะไม่มีคุณภาพแล้วงานก็จะมีปัญหาใช่เขาเลยบอกว่าถ้าเราเอาเกณฑ์เนี่ยในเรื่องของเงินอย่างเดียวราคาต่ำอย่างเดียวใครเสนอต่ำสุดเอาเลือกคนนั้นนะครับแล้วรู้ได้ยังไงว่างานมันมีคุณภาพก็จะต้องมีการตรวจสอบงานตรงนั้นอยู่แล้วนะครับคำถามอยู่ที่ว่าถ้าข้อเท็จจริงเนี่ยมันสามารถเงินเนี่ยมันไม่สามารถทำได้คุณภาพตามนี้หรอก
1: จริง
0: ถูกไหม
1: ของถูกและดีไม่มีในโลก
0: ของถูกและดีไม่มีในโลกก็ถูก
1: ใช่เพราะว่ามันก็ต้องเขาเรียกราคาก็ต้องเป็นไปตามคุณภาพ
0: ด้วยเงินเท่านี้แต่อยากได้ไงอยากได้ประมูลภาครัฐด้วยเงินเท่านี้แต่พอไปทำจริงๆแล้วเนี่ยทำไม่ได
1: ้
0: ก็จะมีสองประเภท1ทิ้งงานกับ2ยัดใต้โต๊ะยัดใต้โต๊ะให้การตรวจสอบเนี่ยมันผ่านไปได้ให้คนตรวจรับให้คณะกรรมการนะมันก็จะมีอยู่2วิธีที่ทำให้หลุดรอดไปได้ในกรณีที่เสนอราคาต่ำแล้วทำไม่ได้จริงนะฮะปัญหานี้มันเกิดพอปัญหานี้มันเกิดเนี่ยทำไงก็ต้องแก้กฎหมายไ
1: ง
0: ก็เลยบอกว่านี่แหละเราจะต้องมาปฏิรูปกฎหมายตรงนี
1: ้
0: นะครับแล้วก็พร้อมเหตุบอกเลิกสัญญาขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานด้วยนะครับแม้ขึ้นสมุดเป็นบัญชีดำนะฮะใครที่ทิ้งงานเนี่ยก็บริษัทนั้นก็ห้ามเข้ามาแต่อย่าลืมนะฮะบริษัทเนี่ยพอตั้งปุ๊บเนี่ยก็เลิกได
1: ้เ
0: ลิกได้ก็ตั้งใหม
1: ่
0: อันนี้ต้องไปดูดีๆใครบกพร่องผิดพลาดอย่างร้ายแรงนะฮะก็ต้องลงโทษนะครับใครทิ้งงานรวมถึงวางหลักประกันด้วยนะครับหล
1: ัก
0: ประกันในการทำงานหลักประกันในการอุทธรณ์นะครับและอันที่5นี่กฎหมายป่าชุมชนกำหนดให้รายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตของป่าชุมชนไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินโดยให้จัดสรรแก่สมาชิกป่าชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเกณฑ์เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์โดยตรงจากคาร์บอนเครดิตอันนี้น่าสนใจนะฮะเพราะเราไม่ค่อยประชาสัมพันธ์เรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับว่าเอ๊ะมันคืออะไรชาวบ้านก็สงสัยคาร์บอนเครดิตคืออะไรแล้วฉันจะได้อะไรจากตรงนี
1: ้
0: แล้วคาร์บอนเครดิตมันไปเข้ากระเป๋าใครการที่จะให้คนเนี่ยอยู่กับป่าได้เนี่ยมันก็จะต้องมีแรงจูงใจให้เขาสามารถเนี่ยใช้ป่าที่อยู่ในชุมชนเนี่ยอยู่ได้อย่างยั่งยืนไม่ไปตัดไม้ทำลายป่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นกฎหมายเนี่ยที่ช่วยสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตผมแถมให้อีกฉบับหนึ่งแล้วกันนะฮะโฆษกไม่ได้แถลงผมแถลงเอง
1: เลือกฉบับไหนคะ
0: เรื่องของกฎหมายในประเทศกฎหมายในประเทศที่มีการปรับปรุงแล้วก็ในประเทศคนต่างชาติเนี่ยอิสราเอลกับฝรั่งเศสออกไปแล้วนะครับคือกฎหมายฉบับเดิมเนี่ยมีอยู่แล้ว

0: อำนาจก็อำนาจเดิมโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับในการลงนามคำสั่งแล้วก็พิจารณาอุทธรณ
1: ์
0: แต่ว่าเพิ่มขอบเขตของรายละเอียดของคุณสมบัติผู้ที่จะต้องถูกเนรเทศก็คือว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะส
1: ม
0: ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนนะฮะคือถ้าเกิดคนต่างชาติเนี่ยมาวางกล้ามมาอวดเบ่งมาเป็นมาเฟียนะครับมาแย่งอาชีพคนไทยเนี่ยคือเราก็มีกฎหมายเฉพาะที่สามารถใช้ได้คุณสันพร
1: ก็ให้เขาเชิญเขาออกไป
0: คือเดิมเนี่ยเต็มที่เข้าคุกคุณแย่งอาชีพคนไทยใช่ไห
1: ม
0: กฎหมายแรงงานเนี่ยก็เอาผิดคุณใช่ไหมฮะค
1: ุ
0: ณมาชกคนไทยค
1: ุ
0: ณมา
1: เก็
0: บ
1: ค
0: าดอะไรคุ้มครองอะไรแบบนั้นเนี่ยมาฟงมาเฟียเนี่ย
1: ม
0: ันก็มีกฎหมายอาญาในการที่จะเอาผิดตรงนั้นเรื่องของการข่มขู่กันโชคทรัพย
1: ์
0: ใช่ไหมฮ
1: ะ
0: ก็เข้าคุกกันไปแต่มันไม่มีกฎหมายชัดๆที่จะขับคนนั้นออกจากประเทศของเราและขึ้นบัญชีดำคนนั้น
1: ไม่ให้เข้ามา
0: แต่ตอนนี้มีกฎหมายเกี่ยวกับการในประเทศแล้วมีแล้วม
1: ี
0: มานานแล้วนะฮะเพียงแต่ว่าตอนนี้ก็คือปรับให้มันเข้มข้นขึ้นบ
1: ัง
0: คับกฎหมายให้มันเข้มข้นขึ้นทำให้คนต่างชาติเนี่ยเขาได้รู้ว่ามาเมืองไทยแล้วเนี่ยอย่าสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทย
1: ก็คือต้องเกรงกลัวกฎหมายบ้านเราบ้างนะ
0: ถูกต้อง
1: ไม่ใช่ว่าคิดจะทำอะไรก็ทำได้นะ
0: คือโดยหลักแล้วเราไปประเทศเขาเนี่ย
1: โอ้โหเรากลัวนะ
0: โอ้โห
1: คุณกลัวมาก
0: คือธรรมชาติของคนเราอ่ะไม่ว่าเราจะบิ๊กเนมจากที่ไหนเวลาเราไปต่างชาติต่างถิ่นต
1: ่
0: างที่ต่างถิ่นเนี่ยโอ้ยคุณจะไปวางกล้าไม่ได้
1: ดิฉันกลัวมากเอายกตัวอย่างง่ายๆไปขับรถบ้านเรากับไปเคยไปขับรถที่ญี่ปุ่นเนี่ยโอ้ขับที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยมากเลยคุณดิฉันดูป้ายสัญญาณทุกป้ายที ่ขับผ่านเขาให้หยุดคือหยุดแต่พอเราขับบ้านเรายังไงเนาะ
0: ใช่นะฮะอันนี้ก็เป็นหลักๆนะฮะกฎหมาย5ฉบับนะฮะผมแถมให้อีกฉบับนึงนะ
1: ใช่อ่ะ
0: กฎหมายในประเทศเนี่ย
1: ค
0: ือทุกอย่างเนี่ยสังเกตไหมครับกฎหมายที่มีการแก้ไขในเชิงโครงสร้างทั้งหมดเกิดจากการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมในห่วงเวลาที่ผ่านมาน ะครับอันนี้คือเป็นการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างอีกอันนึงที่เราจะต้องจับตามองแก้กฎหมายแล้วม
1: ี
0: กฎหมายบังคับใช้แล้วอันดับต่อไปคือความเข้มข้นเข้มงวดของการใช้กฎหมายนะครับไม่เลือกปฏิบัตินะครับมีความเท่าเทียมกันและความยุติธรรมที่รวดเร็วและเท่าเทียมน
1: ี
0: ่คือสิ่งที่ประชาชนคาดหวังครับ
1: อยากได้เห็นนะนะคะเอาไปดูที่เว่ยป่อบ้างคุณรู้จักไหมเว่ยป่อ
0: เว
1: ่
0: ยป
1: ่
0: อเป็นโซเชียลมีเดียของจีนโซเชียลมีเดียของจีนที่คล้ายๆ Facebook กับ Instagram ผสมกัน X ผสมกันเพราะว่าจีนเนี่ยเขาบล็อก Facebookเขาบล็อก Instagram และเขาบล็อกอะไรต่างๆเขาก็มีของเขาเลยก
1: ็
0: คือเว่ยป่อ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ใครที่ติดตามดาราจีนนะก็ต้องไปดูแพลตฟอร์มนี้ละค่ะถึงจะได้ติดตามเขาได้นะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องนี้เพราะว่าทางผู้บริหารเว่ยป่อเขาเดินทางมาเยือนทำเนียบรัฐบาลนะคะก็ทางรัฐบาลเองก็ได้ต้อนรับคณะผู้บริหารจากเว่ยป่อเนี่ยละค่ะทางด้านท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคุณเอกภพเพียรพิเศษแล้วก็คุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะ
0: ครับ
1: ท่านก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องของการที่เว่ยป่อมาเยือนนี่แหละค่ะ
0: ครับมาดูข่าวจากทางด้านของจุฬาราชมนตรีนะครับเม
1: ื่
0: อเร็วๆนี้ฮะที่ห้องประชุมจบังติกอโรงแรม CS ปัตตานีที่จังหวัดปัตตานีฮะคุณอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีเป็นประธานในกิจกรรมประกาศฟัตวาฟาตอนีดารุสลามนะครับโดยมีพลตรีชาคริตอุจรัตรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าให้การต้อนรับพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับและผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังและเป็นสักขีพยานครับโอกาสนี้จุฬาราชมนตรีได้อ่านประกาศคำฟัตวาฟาตอนีดารุสลามโดยมีสาระสำคัญว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยเป็นดินแดนแห่งสันติสุขพร้อมเชิญชวนประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนฮูกุมปากัด9ดีนะครับคือธรรมนูญหมู่บ้าน9ดีและยึดแนวทางบรรดานบีเพื่อส่งเสริมสันติสุขของทุกคนตลอดจนร่วมกันสร้างอนาคตให้กับลูกหลานอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับเอาละครับนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกับทุกฟังนะครับในช่วงแรกของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับพักกันสักครู่ก่อนครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อครับ
1: ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891

0: กิโลเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อคุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นหรอเขารับราชการอะแต่รถนั่นเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านอะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
7: ์ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องการเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านอุรสามงคลนาวินอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: ครับท่านครับอยากให้ท่านได้เล่าถึงนโยบายของไทยต่อภูมิภาคแอฟริกาครับว่ามีรายละเอียดอย่างไรครับ
8: ค่ะเดี๋ยวจะขอเริ่มเกริ่นสักนิดนึงก่อนนะคะเกี่ยวกับภูมิภาคแอฟริกานะคะ
7: ครับ
8: ซึ่งภูมิภาคแอฟริกาเนี่ยเป็นดินแดนแห่งโอกาสเลยนะคะเนื่องจากเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็

0: พยากรมนุษย์จำนวนกว่า 1,500 ล้านคนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงานทั้งสิ้นนะคะจึงมีศักยภาพเป็นทั้งแหล่งวัตถุดิบและตลาดขนาดใหญ่ของไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยแอฟริกาเป็นพันธมิตรสำคัญของไทยในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เราเรียกว่ากลุ่ม global south นะคะที่จะช่วยกันผลักดันผลประโยชน์ร่วมกันในเวทีระหว่างประเทศได้โดยเฉพาะในบริบทภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันที่โครงสร้างอำนาจระหว่างประเทศเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและประเทศต่างๆเนี่ยล้วนต้องแสวงหาพันธมิตรหาเพื่อนนะที่จะมีผลประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะกลุ่มกำลังพัฒนาเนี่ยเราก็ต้องจับกลุ่มกันนะคะยังไงก็ดีเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไทยเนี่ยดูจะยังค่อนข้างยังห่างเหินกับภูมิภาคแอฟริกาทั้งในระดับการเมืองนะแล้วก็ทั้งในเรื่องความสัมพันธ์ระดับประชาชนต่อประชาชนนะคะมูลค่าการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวระหว่างกันก็ยังค่อนข้างจะน้อยนะคะกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยจึงได้ดำเนินนโยบายที่เรียกว่า Thailand Africa Initiative หรือ TAI นะคะซึ่งเป็นการวางแนวทางเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับระหว่างไทยกับภูมิภาคแอฟริกาในลักษณะที่เป็นหุ้นส่วนของกันและกันหรือ partnership โดยมีการประกาศครั้งแรกโดยท่านศรีศักดิ์พงเกตแก้วนะคะสมัยนั้นท่านดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะเมื่อปี2556แล้วก็เมื่อท่านกลับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยนะคะท่านศรีศักดิ์ก็ได้ประกาศย้ำความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศของไทยกับภูมิภาคแอฟริกาผ่านนโยบาย TAI นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะต่อคณะทูตานุทูตต่างประเทศต่อผู้แทนองค์การระหว่างประเทศหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องของไทยนะคะโดยในงานดังกล่าวเนี่ยก็มีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในไนจีเรียขณะนั้นนะคะท่านได้มาเข้าท่านได้บินมาเข้าร่วมงานในฐานะแขกเกียรติยศนะแล้วท่านก็ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในครั้งนั้นด้วยต่อมาเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะคะท่านรองนายกศรีศักดิ์เนี่ยท่านก็ได้เดินทางเยือนแอฟริกาเป็นครั้งอย่างเป็นทางการในครั้งแรกนับตั้งแต่ท่านเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะโดยเมื่อวันที่26สิงหาคมเนี่ยท่านเดินทางถึงกรุงอาบูจานะคะประเทศไนจีเรียท่านก็ได้กล่าวย้ำถึงนโยบาย TAI ในการหารือข้าราชการกับรองประธานาธิบดีไนจีเรียนะคะการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของไนจีเรียรวมไปถึงการหารือกับรองเลขาธิการองค์การ ECOWAS หรือ Economic Community of West African States ด้วยนะคะซึ่ง ECOWAS ตั้งอยู่ที่กรุงอาบูจาเมืองหลวงของไนจีเรียนะคะแล้วก็ต่อมาในวันที่28สิงหาคมในทริปเดียวกันเนี่ยนะคะท่านรองนายกก็ได้เดินทางเยือนเอธิโอเปียซึ่งท่านก็นอกจากการพบหารือกับประธานาธิบดีเอธิโอเปียนะคะรัฐมนตรีต่างประเทศเอธิโอเปียแล้วก็พบกับผู้แทนของแอฟริกันยูเนียนนะคะท่านยังได้เรามีการจัดงานเลี้ยงรับรองหรือ reception นะโดยท่านรองนายกก็ได้ประกาศนโยบาย TAI นะคะต่อผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียคณะทูตานุทูตผู้แทนองค์การระหว่างประเทศและสื่อมวลชนท้องถิ่นในกรุงอะดิสอาบาบาซึ่งเป็นเมืองหลวงของเอธิโอเปียซึ่งถือเป็นเมืองหลวงทางการเมืองและการทูตของภูมิภาคแอฟริกาด้วยเพราะว่าอะดิสอาบาบาเป็นที่ตั้งของ AU เมื่อกี้ที่เรียนแล้วนะคะ African Union โดยกระทรวงการต่างประเทศของเอธิโอเปียเนี่ยมีได้มอบให้อธิบดีกรมตรวจออกกลางเอเชียและแปซิฟิกมาเป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศของเอธิโอเปียเข้าร่วมงานพร้อมทั้งซึ่งท่านผู้แทนของกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียเนี่ยก็ได้กล่าวแสดงความยินดีและสนับสนุนนโยบาย TAI ของไทยด้วยนะคะ TAI เนี่ยเป็นแนวทางในการเพิ่มพูนความสัมพันธ์และความร่วมมือของไทยกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาซึ่งอยู่บนเสา4เสานะคะ
1: ครับ
0: เสาแรกเนี่ยคือความร่วมมือด้านการเมืองก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงกันระหว่างไทยกับแอฟริกาการเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับองค์กรระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาคของแอฟริกาเพื่อสร้างความใกล้ชิดในระดับรัฐบาลและภาคการเมืองนะคะเสาที่2ความร่วมมือทางเศรษฐกิจก็จะมีการสร้างเครือข่ายนะเพิ่ม

0: การแลกเปลี่ยนการเยือนทางภาคธุรกิจมีการเจรจาการค้าในระดับภูมิภาคเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าและการลงทุนระหว่างกันนะคะเสาที่3เนี่ยเป็นความร่วมมือด้านการพัฒนาก็จะเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการพัฒนาผ่านโครงการความร่วมมือและการให้ทุนต่างๆในสาขาที่ไทยเนี่ยมีความเชี่ยวชาญเช่นนะคะด้านการเกษตรการแปรรูปอาหารด้านสาธารณสุขนะคะด้านการท่องเที่ยวเป็นต้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาที่ยั่งยืนในแอฟริกาบนพื้นฐานของความร่วมมือใต้หรือที่เรียกว่า South Cooperation นะคะเสาสุดท้ายเสาที่4เนี่ยคือความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศมันหมายความว่าเป็นการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาก็คือไทยกับแอฟริกานั่นแหละในประเด็นที่อยู่ในความสนใจร่วมกันในเวทีพหุภาคีนะคะคือเป็นพันธมิตรกระชับกันร่วมมือกันเพื่อให้เสียงของพวกเราเนี่ยหนักแน่นและมีผลนะคะมี impact อย่างเช่นเรื่องของการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการร่วมกันแก้ไขปัญหาการหลอกลวงออนไลน์นะฮะแล้วก็การสนับสนุนความเชื่อมโยงของภูมิภาคอาเซียนกับแอฟริกาเพื่อสะท้อนเสียงของประเทศกำลังพัฒนาให้ดังให้มี impact มากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศเราเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าการขับเคลื่อน TAI เนี่ยจะช่วยกระชับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับแอฟริกาอย่างรอบด้านเลยนะคะทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเราจะมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นทั้งในระดับทวิภาคีพหุภาคีเพื่อเพิ่มบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าการลงทุนการค้าโดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีศักยภาพและเป็นที่ต้องการของภูมิภาคแอฟริกาหมวดไม่ว่าจะเป็นสินการแปรรูปสินค้าเกษตรเครื่องจักรกลการเกษตรชิ้นส่วนยานยนต์การท่องเที่ยวการบริการสาธารณสุขเป็นต้นซึ่งจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับทั้งไทยและแอฟริกาในขณะที่ความร่วมมือระหว่างไทยกับแอฟริกาเนี่ยก็จะช่วยยกระดับบทบาทและเสริมสร้างอำนาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะภายใต้ภายในกลุ่มประเทศ Global South เพราะว่าอะไรไหมคะแอฟริกาเนี่ยเขามีตั้ง54ประเทศนะคะคิดสัดส่วนเป็นถึง1ใน3นะของจำนวนประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติทั้งหมดฐานเสียงเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากนะคะการที่เราจะเป็นพันธมิตรที่ใกล้ชิดกับแอฟริกาเนี่ยย่อมจะช่วยสนับสนุนบทบาทของไทยและอันเดนด้าของไทยในเวทีระหว่างประเทศและช่วยกันผลักดันประเด็นที่เป็นผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการจัดการกับโรคระบาดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรวมไปถึงเรื่องการหลอกลวงออนไลน์เลยค่ะ
1: ครับตอนนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไนจีเรียและเอธิโอเปียเป็นยังไงบ้างครับท่านฮะ
0: ค่ะคือขอแยกเป็นรายประเทศนะคะอยากจะเล่าของไนจีเรียก่อนนะคะคือไทยกับไนจีเรียเนี่ยเราสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันมาเมื่อปี2505ก็ครบปีนี้ครบรอบ64ปีแล้วนะคะก็มีแม้จะมีความสัมพันธ์กันมาค่อนข้างยาวนานเนี่ยแต่ก็ยังเราอยากจะใกล้ชิดกันมากขึ้นค่ะแล้วก็ไนจีเรียเนี่ยเขามีประชากรถึงกว่า230ล้านคนนะฮะมูลค่าการค้าระหว่างกันเนี่ยประมาณ 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐไนจีเรียถือเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยเลยนะคะในภูมิภาคแอฟริกาแล้วก็อันดับที่45ของไทยในตลาดโลกพูดถึงสาขาความร่วมมือที่มีศักยภาพระหว่างไทยกับไนจีเรียจะขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นเรื่องการค้าเนี่ยสินค้าไทยที่เป็นที่ต้องการในไนจีเรียก็จะเป็นประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องจักรกลการเกษตรนะคะเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์รักษาผิวหนังนะคะส่วนสินค้าของไนจีเรียที่มีศักยภาพในไทยเนี่ยไทยต้องการเนี่ยก็จะเช่นน้ำมันดิบนะคะก๊าซธรรมชาติสินแร่โลหะเพชรพลอยอัญมณีและทองคำนะคะในเรื่องการลงทุนเนี่ยไนจีเรียมีจุดเด่นเพราะว่าเขาเป็นตลาดขนาดใหญ่ทีเดียวนะคะอย่าลืมว่าประชากรเขาตั้ง230ล้านคนนะคะเขามีแรงงานที่เรียกว่าค่าจ้างไม่แพงและยังอยู่ในวัยทำงานจำนวนมากเลยค่ะ แต่ไนจีเรียเองเนี่ยต้องการ

0: ให้ไทยเข้าไปลงทุนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารอุตสาหกรรมพลังงานนะคะพวกน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติและบริการสาธารณสุขของเขานะคะปัจจุบันเนี่ยบริษัทอินโดรามาเวนเจอร์สนะของไทยได้เข้าไปตั้งโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกขนาดใหญ่เลยนะคะแล้วได้ซื้อกิจการบริษัทผลิตผู้ผลิตเม็ดพลาสติกขึ้นรูปขวดที่เรียกว่าขวดเพชรนะเพชรนับเป็นบริษัทรายใหญ่ในแอฟริกาตะวันตกเลยนะคะที่ทางอินโดรามาไปซื้อกิจการมานะคะซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีการลงทุนขนาดกลางและเล็กของคนไทยในกิจการร้านอาหารไทยกิจการร้านตรวจเพื่อสุขภาพนะคะทั้งที่กรุงอาบูจาเมืองหลวงแล้วก็นครเลกอสซึ่งเป็นเมืองธุรกิจขนาดใหญ่หรือเป็นเมืองหลวงเก่าของไนจีเรียเขานะคะสำหรับในด้านความสัมพันธ์และด้านการพัฒนาเนี่ยไทยเนี่ยให้ความสำคัญกับการมีความร่วมมือทางวิชาการกับไนจีเรียเน้นเรื่องการแปรรูปสินค้าเกษตรเรื่องพลังงานสาธารณสุขและการท่องเที่ยวทั้งโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือไทก้าของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะคะมีความร่วมมือใกล้ชิดกับหน่วยงานของไนจีเรียคือ Federal Cooperative College นะคะที่ Oji Riverของไนจีเรียก็ได้ริเริ่มโครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรอย่างยั่งยืนนะคะที่รัฐอินูกูของไนจีเรียซึ่งเป็นการยกระดับศักยภาพด้านการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำและเกษตรของไนจีเรียนะฮะซึ่งเป็นที่ต้องการของเขามากด้านยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศไทยกับไนจีเรียเนี่ยถือเป็นประตูสู่ภูมิภาคของกันและกันเลยนะคะเพราะว่าไทยเนี่ยก็จะช่วยเชื่อมไนจีเรียเข้ามาในความร่วมมือกับประเทศอาเซียนนะคะส่วนไนจีเรียเนี่ยเขาอ่ะเป็นที่ตั้งของ ECOWAS หรือประชาคมเศรษฐกิจแห่งรัฐแอฟริกาตะวันตกนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมีประเทศแอฟริกาในภูมิภาคตะวันตกของทวีปแอฟริกาอยู่ในนั้นนะคะไนจีเรียก็จะช่วยเชื่อมไทยกับประเทศแอฟริกาเหล่านั้นได้ก็จะเป็นการส่งเสริมบูรณาการทางเศรษฐกิจการค้าการเชื่อมโยงระหว่างกันส่งเสริมความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการค้ามนุษย์การหลอกลวงออนไลน์โดยในช่วงการเยือนไนจีเรียอย่างเป็นทางการครั้งนี้ของท่านรัฐมนตรีของท่านรองนายกศิริศักดิ์เมื่อ 25-27 สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยท่านรองนายกได้มอบหนังสือแต่งตั้งเอกอัครราชทูตไทยณ กรุงอาบูจาเป็นเอกอัครราชทูตประจำเอโควาสซึ่งจะเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำเอโควาสคนแรกด้วยนะคะโดยท่านทูตก็จะมีหน้าที่ผลักดันความร่วมมือที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันในมิติต่างๆระหว่างไทยกับเอโควาสด้วยนี่คือในส่วนของไนจีเรียนะคะขออนุญาตเรียนเรื่องเอธิโอเปียไทยกับเอธิโอเปียเนี่ยสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2507ครบรอบ62ปีในปีนี้นะคะที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยมีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอัดดิสอาบาบานะคะแต่ได้ปิดทำการไปตั้งแต่ปี2524เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบภายในเอธิโอเปียแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรากำลังอยู่ในกระบวนการเปิดสถานเอกอัครราชทูตที่กรุงอัดดิสอาบาบาขึ้นอีกครั้งหนึ่งกำลังดำเนินการในเร็วๆนี้นะคะเอธิโอเปียเนี่ยมีประชากรกว่า120ล้านคนแม้มูลค่าการค้าระหว่างกันขณะนี้ยังมีไม่มากนะโดยปีที่แล้วเนี่ยมีมูลค่าการค้ารวมประมาณ80ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่เอธิโอเปียเนี่ยเป็นคู่ค้าของไทยอันดับ28อันดับ110ของไทยในตลาดโลกยังไงก็ตามเขามีศักยภาพสูงในหลายๆด้านนะคะการค้าเนี่ยกลุ่มสินค้าหลักที่ไทยกับเอธิโอเปียเนี่ยจะสามารถที่จะอันนี้ขออนุญาตเน้นสิ่งที่เป็นที่ต้องการของเอธิโอเปียก่อนนะคะ
1: ครับ
0: เขาเนี่ยอยากจะได้พวกอาหารเครื่องดื่มจากเรานะกลุ่มวัสดุก่อสร้างและอุตสาหกรรมกลุ่มสุขภาพและเวชสำอางแต่สินค้าเอธิโอเปียที่ไทยเนี่ย อยากจะได้จากเขานะคะมีศักยภาพสำหรับเราก็เช่นสินแร่โลหะนะคะผลิตภัณฑ์เครื่องเพชรพลอยอัญมณีเงินแท่งทองคำสินค้ากลุ่มกาแฟชาและเครื่องเทศในด้านการลงทุนเนี่ยเอธิ

0: โอเปียก็เช่นเดียวกับไนจีเรียนะคะมีแรงงานจำนวนมากเลยนะคะแรงงานหนุ่มสาวแล้วก็ราคาค่าจ้างไม่แพงนะคะแล้วก็เขาต้องการอยากจะให้เราเนี่ยเข้าไปลงทุนด้านสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มการแปรรูปอาหารรวมทั้งกาแฟด้วยเพราะเอธิโอเปียเนี่ยเป็นแหล่งผลิตเมล็ดกาแฟที่สำคัญเลยนะคะของทวีปแอฟริกาใครๆก็ทราบดีเลยนะคะว่ากาแฟเอธิโอเปียเนี่ยเขามีชื่อเสียงระดับโลกนะคะแล้วก็เขาเองก็ต้องการบริการสาธารณสุขซึ่งการรักษาพยาบาลของไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับนิยมของชาวเอธิโอเปียจำนวนมากเลยค่ะในแต่ละปีเนี่ยจะมีชาวเอธิโอเปียเดินทางมาตรวจสุขภาพและเข้ารับการรักษาในไทยจำนวนมากในเรื่องการพัฒนาเราก็จะเน้นส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันโดยเฉพาะการแปรรูปสินค้าเกษตรสาธารณสุขการท่องเที่ยวนะคะโดยทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยทั้งไทยและเอธิโอเปียเนี่ยต่างก็เป็นที่ตั้งของแหล่งมรดกโลกหลายแห่งนะคะสำหรับในส่วนของยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศเราส่งเสริมกันและกันนะคะในกรอบบริกเนี่ยก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าแล้วก็เซาท์แอฟริกานะคะคือเอธิโอเปียเนี่ยจะเป็นประตูของไทยเนี่ยเข้าในแอฟริกาได้ในขณะเดียวกันเนี่ยไทยเองเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นประตูสู่ภูมิภาคอาเซียนให้เอธิโอเปียเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เราจะเน้นเพิ่มปฏิสัมพันธ์ของไทยในแอฟริกันยูเนียนหรือ AU ที่มีที่ตั้งอยู่ที่อัดดิสอาบาบาเราจะขยายความร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติต่อต้านยาเสพติดการค้ามนุษย์และการหลอกลวงออนไลน์ขอเสริมนิดเดียวว่าชาวแอฟริกันทั่วไปเนี่ยทั้งกลุ่มทั้งไนจีเรียและเอธิโอเปียเนี่ยชอบทานอาหารรสจัดค่ะชอบเครื่องเทศมากนี่แหละค่ะคือความเหมือนกันระหว่างเอธิโอเปียไนจีเรียกับเราตรงนี้เนี่ยจะมีความเหมือนกันเขาก็เลยนิยมอาหารไทยเป็นที่นิยมเลยนะคะเพราะว่าอาหารไทยรสเผ็ดอาหารไทยมีเครื่องเทศเราอาหารไทยก็เลยเป็นที่นิยมในไนจีเรียและเอธิโอเปียค่ะ
1: ครับถ้าพูดถึงเรื่องของการส่งเสริมการทูตเศรษฐกิจเป็นหนึ่งในหัวใจสำคัญของการเยือนในครั้งนี้ครับการเยือนทั้งสองประเทศจะช่วยเปิดโอกาสส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและภูมิภาคแอฟริกาอย่างไรบ้างครับท่านฮะ
0: ค่ะเนี่ยการทูตเศรษฐกิจเนี่ยเป็นหัวใจของการเยือนครั้งนี้เลยนะคะคือในการเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียของท่านรองนายกศรีหศักดิ์เนี่ยท่านซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกเนี่ยเป็นการแสดงความสำคัญของนโยบาย TAI ที่ท่านต้องการที่จะย้ำแล้วดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมการจึงเป็นการเยือนระดับสูงเลยนะคะแอฟริกาในครั้งนี้ที่ท่านไปเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในระดับสูงกับไนจีเรียและเอธิโอเปียแล้วท่านก็ได้นำภาคเอกชนไทยเนี่ยไปพบกับหน่วยงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและคู่ค้าของทั้งไนจีเรียและเอธิโอเปียเพื่อจะสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างกันด้วยนะคะกระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยได้ร่วมกับหอการค้าของนครเลกอสของไนจีเรียและร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศเอธิโอเปียจัดการเสวนาและจับคู่ทางธุรกิจให้กับภาคเอกชนของทั้งเอกชนไทยกับไนจีเรียเอกชนไทยกับเอกชนเอธิโอเปียในวันที่27และ29สิงหาคมที่ผ่านมาตามลำดับนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้แลกเปลี่ยนข้อมูลโอกาสการค้าและการลงทุนระหว่างกันนะคะสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างกันโดยมีภาคเอกชนจากไทยเนี่ยทั้งด้านสาขาการเงินการธนาคารด้านการเกษตรและอาหารแปรรูปเคมีภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างเทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยด้านพลังงานนะมี Exim Bank ของไทยไปด้วยนะคะซึ่งผู้ร่วมในส่วนของภาคธุรกิจของฝ่ายไนจีเรียเนี่ยมีกว่า135รายของฝ่ายเอธิโอเปียมีถึงกว่า70รายก็นับเป็น Business Forum ที่ใหญ่มากแล้วก็ได้รับความสนใจล้นหลามแน่นห้องเลยนะคะแล้วก็ไนจีเรียเนี่ยเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจขนาดใหญ่เลยนะคะมีประชากรจำนวนมากที่สุดเลยนะคะในแอฟริกาอย่างที่เรียนแล้วตอนต้นเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในขณะที่เอธิโอเปียเนี่ยแม้มูลค่าการค้ายังการลงทุนจากไทยยังไม่เยอะนะแต่เอธิโอเปียมีประชากรถึง130ล้านคนและเขาเนี่ยเป็นฮับนะคะเป็นศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศของภูมิภาคโดยมีสายการบินเอธิ

0: Ethiopian Airlines เนี่ยให้บริการทั่วภูมิภาคแอฟริกาและยังมีเที่ยวบินตรงมายังกรุงเทพทุกวันเลยนะคะ
1: คร
0: ับ นอกจากนี้เนี่ยในการเยือนเอธิโอเปียครั้งนี้ท่านรองนายกศิริศักดิ์ท่านได้เป็นโดยร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศเอธิโอเปียก็เป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าระหว่างไทยกับเอธิโอเปียด้วยซึ่งสิ่งนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าของทั้งสองฝ่ายต่อไปค่ะ
1: ครับการพัฒนาเป็นส่วนสำคัญมากนะครับในกรอบความร่วมมือระหว่างไทยและภูมิภาคแอฟริกานะครับการเยือนมีการหารือเพื่อขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาหรือไม่อย่างไรครับท่าน
0: ความร่วมมือด้านการพัฒนาเนี่ยนะคะขอเรียนเลยนะคะว่าเป็นหัวใจเลยนะคะเป็นประเด็นสำคัญที่มีการหารือกับทุกระดับทุกฝ่ายที่ท่านศิริศักดิ์ได้ไปเข้าพบในการเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียนะคะแล้วก็ยังสะท้อนถึงความสำคัญของเสาความร่วมมือเพื่อการพัฒนาซึ่งเป็น1ใน4เสาหลักของนโยบาย TAI นะคะประเทศไทยเราเนี่ยกระทรวงต่างประเทศเราเนี่ยเห็นว่าความร่วมมือด้านการพัฒนาเนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญเลยนะคะในการส่งเสริมความร่วมมือกับแอฟริกาซึ่งจะไม่ได้มุ่งเน้นนะคะแต่การซื้อขายการลงทุนนะคะแต่เราต้องการสร้างเพื่อนนะคะแล้วก็กระชับมิตรกับกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันหรือ Global Southในการบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืนไปพร้อมๆกันโดยไทยเนี่ยมุ่งที่จะแบ่งปันองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาที่เราเนี่ยเรียกว่ามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเลยนะคะ อย่างเช่นการเกษตรการสาธารณสุขการพัฒนาที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนนะคะซึ่งรวมถึงการพัฒนาการท่องเที่ยวให้กับภูมิประเทศในภูมิภาคแอฟริกาด้วยในการเยือนไนจีเรียเนี่ยท่านรองนายกศิริศักดิ์ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการกับรัฐมนตรีต่างประเทศไนจีเรียเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือกับไนจีเรียนะคะนอกจากนี้ท่านก็ได้หารือในเรื่องการดำเนินโครงการความร่วมมือทางเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการเกษตรอย่างยั่งยืนในไนจีเรียที่รัฐอินูกูซึ่งเป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเลยทีเดียวค่ะของแนวทางความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่างไทยกับไนจีเรียแล้วเรายังได้จัดกิจกรรมLunch Talk นะคะช่วงการคุยกันในช่วงอาหารกลางวันในหัวข้อ Building Sustainable Partnerships นะ Connecting Youth Innovation and Business Between Thailand and Nigeria ก็คือเชื่อมโยงการเป็นหุ้นส่วนทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะโดยการเชื่อมโยงระหว่างเยาวชนนะคะแล้วก็เน้นไปทางเรื่องนวัตกรรมและธุรกิจระหว่าง2ประเทศคือไทยกับไนจีเรียเราจัดที่นครเลกอสนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนารวมถึงเราจัดพิธีลงนามว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและการสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของไทยนะคะกับ Federal Cooperative College Oji River เพื่อผลักดัน TAI ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับการเยือนเอธิโอเปียเนี่ยไทยแสดงความพร้อมนะคะที่เราจะสนับสนุนเอธิโอเปียในการเพิ่มมูลค่าในการผลิตด้านผลผลิตและวัตถุดิบของประเทศเขาผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการแปรรูปการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการโดยสามารถเชื่อมโยงความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนและเปิดโอกาสให้นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพหุภาคีการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตณกรุงอาบูจาเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำองค์การอีโควาสจะเป็นการเปิดศักราชความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกในมิติต่างๆนะคะเช่นเดียวกับที่ไทยมีสถานเอกอัครราชทูตณกรุงไนโรบีที่รับผิดชอบดูแลเอธิโอเปียนะเป็นคณะผู้แทนถาวรไทยประจำเอยูซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงอาดิสอาบาบานะคะในโอกาสนี้เนี่ยท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศท่านอัธยุทธศรีสมุทรในฐานะผู้แทนพิเศษของท่านรองนายกศิริศักดิ์ได้มอบเงินบริจาคจำนวน $30,000 เพื่อสนับสนุนเขาเรียกว่าองค์การแอฟริกา CDC หรือย่อมาจาก Africa Center for Disease Control

0: and prevention นะฮะการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการควบคุมและป้องกันโรคขององค์การ AU African Union ในภารกิจการป้องกันและจัดการกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาที่ยังคงระบาดอยู่ในแอฟริกาในปัจจุบันด้วยค่ะ
1: ครับนี่คือการเยือนไนจีเรียและเอธิโอเปียของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านอุรสามงคลนาวินอธิบดีกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกาที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเพียงสูงครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังในรายการบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันสันพรปัญญาดิลกค่ะ
1: ทรงผลชูเวศสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่22มีความเคารพหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
2: ่อคุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2เป็นวันที่4อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
0: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
0: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
0: จ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพ
0: ป้องกันเงินของคุณบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4เริ่มที่มาตรา27ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 นวันนี้เป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4หลังประธานการประชุมสั่งพักการประชุมเมื่อเวลา 2:09 ที่ผ่านมาโดยที่ประชุมพิจารณาถึงมาตรา26งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงอุตสาหกรรมจากทั้งหมด41มาตราสำหรับวันนี้ที่ประชุมจะเริ่มพิจารณาต่อในมาตรา27ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีวงเงินกว่า 41,900 ล้านบาททั้งนี้ที่ประชุมจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ต่อเนื่องตามลำดับมาตราในวาระที่2ให้แล้วเสร็จจากนั้นจะพิจารณาต่อในวาระที่3เมื่อผ่านความเห็นชอบจะส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาตามลำดับต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
2: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟภายในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบางช่วงมีค่าสูงเป็นอันตราย
4: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้ติดตามตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องพร้อมส่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและเครื่องมือตรวจวัดลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนและเร่งค้นหาต้นตอการรั่วไหลจากการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟภายในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบริเวณด้านท้ายน้ำบางช่วงมีค่าสูงเป็นอันตรายคาดว่าเป็นผลจากการจำกัดพื้นที่ปนเปื้อนน้ำมันทำให้ไอระเหยของน้ำมันสะสมอยู่บริเวณบ่อที่ถูกปิดกั้นสำหรับการค้นหาสาเหตุผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันได้หยุดใช้งานท่อน้ำมันตั้งแต่วันที่8กันยายนและอยู่ระหว่างเปิดหน้าดินบริเวณจุดต้องสงสัยเพื่อค้นหาตำแหน่งการรั่วไหลที่แน่ชัดคาดว่าหากพบจุดรั่วและสามารถเข้าซ่อมแซมได้จะใช้เวลาประมาณ5วันเมื่อวันนี้ทีมผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชนเปิดหน้าดินบริเวณจุดแรกริมทางรถไฟและพบคราบน้ำมันเล็กน้อยที่ความลึกประมาณ2เมตร50เซนติเมตรถือเป็นข้อมูลสำคัญในการสืบหาต้นตอส่วนวันนี้กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ำมันบริเวณดังกล่าวส่งตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับตัวอย่างน้ำมันที่พบในท่อระบายน้ำมีแหล่งที่มาเดียวกันหรือไม่และใช้เป็นข้อมูลประกอบการระบุต้นตอการรั่วไหลปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการย้ำให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการ7ข้อยกระดับความปลอดภัยพร้อมเตรียมหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคุมการใช้อาวุธปืน
5: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรี

ดีว่ากระทรวงศึกษาธิการเข้าใจถึงความห่วงกังวลของผู้ปกครองและขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้โรงเรียนดังกล่าวจะไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแต่ได้ให้ความสำคัญและทำงานอย่างเต็มที่ทั้งการออกมาตรการ7 ข้อยกระดับ

0: รวมถึงการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าสถานศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุรุนแรงผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหามาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับทุกฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่หลังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกาถึง10นาฬิกานะครับวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่10เดือนกันยายนพุทธศักราช2569เอกพงศ์นพสกุลแล้วก็ภูมิรัตน์มีลักษณะมาพบกันเหมือนเดิมครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณเอกพงศ
0: ์ครับก็กลับมาเรามีเรื่องราวต่างๆหลากหลายมาเล่าสู่กันฟังเมื่อวานบอกว่าจะมีเรื่องของนักเรียนนักศึกษาประกวดคลิปวิดีโอสั้นประชาธิปไตยสีขาวใช่ไหมครับของกกต.เพื่อร่วมต่อต้านการทุจริตการเลือกตั้งของงานนี้ก็ต้องยกให้กับกกต.แหละใช่ไหมครับ
1: ค่ะก็จะมีกิจกรรมที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ค่ะจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านทางด้านของการสื่อสังคมออนไลน์ค่ะจัดประกวดคลิปวิดีโอสั้นภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาค่ะมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมต่อต้านการทุจริตเลือกตั้งแล้วก็มีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนค่ะผ่านผลงานคลิปวิดีโอสั้นดังนั้นนะคะจึงเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาค่ะเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอสั้นภายใต้แนวคิดประชาธิปไตยสีขาวค่ะชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 124,000 บาทค่ะผู้สนใจสามารถติดตามสอบถามรายละเอียดได้จากทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะ www.ect.go.th ค่ะ
0: ครับ
1: ก็สามารถติดตามกันได้นะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง13กันยายนค่ะหรือว่าติดต่อได้ที่ทางสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดทุกแห่งค
0: ่
1: ะ
0: น้องๆ อย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่น้องๆอาจจะไม่ได้ฟังอาจจะไปโรงเรียนก็บอกต่อๆกันไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ติดตามได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.นะครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะนำเสนอท่านผู้ฟังนะครับเรื่องของData Center นะครับที่เขามีข่าวออกมาก่อนหน้านี้แล้วก็ไปเจอรายงานพิเศษในเว็บไซต์ NBD Connect ที่น่าสนใจอยู่อันหนึ่งก็เลยนำมาเสนอท่านผู้ฟังครับ
1: ค่ะก็การเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI และระบบประมวลผลคลาวด์ทั่วโลกนะคะก็ได้ผลักดันให้เกิดการลงทุนในธุรกิจ Data Center กลายเป็นสิ่งที่หลายประเทศนะคะรวมถึงประเทศไทยเราด้วยเดินหน้าผลักดันนโยบายดึงดูดให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนหวังที่จะดึงเม็ดเงินมหาศาลเข้าประเทศแต่ว่าภายใต้ภาพของความก้าวหน้าทางดิจิทัลแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจที่เติบโตค่ะธุรกิจ Data Center ก็เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานแล้วก็ทรัพยากรมหาศาลทั้งปริมาณไฟฟ้าเพื่อหล่อเลี้ยงเซิร์ฟเวอร์และน้ำจำนวนมากในระบบระบายความร้อนจนนำมาสู่ข้อกังวลถึงความยั่งยืนของระบบทรัพยากรธรรมชาติและความมั่นคงทางพลังงานของประเทศค่ะ
0: ครับ
1: เมื่อกระแสการลงทุนที่แลกด้วยข้อจำกัดทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะทำให้หลายประเทศค่ะมีการปรับเปลี่ยนแนวทางจากเดิมที่เปิดรับการลงทุนอย่างเสรีมาเป็นการออกกฎหมายคุมเข้มทางสิ่งแวดล้อมมีการตั้งเกณฑ์เพื่อรักษาสมดุลทางทรัพยากรค่ะและจากข้อมูลของทางสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสช.นะคะระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยเราเองก็มีกิจกรรม Data Center นะคะเปิดดำเนินการแล้ว42แห่งมีแนวโน้มที่ธุรกิจนี้ก็จะขยายตัวมากขึ้นมีกิจการ Data Center Cloud Server นะคะที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนจำนวน36โครงการรวมมูลค่าประมาณ 700,000 ล้านบาทเลยนะคะแต่ว่าภายใต้การส่งเสริมการลงทุนแล้วก็การหลั่งไหลเข้ามาของธุรกิจนี้ก็พบว่าประเทศไทยเรายังไม่มีหน่วยงานหลักที่จะทำหน้าที่กำกับดูแลโดยตรงค่ะซึ่งทางด้านของท่านดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสสช.นะคะยอมรับว่าธุรกิจ Data Center มีอัตราการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าแล้วน้ำในปริมาณที่สูงมากส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคธุรกิจอื่นๆรวมถึงภาคครัวเรือนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คสช.ค่ะในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ได้มีการเตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายเพื่อเริ่มดำเนินการพิจารณาและกำหนดหลักเกณฑ์ต่าง รวมทั้งได้จัดทำหนังสือเสนอแต่งตั้งประธานคณะกรรมการนโยบายค่ะโดยมีท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานส่งไปยังนายกรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้วซึ่งก็คาดว่าจะมีการลงนามแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้นะคะจากนั้นก็มีเรื่องของการเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายเพื่อกำหนดนโยบายวางหลักเกณฑ์เกี่ยวกับธุรกิจ Data Center ขณะที่ทางด้านนักวิชาการค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุรศักดิ์บุญเรืองอาจารย์ประจำศูนย์กฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้สนับสนุนให้รัฐบาลจัดระเบียบกิจการ Data Center ปรับแนวทางการพิจารณาสิทธิประโยชน์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เพื่อเร่งควบคุมผลกระทบของในทุกมิติของธุรกิจประเภทนี้ปัจจุบัน Data Center นะคะในไทยก็ยังไม่ได้มีเรื่องของการกำหนดให้ต้องมีการจัดทำการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ยังไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นโรงงานจำพวกใดจำพวกหนึ่งตามกฎหมายก็ยังถือว่าไม่เข้าข่ายการเป็นโรงงานนะคะที่อยู่ภายใต้การควบคุมตามพ.ร.บ.โรงงานนอกจากนี้ก็ยังไม่ได้มีเรื่องของความชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การขออนุญาตใช้น้ำในระบบหล่อเย็นเพื่อระบายความร้อนสำหรับ Data Center แต่ละขนาดนะคะที่ต้องขออนุญาตใช้น้ำเพื่ออุตสาหกรรมโดยตรงก็ทำให้เกิดเป็นเรื่องของความกังวลต่อผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมนะคะแต่ว่าประเด็นนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายระดับสากลหลายภูมิภาคทั่วโลกนะคะที่ก็มีบางที่ค่ะได้ตัดสินใจให้ยกเลิกนโยบายเปิดรับการลงทุนเสรีและปรับเปลี่ยนมาเป็นการตั้งเงื่อนไขเข้มงวดการส่งเสริมธุรกิจ Data Center ค่ะนอกจากที่จะต้องมองในเรื่องของตัวเลขลงทุนหรือว่าศักยภาพของการเติบโตทางเทคโนโลยีแล้วก็ยังต้องมองถึงต้นทุนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติด้วยซึ่งข้อเสนอของทางสคช.นะคะก็ไม่ได้ไปขัดขวางการลงทุนแต่ว่าเป็นการคัดสรรการลงทุนที่มีคุณภาพแล้วก็จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการดึงระบบเศรษฐกิจดิจิทัลให้เข้าสู่กรอบของความยั่งยืนค่ะท่ามกลางกระแสความเติบโตของธุรกิจยุคดิจิทัลที่ประเทศไทยก็จำเป็นจะต้องใช้โอกาสนี้เร่งปิดช่องว่างทางกฎหมายแล้วก็ออกกฎหมายที่ควบคุมเข้มงวดค่ะ
0: นั่นเป็นรายงานพิเศษชิ้นหนึ่งที่ผมได้บอกท่านผู้ฟังตั้งแต่แรกนะครับของ NBT Connect ที่ได้บอกให้เราทราบทุกมิติเลยของ Data Center นะครับที่นำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะครับส่วนเรื่องอีกอันนึงที่มันมีเรื่องราวแก้วครับเรื่องของ Data Center เหมือนกัน
1: คืบหน้าในเรื่องของการกำจัดน้ำเสียแล้วก็ตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันค่ะที่ Data Center ย่านพระราม9นะคะซึ่งเสร็จแล้วแล้วก็พบว่าผลตรวจค่าก๊าซพิษการลุกไหม้ติดไฟเป็น0ค่ะในเรื่องนี้นะคะนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะท่านได้บอกว่าก็ได้มีการติดตามสนับสนุนการจัดการกรณีน้ำมันรั่วไหลจากศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ที่ไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำสาธารณะอย่างใกล้ชิดมีการเร่งเก็บกู้กำจัดสิ่งปนเปื้อนออกจากพื้นที่โดยเร็วเพื่อป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งจากการลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่แล้วก็สำนักงานเขตห้วยขวางนะคะเมื่อวันที่7กันยายนที่ผ่านมาติดตามในเรื่องของการบำบัดการกำจัดน้ำเสียแล้วก็ตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันนะคะก็มีการดำเนินการสูบน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันเพื่อนำไปบำบัดกำจัดอย่างถูกต้องโดยคาดว่าเริ่มดำเนินการตั้งแต่14นาฬิกาถึงช่วงประมาณ5ทุ่มครึ่งค่ะก็สามารถนำของเสียที่ปนเปื้อนออกจากพื้นที่เสร็จแล้วหลังจากที่มีการดำเนินการค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในบ่อที่พักทิ้งน้ำพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะคะ เท่ากับ0 ppm ก๊าซไฮโดรเจนซัลเฟตเท่ากับ0 ppm แล้วก็ค่าการลุกติดไฟเท่ากับร้อยละ0ค่ะส่วนบริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกนะคะที่สูบน้ำแล้วก็ตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันออกไปเนี่ยได้กำจัดได้ประมาณ32ลูกบาศก์เมตรเจ้าหน้าที่ที่ตรวจวัดทั้ง3จุดนะคะก็พบว่าค่าเนี่ยเป็น0หมดแล้วเช่นเดียวกันนะคะส่วนผลการตรวจหลังจากที่กำจัดน้ำเสียแล้วก็ตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันก็พบว่าอยู่ที่ระดับ0สามารถลดการปนเปื้อนแล้วก็กลิ่นระเหยในพื้นที่ได้อย่างชัดเจนค่ะ
0: ครับ
1: ขณะเดียวกันทางบริษัทเจนโก้จำกัดนะคะก็ยังได้ขนย้ายกระสอบที่ใช้ปิดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงสู่ คลองสามเสนไปบำบัดแล้วก็กำจัดทิ้งทั้งหมดแล้วส่งผลให้ของเสียแล้วก็วัสดุที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ได้รับการจัดการนำออกจากพื้นที่ครบถ้วนค่ะอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะคะท่านบอกว่าแม้ว่ากำจัดน้ำเสียและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันเสร็จแล้วและผลการตรวจก๊าซสำคัญทั้ง3ชนิดอยู่ที่ศูนย์แต่ว่าก็ยังคงมีการติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเมื่อวันที่8เองก็ได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภายหลังที่กำจัดน้ำเสียแล้วก็ตะกอนปนเปื้อนพร้อมสอบถามประชาชนในพื้นที่ถึงสถานการณ์กลิ่นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรวมถึงมีการประเมินสถานการณ์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะเพื่อให้การจัดการปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้าผมมีเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของระเบียบว่าด้วยการบริหารงานของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติซึ่งได้มีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาซึ่งมีทั้งหมด5ฉบับจะสรุปสาระสำคัญให้ทราบว่า5ฉบับเนี่ยคุณพิการได้รับประโยชน์อะไรจาก5ฉบับนี้บ้างแล้วทำไมถึงมีการประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาทำไมถึงแก้ไขแล้วที่ผ่านมากับ5ฉบับที่ประกาศใหม่นี้มันแตกต่างกันยังไงนะครับจริงๆแล้วผมนัดนักกฎหมายมาวิเคราะห์ในเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะสัมภาษณ์นักกฎหมายแล้วพูดคุยว่ามันมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไรแล้วก็มีผลดีอะไรบ้างสำหรับคนพิการคุยกับคุณกฤตพงษ์เตชพลีในวันพรุ่งนี้แต่วันนี้จะขออนุญาตสรุปสาระสำคัญก่อนช่วงนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรับฟังกันครับ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยต่อชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงร่วมสืบสารและทรงอุปถัมภ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ซึ่งก่อตั้งขึ้นภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2503เพื่อให้เด็กที่สูญเสียครอบครัวได้มีโอกาสเรียนหนังสือและดำรงชีวิตอย่างมั่นคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและได้ขยายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกว่า50แห่งซึ่งล้วนได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้พัฒนาอาคารเรียนหอพักนักเรียนทุนการศึกษาและสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยพระองค์พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับทั้งความรู้อาชีพและคุณธรรมควบคู่กันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์จึงเป็นสถานศึกษาที่เปรียบดังบ้านแห่งความรักที่แม่แห่งแผ่นดินได้พระราชทานแก่ลูกหลานไทยทั่วทุกถิ่นฐานนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเกื้อหนุนการศึกษาของชาติสืบมา
4: ทุกครั้งที่คุณท่องโลกอินเทอร์เน็ตพบโฆษณาเหล่านี้ไหมงานสบายรายได้ดีทำงานต่างประเทศค่าตอบแทนสูงสำหรับกรณีที่เกิดกับผู้เยาว์มักมาในรูปแบบเพื่อนชักชวนค้าประเวณีหรือข่มขู่โดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายน่วงเหนี่ยวกักขังและอีกสารพัดรูปแบบหยุดคิดว่าการค้ามนุษย์เป็นเรื่องไกลตัวใส่ใจบุตรหลานและรู้ทันข้อมูลกลโกงเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมาย พร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
6: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ช่วงที่2ของรายการค้นหามาเล่าครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้ในช่วงที่แล้วว่ามีระเบียบ5ฉบับของคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติซึ่งได้มีการรับฟังความคิดเห็นกันอย่างทั่วหน้านะครับได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมานี่เอง5ฉบับนี้มีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไรกับครั้งที่แล้วที่เขาประกาศใช้คนพิการจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างวันนี้ผมจะมาสรุปสาระสำคัญครับจุดมุ่งหมายสำคัญก็คือทำให้คนพิการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการได้สะดวกขึ้นลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นแล้วก็ปรับหลักเกณฑ์บางเรื่องให้เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันนะครับระเบียบทั้ง5ฉบับนี้ครอบคลุมตั้งแต่ศูนย์บริการคนพิการบัตรประจำตัวคนพิการกลไกการทำงานระดับจังหวัดการกู้ยืมเงินจากกองทุนเพื่อประกอบอาชีพแล้วก็ผู้ช่วยคนพิการผู้ดูแลคนพิการนะครับผู้ช่วยเหลือคนพิการผู้ดูแลคนพิการมันต่างมันเหมือนกันยังไงนะครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงเรื่องเงินกู้ 300,000 แต่เป็นการปรับระบบบริการคนพิการหลายด้านพร้อมกันสื่อเนี่ยก็พาดหัวว่าคนพิการกู้เงินได้ถึง 300,000 แต่จริงๆแล้วมันก็มีระเบียบเยอะนะครับก็แน่นอนแหละสื่อมวลชนต้องเอาเรื่องที่คนพิการสนใจใช่ไหมครับมาก่อนเป็นอันดับแรกก็ขอบคุณด้วยที่เผยแพร่ให้ก่อนหน้านี้นะครับเรื่องแรกครับคุณผู้ฟังครับเป็นฉบับแรกก็คือหลักเกณฑ์วิธีการแล้วก็เงื่อนไขเกี่ยวกับศูนย์บริการคนพิการฉบับที่3 2569นะครับสาระสำคัญก็คือเขาเพิ่มช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ในการดำเนินงานเช่นการยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไปผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับแนวทางเดิมที่ต้องพึ่งพาการยื่นเอกสารและก็การติดต่อหน่วยงานเป็นหลักเนี่ยแนวทางใหม่จะช่วยลดขั้นตอนครับลดการเดินทางลดภาระด้านเอกสารประโยชน์เนี่ยไม่ได้เกิดกับคนพิการโดยตรงเพียงอย่างเดียวแต่ว่าช่วยให้องค์กรหรือหน่วยงานที่ต้องการจัดตั้งศูนย์คนพิการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเนี่ยดำเนินการได้สะดวกขึ้นหากการจัดตั้งและบริหารศูนย์บริการทำได้คล่องตัวขึ้นก็มีโอกาสทำให้เกิดบริการในพื้นที่มากขึ้นและคนพิการก็สามารถเข้าถึงบริการใกล้บ้านได้มากขึ้นศูนย์บริการคนพิการทั่วไปก็มีอยู่ทั่วไปตอนนี้แต่ว่าการจัดตั้งอาจจะยากไปสักหน่อยนะครับแต่ว่าพอประกาศระเบียบฉบับนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะง่ายขึ้นนะครับศูนย์บริการคนพิการทั่วไปถือเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมคนพิการกับสิทธิสวัสดิการการให้คำปรึกษาการประสานส่งต่อและการช่วยเหลือในด้านต่างๆนะครับดังนั้นแม้การแก้ไขเรื่องนี้อาจดูเป็นเรื่องของระบบงานแต่ว่าผลปลายทางคือการทำให้บริการเข้าถึงคนพิการได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นครับสำหรับเรื่องต่อมาคือบัตรประจำตัวคนพิการครับระเบียบฉบับนี้เกี่ยวข้องกับบัตรประจำตัวคนพิการโดยตรงเลยเป็นการปรับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการยื่นคำขอมีบัตรการออกบัตรผู้มีอำนาจออกบัตรการกำหนดสิทธิการเปลี่ยนแปลงสิทธิการสละสิทธิแล้วก็อายุบัตรประจำตัวคนพิการนั่นเองครับสาระสำคัญส่วนหนึ่งก็คือการนำช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกและก็ปรับกระบวนการให้คำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยนะครับจุดที่คนพิการควรติดตามเป็นพิเศษคืออะไรก็คืออายุของบัตรแล้วก็แนวทางสำหรับกรณีที่สภาพความพิการไม่มีความเปลี่ยนแปลงหมายความว่าถ้าความพิการคุณเห็นเป็นประจักษ์เขาจะออกบัตรประจำตัวคนพิการให้ตลอดชีวิตได้แต่ถ้าความพิการมีไม่เห็นเป็นประจักษ์ก็ต้องมีการต่ออายุแล้วก็ตรวจกันอย่างเข้มข้นนะครับแนวคิดสำคัญอย่างที่บอกเลยตรวจสอบแล้วไม่มีความเปลี่ยนแปลงก็ไม่ควรสร้างภาระให้คนพิการต้องกลับมาดำเนินกระบวนการเดิมซ้ำโดยไม่จำเป็นนั่นคือเราต้องกลับไปต่ออายุต้องถ่ายรูปใหม่ต้องเอาเอกสารใหม่มาให้เขาอันนี้จะไม่มีแล้วนะครับคุณผู้ฟังประโยชน์ที่เห็นได้ชัดก็คือช่วยลดการเดินทางลดค่าใช้จ่ายลดเวลาของคนพิการและครอบครัวแล้วก็ลดภาระของเจ้าหน้าที่เองด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเอกสารของรัฐก็ออกให้อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเอาใหม่มาให้ ค้นหาเอาก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้คือผมสรุปเองนะนะครับบัตรประจำตัวคนพิการมีความสำคัญเพราะว่าเป็นหลักฐานสำคัญในการเข้าถึงสิทธิและบริการหลายประเภทตามกฎหมายครับดังนั้นการทำให้กระบวนการเกี่ยวกับบัตรสะดวกขึ้นย่อมส่งผลในการเข้าถึงสิทธิอื่นๆของคนพิการด้วยนั่นเองครับอย่างไรก็ตามครับรายละเอียดว่าคนพิการแต่ละรายจะเข้าเงื่อนไขไหนต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์แล้วก็การตรวจสอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบไม่ควรเข้าใจว่าทุกกรณีจะได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติอันนี้คือสาระสำคัญที่สรุปมาเกี่ยวกับบัตรประจำตัวคนพิการนะครับแล้วก็ฉบับที่3นะครับเกี่ยวข้องกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดฉบับที่2 2569นะครับคุณผู้ฟังซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องของการจัดตั้งเป็นอนุกรรมการจังหวัดขึ้นมามีการประชุมพิจารณาเงินกู้โครงการต่างๆเนี่ยคนเยอะไปก่อนหน้านี้คนพิการเคยสะท้อนมาทำให้มันน้อยลงได้ไหมเพื่อความคล่องตัวซึ่งเรื่องนี้ก็น่าจะมีอยู่ในระเบียบฉบับนี้นะครับสาระสำคัญฉบับนี้ก็คือปรับองค์ประกอบและรูปแบบการทำงานเพื่อให้กลไกระดับจังหวัดเนี่ยมีความคล่องตัวสามารถขับเคลื่อนงานคนพิการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่สิทธิที่คนพิการได้รับเป็นเงินหรือสวัสดิการทันทีแต่มีความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ครับเพราะว่าเรื่องของคนพิการจำนวนมากต้องอาศัยประสานงานของหลายหน่วยงานทั้งสังคมการศึกษาอาชีพสุขภาพการเดินทางและการเข้าถึงสิทธิ์นั่นเองคุณผู้ฟังหากกลไกระดับจังหวัดทำงานคล่องตัวขึ้นการพิจารณาเรื่องต่างๆและการแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่ก็มีโอกาสรวดเร็วขึ้นนั่นเองคุณผู้ฟังครับประโยชน์สำคัญของระเบียบฉบับนี้ก็คืออยู่ในการทำให้ระบบบริหารงานด้านคนพิการในจังหวัดสามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของคนพิการได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับคุณผู้ฟังส่วนระเบียบฉบับที่4เป็นเรื่องสำคัญมากๆซึ่งอย่างที่บอกว่าเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจมากๆเพราะว่าเกี่ยวข้องกับเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับสาระสำคัญก็คือเพิ่มวงเงินกู้สำหรับลูกหนี้ชั้นดีจากเดิมไม่เกิน 120,000 บาทเป็นไม่เกิน 300,000 บาทครับสามารถผ่อนชำระคืนได้ภายในระยะเวลา7ปีไม่มีดอกเบี้ยครับคือถ้ามีเหตุผลเพียงพอแล้วก็เคยกู้มาแล้วไปทำประสบความสำเร็จแล้วก็ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการจังหวัดแล้วก็จะได้เพิ่มวงเงินจาก 1,200,000 เป็น 300,000 แต่ไม่ใช่ทุกคนจะได้นะครับถ้าเปรียบเทียบวงเงินสูงสุดเดิม 1,200,000 เพิ่มเป็น 300,000 เท่ากับเพิ่มขึ้น 1,800,000 นะครับหรือคิดเป็นวงเงินสูงสุดประมาณ2เท่าครึ่งของเดิมเหตุผลที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้มีความสำคัญเพราะว่าต้นทุนการประกอบอาชีพในปัจจุบันสูงขึ้นมากครับเงินดุล 1,200,000 เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอต่ออาชีพเช่นบางอาชีพพวกเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์วัตถุดิบการปรับปรุงสถานที่หรือการขยายกิจการที่ทำอยู่แล้วให้ใหญ่ขึ้น120,000ไม่พอ300,000น่าจะได้เพราะฉะนั้นวงเงินที่สูงขึ้นจึงทำให้คนพิการที่มีศักยภาพและมีแผนประกอบอาชีพสามารถคืนเงินได้แล้วก็เข้าถึงตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจให้ชัดก็คือวงเงิน 300,000 บาทไม่ได้หมายความว่าคนพิการทุกคนสามารถยื่นแล้วจะได้รับ 300,000 เลยอย่างที่บอกนะครับหลักเกณฑ์ที่ประกาศระบุก็คือลูกหนี้ชั้นดีแล้วก็การอนุมัติต้องผ่านการพิจารณาตามเงื่อนไขของกองทุนอันนี้อย่างที่บอกไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนเงินที่ได้รับจริงย่อมขึ้นอยู่กับคุณสมบัติความจำเป็นแผนการประกอบอาชีพความสามารถในการชำระคืนแล้วก็หลักเกณฑ์อื่นที่หน่วยงานกำหนดนั่นเองครับคุณผู้ฟังสิ่งที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือยังคงเป็นเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ยและมีระยะเวลาชำระคืนถึง7ปีเลยระเบียบฉบับสุดท้าย เป็นเรื่องของการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยการมีผู้ช่วยเหลือคนพิการการช่วยเหลือคนพิการที่ไม่มีผู้ดูแลและสิทธิ์ของผู้ดูแลคนพิการเองนะครับสำคัญคือเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลคนพิการสามารถพัฒนาเป็นผู้ช่วยคนพิการได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะครับผู้ดูแลคนพิการกับผู้ช่วยคนพิการมีความหมายและบทบาทในระบบเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับผู้ดูแลก็คือดูแลคนพิการตลอดแต่ผู้ช่วยก็อาจจะต้องผ่านการอบรมไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้ดูแลคือถ้าขยายความก็คือมักจะเป็นบุคคลที่ดูแลคนพิการในครอบครัวหรือมีหน้าที่ดูแลโดยตรงอยู่แล้วส่วนผู้ช่วยคนพิการอันนี้เป็นกลไกตามกฎหมายที่เข้ามาช่วยให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตทำกิจกรรมและมีส่วนร่วมในสังคมได้มากขึ้นตามความจำเป็นการเปิดช่องให้ผู้ดูแลสามารถพัฒนาไปเป็นผู้ช่วยคนพิการจึงเป็นการนำประสบการณ์ของผู้ที่ดูแลคนพิการอยู่แล้วมาต่อยอดนั่นเองครับนอกจากช่วยคนพิการในครอบครัวแล้วยังสามารถมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือคนพิการรายอื่นในชุมชนตามระบบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้ด้วยผลที่คาดหวังก็คือเพิ่มจำนวนบุคคลที่มีความรู้และทักษะในการสนับสนุนคนพิการและช่วยบริการคนพิการให้คนพิการเข้าถึงในระดับชุมชนมากขึ้นนะครับคนพิการที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตประจำวันหรือในการออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านถ้าถามผมสิ่งที่แตกต่างจากเดิมกับฉบับนี้ก็คือเมื่อก่อนผู้ดูแลจะไม่สามารถมาเป็นผู้ช่วยคนพิการได้แต่ต่อไปก็อาจจะมีหลักเกณฑ์ขึ้นให้ผู้ดูแลมาอบรมจนกลายเป็นผู้ช่วยคนพิการและก็มีเงินเดือนหรือว่ามีค่าตอบแทนด้วยนั่นเองนะครับผมก็อ่านระเบียบคร่าวๆเหมือนกันนะไม่ได้อ่านหมดเพราะมันเยอะแต่ก็สามารถมองได้ด้านแรกก็คือความสะดวกในการเข้าถึงบริการนั่นหมายความว่าระบบอิเล็กทรอนิกส์ถูกนำมาใช้มากขึ้นทำให้บางกระบวนการไม่จำเป็นต้องเดินทางไปติดต่อหน่วยงานด้วยตนเองทุกครั้งนะครับการลดการเดินทางถือว่ามีความหมายมากการเดินทางอาจจะมีทั้งค่าใช้จ่ายความไม่สะดวกต้องมีผู้ช่วยมีผู้ดูแลร่วมเดินทางไปด้วยนะครับต่อมาคือการลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นครับโดยเฉพาะกระบวนการเกี่ยวกับบัตรประจำตัวคนพิการแล้วก็การดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปต่อมาคือเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจครับนั่นก็คือเรื่องของการเพิ่มวงเงินกู้สำหรับลูกหนี้ชั้นดีจาก120,000เป็น300,000นั่นแหละก็จะทำให้เงินทุนเนี่ยสอดคล้องกับต้นทุนการประกอบอาชีพปัจจุบันมากขึ้นนะครับอีกอันนึงที่ผมสรุปได้คือการเพิ่มกำลังคนที่จะช่วยสนับสนุนการดำรงชีวิตของคนพิการการเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลพัฒนาเป็นผู้ช่วยคนพิการเนี่ยสามารถช่วยเพิ่มบุคลากรในระบบแล้วก็ขยายไปสู่การดูแลคนพิการรายอื่นในชุมชนได้นะครับอีกเรื่องนึงคือการปรับระบบบริหารระดับจังหวัดให้คล่องตัวนะครับการประกาศระเบียบใหม่นี้คนพิการทุกคนได้รับสิทธิ์ทุกคนโดยอัตโนมัติหรือไม่ผมขอตอบเลยว่าไม่นะครับแต่ละเรื่องเขาจะมีหลักเกณฑ์คุณสมบัติวิธีการยื่นคำขอและกระบวนการพิจารณาของเขาอยู่แล้วนะครับตัวอย่างที่ชัดที่สุดก็คือวงเงินกู้ 300,000 บาทนั่นแหละอันนี้วงเงินสูงสุดสำหรับกรณีที่เข้าเงื่อนไขไม่ใช่วงเงินที่ผู้กู้จะได้รับเท่ากันเช่นผมยื่นขอไป150,000สมมุตินะฮะพอเขาพิจารณาดูแล้วเห็นว่าเออมันไม่ควรได้150,000เต็มนี่ควรที่จะตัดตรงนั้นไหมอันนี้ควรไหมอันนี้อย่างเงี้ยก็อาจจะเหลือ120,000ก็ได้ก็เหมือนกันนะครับมันไม่ได้ว่าได้เต็มทุกคนในการขอกู้ไปเพราะฉะนั้นคนพิการและครอบครัวนะครับควรจะติดตามประกาศแล้วก็แนวปฏิบัติแบบคำขอและช่องทางให้บริการจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการรวมถึงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับทั้งหมดนี้ก็คือสรุปสาระสำคัญนะครับของระเบียบว่าด้วยการบริหารงานในกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นแล้วก็ทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับย้ำว่าประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเมื่อวันที่4กันยายน2569ครับ
1: ค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วมาพบกันในช่วงหน้าของรายการนะคะซึ่งเราจะมีเรื่องของพลังสมองสำรองมาฝากกันพลังสมองสำรองคืออะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ
0: ครับ

0: ณเคยให้คนอื่นยืมเงินไหมคะแล้วเขาไม่คืนคุณทำยังไงคะโพสต์ทวงเลยไหมคะหรือว่าใช้วิธีการอื่นในการทวงหนี้สวัสดีค่ะวันนี้ขอพูดเรื่องการหมิ่นประมาทโดยการโพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะเชื่อว่าปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่นะคะจะเล่นสื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่น Facebook นะคะแล้วเวลาที่เรารู้สึกเครียดรู้สึกหงุดหงิดบางคนก็โพสต์ระบายความรู้สึกลงไปใน Facebook ใช่ไหมคะแต่การระบายนั้นหากไปกระทบสิทธิ์ของคนอื่นทำให้บุคคลอื่นเสียชื่อเสียงนะคะทำให้คนที่เห็นข้อความมองว่าเขาเป็นคนไม่ดีก็อาจเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้นะคะในทางกฎหมายความผิดฐานหมิ่นประมาทมีองค์ประกอบ3อย่างนะคะก็คือมีการเผยแพร่ข้อความนะคะและข้อความนั้นกล่าวถึงบุคคลอื่นทำให้บุคคลที่3เนี่ยเชื่อว่าบุคคลนั้นเนี่ยเป็นคนไม่ดีทำให้เขาเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชังนะคะอันนี้ก็จะเป็นความผิดตามกฎหมายอย่างเช่นกรณีที่เคยทำคดีนะคะก็คือมีเจ้าหนี้นะคะให้ลูกหนี้ยืมเงินเป็นการยืมเงินกันถูกต้องแต่ว่าลูกหนี้ไม่คืนเงินคราวนี้เจ้าหนี้เนี่ยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยไปโพสต์ใน Facebook โดยเอารูปลูกหนี้เนี่ยใส่ลงไปด้วยแล้วก็ใส่ข้อความว่าคนเนี้ยอย่าไปคบหานะยืมเงินแล้วไม่คืนเป็นคนขี้โกงคุณคิดว่าถูกต้องไหมคะกรณีนี้เนี่ยที่ลูกหนี้ที่เจ้าหนี้โพสต์ไปเนี่ยค่ะทำให้คนที่มาอ่าน Facebook ที่มาเห็นข้อความเนี่ยเชื่อว่าลูกหนี้เนี่ยเป็นคนไม่ดีเพราะว่าเป็นคนขี้โกงอย่างที่เขาโพสต์ใช่ไหมคะทำให้ลูกหนี้เนี่ยเสียชื่อเสียงครบองค์ประกอบความผิดของความผิดฐานหมิ่นประมาทแล้วนะคะจากเดิมที่เป็นเจ้าหนี้ใช่ไหมคะก็จะกลายเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาเพราะว่าไปหมิ่นประมาทเขานะคะจากที่เราจะได้เงินทวงหนี้ได้ปรากฏว่าต้องไปยอมให้หนี้เนี่ยยอมชดใช้การยกหนี้ให้เขาเพื่อจะแลกกับการไกล่เกลี่ยในคดีหมิ่นประมาทนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะโพสต์หรือว่าเราจะเขียนอะไรลงไปในสื่อสังคมออนไลน์นะคะต้องคำนึงก่อนว่าเรื่องนั้นเนี่ยจะไปกระทบสิทธิ์คนอื่นหรือไม่ถ้าหากว่าเป็นหนี้กันควรจะใช้สิทธิ์ทางกฎหมายฟ้องร้องหรือว่าส่งจดหมายเรียกหนี้ตามกฎหมายดีกว่าที่จะไประบายนะคะค่ะขอบคุณค่ะ
1: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
3: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ช่วงสุดท้ายของค้นหามาเล่านะครับที่ผมเอกพงษ์แล้วก็คุณแก้วภูมิรัตน์เนี่ยเราสองคนได้มาพบกันนะครับพุธพฤหัสบดีและวันศุกร์เรื่องราวต่างๆหลากหลายมาเล่าให้ฟังมีสารคดีมีเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ช่วงที่แล้วคุยเรื่องเกี่ยวกับระเบียบ5ฉบับความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไรและประกาศใช้แล้วเมื่อวันที่4กันยายนนะครับในราชกิจจานุเบกษานะครับช่วงนี้อย่างที่แก้วได้เกริ่นไว้ในช่วงที่แล้วเรื่องของพลังสมองสำรองคืออะไรนะครับตอนนี้เรามาทิ้งท้ายกันกับเรื่องนี้ครับ
1: ค่ะพลังสมองสำรองค่ะคือสมรรถนะสำรองของสมองซึ่งแสดงถึงความยืดหยุ่นและความคล่องตัวของสมองในการดึงทักษะและความสามารถต่างๆออกมาเพื่อแก้ปัญหาต่อสู้กับข้อจำกัดและใช้ในการหาวิธีการใหม่เพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วงใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าพลังสมองสำรองนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่มนุษย์เราต้องค่อยๆสร้างและสะสมผ่านการเรียนรู้และความอยากรู้อยากเห็นตลอดชีวิตค่ะแนวคิดเรื่องพลังสมองสำรองนี้เริ่มขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ1980เมื่อนักวิจัยพบเรื่องประหลาดจากการชันสูตรศพของผู้สูงอายุหลายคนค่ะที่ไม่เคยแสดงภาวะอาการสมองเสื่อมในตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เลยแต่สมองของพวกเขากลับมีพยาธิสภาพการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกับผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ขั้นรุนแรงทำให้เชื่อว่าเหตุผลหนึ่งที่บุคคลเหล่านี้ยังใช้ชีวิตและทำงานเป็นปกติจนถึงยามที่สิ้นอายุไขนะคะก็ทำให้เพราะว่าพวกเขามีต้นทุนพลังสมองสำรองมากพอที่จะทดแทนสมองส่วนที่เสียหายนั่นเองค่ะนับแต่นั้นมานะคะในส่วนของงานวิจัยมากมายก็ได้ยืนยันตรงกันว่าคนที่มีพลังสมองสำรองสูงกว่าจะสามารถประวิงเวลาและชะลอการแสดงอาการภาวะสมองเสื่อมรวมทั้งโรคทางสมองอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคพาร์กินสันโรคปลอกประสาทเสื่อมนะคะหรือว่าโรคหลอดเลือดสมองก็คือสโตรกเนี่ยได้ดียิ่งกว่าพลังสมองสำรองยังช่วยให้สมองของผู้สูงอายุเหล่านี้รับมือกับวิกฤตเฉียบพลันในชีวิตเช่นความเครียดการผ่าตัดหรือมลพิษในสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้นด้วยค่ะ
0: ครับ
1: 6ปัจจัยหลักนะคะของการสร้างพลังสมองสำรองและการดูแลสุขภาพสมองค่ะ6ปัจจัยหลักก็คือการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตนะคะรับประทานอาหารที่เน้นพืชเป็นหลักออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนอนหลับพักผ่อนเพียงพอจัดการและบริหารความเครียดสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนและเข้าสังคมและปัจจัยสุดท้ายค่ะท้าทายสมองด้วยการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตทั้ง6ประการนี้นะคะต้องทำควบคู่กันทั้งหมดไม่ใช่ทำเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพิ่มในเรื่องของการทานอาหารนะคะไฟเบอร์ในมื้ออาหารการเดินออกกำลังกายตอนเช้านะคะหรือว่าการที่ได้บอกไปว่า6ประการนี้ก็ต้องนอนหลับพักผ่อนเพียงพอด้วยบริหารจัดการความเครียดได้ดีสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนในการเข้าสังคมแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะคะต้องทำควบคู่กันไปก็ทำให้ผลลัพธ์ในการดูแลสมองเนี่ยทำได้สูงสุดเคล็ดลับก็คือเพื่อการดูแลสมองให้เฉียบคมไปนานๆนะคะต้องขอบคุณข้อมูลจากทางรองศาสตราจารย์นายแพทย์รุ่งนิรันดร์ประดิษฐ์สุวรรณค่ะจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: เรื่องราวดีๆเหล่านี้เราก็นำมาฝากกันนะครับมีครบนะครับแต่ละวันเนี่ยข่าวสารใกล้ตัวเรื่องสาระเพื่อสุขภาพนะครับแจ้งเตือนกันอะไรต่างๆเนี่ยก็ฟังได้ในรายการค้นหามาเล่าของเราย้ำนะครับจันทร์ถึงศุกร์เลยหลังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกาเรื่อยไปจนถึง10นาฬิกาพบกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz แล้วก็เพจ Facebook นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วเราจะแชร์ไปที่เพจค้นหามาเล่าด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านเลยครับที่ติดตามรับฟังรายการเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ
1: ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: าวสารของเรา
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชลธรจันยาครับกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับคดีฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่มิชอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
4: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
3: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
4: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
3: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
5: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับคดีฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่มิชอบเพื่อมาสอบปากคำเพิ่มเติมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาภัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสืบเนื่องจากการปรากฏคลิปและพยานหลักฐานที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติการไม่เหมาะสมภายในกุฏิโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นพื้นที่ภายในวัดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเบื้องต้นพบว่ามีการเสพเมถุนและเชื่อว่านำเงินวัดไปเปสีกาหลังตรวจค้นเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวเจ้าอาวาสมาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามในวันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการประมงจังหวัดกาฬสินธุ์เร่งตรวจสอบหลังมีประชาชนพบปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงกรณีที่ประชาชนพบปลาต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นปลาหมอคางดำในเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์ว่าได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมได้สั่งการให้ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ลงพื้นที่ตรวจสอบในทันทีแม้เบื้องต้นผลตรวจสอบของเจ้าหน้าที่จะไม่เจอปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำแต่จากการตรวจสอบปลาที่ประชาชนนำมาแสดงและยืนยันว่าพบในพื้นที่เขื่อนลำปาวเป็นปลาหมอคางดำจริงจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ยกระดับการตรวจค้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนและห้ามปล่อยปะละเว้นเด็ดขาดด้านนายบุญธงเผ่าเจริญประมงจังหวัดกาฬสินธุ์กล่าวว่าจากกรณีที่เกิดขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีคำสั่งให้ฝ่ายปกครองท้องถิ่นรวมถึงผู้นำชุมชนเร่งสำรวจและปราบปรามอย่างจริงจังและเด็ดขาดแล้วทั้งนี้เชื่อว่าสถานการณ์ในขณะนี้ยังสามารถควบคุมได้และขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ขอให้เฝ้าระวังร่วมกันจังหวัดสตูลยกระดับการป้องกันผ่านระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย
0: นายคณิคคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าจังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนผ่านการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูลเพื่อเป็นกลไกหลักในการประสานงานที่ชัดเจนเมื่อเกิดสถานการณ์ทั้งการจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัด196แห่งครอบคลุม7อำเภอสำรวจเครื่องจักรกลและทรัพยากรพร้อมใช้งานอยู่เสมอตลอดจนการสำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยย้อนหลัง3ปีมีพื้นที่เสี่ยง7อำเภอ36ตำบล261หมู่บ้าน20ชุมชนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลย้ำอีกว่าขอให้ประชาชนมั่นใจในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุซึ่งมีระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนมีแผนมีการซักซ้อมมีเครื่องมือและทรัพยากรและหน่วยงานที่พร้อมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนหากมีการแจ้งเตือนขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
9: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกอนลันตาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังอำเภอท่าแพอำเภอควนกาหลงอำเภอละงูอำเภอทุ่งว่าอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะเดาอำเภอคลองหอยโข่งอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 32.1 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 61% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพัทโตจังหวัดชุมพรอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเกาะยาวอำเภอกุระบุรีอำเภอเมือง

19พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งแต่มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึงวันที่13กันยายนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึงวันที่13กันยายนศกนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนแคร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึงวันที่15กันยายนศกนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 95.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสุขภาพนะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีค่ะ10กันยายน2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะแล้วก็น้องไอวรินอนันทเมธนะคะก็มาดำเนินรายการนะคะกับช่วงชั่วโมงนี้2ชั่วโมงเต็มค่ะไปจนถึงเที่ยงตรงนะคะวันนี้เรายังมีทีมงานด้วยค่ะคุณบุรัฐรวีเตชัยกูลนะคะควบคุมเสียงให้เราวันนี้แล้วก็อยู่หลังไมค์ด้วยนะคะคอยประสานงานส่วนทาง Facebook Live วันนี้ค่ะคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาก็จะนำเรื่องราวของการดูแลสุขภาพนะคะโดยเฉพาะชั่วโมงแรกนี้นะคะคุณผู้ฟังเรื่องของสมุนไพรไทยซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าทุกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นที่หันมาดูแลสุขภาพด้วยทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกก็คือสมุนไพรนะคะแต่ว่าสมุนไพรไทยเนี่ยก็ไปไกลทั่วโลกแล้วค่ะหลายคนก็รู้จักสมุนไพรไทยที่จะมาดูแลสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการรักษาไม่ว่าจะเป็นการดูแลบำรุงร่างกายนะคะหรือว่าการใช้ยาที่ถูกต้องนั้นจะต้องทำยังไงซึ่งวันนี้ค่ะในช่วงแรกนี้นะคะชั่วโมงแรกเนี่ยเช่นเคยนะคะเราก็จะพูดคุยกับทางด้านของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะคุณหมอก็จะนำเรื่องของสุข

0: ภาพต่างๆมาฝากกันด้วยนะคะประเด็นในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของไขมันในเลือดสูงค่ะอันนี้เรียกว่าภัยใกล้ตัวที่หลายๆครอบครัวก็มักจะเจอปัญหานี้แล้วก็คนไทยหลายๆคนก็เจอปัญหานี้เหมือนกันนะคะไขมันในเลือดสูงเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะมองว่าเราจะต้องไปกินยาอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเราอาจจะขออภัยนะคะเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างนะคะวันนี้ขออนุญาตนะคะวันนี้ขออนุญาตนะคะเราขัดข้องเทคนิคนิดหน่อยนะคะสตรีมยาแล้วก็เดี๋ยวช่างเทคนิคของเราก็จะประสานไปยังคุณหมอซึ่งวันนี้จะเป็นคุณหมออุ๋มนะคะคุณหมออุ๋มจะมาพูดคุยกับเราวันนี้อาจจะไม่ได้สตรีมยานะคะก็สามารถรับฟังได้รับชมได้เห็นหน้าคุณหมอเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเป็นภาพนิ่งแค่นั้นเองค่ะแต่ว่าเรื่องราวของการดูแลสุขภาพบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาสุขภาพไม่เป็นไรค่ะวันนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่เราจะเปิดโอกาสให้หลายๆท่านนั้นที่มีปัญหาสุขภาพเนี่ยโทรเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้นะคะแต่ว่าขอเป็นช่วงครึ่งชั่วโมงหลังจากนี้ไปค่ะส่วนช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวให้คุณหมอให้ความรู้เรื่องของโรคไขมันในเลือดสูงก่อนนะคะซึ่งเป็นภัยใกล้ตัวที่เราทุกคนนั้นจะต้องระวังให้ดีและที่สำคัญค่ะในช่วงชั่วโมงที่2นะคะเราก็ยังคงนำแพทย์แผนปัจจุบันมาพบกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพเส้นผมนะสุขภาพเส้นผมก็เรียกว่าดูแลเส้นผมนั่นแหละนะคะบางคนชอบสระผมทุกวันสระผมทุกวันเนี่ยบางคนมีความเข้าใจแบบนี้ค่ะว่าสระผมทุกวันดีกว่าอยากจะผมยาวไวๆเหมือนดิฉันเนี่ยวันนี้นะคะมาในลุคผมยาวอันนี้ไม่ได้สระผมทุกวันนะอันนี้เนรมิตเข้ามานะคะเสร็จแป๊บเดียวได้เลยนะคะขอให้มีตังค์เท่านั้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยใครที่มีความเชื่อบอกว่าสระผมทุกวันผมจะยาวเร็วอันนี้จะจริงหรือเปล่าเนี่ยวันนี้มีคำตอบค่ะเดี๋ยวเราจะไปติดตามกันในช่วงชั่วโมงที่2นะคะในช่วงครึ่งชั่วโมงหลังค่ะส่วนในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราสามารถที่จะติดตามรับฟังได้นะคะทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.5 และ105 เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ก็สามารถติดตามรับฟังได้ค่ะ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ยังมีทาง Facebook Live Metro Live FM 95.5 ค่ะก็วันนี้ยังอยู่กับน้องไอนะคะวันนี้น้องไอมาทำหน้าที่นะคะอีก1วันนะเมื่อวานไปเที่ยวมาใช่มั้ย
1: เสียงโค้งเมื่อวานนี้เราไปทัศนศึกษามาค่ะ
0: ค่ะไปทัศนศึกษา
1: ที่อยุธยา
0: โครงการผาสุกมีความสุขด
1: ีอากาศร้อนมากนะคุณผู้ฟังค่ะถ้าใครนะคะอยากที่จะไปเที่ยวในช่วงนี้ อาจจะคิดว่าฝนตกอากาศเริ่มเย็นแต่ว่าจริงๆแล้วยังร้อนอยู่ยังร้อนอยู่นะคะ
0: วันนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้คุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพบกับแพทย์แผนไทยประยุกต์นิชนันท์ปุ่มเพชรหรือว่าคุณหมออุ๋มจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะกับประเด็นไขมันในเลือดสูงภัยเงียบใกล้ตัวที่ต้องไม่มองข้ามค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณหมอคะวันนี้ขออนุญาตนะคะไม่ได้สตรีมหยาดนะคะแต่ว่าก็ยังคุยกับคุณหมอเหมือนเดิมนะคะกับเรื่องของไขมันในเลือดสูงคุณหมอคะไขมันในเลือดสูงเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุหลักๆเลยนะคะมาจากปัจจัยอะไรบ้างคะ
2: จริงๆต้องบอกว่ามันก็มีหลายปัจจัยนะคะแต่ว่าหลักๆเนี่ยมันมาจากการใช้ชีวิตของเรานี่แหละเรื่องของอาหารการกินเรื่องของพฤติกรรมนะคะการกินการนอนความเครียดนะคะล้วนแต่มีผลเนาะแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยแต่ว่าเป็นส่วนน้อยเนาะก็คือเรื่องของกรรมพันธุ์นะคะเรื่องของพันธุกรรมเนาะที่อาจจะส่งผลได้นะที่ทำให้เรามีภาวะนี้ได้นะคะซึ่ง อย่างที่เราบอกค่ะหลายคนเนี่ยถามว่าทำไมเราบอกเป็นภัยเงียบเนาะเพราะว่าพอเป็นแล้วเราไม่รู้ตัวนะเป็นภาวะที่มันพบได้บ่อยแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่เป็นเนี่ยไม่ได้รู้ตัวหรอกว่าตัวเองมีไขมันในเลือดสูงนะคะโดยเฉพาะในช่วงระยะแรกเริ่มนะคะมันไม่ได้มีอาการแสดงหรืออาการผิดปกติที่มันจะสังเกตเห็นได้ชัดเนาะเว้นแต่ว่ามีระดับไขมันในเลือดสูงมาเป็นเวลานานนะคะหรือบางชนิดเนี่ยมันไปเกาะไปพอกพูนจนกระทั่งหลอดเลือดเราเนี่ยมันเริ่มมีปัญหานะซึ่งมันนำไปสู่โรคอื่นๆที่รุนแรงขึ้นอย่างเช่นโรคหัวใจนะหัวใจและหลอดเลือดนะคะโรคหลอดเลือดสมองนะคะหรือว่าภาวะแทรกซ้อนอื่นๆนะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตถ้าหากว่าเราไม่ได้ดูแลนั่นเองนะคะนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่า ิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญในเรื่องของไขมันในเลือดสูงเนี่ยนะคะก็คือการตรวจนะเพราะว่าเราจะรู้ได้ว่าเราเป็นไขมันเลือดสูงหรือเปล่าเนี่ยเราจะต้องตรวจเลือดนะคะเวลาเราไปตรวจเนี่ยส่วนใหญ่อย่างของที่ถ้าเป็นแบบที่ทำงานทั่วๆไปเนาะถ้าใครอยู่ในระบบเนี่ยเขาก็จะตรวจในคนกลุ่มที่อายุ35ปี30ถึง35ปีขึ้นไปนะคะที่จะต้องตรวจอย่างน้อยปีละครั้งนะเพื่อประเมินสุขภาพเหมือนที่เราเรียกกันว่าตรวจสุขภาพประจำปีนั่นแหละนะคะซึ่งการตรวจเลือดเนี่ยเขาก็จะเจาะเลือดไปเนาะเราก็จะดูค่าเลือดนะคะหลักๆเนี่ยก็จะมี4ตัวหลักที่ดูทั่วไปที่ดูกันเป็นประจำนะเรื่องค่าไขมันในเลือดเนี่ยก็คือคอเลสเตอรอลรวมนะคะหรือ total cholesterol นะคะอันนี้จะเป็นค่าที่บอกถึงปริมาณคอเลสเตอรอลรวมในกระแสเลือดของเรานะคะถ้าใครดูค่าตัวนี้เนี่ยคนระดับปกติเนี่ยก็คือไม่ควรจะเกิน200ถ้าใครได้ค่านี้มากกว่า200เนี่ยอันนี้ให้ระวังแล้วนะคะ
0: ค่าอะไรนะคะตัวนี้เป็นค่าอะไรนะคะ
2: ค่าคอเลสเตอรอลรวมค
0: ่
2: ะ
0: คอเลสเตอรอลรวม
2: ใช่หรือที่เขาเรียกกันว่าค่าคอเลสเตอรอลนั่นแหละนะ
0: คะ
2: ก็คืออยู่ที่ระดับ200แต่ว่าถ้ามันมากกว่า
0: ต้องดูในช่วงวัยด้วยไหมคะคุณหมอ
2: ช่วงวัยด้วยแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะอย่างที่เราเห็นในข่าวเนาะว่าคนอายุน้อยลงเป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจขาดเลือดนะหรือพวกกลุ่มโรคพวกสโตรกพวกอะไรเงี้ยค่ะกันมากขึ้นเนาะส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็คือมาจากไอตัวไขมันตัวนี้แหละที่มันจะสูงแต่ว่าเราไม่รู้ตัวนั่นเองนะคะ
1: คุณหมอคะแล้วไขมันตัวไหนบ้างคะที่เราควรให้ความสำคัญที่สุดค่ะคุณหมอ
2: จริงๆเราควรให้ความสำคัญทุกตัวเลยค่ะ
0: ค่ะ
2: ทั้งคอเลสเตอรอลรวมนะคะค่า LDL เนาะถ้าส่วนใหญ่เขาจะใช้ชื่อว่า LDL นะเวลาเราไปตรวจนะคะ LDL คือไขมันชนิดที่ไม่ดีหรือเราเรียกไขมันเลวเนา
0: ะ
2: คือถ้ามันสูงเนี่ยมันก็จะสะสมในผนังหลอดเลือดของเราแล้วก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะอีกตัวคือไขมันดีหรือ HDL นะคะ HDL หรือไขมันดีตัวนี้มันมีบทบาทในการนำคอเลสเตอรอลบางส่วนไปกำจัดที่ตับนะซึ่งถ้าตัวเนี้ยค่าตัวเนี้ยอันนี้ยิ่งสูงยิ่งดีนะ HDL เนี่ยนะคะแต่ถ้ามันต่ำเนี่ยก็จะไม่ดีนะคะ
0: ค
2: ่า LDL นะ LDL เนี่ยหรือไขมันไม่ดีเนี่ยไม่ควรเกิน100นะ100หรือ130ประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าถ้าดีก็คือในระดับปกติก็คือไม่ควรเกิน100นะส่วนไขมันดีเนี่ยควรที่จะต้องมากกว่า60นะใครต่ำกว่าเนี้ยก็คือไม่ดีแหละแสดงว่าแบบเรื่องของการกำจัดเขาเรียกว่าคอเลสเตอรอลที่ตับเนี่ยมันทำงานได้ไม่ดีแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือต้องให้ความสำคัญ2ค่านี้ด้วยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งค่าที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือค่าไตรกลีเซอไรด์นะคะอันนี้เนี่ยมันจะสัมพันธ์ต่อเรื่องของภาวะตับอักเสบเนาะหรือไขมันพอกตับนะคะที่เรารู้จักกันนะเป็นอีกชนิดนึงที่ถ้ามันสูงเนี่ยมันก็เป็นอันตรายเหมือนกันแล้วก็ถ้าสูงมากเนี่ยนะก็อาจจะเกิดภาวะตับอ่อนอักเสบนะหรือพวกตับอักเสบเฉียบพลันได้นะคะ
0: ไตรกลีเซอไรด์นี่จะเช็คยังไงคะตัวเลขจะอยู่ที่ประมาณไหนคะ
2: ตัวเลขจะอยู่ที่ไม่ควรเกิน150ค่ะถ้าเกิน150เนี่ยก็เริ่มเข้าสู่ความเสี่ยงแหละเนาะซึ่งค่าไขมันพวกนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราไปตรวจนะเราถึงจะรู้ว่าค่าเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงบอกว่าเราควรที่จะตรวจอย่างน้อยปีละครั้งนะคะในคนปกตินะในคนปกติปีละครั้งนะคะเพื่อถ้าช่วงอายุเกิน35ปีเนี่ยควรตรวจแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลาหรือเราแบบไม่อยากไปตรวจนะหรือมีความกังวลอื่นๆได้ๆนะคะก็อาจจะต้องใส่ใจเรื่องของอาการนะคะหรือว่าภาวะที่ถามว่าแล้วใครมันควรจะไปตรวจเลือดนะอยู่ดีเราก็อาจจะไม่ได้อยากไปตรวจเนาะคนที่ควรจะใส่ใจหรือว่าควรที่จะบอกเองได้แล้วว่าฉันควรไปตรวจนะคะหรือว่าดูอาการเนี่ยก็คือ1คนในกลุ่มที่ชอบกินอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวหรือไขมันทางสูงชอบกินของทอดชอบกินเบเกอรี่ของแปรรูป
0: อร่อย
2: หรือว่ากินอาหารที่มีน้ำตาลนะหรือให้พลังงานสูงเป็นประจำกินน้ำหวานชาไข่มุกทุกวันเนี่ย

0: เครื่องดื่มน้ำชงน้ำอัดลมพวกนี้ค่ะนะก็ควรจะตรวจนะคะคนที่มีภาวะน้ำหนักเกินนะมีภาวะอ้วนนะคะไม่ค่อยขยับเคลื่อนไหวร่างกายวันๆนั่งอยู่ที่ไม่ออกกำลังกายไม่ทำอะไรนะคะพวกนี้เรื่องการเผาผลาญก็ไม่ดีเนาะคนที่สูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือในคนที่มีโรคอื่นๆอย่างเช่นเบาหวานโรคไตหรือไทรอยต่ำนะพวกไฮโปไทรอยนะคะหรือในกลุ่มที่อย่างที่บอกมีประวัติว่าคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเป็นโรคไขมันในเลือดนะคะหรือกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยอันนี้จริงๆควรตรวจตั้งแต่อายุยังน้อยเลยไม่ต้องรอถึง35ก็ตรวจได้นะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่เข้ากลุ่มความเสี่ยงพวกนี้ค่ะก็ควรที่จะไปตรวจนะคะหรือถ้าใครสงสัยเนี่ยว่าฉันควรไปตรวจหรือยังนะคะถ้าเราเริ่มมีอาการนะอาการอย่างเช่นอะไรเหนื่อยง่ายนะอาการแน่นหน้าอกนะคะหรือว่าอาการวิงเวียนส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนไข้ที่ไขมันในเลือดสูงเนี่ยภาวะหนึ่งที่จะเจอบ่อยๆก็คือหน้ามืดตอนลุกเปลี่ยนท่าจากแบบสมมตินั่งอยู่แล้วยืนเนี่ยจะเวียนหัวอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็อาจจะลองคิดว่าเอ้ยเราสูงหรือเปล่านะเราเข้าเกณฑ์หรือเปล่าแล้วเราก็อาจจะลองไปตรวจดูเนา
1: ะ
0: แต่ว่าสิ่งสำคัญนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเรามีอาการหรือว่ามีสัญญาณที่บ่งบอกว่าเป็นสัญญาณอันตรายจากไขมันในเลือดเนี่ยค่ะคือส่วนใหญ่ถ้าหมอตรวจเจอเนี่ยเบื้องต้นถ้าค่ามันไม่ได้สูงมากเนี่ยเขาก็จะให้ปรับพฤติกรรมเนาะเรื่องของกลุ่มอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าค่ามันสูงนะหรือว่าตรวจพบแบบต่อเนื่องไงตัวเนี่ยหมอนัด3เดือน6เดือนเนาะมันค่ามันยังสูงอยู่เนี่ยเขาก็ต้องรับประทานยานะคะซึ่งการให้ยาเนี่ยแต่ละคนก็มีการใช้ยาที่แตกต่างกันไปแต่ว่าหลักๆมันจะเป็นยากลุ่มสเตตินนะคะที่เป็นยาลดไขมันในเลือดเนาะซึ่งก็ควรจะกินต่อเนื่องแล้วก็ไม่ควรหยุดจ่ายเองเนี่ยเราเจอคนไข้แบบอ๋อมันมีอาการแล้วไม่ต้องกินไม่ได้นะคะก็คือถ้าเริ่มกินยาแล้วก็คือต้องกินอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามันจะไปช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคพวกหัวใจและหลอดเลือดในอนาคตได
1: ้สมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณหมอเนี่ยดูแล้วดูจากค่าเลือดแล้วจำเป็นต้องกินยาทีนี้เราจะลดเองเนี่ยแน่นอนลดไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปตรวจเลือดแล้วค่ามันลดลงอันนี้เราสามารถลดเองได้ไหมคะหรือว่าต้องรอคุณหมอสั่ง
0: ต้องให้หมอใช่ต้องให้คุณหมอสั่งปรับยาค่ะซึ่งการให้ยาเนี่ยหมอเขาจะมีเกณฑ์ประเมินอยู่แล้วเนาะว่าต้องกินเท่าไหร่กินนานแค่ไหนเนี่ยค่ะคือถ้ามันเป็นปกติต่อเนื่องในระยะหนึ่งเนี่ยค่ะเขาก็จะพิจารณาปรับยาหรือว่าลดยาไปได้นะคะแต่ว่าถามว่าแล้วมันลดได้ยังไงนะคือส่วนหนึ่งอย่างที่บอกว่าการปรับพฤติกรรมนะคะก็มีผลเนาะช่วยในเรื่องของการลดไขมันในเลือดรวมถึงเรื่องของสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างที่เรารู้กันว่ามันก็มีสมุนไพรหลายตัวที่มีผลในเรื่องของการลดไขมันในเลือดได้นะคะแต่หลักๆเนี่ยถ้าเราจะดูแลตัวเองให้ค่าไขมันในเลือดมันอยู่ในระดับที่เหมาะสมเพราะว่าเราต้องบอกว่าการที่มีไขมันในเลือดในร่างกายเนี่ยค่ะมันเป็นพลังงานเนาะมันก็ยังต้องมีอยู่แต่ว่าถ้ามากเกินไปมันก็จะเป็นอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลตนเองเช่นการเลือกกินอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวน้อยนะคะแบบไขมันไม่อิ่มตัวเนาะเราก็ลดอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงอย่างเช่นเนื้อสัตว์ติดมันพวกหนังไก่ทอดนะหมูกรอบเนี่ยนะคะ อาหารพวกของทอดพวกเนยพวกชีสหรือนมไขมันสูงไขมันเต็มเนี่ยค่ะหรือพวกไขมันทรานส์จากอาหารแปรรูปเนี่ยอันเนี้ยก็ควรจะลดลงหรือหลีกเลี่ยงนะถ้าเราสูงแล้วนะคะแล้วก็มากินอาหารที่มีกากแกอาหารมากขึ้นนะกินผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีปลาเนื้อสัตว์ที่ไม่ติดมันอะไรพวกเนี้ยก็จะช่วยได้นะคะรวมถึงถ้าใครที่ไตรกลีเซอไรด์สูงนะถ้าใครค่าไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยควรไม่ควรกินน้ำตาลอันนี้หมอเองอะเคยติดค่าไขมันสูงเหมือนกันนะคะก็เลิกกินน้ำหวานน้ำมันตรมน้ำอันนั้นกินมัทฉะกินอะไรเงี้ยลดแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยช่วยได้นะเบื้องต้นใครสูงหรือมีความเสี่ยงงดกินน้ำตาลก่
1: อ
0: นหรือลดปริมาณลงก่อนนะอันนี้ช่วยได
1: ้ค่ะเพราะว่าบางคนอาจจะเข้าใจว่าไขมันสูงน่าจะไม่ต้องกินของมันของเค็มรสจัดแต่ไม่ได้บางคนไม่ได้คิดว่ามันไปเกี่ยวข้องกับสัมพันธ์กับน้ำตาลด้วย
2: ค่ะทีนี้เนี่ยพอคุณหมอบอกว่าคนที่กินพวกไขมันสูงๆ

0: ว่าน้ำหนักตัวเยอะๆเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับไขมันในเลือดสูงทีนี้แล้วถ้าคนผอมหรือว่าคนที่น้ำหนักตัวปกติล่ะคะคุณหมอคะมีความเสี่ยงไหมคะหรือว่าสบายใจได้ละไม่เสี่ยงละกินยังกินไขมันต่อได้
1: ใช่คนผอมก็มีเหมือนกันค่ะเพราะว่าจากเพื่อนๆในที่ทำงานนะคะผอมบางตัวเล็กเลยแต่ค่าไขมันในเลือดสูงก็มีนะเพราะนั้นเนี่ยไขมันในเลือดเนี่ยมันอยู่ในหลอดเลือดในกระแสเลือดของเราเนาะมันไม่ใช่ไขมันที่สะสมตามผิวหนังตามร่างกายนะคะตามชั้นกล้ามเนื้อนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนละส่วนกันนะคนผอมก็ไขมันในเลือดสูงได้ถ้าเรากินหวานถ้าเรากินของทอดของมันเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เสมอไปเนาะเราถึงบอกว่าเราแยกด้วยน้ำหนักไม่ได้นะแต่ว่าถ้าคนที่มีน้ำหนักเกินนะคะอันเนี้ยมันมีความเสี่ยงที่จะไขมันในเลือดสูงมากกว่าคนผอมอยู่แล้วนะต้องบอกแบบนี้เนา
0: ะ
1: แต่เนี่ยการควบคุมน้ำหนักการออกกำลังกายนะคะเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอเนี่ยอันเนี้ยก็จะช่วยนะได้นะคะในเรื่องของการช่วยควบคุมนะเรื่องของค่าไขมันรวมถึงการไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์นะคะ นี่ก็มีผลเหมือนกันนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมนะคะเรื่องของไขมันในเลือดนะคะที่มันอาจจะสูงได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยการเลือกใช้สมุนไพรที่มีส่วนช่วยในการลดไขมันซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็มีงานวิจัยค่อนข้างหลายตัวนะคะทั้งในกลุ่มแบบอาสาสมัครแล้วก็ในหลอดทดลองนะว่าสมุนไพรเนี่ยมันมีส่วนช่วยได้อย่างเช่นการกินกระเทียมนะคะกระเทียมเนี่ยก็เขาก็แนะนำให้กินในอาหารได้เลยนะคะหรือว่ากินสดก็ได้7-10 กรีบขนาดเล็กถ้าเป็นกระเทียมไทยต่อวันเนี่ยอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลรวมนะคะในเราก็ช่วยให้ผนังหลอดเลือดแต่มันยืดหยุ่นดีขึ้นนะก็ช่วยลดการเกิดพวกโรคกลุ่มพวกจากไขมันในเลือดสูงได้นะคะหรืออย่างที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวดอกคำฝอยนะในรูปแบบของชาชงนะคะซึ่งคำฝอยเนี่ยก็จะมีกรดไขมันที่ดีนะคะน้ำหนักที่มาจากตัวที่มีส่วนช่วยในการลดไขมันในหลอดเลือดแล้วก็ป้องกันการอุดตันของไขมันในหลอดเลือดได้นะคะและเนี่ยตัวนี้ก็สามารถใช้ชงเป็นชาดื่มนะ 1-2 มื้อต่อวันเพื่อช่วยลดไขมันในเลือดในกลุ่มพวกคอเลสเตอรอลรวมได้แล้วก็ยังช่วยในเรื่องของบำรุงเลือดนะเรื่องของการไหลเวียนเรื่องแก้อ่อนเพลียได้ด้วยนะคะในเรื่องของยาสมุนไพร
0: ค่ะทีนี้เนี่ยดอกคำฝอยเนี่ยค่ะคุณหมอคะดอกคอมฟอยอาจจะหาซื้อได
2: ้
0: ตอนนี้ท้องตลาดตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยคุณหมอแนะนำสักนิดนึงได้ไหมคะว่าดอกคอมฟอยที่มีคุณภาพหรือว่าซื้อยังไงให้ปลอดภัยดีกว่า
1: ต้องบอกว่าถ้าเราซื้อทั่วไปเนาะอาจจะต้องดูเรื่องฉลากนะคะ
0: อัน
1: ฉลากแล้วก็เลือกจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะว่าเราแบบว่าม าจากแหล่งผลิตไหนเนา
0: ะ
1: เพราะบางทีเนี่ยเราไปซื้อมาไม่มีแบรนด์ไม่มีอะไรเลยเนี่ยอันนี้ก็อาจจะมีการปนเปื้อนอะไรเงี้ยมานะคะรวมถึงควรเลือกผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นสีแบบสีธรรมชาติคือคำฝอยมันจะเป็นสีส้มแดงเนาะไม่ได้แบบชัดมาก
2: บางเจ้าออกเป็นเหลืองๆค่ะ
1: ค่ะก็ขึ้นอยู่ความสดใหม่ด้วยแล้วก็ต้องถ้ามันมีกลิ่นอับกลิ่นหืนหรือกลิ่นที่แบบผิดปกติไปเนี่ยก็ไม่ควรกินแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราไปซื้อแบบนี้นะเดี๋ยวนี้ก็เห็นหาซื้อได้ค่อนข้างง่ายนะคะสำหรับดอกคำฝอยเนาะ
2: มีเยอะค่ะคุณหมอนอกจากดอกคำฝอยแล้วมีสมุนไพรตัวอื่นไหมคะ
1: มีหลายตัวเลยอย่างเช่นตรีพลา
2: ตรีพลา
1: ตรีพลาที่เราจับกันเนี่ยอันนี้ก็มีการศึกษาวิจัยนะว่าช่วยลดไขมันในกลุ่มพวกไตรกลีเซอไรด์นะคะแล้วก็ช่วยลด LDL ได้นะคะจะกินเป็นผงหรือต้มน้ำหรือเป็นแคปซูลก็ได้นะในส่วนใหญ่ก็จะแนะนำให้กินวันละ 2-3 มื้อนะคะติดต่อกัน3เดือนนะก็ใช้ได้อย่างมีเคสคนไข้ที่ใช้ตรีพลาในเรื่องของการช่วยลดไตรกลีเซอไรด์เหมือนกันนะคะนี่ก็ได้ผลค่อนข้างดีหรืออย่างกระเจี๊ยบแดงนะกระเจี๊ยบแดงนี่ก็ช่วยลดไขมันในกลุ่มพวกคอเลสเตอรอลได้ด้วยได้ดีนะคะแต่ว่ากระเจี๊ยบแดงเนี่ยมันก็มีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะเนาะถ้าใครที่ไขมันในเลือดสูงแต่ว่าดันความดันต่ำเนี่ยกระเจี๊ยบแดงก็อาจจะไม่ได้เหมาะนะคะ
2: กระเจี๊ยบแดงต้องระวังสำหรับคนความดันต่ำนะคะ
1: เพราะว่ามีส่วนในการลดความดันโลหิตด้วยนะคะหรืออย่างพวกกระเจี๊ยบเขียวก็ใช้ได้กินเป็นผักนี่แหละคือกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยจะอยู่ในกลุ่ม

0: ยผักที่มีใยอาหารเนาะสูงเนาะซึ่งไอ้พวกใยอาหารเนี่ยมันจะไปช่วยชะลอการดูดซึมของน้ำตาลและไขมันในทางเดินอาหารเนาะดังนั้นเขาถึงบอกว่าถ้าเราจะกินของมันเนี่ยเราไปกินหมูย่างเนี่ยเขาให้กินผักไปก่อนนะเพราะว่ามันจะไปช่วยชะลอการดูดซึมพวกไขมันพวกนี้เวลาเขากินอาหารพวกนี้เขาเลยต้องมีผักคู่กับตัวเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อสัตว์ติดมันอย่างเงี้ยเสมอนะคะมันเป็นเรื่องของสมดุลอาหารนะอันนี้เราอาจจะเลือกกินเป็นแบบว่าด้วยผักที่มีใยอาหารสูงนะก็ไปช่วยลดการดูดซึมไขมันได้เช่นกันนะคะ
1: ค่ะ4ตัวนะคะมีดอกคำฝอยตีผลากระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบเขียวนะคะตัวอื่นมีอีกไหมคะ
0: มีอีกหลายตัวเลยค่ะที่ใช้ได้นะอย่างเช่นอะไรบ้างเพกานะคะว่านหางจระเข้ชาเขียวชาเขียวมัทฉะหรือน้ำมันลำข้าวน้ำมันลำข้าวสบู่ข้าวพวกเนี้ยก็เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการลดไขมันได้นะคะถ้าเราปรับโภคเราต้องการเสริมไปเสริมสุขภาพนะโดยใช้สมุนไพรนะหรือกลุ่มว่านเสริมเนี่ยก็ให้เลือกตัวที่มีกรดไขมันที่ดีพวกกลุ่มไขมันไม่อิ่มตัวพวกเนี้ยก็จะช่วยได
1: ้ค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสมุนไพรไทยที่นำมาดูแลสุขภาพตัวเองได้โดยเฉพาะคนที
2: ่ช่วยในเรื่องไขมัน
1: ไขมัน
2: สูง
1: นะคะไขมันเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีนะคะแต่ว่าถ้าดีเนี่ยไขมันดีเนี่ยรับไปเยอะๆจะด
2: ี
1: แต่ถ้าไขมันไม่ดีก็คือไขมันเลวเนี่ยรับเยอะไม่ดีอยู่แล้ว
2: ก็คือตอนนี้หนูกำลังนั่งพิจารณาแล้วค่ะว่าข้าวขาหมูที่ทานเมื่อเช้า
1: คนกินกระเทียมก็เป็นคุณหมอบอกว่า
2: เป็นหมอชอบทานกระเทียมมากค่ะ
1: แต่ถ้ามันอยู่ใน แต่ถ้ามันไขมันอยู่ในเส้นเลือดเราอยู่แล้วเนี่ยมันเท่ากับไปเติมใช่ไหม
2: เอออ
0: ันนี้ก็จะว่าจะเห็นไหมว่าข้าวขาหมูเขาจะมีกระเทียมมาให้
2: ใช่ค่ะ
0: ก็กินไปคู่กันมันจะได้แบบสมดุลนะ
1: สมดุลกันแต่ว่ากินบ่อยๆก็ไม่ดีนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้10:34ให้คุณหมออุ่มได้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะเปิดสายค่ะคุณไอ
2: ค่ะที่026918437นะคะ026918437เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันเรื่องของไขมันในเลือดสูงก็เป็นภัยเงียบใกล้ตัวคุณหมอยังอยู่ในสายกับเราเพื่อรอนะคะให้หลายๆท่านเนี่ยเข้ามาถามคำถามกันค่ะ
1: ค่ะสุขภาพทั่วไปถามได้หมดเลยนะคะ
2: ได้ค่ะ
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: จากวัยรุ่นสู่สูงวัยปีนี้20อีก10ปี30เผลอแป๊บๆเดี๋ยวก็คง40ไม่นานก็จะ50แต่จะช้าหรือเร็วสักวันความสูงวัยก็มาเยือนทุกคนอยู่ดีเตรียมแผนรองรับให้พร้อมซะตั้งแต่วันนี้ดูแลสุขภาพกายวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างจริงจังค่อยๆเข้าใจปรับตัวสู่เส้นทางสูงวัยอย่างมีคุณภาพผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นพลังขับเคลื่อนสังคม
6: เที่ยวเมืองรองครั้งนี้อย่ากลับบ้านมือเปล่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมกรมท่าอากาศยานและ7สายการบินเปิดสิทธิพิเศษให้ผู้โดยสารโหลดผลไม้สดใต้ท้องเครื่องฟรีคนละ10กิโลกรัมตั้งแต่1กันยายนนี้ถึง31สิงหาคมปีหน้านำร่อง20ท่าอากาศยานเมืองรองทั่วประเทศพร้อมกล่องบรรจุมาตรฐานฟรีจากกรมการค้าภายในตั้งเป้ากระจายผลผลิตกว่า 1,000 ตันซื้อผลไม้ไทยช่วยเกษตรกรไทยเติมรอยยิ้มให้ทุกการเดินทางโดยกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าต่างประเทศเดินหน้าส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยสู่ตลาดโลกผ่านงาน AgriPlus Expo 2026เชื่อมโยงผู้ประกอบการกว่า70รายกับผู้ซื้อผู้นำเข้านักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจสร้างมูลค่าการค้ากว่า154ล้านบาทเพิ่มขึ้น 20% ตอกย้ำศักยภาพสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทยพร้อมยกระดับองค์ความรู้วิจัยและเทคโนโลยีสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงและเพิ่มโอกาสการส่งออกผู้สนใจติดตามรายละเอียดการจัดงานและกิจกรรมต่างๆได้ที่ www.dft.go.th หรือโทร025474744
7: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
1: 10:37 นะคะเรากำลังถกกันเรื่องสุขภาพไขมันในเส้นเลือดนี่แหละค่ะว่าทำไมมันยังเยอะอยู่นะคะทั้งที่ดิฉันก็ออกกำลังกายนะแต่ว่ายังไงก็ตามต้องระมัดระวังเรื่องของการกินอันนี้สำคัญที่สุดนะค
2: ะ
1: พฤติกรรมนี่แหละค่ะที่จะเสี่ยงได้วันนี้ใครที่มีปัญหาสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะโทรเข้ามาได้ที่เบอร์026918437ค่ะ026918437หรือว่าจะฝากคำถามทางช่องทางออนไลน์ก็ได้นะคะแต่ว่าสายแรกมาแล้วค่ะ
2: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับคุณหมอครับ
1: ค่ะแนะนำชื่ออายุจังหวัดนะ
8: ครับครับผมชื่อไพโรจน์นะครับอยู่จังหวัดปทุมธานีอายุ76ปีครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
8: ผมขอเรียนถามคุณหมอว่าผมกินใบมะรุมทุกวันเนี่ยจะอันตรายไหมครับ
1: ใบมะรุมยอดมะรุมเหรอคะ
0: กินแบบ
8: ไหน
0: คะ
8: กิน
1: ใบมะรุมกินแบบไหนจ๊ะ
2: แบบสดหรือแบบ
8: ไม่ใช่ฮะผมเอาใบมะรุมนะฮะมาต้มใส่น้ำแกงครับแล้วก็กินเวลาต้มใส่น้ำแกงนะกินประมาณแค่1ช้อนโต๊ะเองอย่างเงี้ยจะกินทุกวันจะอันตรายไหมครับ
1: ต้มใส่น้ำแกง
0: ได้ค่ะ
1: ช้อนโต๊ะ
0: ดื่มช้อนโต๊ะกินได้ค่ะไม่ได้เป็นอันตรายค่ะเพราะว่าคือมันสามารถกินแบบถ้วยเล็กๆกันนะคะถ้วยน้ำพริกกันต่อวันอย่างเงี้ยได้นะคะ
8: รู้สึกกินแล้วมันถ่ายดีอะคุณหม
0: อค่ะก็มารุมเองเนี่ยก็มันก็มีส่วนช่วยในการลดน้ำตาลในเลือดได้เนาะ
8: ม
0: ันมีข้อมูลเรื่องลดความดันด้วยแต่ว่าใช้ใบใช้ยอดอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ควรจะกินแบบสุกนะค่ะกินสุกนะคะ
8: ใช้ใบอย่างเดียว
0: จ้ะ
1: อ๋อใช้ใบรูดใบมาต้มกับน้ำเหรอคะ
8: ใช่รูดใบแล้วมาต้มกับน้ำครับผม
1: แล้วก็กินแค่เป็นแก้วเป๊กใช่ไหม
8: ผมกินแค่1ช้อนโต๊ะเอง
1: อ๋อ1ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะ
2: เนี่ยรู้เลยพี่กบคุณว่าแก้วเป๊ก
8: อ๋อได้นะทีนี้คุณหมอขอเรียนถามอีกเรื่องนึงไอ้ขาพับเข่าผมเนี่ยมันตึงแล้วมันเกิดจากอะไรครับผมคุณหมอ
0: ค่ะขาพับเข่าตึงเรายืนนานไหมหรือเรานั่งพับขาตึงเนี่ยตึงมันเกิดได้หลายสาเหตุนะคะแต่ว่าเวลาเดินเรามีเสียงในข้อเข่าไหม
8: บางครั้งครับผมบางครั้ง
0: ถ้ามันเริ่มมีเสียงเนี่ยค่ะอาจจะเกิดจากที่ภาวะเข่ามันอาจจะเริ่มเสื่อมนะคะหรือพวกข้อเข่าอักเสบเนี่ยค่ะมันก็อาจจะมีอาการพวกนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ยืดเหยียดนะคะออกกำลังกายบ้างนะมันก็จะช่วยได้นะแต่ถ้ามันเสื่อมไปแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องรักษานะตามแนวทางนะคะ
8: ทีนี้ผมขอเรียนคุณหมออีกนิดนึงนะฮะผมตอนนี้กินถาวันเปียงอยู่นะวันละ4เม็ดเนี่ยกินได้นานแค่ไหนครับ
0: 4เม็ดเช้าเย็นใช่ไหมคะวันละ4เม็ด
8: ใช่ครับ
0: แนะนำ
8: เย็น2เม็ด
0: แนะนำว่าให้กินแค่ช่วงเวลาที่มีอาการค่ะก็คือถ้าไม่ได้มีอาการปวดแล้วเนี่ยก็หยุดกินได้ค่ะ
8: อ๋ออย่างนั้นเหรอครับอ๋อครับทีนี้เป็นอย่างนี้นะคุณหมอผมตอนนี้เข่าตึงนะผมใช้วิธียกน้ำหนักที่เข่านะครับโดยเล่นเวทนะฮะเข่าผมจะยกน้ำหนัก25กิโลเนี่ยประมาณ70ครั้งต่อวันนี่จะอันตรายไหม
1: แล้วไม่เจ็บเหรอจ๊ะ
0: อันนี้หมอ
1: มันจะเจ็บเข่านะ
0: อันนี้หมอไม่มีข้อมูลเลยแต่ว่าเพราะว่าไม่ถนัดด้านนี้ค่ะด้านเทรนอาจจะต้องถามแบบว่าเทรนเนอร์เนาะหรือว่าคนที่เขาดูเรื่องออกกำลังกายเนาะแต่ว่าส่วนตัวหมอนะ25กิโลสำหรับช่วงวัยนี้นะคะแล้วก็มีอาการปวดและตึงด้วยเนี่ยมองว่าหนักไปค่ะรวมถึงถ้าเกิดว่าเรายกผิดท่าเนี่ยมีโอกาสที่จะบาดเจ็บได้เลยนะ25โลนะ
8: ครับผมทีนี้ขอเรียนถามคุณหมอนิดนึงนะผมกินดอกอัญชันเนี่ยวันละ15ดอกนะฮะปรากฏว่ากินทุกวันปรากฏว่าปวดตาเนี่ยมันเกิดจากดอกอัญชันไหมครับ
0: กินทุกวันแล้วปวดตาเหรอคะ
8: ใช่ภาคหลังกินไม่ทำไมปวดตาผมเลยเลิกกินพอเลิกกินแล้วมันก็หายอย่างนี้มันเกิดจากดอกอัญชันหรือเปล่าครับ
0: ปกติอัญชันเนี่ยจะช่วยบำรุงสายตานะคะช่วยแบบเพิ่มการไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงที่ตามากขึ้นเนี้ยนะแต่ว่ากินแล้วปวดตาเนี่ยไม่มั่นใจนะคะอาจจะเป็นเอฟเฟกต์หรือว่าจะกินมากเกินไปหรือเปล่านะ
8: แล้วคนจะกินวันละกี่ดอกคะคุณหมอครับ
0: แต่จริงวันละ10-15ดอกเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้มากนะคะแต่ว่าคือมันยังไม่เคยมีเคสที่กินอัญชันแล้วปวดตานะหมอก็เลยดูไม่สัมพันธ์กันเท่าไหร่อาจจะต้องพิจารณาเพิ่มเติมว่าณวันที่เรามีอาการปวดตาคือมันเป็นทุกครั้งที่เรากินเลยหรือว่าเรามีปัจจัยอื่นนะที่ทำให้มันมีอาการตรงนี้ขึ้นมา
8: ครับผมทีนี้เป็นนี้ผมกลับมาเรื่องถามมันเป็นจริงไหมฮะคุณหมอถ้าเผื่อว่าอาการปวดข้อผมยังไม่หายเนี่ยผมสามารถกินถาวรเพียงได้นานแค่ไหนครับ
0: กินต่อเนื่องได้ค่ะ3เดือนค่ะ
8: พอ3เดือนนะครับ
0: ค่ะมีระยะเว้น
8: เขาก็กินไว้อย่างสูงนะฮะ
1: ค่ะ
8: กลับเขาคงอยู่สูงนะครับนะครับขอบคุณครับ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณท่าน
1: ค่ะ
2: คุณไพโรจน์นะคะ
1: อายุ76ใช่ไหมปฐ
2: ม
1: ธานี
2: แต่ว่ากำลังกายหนักเหมือนกันนะ
1: แต่ว่าคุณไพโรจน์บอกว่าปวดเข่า
2: 25กิโล
1: แต่ว่ายกน้ำหนักตั้ง25เนี่ยนะต้องไปศึกษาข้อมูลดีๆนะก
2: ็
1: เป็นห่วงเพราะว่าคุณหมอบอกว่ากลัวว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุมากกว่าเนา
2: ะค่ะทุกวันเนี่ยยกดัมเบล 1.5 กิโลยังเมื่อยแขนเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
2: อีกหนึ่งสายมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับคุณหมออุ๋มสวัสดีครับน้องกบแล้วก็น้องไอครับ
1: ค่ะ
9: เป็นคนสามโมกแซงขับสวทครับ
2: โอ้ขอบคุณค่ะ
1: เชิญค่ะพี่ตี
9: ครับครับคงไม่ต้องบอกอายุมึงน้องกบรู้แล้วนี
1: ่ไม่รู้นะว่า26
9: ดีดีดีคุณหมอครับหมายถึงว่าถ้าจะกินกระเทียมสดเนี่ยกระเทียมสดเนี่ยเพื่อลดไขมันในเส้นเลือดเนี่ยหนึ่งมื้อเนี่ยคนทานก็ติดดีฮะผมหมายถึงว่าผมเป็นโรคกระเพาะด้วยฮะ
0: คือถ้าเป็นโรคกระเพาะก็ไม่ควรกินกระเทียมสดค่ะ
1: ไม่ได้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ผักรสฉุนไม่ได้เลยใช่ไหม
0: ไม่ให้กินกระเทียมมันอาจจะระคายเคืองง่ายเรื่องโรคกระเพาะอาหารค่ะ
2: ไม่ควรทานเลยหรือว่าสามารถทานร่วมในมื้ออาหารได้บ้างไหมคะคุณหมอ
0: คือถ้าทานเนี่ยไม่ควรทานตอนท้องว่าง
1: เป็นมื้ออาหารได
0: ้คือหรือถ้าเลี่ยงได้เราก็อาจจะไปเลือกกินเป็นแบบปรุงสุกดีกว่า
9: ทีนี้หมายถึงว่าผมเป็นโรคกระเพาะที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียเฮสโคโลไลฮะแล้วทีนี้ผมไปรักษาที่ธรรมศาสตร์แล้วตอนนี้โรคมันสงบมา2ปีแล้วฮะก็ทานหลังอาหารก็ได้ใช่ไหมครับ
0: ได้ค่ะคือไม่กินตอนท้องว่างค่ะ
9: อ๋อฮะทานข้างจีบๆหมึกที่ไม่ต้องถามแล้วก็ลืมแล้วฮะ
2: ค่ะ
1: ประมาณกี่กลีบครับหม
0: อโดยทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณ 7-10 กลีบต่อวันนะคะ
2: ค่ะ
1: แต่ว่าพี่ตีมีประวัติ
2: เป็น
1: โรคกระเพาะแต่ถ้าเลี่ยงได้ก็จะดี
0: กรณีเนี้ยค่ะคือต้องบอกว่ากระเทียมมันก็เป็นอาหารรูปแบบนึงเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็คือถ้าเรากินเนี่ยเราต้องการแบบกินเสริมเนี่ยเราก็กินในมื้ออาหารไปค่ะไม่จำเป็นต้องกินกระเทียมสดเพราะว่าเรามีข้อจำกัดในเรื่องของการเป็นโรคกระเพาะอาหารแล้วเนาะงั้นเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้จำเป็นต้องใช้หรือว่าอาจจะเลี่ยงไปใช้ตัวอื่นแทนเนี่ยค่ะ
9: ต่อฮะไม่เป็นไรลองดูก่อนไม่เป็นไรฮะก็เจ็ดกีดก่อนก็ได้ฮะ
1: แ
9: ล้วทีนี้จะถามนิดนึงว่าหมายถึงว่าตอนเย็นอาหารมื้อเย็นนะผมไม่ได้ทานฮะทานเป็นน้ำเต้าหู้ใส่กับไอ้เต้าหวยกินฮะทีนี้ว่าหมายถึงว่าทานแทนอาหารมื้อเย็นฮะจะทำให้ไขมันในเส้นเลือดสูงไหมครับ
0: หมายถึงกินแค่น้ำเต้าหู้เหรอคะ
1: แต่ใส่เต้าหวยเข้าไปด้วยใช่ไหมก็คือถั่วเหลือง
9: นะหมายถึงว่ามันก็เป็นตระกูลถั่วเหลืองด้วยกันทั้งคู่อะ
0: จะทำให้น้ำมันไขมันในเลือดสูงหรือไม่ใช่ไหมคะ
9: ไม่ได้ใส่น้ำตาลนะ
0: ไม่ได้ใส่น้ำตาล ถ้าไม่มีสารน้ำตาลก็ไม่เป็นไรค่ะ
9: แต่ว่า
0: จริงๆเราก็ไม่ควรจะกินแบบของเดิมซ้ำๆนานๆนะคะเออแต่ถามว่าคือถ้ามันชอบมันกินเป็นรูทีนเป็นประจำเนี่ยมันมีผลเสียไหมในเรื่องของไขมันในเลือดนะคะอันนี้มองว่ากินได้แต่ว่าควรจะไม่ใส่น้ำตาลนะหรือว่าควรจะหวานน้อยนะคะถึงจะช่วยได้นะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าถั่วเหลืองเนี่ยนะคือถ้ามันมากไปมันมีพวกไฟโตเอสโตรเจนเนาะที่ถ้ามันมากไปเนี่ยจะกินซ้ำๆเดิมๆเป็นประจำเนี่ยค่ะเออมันก็อาจจะมีผลในด้านอื่นนะเรื่องพวกฮอร์โมนได
9: ้ก็น้ำเต้าหู้เต้าหวยแล้วก็มีน้ำปังโคมสวิตแผ่นนึงฮะถ้าแค่นั้นเองครับมื้อเย็นไม่ได้ทานอาหารเนี่ย
0: ค่ะก็แนะนำอย่างนี้แล้วกันนะคะว่าอาจจะทานให้หลากหลายมากขึ้นค่ะไม่ได้แบบกินเหมือนเดิมทุกวันเลย7วันอะไรอย่างเงี้ย
9: สลัดถ้าสามูมันก็ไม่มีเคยมีอะไรจะทาน
1: ผักผลไม้ด้วยก็ได้
0: ใช่ค่ะคือไม่กินซ้ำค่ะโดยธรรมชาติของปนุคือไม่กินอะไรซ้ำๆเดิมๆยกเว้นกินยา
9: ครับขอบคุณครับคุณหมอครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
9: น้องกบน้องไอนะครับ
1: ค่ะ
9: สวัสดีครับสวัสดี
1: ค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะย้ำเบอร์ค่ะ
2: อย่างเบอร์026918437นะคะ026918437ยังโทรกันเข้ามาได้ตลอดเวลาค่ะคุณหมอยังอยู่ในสายกับเรานะคะสำหรับหมออุ๋มพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับปัญหานะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรก็ได้ในเมื่อสักครู่นี้คุณหมอก็ย้ำนะว่าอาหารการกินเนี่ยต้องกินแบบคละ
1: คือให้หมุนเวียน
2: ให้หลากหลายเพื่อที่เราจะได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแล้วก็หลากหลาย
1: ค่ะบางคนอาจจะมีความเข้าใจแบบนี้ค่ะคุณหมอว่ามื้อเย็นน่ะมันเป็นมื้อที่ถ้าเกิดว่าเราจะคุมน้ำหนักคุมไขมันอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากกินอาหารหนักๆแล้วก็จะไปกินแบบเบาแต่มันไม่ได้สารอาหารครบแบบนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุมันจะทำให้มีปัญหาตามมาไหมคะคุณหมอ
2: ค่ะ
1: ถ้าผู้สูงอายุเลยอะ
0: ก็ถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าเราไม่กินเลยเนี่ยแต่ว่ามันก็พูดยากแล้วมันก็แล้วแต่คนนะมันถ้าเราไม่ได้ขาดสารอาหารก็ไม่เป็นไร
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าเราแบบมีภาวะขาดสารอาหารหรือว่าเราแบบร่างกายเราป่วยอ่ะนะเหมือนอย่างพระสงฆ์ที่ไม่ได้ฉันเมื่อเย็นเนาะแต่ถ้าพระสงฆ์อาพาธเนี่ยก็อนุญาตให้ฉันได
1: ้
0: เพราะว่าจำเป็น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องพิจารณาเรื่องสุขภาพโดยรวมของเราด้วยค่ะไม่ใช่ว่าแบบเราเคร่งครัดเราไม่กินแต่ว่าเราขาดสารอาหารเราป่วยเงี้ยอันนี้ก็ไม่ได้ค่ะ
2: ก็ต้องพิจารณาเนาะ
0: ด้วย
1: ค่ะขออนุญาตค่ะคุณหมอมีสายเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อคนอะไรคะ
10: พิทยาผักไข่ครับชื่อพี่ชัยครับ
1: ชื่ออะไรนะคะ
10: พี่ชัยครับ
1: พี่ชัย
2: คุณพี่ชัยอายุเท่าไหร่จังหวัดอะไรคะ
10: 77ครับ
1: 77
10: ครับคำถามของคุณหมอว่าคุณหมอให้ผมเก็บผักบุ้งมากินบ่อยๆผมลงไปเก็บผักบุ้งแล้วผมเห็นดอกจอกเขียวๆข้างผักบุ้งมีมากมายดอกจอกนี้กินได้ไหมครับ
0: ดอกจอกดอกจอกคือดอกแหน่เหรอคะ
10: ไม่ใช่แล้วดอกแหน่มันเล็กแต่นี่มันดอกใหญ่กว่าดอกแหน่ครับ
1: ดอก
10: ว่าประมาณ3นิ้ว4นิ้วครับเขียวเป็นบ่อบุ้งเหมือนกัน
0: เฮ้ยหมอไม่มั่นใจเลยค่ะเพราะว่าไม่มีข้อมูลเพราะว่าจริงมันเป็นพืชที่เขาไม่ได้แนะนำให้นำมารับประทานอ่ะเนาะแล้วก็พวกต้นจอกแหน่ต้นอะไรพวกนี้ค่ะตัวส่วนใหญ่อ่ะมันเป็นพืชที่จะซึมซับพวกแล้วเป็นกลุ่มไม้ฟอกอากาศเนาะมันจะซึมซับพวกสารพิษหรือโลหะหนักอะไรเงี้ยถ้าในพื้นที่นั้นๆอ่ะมันมีพวกเคมีหรือโลหะหนักนะคะมันการเอาไปรับประทานเนี่ยมันก็อาจจะรับประทานเป็นอาหารเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ปลอดภัยเท่าไหร่นะคะแล้วก็ดอกจอกเนี่ยคำว่าจอกมันมีหลายสายพันธุ์ค่ะก็เลยไม่รู้ว่าอันสายพันธุ์ที่เราเจอเนี่ยมันแบบกินได้ไหมหรือมันกินไม่ได้ค่ะ
10: ครับขอความชัดเจนนิดหนึ่งประชาชนเราแล้วก็หมอก็พูดบ่อยๆว่า กินน้ำเต้าหู้น้ำเต้าหู้จริงๆแล้วผมไปดูที่โรงงานทำที่บ้านทำไม่เป็นน้ำจากโถนะครับเต้าหู้มันไม่มีน้ำเต้าหู้มันเป็นอัน
0: อะไรนะคะ
10: ครับไอ้น้ำเต้าหู้ที่เราพูดกันเนี่ยนะฮะ
2: ค่ะ
10: ครับจริงๆผมไปดูที่โรงงานเขาทำนะเขาเอาโถมาทำเป็นน้ำแล้วก็ไปแล้วก็ส่วนหนึ่งทำให้เหลวเป็นน้ำกินที่ขายทั่วไปส่วนหนึ่งทำให้แข็งโดยใส่น้ำยาลงไปเป็นเต้าหู้แล้วเราพูดว่าน้ำเต้าหู้เนี่ยจริงๆมันไม่มีมานะครับน้ำเต้าหู
0: ้เต้าหู้คือน้ำเต้าหู้เป็นชื่อเรียกของน้ำนมถั่วเหลืองค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ของคนจีนค่ะ
0: เออค
10: ่
0: ะ
10: ถ้าคุณหมอครับถ้าหากว่าแหล่งวิชาการอย่างคุณหมอเนี่ยปรับให้ตรงกับความจริงได้ไหมน้ำถั่วเหลืองไม่ใช่น้ำเต้าหู้เต้าหู้เป็นคำเป็นน้ำที่ใหญ
0: ่ก็คืออ๋ออย่างนี้ค่ะงั้นอย่างนี้ถ้าเราไม่เรียกน้ำเต้าหู้เราก็จะเรียกนมถั่วเหลืองค่ะ
10: ครับเรียกนมถั่วเหลือง
0: อันเดียวกัน
10: เพราะฉะนั้นต่อไปนี้น้ำเต้าหู้ยกเลิกเลยครับเต้าหู้ไม่มีน้ำครับขอบคุณมากครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะคุณพี่ชายก็อาจจะแบบไม่อยากให้ใช้ผิดใช่ไหมว่าคนจะต้องใช้เป็นน้ำนมถั่วเหลืองแต่ถ้าเกิดว่าในชีวิตประจำวันทั่วๆไปเนี่ยหลายคนก็จะเอาความสะดวกสบายถ้าบอกเรียกหลานบอกไปซื้อน้ำนมถั่วเหลืองให้หน่อยหลานงงแล้วนะหลานงงว่าน้ำนมถั่วเหลืองคืออะไรแต่ว่าถ้าพูดน้ำเต้าหู้อ๋อเด็กเข้าใจนะก็อาจจะเป็น
0: ชื่อเรียกที่เรียกกันมาแล้วกันเนา
2: ะ
0: ให้แบบเข้าใจตรงกัน
2: เข้าใจง่ายๆตรงกัน จริงๆก็ต้องฮู้ก็ทำจากถั่วเหลืองนะคะ
1: มีอีกหนึ่งสายค่ะน่าจะเป็นสายสุดท้ายค่ะเชิญเลยค่ะ
11: สวัสดีค่ะคุณหมอป้าอยู่บ้านโป่งค่ะอายุ75
2: ค่ะคุณป้าชื่ออะไรคะ
11: ทีนี้ป้านันค่ะ
2: ป้านัน
11: ทีนี้ป้าผ่าตัดเต้านมมา18ปีแล้วค่ะ
2: จ้ะ
11: ทีนี้ป้าอยากทานเนี่ยอะไรอ่ะอะไรนึกไม่ออกเมื่อกี้
2: อะไรจ้ะ
11: ขมิ้นชันทานได้นะคะ
0: ทานได้ค่ะขมิ้นชัน
11: เขาบอกว่าเป็นน้ำมูลสลาแล้วก็อะไรนะคะผิวพรรณจะดีใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
11: ไม่เป็นอันตรายค่ะที่ป้าเป็น
0: กินได้ค่ะถ้ากินบำรุงร่างกายก็วันละ2เม็ด
11: ค่ะบำรุงเช้าเม็ดเย็นเม็ดนะคะ
2: เช้าและเย็นอย่างเม็ด
11: ไม่ไม่อ่ะหลังอาหารใช่ไหมคะคุณหมอ
0: หลังอาหารค่ะใช่ค่ะ
11: เช้าเย็นฟังตั้งนานแล้วหมุนไม่ได้ก็คือค่ะอยาก
2: ขอบคุณ
11: มากดีแล้วก็บำรุงกระเพาะด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะขมิ้นชันช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหาร
11: น
0: ั้
11: น
0: ใช่ค่ะกินได้ค่ะเพราะว่าก็ตัวขมิ้นเองก็ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันช่วยในเรื่องของพวกต้านอนุมูลอิสระอย่างเงี้ยด้วยค่ะลดความเสี่ยงของการเป็นมะเร็งได้
11: แล้วหยุดกี่เดือนนะคะ
0: ถ้าเราทานวันละ2เม็ดอะค่ะสามารถรับประทานทุกวันต่อเนื่องได้ค่ะเพราะว่ามันถือเป็นปริมาณที่ไม่ได้สูงมากค่ะแล้วก็ถ้าเทียบเท่ามันเหมือนแบบปริมาณในอาหารที่เรารับประทานนะคะเนาะถ้าแค่วันละ2เม็ดนะ
11: จะสั่งซื้อเสร็จแล้วก็อะไรอ่ะไอ้ครีมล้างหน้ายาสระผมด้วย
2: อันนี้ป้า
11: ได้ไหมคะ
2: ทุกอย่างเดี๋ยวคุณหมอบอกถึงช่วงเวลาที่คุณหมอต้องแจ้งเหมือนกันค่ะเดี๋ยวฟังทางวิทยุได้เลยน
11: ะ
2: ป้านัน
11: ค
2: ่
11: ะ
2: ค่ะ
11: ขอบคุณค
2: ่
11: ะ
2: ขอบคุณค่ะก็มาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะ
1: คะ
2: ให้คุณหมอฝากค่ะสำหรับใครที่จะโทรไปสอบถามเรื่องสมุนไพรพวกยาแล้วก็ปรึกษากับทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะเชิญคุณหมอค่ะ
0: ค่ะก็สามารถโทรปรึกษานะคะได้ที่เบอร์087นะคะ582-0597 087-582-0597นะคะร้านยาไทยพวงเงินนะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์0ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอภัยภูเบศนะคะ02-028-7710นะคะ02-028-7710นะคะก็สามารถโทรไปปรึกษานะคะเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆของไพปูเมดได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นช่องทางอื่นๆนะคะก็ฝากติดตามนะคะในส่วนของ Facebook Page นะคะสมุนไพรไพปูเมดนะคะ สถาบันการแพทย์แผนไทยอัมพวาตนะคะในเรื่องของข้อมูลการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรนะคะด้วยสายการแพทย์แผนไทยนะคะหรือว่าจะเป็นทาง YouTube นะคะไพรเวท YouTube Channel นะคะก็ไปติดตามกันได้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ข้อแนะนำดีๆจากคุณหมออุ๋มนะคะแพทย์แผนไทยประยุกต์เบญจวรรณขออภัยค่ะแพทย์แผนไทยประยุกต์นิชนันปุ่มเพชรจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะค่ะก็มาถึงช่วงท้ายรายการสำหรับในช่วงชั่วโมงแรกแล้วนะคะเรามี2ชั่วโมงเดี๋ยวเราส่งต่อคุณผู้ฟังนะคะไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนค่
2: ะ
1: ช่วงหน้าเราม
2: าพูดคุย
1: ใช่
2: มีข่าวสารสุขภาพเยอะแยะแน่นอนแล้วก
1: ็
2: มีสายสัมภาษณ์จากคุณหมอคณัฐครุฑกูลด้วย
1: ใช่
2: คราวนี้เกี่ยวกับผม
1: นี่แหละค่ะ
2: ผมอะไร
1: ผมที่แปลว่าผมที่อยู่กับทุกคนไม่ใช่ผมที่เป็นผู้ชายสรรพนามผู้ชายนะคือบางคนอ่ะอาจจะมีความเข้าใจเวลาที่เราผมสั้นน่ะเวลาผมยาวแล้วไปตัดผมสั้นน่ะเราก็อยากให้ผมมันยาวไวๆแล้วก็เราก็เข้าใจว่าเอ้ยสระผมดิฉันเข้าใจอย่างนี้มาตลอดเลยนะหลายคนก็เข้าใจแบบนี้ว่าต้องสระบ่อยๆนะสระทุกวันนี่แหละ
2: ผมจะได้
1: ยาวไวๆ
2: เด
1: ี๋
2: ยวเรามาหาคำตอบกันว่าความคิดนี้หรือว่าความเชื่อนี้จริงหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนค่ะต้องชั่วโมงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
7: คุณกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพรายการสาระน่ารู้เรื่องสุขภาพที่นี่ Metro Life FM 95.5 MHz และ AM 891 KHz
12: ใครก็ห้ามความแก่ไม่ได้และวันหนึ่งเราก็ต้องแก่แต่เราปรับและสร้างพฤติกรรมเพื่อเตรียมพร้อมที่จะสูงวัยไปแบบมีคุณภาพได้เริ่มต้นจากความเข้าใจสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้สูงอายุวางแผนการใช้เงินและการออมดูแลสุขภาพทั้งกายใจและวางแผนก่อนเกษียณเรียนรู้ปรับตัวปรับใจก่อนเข้าสู่ช่วงเวลาสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
13: กินเลอะกินเถอะบอกกี่ครั้งแล้วกินแล้วให้เก็บ
14: โถแม่เดี๋ยวเก็บ
13: เดี๋ยวตลอดเลยเอ้าพ่อขยะในครัวน่ะยังไม่ปล่อยไว้หน้าบ้านให้รถขยะมาเก็บอีกเหรออีกตั้งอาทิตย์นึงเชียวนะเขาถึงจะมาน่ะ
14: แม่ก็ทำอย่างกับว่าไม่ทิ้งวันนี้ขยะจะล้นบ้านจนเรานอนไม่ได้อย่างนั้นน่ะ
15: เจ้าพวกมนุษย์ขี้เกียจขอให้ทุกบ้านเป็นแบบนี้ทีเถอะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับมวลชนรวมตัวชุมนุมบริเวณสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทวงคืนประเทศไทยกวาดล้างทุนนอมินีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: มวลชนรวมตัวชุมนุมบริเวณสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทวงคืนประเทศไทยกวาดล้างทุกนอมินีโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลสถานการณ์อย่างเข้มงวด
7: บรรยากาศที่บริเวณสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยภายในอาคารโอเชียนทาวเวอร์2กรุงเทพมหานครมีกลุ่มมวลชนทยอยเดินทางมาร่วมชุมนุมโดยมีนายสนธิลิ้มทองคุณอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเดินทางมาพร้อมทีมงานเพื่อปราศรัยและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในหัวข้อรณรงค์ทวงคืนเอาประเทศไทยด้วยการกวาดล้างคุณนอมินีโดยมีชายสื่อระนัดสกอตอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเดินทางมาร่วมชุมนุมด้วยโดยมีเจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองที่เข้าร่วมชุมนุมพร้อมจัดกำลังตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบาล5หน่วยเก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดหรือ EOD และกองร้อยควบคุมฝูงชนพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นการจราจรบริเวณซอยสุขุมวิท21ซอย3ซึ่งเป็นถนน2เลนไป1เลนทำให้รถสัญจรได้ช้าลงจึงขอให้ประชาชนที่มีกิจธุระในบริเวณนี้หลีกเลี่ยงการสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวในช่วงเวลาที่ยังคงมีการชุมนุมรวมถึงวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่โดยรอบเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลังเกิดฝนตกหนักในช่วงเช้าวันนี้
8: นายพลสวัสดิ์โชติวัตถพงษ์ชัยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วเปิดเผยว่าช่วงเวลาประมาณ 3:00 นถึง 6:00 นบริเวณที่ทำการอุทยานมีฝนตกหนักก่อนเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อเวลาประมาณ 7:20 นอุทยานจึงขอให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ถังน้ำส่วนการท่องเที่ยวขอให้นักท่องเที่ยวงดลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยแต่ยังสามารถเข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพิ้วได้ตามปกติธงชัยมีทับทิมสวทจันทบุรีรายงาน
1: เด็กนักเรียนชาวเกาหลีใต้กว่าร้อยละ 2.9 เคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานการศึกษาระดับภูมิภาคของเกาหลีใต้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ประจำปีโดยมีนักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน 3.1 ล้านคนเข้าร่วมตอบแบบสำรวจ ดยพบว่านักเรียนถึงร้อยละ 2.9 เคยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในโรงเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.4 เมื่อเทียบกับผลสำรวจเดียวกันเมื่อปีที่แล้วโดยการคุกคามทางวาจาเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดรองลงมาคือการกลั่นแกล้งและการใช้ความรุนแรงทางกายสถาบันนโยบายเยาวชนแห่งชาติเกาหลีใต้ระบุว่าอัตราการใช้ความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากหลายปัจจัยอาทิความขัดแย้งในห้องเรียนจนกลายเป็นความรุนแรงและความอ่อนไหวต่อความรุนแรงในโรงเรียนที่สูงขึ้นในกลุ่มนักเรียนและผู้ปกครองนอกจากนี้การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยียังส่งผลต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลรวมถึงการขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
10: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านนาสารอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพระแสงอำเภอไชบุรีอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพระยาอำเภอเหนือคลองอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งใหญ่อำเภอฉวางอำเภอถ้ำพันราอำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอควนโดนอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสะเดาอำเภอคลองหอยโข่งอำเภอหาดใหญ่อำเภอสะบ้าย้อยอำเภอนาทวีอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาอำเภอยะหาจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 33.4 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 55% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพะโต๊ะอำเภอละแม่จังหวัดชุมพรอำเภอกระเปอจังหวัดระนองอำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเมืองอำเภอทับปุดอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเกาะยาวอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอท่าชนะอำเภอท่าฉางอำเภอชัยยาอำเภอวิภาวดีอำเภอคีรีรัตนนิคมอำเภอพุนพินอำเภอเวียงสะอำเภอบ้านนาสารอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอบ้านนาเดิมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าแพอำเภอควนกาหลงอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ10 กม./ชม.พยากรณ์อากาศเพื่อการ

มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 98.5 Metro Life. FM 98.5 Metro Life เพื่อคนในสังคมเมือง
1: สุขภาพดีไม่มีขายมาร่วมดูแลสุขภาพกายและใจกับเราในรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: 11นาฬิกา9นาทีดูซิว่าใครจะฮึบก่อนกันเพราะว่าก
3: ำลังฝึกสมาธิ
2: แล้วนะว่าคุณพี่กบเนี่ยม
3: ี
2: ผมทรงใหม่มาวันน
3: ี้ใช่ค่ะวันนี้คือสระผม
2: ผมยาวไว
3: สระผมว่าสระผมบ่อยแล้วทำให้ผมยาวไว
2: อ
3: ันนี้ไม่จริงนะอันนี้ไม่จริงนะในความส่วนตัวเพราะว่าอันนี้เป็นผมที่เสกมาใช้เงินเสกก็จะมี2อย่างผู้หญิงเราอ่
2: ะ
3: ต่อผมทำผมสปาผมมีวิกผมมีแฮร์พีชผมเพื่อความสวยงามนะ
2: คะ
3: และเพื่อที่เราจะไม่ต้องกลบผมบ่อยๆเพราะว่าการกลบผมบ่อยๆเนี่ยมันจะมีปัญหากับหนังศีรษะเราด้วยเพราะดิฉันแพ้น้ำยากลบผมก็เลยตัดปัญหาคุณหมอแนะนำว่าลองเสริมด้วยผมสวยดูสิเสกได้นะคะดิฉันก็จัดไปเลยค่ะเมื่อวานปรากฏว่าอุ้ยข้อดี
2: นะคะ
3: ผมใช่ไหมแ
2: น
3: วหลังเรานัดกัน
2: ใครอยากเห็นใครอยากเห็นผมสวยพี่กบวันนี้
3: เข้ามาได้นะ
2: เข้ามาได้
3: แต่ว่าก็ยังแบบยังเซตไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยๆปรับปรุงไปนะคะ
2: เดี๋ยววันนี้แน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะได้มาคุยกันเรื่องของเส้นผมด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: นะคะใครที่ชอบต่อผมใครที่ชอบใส่วิกผม
3: คุณเคยต่อผมมา
2: ต่อผมเอาออกเรียบร้อยแล้ว
3: เป็นยังไงบ้างตอนต่อผมเล่าให้ฟังหน่อย
2: จริงๆแล้วตอนต่อผมอันนี้ถือว่าเป็นเล่าสู่กันฟังประสบการณ์เพราะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเส้นผมกัน
3: แชร
2: ์ประสบการณ์กันต่อผมเนี่ยจริงๆข้อดีของมันก็คือสามารถมีผมยาวได้เลยทันใจสำหรับผมสั้นเพราะว่าผมเสียมากค่ะอย่างที่พี่กบบอกโกรกผมบ่อยๆผมก็เสียตัดผมสั้นแล้วก็อยากผมยาวไว้ก็เลยไปต่อผมพอต่อผมเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสวยเลยแต่เวลาสระผมเนี่ยจะลำบากนิดนึงค่ะพี่กบ
3: ใช่เรามีความรู้สึกว่ามันมีไอ
2: ้เป็นปม
3: ๆมันมีแบบเหมือนพลาสติกอะ
2: ใช่ค่ะมันเป็นปม
3: ๆ
2: มันทำให้หนึ่งล่ะเวลาเราสระผมเราต้องสระให้มั่นใจว่าสะอาดจริงๆสอง
3: มันเกาได้ไหม
2: เกาได้
3: เกาถึงหนังศีรษะได
2: ้ได้เลยค่ะแต่ว่า
3: เวลาเจ็บไหมเวลานอน
2: ไม่เจ็บปกติเลยพี่กบแต่ว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของตอนที่เป่าเส้นผมเป่าผมเนี่ยต้องเป่าให้สะอาดแล้วก็เป่าให้แห้งจริงๆเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยหนังศีรษะจะเป็นเชื้อราแล้วก็มีกลิ่นอับ
3: นี่คือข้อเสียของเขา
2: ข้อเสียนะคะ
3: แต่ข้อดีก็คือสวย
2: มั่นใจ
3: ใช่สวยไวมั่นใจเพราะว่าตัวเส้นผมเนี่ยมันเป็น
2: ผมจริง
3: เป็นผมจริงหรอ
2: ใช่ค่ะผมจริงจากใครก็ไม่รู
3: ้แล้วเขาจะมาทวงกันไห
2: ม
3: แล้วเขาจะมาทวงกันไหม
2: ไม่ทวงน้องทำแบบบ่อยมากแล้วแต่ว่าตอนนี้ปฏิญาณกับตนเองเลยว่าไม่ตอบผมอีกแล้ว
3: เพราะว่าผมที่เคยสั้น จริงๆแล้วน้องไออ่ะเมื่อก่อนที่เคยเห็นแรกๆก่อนยังไม่ย้ายมาอยู่ที่นี่เขาผมยาวก็สวยด้วยนะ
2: ใช่ค่ะแล้วตอนนี้ไม่สวยแล้วคะ
3: เป็นคนสวย คิดนาน
2: คิดนานจังเลย
3: สวยคือเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเป็นลอนๆไหม
2: ค่ะ
3: อ
2: ัน
3: นั้นผมธรรมชาติ
2: ผมธรรมชาติค่ะ
3: ค่ะ
2: ธรรมชาติหมดเลยทั้งตัวทั้งหน้า
3: ลงโทษด้วย
2: เป็นผมธรรมชาติแต่ว่านี่แหละค่ะเรื่องของการบำรุง มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจจริงๆพี่กบเพราะว่าพอเอาผมต่อออกปุ๊บเราตัดผมสั้นทำไมถึงต้องตัดผมสั้นเพราะว่าผมมันเสียหมดเลยค่ะ
3: นั่นแหละนั่นแหละคือข้อเสีย
2: ใช่ค่ะแล้วเราก็จะมาหาคำตอบว่าวันนี้ถ้าหนูจะสระผมทุกวันเนี่ยผมหนูจะยาวเร็วจริงไหมหลายๆคนอาจจะตั้งคำถามเหมือนกันนะ อยากถามเหมือนกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับคุณหมอแต่ว่าช่วงนี
3: ้
2: เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ก่อนดีกว่า
3: เรื่องสุขภาพข่าวสารทั่วไปเลยนะคะ
2: ค่ะ
3: ต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าโลกเปลี่ยนไปเร็วนะเปลี่ยนไปเร็วดิจิทัลก็เข้ามาเทคโนโลยี

0: โอเยสมัยใหม่ก็เข้ามาอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยมันน่าจะทำให้การใช้ชีวิตเนี่ยมันเริ่มที่จะยากขึ้นละจากการที่เราพกเงินแค่10บาท20บาทกินข้าวอิ่มละมือหนึ่งแต่ว่าทุกวันนี้มันไม่ได้ละแบบนั้นไม่ได้แล้วมันก็อาจจะมีนะ10บาท20บาทสามารถอิ่มท้องได้แต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยสินค้าอะไรก็แพงไปหมดนะคะ
1: อ
0: ันนี้แน่นอนค่ะมันส่งผลกระทบต่อเรื่องของปากท้องของคนเราด้วยเพราะฉะนั้นการเลือกซื้ออาหารเนี่ยของเราเนี่ยมันต้องดูให้ดีเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขามีผลวิจัยคือผลโพลเป็นผลโพลนะคะจากอนามัยโพลค่ะบอกว่าสถานการณ์ค่าครองชีพแล้วก็ราคาที่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นในตอนนี้เนี่ยพูดถึงน้ำมันแล้วก็นะดิฉันใจคอไม่ค่อยดีเลยพี่บูคะน้ำมันขึ้นอีกแล้วใช่ไหมพี่บูน้ำมันขึ้นอีกแล้วใช่ไห
1: ม
0: ขึ้นมาเท่าไหร่แล้วตอนนี้95ไม่มั่นใจเติมอะไรอีอ๋อเต็มอียี่สิบอยู่ที่เท่าไหร
1: ่30โ
0: อ้ก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ตอนนี้อ่ะล่าสุดที่ฉันเพิ่งเติมน้ำมันมาเมื่อวันอาทิตย์นะ38บาท38บาทกว่าของไม่ใช่วันอาทิตย์วันอังคาร38บาทกว่าอันนั้นเป็นของแก๊สโซฮอล์95แต่หลังจากนั้นน่ะมีประกาศขึ้นอีกก็เลยไม่อยากไปสนใจแล้วแต่รู้ว่านี่คือผลพวงที่ทำให้อุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้เยอะแยะมากมายโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินนะคะซึ่งมันราคาก็แพงขึ้นแต่ถึงยังไงก็ตามเนี่ยคนไทยเราก็ยังมีวิธีการปรับตัวที่น่าอัศจรรย์ใจที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้ออาหารที่ราคาอาจจะดูแล้วถูกลงนะหรือแม้แต่เรื่องของการทำอาหารกินเองต
1: ั้
0: งแต่โควิด19เนี่ยหลายคนหันมาเป็นเชฟประจำครอบครัวไปแล้วคือปรุงเองซื้อเองทำเองปลูกเองก็มีเพราะว่าจะได้ประหยัดนะคะคนไทยมีวิธีปรับตัวมากมายเลยค่ะแต่ว่าเรื่องของการปลูกผักกินเองที่บ้านเนี่ยมาดูกันค่ะว่าถ้าเราฟังดูแล้วเนี่ยผลสำรวจกินอยู่สู่ค่าครองชีพเนี่ยมันไปตรงใจหรือว่าไปตรงกับความเขาเรียกว่าความรู้สึกของคนหลายๆคนหรือเปล่าหรือว่าคุณเองเนี่ยฟังดูแล้วเนี่ยมันตรงกับตัวเองหรือเปล่าเขาบอกว่าการกินอยู่สู่ค่าครองชีพเนี่ยมันเป็นความเห็นต่อสถานการณ์ค่าครองชีพนะคะกับการกินอาหารการซื้ออาหารวัตถุดิบต่างๆหรือว่าการเข้าถึงอาหารนะคะมีผลสำรวจออกมาตั้งแต่1ถึง31กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเขาไปสำรวจมานะคะจากตัวอย่างเนี่ยอันนี้เป็นแค่เพียงตัวอย่างหนึ่งนะประมาณ900กว่าคนนะคะปรากฏว่าสถานการณ์ที่กระทบกับการกินหรือว่าการซื้ออาหารเนี่ยอยู่ที่อะไรรู้ไหมราคาน้ำมันมาเป็นอันดับหนึ่งเลยราคาน้ำมันแล้วก็ค่าขนส่งนะคะที่ทำให้ผลกระทบเรื่องของการกินการอยู่เนี่ยมันมีผลกระทบค่ะเขาบอกว่าราคาน้ำมันและค่าขนส่งเนี่ยมีผลกระทบ 46%ต่อมาคือภาวะเงินเฟ้อและก็ค่าครองชีพ 30% และสุดท้ายคือวิกฤตฝุ่นฝุ่น PM 2.5 มีผล 5% พอฝุ่น PM 2.5 เกิดขึ้นปุ๊บหลายคนก็ไม่อยากออกนอกบ้านไงก็เป็นไปได้แต่แปลกไม่มีเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บช่วงนี้ไม่มีการระบาดไงนะคะทีนี้มาดูในอุปสรรคในเรื่องการกินอาหารที่มีประโยชน์กันหน่อยค่ะเขาบอกว่าราคาแพง 64% อันนี้แน่นอนอยู่แล้วราคาแพงก็ทำให้เรามีปัญหาเรื่องการซื้อของที่จะอร่อยหรือว่าดีๆเนี่ยมากินรายได้ลดลง 37% และสุดท้ายคือหาซื้อยาก 17% ส่วนการปรับตัวเรื่องการกินค่ะเขาบอกว่าเลือกซื้ออาหารราคาถูกเนี่ย 65% หลายคนก็จะเป็นแบบนั้น
1: สลับป้ายเหลือง
0: อันนั้นคือมินิมาร์ทแห่งหนึ่งนะคะป้ายเหลืองแล้วก็ทำอาหารกินเอง 38%
1: ค่ะ
0: แล้วก็ปลูกผักกินเอง 34% เนี่ยสเต็ปในการช่องว่างระหว่างการเลือกซื้ออาหารเนี่ย65ใช่ไหมทำกินเอง38ครึ่งๆเลยนะแล้วก็ไล่ติดๆกันคือปลูกผักกินเองกับทำกินเองเนี่ยใกล้เคียงกัน
1: จะบอกว่าปลูกผักกินเองเนี่ยเคยคุยกับคุณแม่ด้วยว่าอยากปลูกผักออร์แกนิกขายเพราะว่าที่บ้านจะมีพื้นที่ที่จะสามารถปลูกได้เพราะว่าผักออร์แกนิกเนี่ยเขาจะปลูกเป็นชั้นๆใช่ไหมคะจะไม่ได้ใช้พื้นที่เยอะมากทีนี้ไปดูตลาดมาแล้วอาจจะต้องปลูกเยอะเป็นไร่ๆเลยก็เลยดรอปไว้ก่อนตอนนี้แต่ว่าการทานอาหารออร์แกนิกและปลูกผักกินเองถือว่าดี
0: แต่ถ้าคุณปลูกผักกินเองน่ะคุณปลูกเพื่อ

0: ื่อที่จะกิน
1: ทาน
0: เองกับ
1: ปลูก
0: หน้าบ้านแค่เป็นออนไลน์ในบริเวณแอเรียบ้านอย่างน้อยเนี่ยคุณก็ส่งต่อเรื่องของสุขภาพดีๆให้คนทั่วๆไปได้อาจจะเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนก็ได
1: ้ล
0: องด
1: ู
0: ซิว่าให้ติดตลาดก่อนไง ว่าอ๋ออะไรนะผักออร์แกนิกบาย
1: ไอวอริน
0: คุณแม่สิคุณแม่
1: จำชื่อยากกว่านี้
0: จำยากกว่านี้นะอ่ะไอวอรินนะคะหรือน้องไอออร์แกนิกบายไ
1: ออุ้ยได้อันนั้นหนึ่งธุรกิจนะ
0: ไอออร์แกนิกก็ได
1: ้อุ้ยเลิศค่ะคุณพี่ขอไอออ
0: ร์แกนิกนะคะคุณลองปลูกดูอาจจะเริ่มจากแปลงเพื่อนดิฉันจากลองผิดลองถูกลองปลูกดูแปลง2แปลงตอนนี้เนี่ยทำเป็นแบบโอ้โหอุตสาหกรรมผักออร์แกนิกเลยทางส่วนภาคอีสานแล้วก็ออกจากงานไปทำเต็มตัวแล้วนะคะแต่ว่าต้องยอมรับอีกแบบหนึ่งนะคุณต้องมีความอดทนค่อนข้างสูงเกษตรดูเหมือนว่าจะทำง่ายดูเหมือนว่าก็ออร์แกนิกอะทำนี้มันต้องดูด้วยนะช่วงอากาศร้อนจัดเรื่องของแมลงเรื่องอะไรต้องกางมุ้ง
1: ส่งด้วยนะคะ
0: ส่วนใหญ่ถ้าออร์แกนิกจริงๆน่ะมันไม่สามารถที่จะตามอากาศได้นะถ้าเป็นแบบปลอดอินทรีย์ออร์แกนิกแล้วก็ปลอดเคมีอินทรีย์เพราะที่ฉันไปเคยลงพื้นที่แล้วก็ไปดูขั้นตอนเนี่ยตั้งแต่เริ่มปรุงดินเลยดินที่คุณจะมาปลูกเนี่ยเขาต้องมีการวัดค่าดินก่อนนะว่าขุดลงไปเนี่ยเจอ
1: ค่าด่าง
0: ใช่ไม่ใช่มันมีสารเคมีที่มาจากพวกถ่านไฟฉายอะไรที่มันอยู่ตกอยู่หรือเปล่าแล้วก็แอเรียพื้นที่สมมติว่าคุณมี1ไร่คุณต้องปลูกต้นไม้ต้นใหญ่เพื่อที่จะบังทิศทางของ
1: ผัก
0: พิษ
1: ที่จะมากับลม
0: คุณเข้าใจไหมพวกเคมีต่างๆอะไรที่มันลอยมาตามลมเนี่ยต้องห้ามโดนมันยังกันได้อันนี้เขาเรียกว่าผักปลอดเคมีเนาะปลอดสารพิษแบบเต็มตัวแต่ว่าถ้าเป็นออร์แกนิกแบบนี้เราปลูกได้เริ่มต้นตั้งแต่เล็กๆนะคะแล้วก็อาจจะต้องดูด้วยนะคะว่าพอปลูกเสร็จแล้วเนี่ยเราจะส่งที่ไหนดีก่อนอื่นเนี่ยเราต้องไปสำรวจตลาดแต่ถ้าเราปลูกกินเองเราไม่ต้องไปสำรวจหรอกปลูกก่อนปลูกให้มันได้ให้มันโตก่อน
1: ส่งตลาดสวทกันได้เลยไหม
0: เออได้สิคุณจะมีความสุขมากกับการขายของเพราะที่ฉันเคยขายมาแล้ว
1: พอพี่กบพูดถึงเรื่องของค่าคอนชีพที่เราจะต้องมีการสู้กันเนี
0: ่
1: ยไม่น่าเชื่อว่าหนูเกิดและเติบโตมาในยุคที่ทองบาทละ 4,000
0: อันนั้น
1: สลึงละพัน
0: ดิฉันโตมาละพี่บูมองพี่บูน่าจะบาทละ400ป่ะ
1: จริงหรอคุณ
0: แม่800
1: ล่ะฮะ
0: ทันไหมน่าจะทันเพราะว่ากบจำได้ว่าตอนเด็กอ่ะพันกว่าบาทเองนะพ
1: ัน
0: กว่าบาทเองนะตอนประถมอ่ะพันกว่าบาทเองแล้วก็พอมาเรียนมหาลัยเนี่ยบาทละ 3,000 กว่าบาทแต่จำได้ว่าตอนเรียนประถมมัธยมอะไรอย่างเงี้ยพันบาทพันกว่าบาทประมาณนี้พันกว่าบาทแล้วก็ยังจำได้เลยว่าซื้อส้มตำกินที่โรงเรียนอ่ะสลึงหนึ่งเงินสลึงมีค่ามากเนาะพี่บูสมัยก่อนนะเงินสลึงเงิน50ได้เงิน50สตางค์เนี่ยดีใจนะเพราะว่าไอศกรีมอ่ะเมื่อก่อนเขาจะมีไอศกรีมที่มันแบ่งครึ่งได้อ
1: ่ะ
0: มันแบ่งครึ่งได้เคยเห็นไหมแล้วไอศกรีมตัดไอติมตัด
1: ไอติมตัด
0: มันจะเป็นแท่งๆอย่างเงี้ยหยิบขึ้นมาคนขายก็จะหยิบมาเด็กๆก็มาต่อแถวแล้วก็จะมีไม้เหมือนไม
1: ้เสียบ
0: เป็นไม้เป็นไม้แหลมๆ
1: อันนี้หนูไม่เคยเห็น
0: เขาเสียบแล้วเขาจะตัดเป็นชิ้น
1: คุณแม่เล่าให้ฟัง
0: ชิ้นละบาทชิ้นละ50สตางค์ก็มีจะเอาอะไร50สตางค์ก็จะเล็กหน่อยไม่มีมาตรฐานวัดเป๊ะค่ะทุกอย่างเขาจะมีแบบกะด้วยความชำนาญปุ๊บๆๆแล้วก็อร่อยเมื่อก่อนอะไอติมมันไม่ได้มีหลากหลายคนแบรนด์ทุกอย่างไม่ได้มีหลากหลายขนมไม่ได้มีหลากหลายยี่ห
1: ้อ
0: ขนมเนี่ยจะจำได้เลยว่ามีอะไรบ้างแต่มันพูดออกอากาศไม่ได้ไง แต่ดิฉันจะจำได้ขนมเวเฟอร์ยี่ห้ออะไรนะข้าวเกรียบโรยเพื่อนยี่ห้ออะไรมีไม่กี่แบรนด์หรอกอะ10แบรนด์นี่หรูแล้วนอกนั้นก็จะกินอะไรขนมไข่หงขนมไข่ห่านอะไรอย่างเงี้ยขนมกล้วยแขกมันเชื่อมฟักทองอะไรแบบนี้
1: ตายแล้วโบราณมากเลยอ่ะ
0: นี่รายการชั่วโมงสุขภาพเราเล่าเรื่องหลังนะอ้าวดีนะคุณการที่เราได้พูดคุยเรื่องของส
1: ิ่
0: งที่ผ่านมาแล้วมันเป็นเรื่องอะไรที่ดีๆที่เด็กยุคใหม่เนี่ยไม่สามารถเข้าถึงได้มันส่งต่อความสุขให้กับผู้สูงวัยนะ
1: ค่ะ
0: ผู้สูงวัยเนี่ยชอบให้เราได้เล่าเรื่องหรือว่าฟังเขาเล่าเรื่องเรื่องเก่าๆ
1: เรื่องของอดีตที่เป็นความทรงจำที่ดีๆมันก็จะส่งผลให้ปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายัง มีความเครียดหรือว่ามีสิ่งที่มีสิ่งเราเยอะแยะการที่ย้อนกลับไปอดีตที
0: ่มีความสุขเรียบง่ายตอนนี้หายแล้ว
1: การที่ย้อนกลับไป

0: อดีตที่มีความสุขและเรียบง่ายบางทีมันอาจจะสร้างความสุขให้ปัจจุบันได้ด้วยนะคะพอเนี่ยเรื่องของค่าครองชีพเนี่ยเริ่มสูงขึ้นรู้ไหมว่ารัฐบาลเนี่ยนะคะเขาก็มีการปรับตัวเช่นเดียวกันในเรื่องของบัตรทองด้วยเรื่องของสุขภาพซึ่งตอนนี้นะคะทางด้านของที่ประชุมเนี่ยได้เห็นชอบหลักการอันนี้ขอเป็นเรื่องของอันนี้บ้างแล้วกันน
1: ะ
0: ถือว่าเป็นเรื่องของการสู้วิกฤตค่าครองชีพเหมือนกันนะนะคะเห็นชอบในหลักการบริหารกองทุนบัตรทองในปีหน้าปี2570เขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าที่ประชุมเห็นชอบหลักเกณฑ์การดำเนินงานแล้วก็บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าบัตร30 บาทนี่เองสปสช.นะคะในปีหน้าเลยปีงบ70ทั้งแบบงบเหมาจ่ายแล้วก็งบเหมาจ่ายนอกงบประมาณด้วยพี่กบเวลาที่เราไปโรงพยาบาลมันจะมียา2ประเภทใช่ไหมยาก็คือยาที
1: ่จ่ายนอกบัญชี
0: จ่ายได้กับยาที่จะต้องไปนอกบัญชีจะต
1: ้
0: องเสียเงินเพิ่ม
1: ยาในบัญชีหลักกับยานอกบัญชีหลัก
0: ถูกต้องค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วเขาก็มีการนี้ด้วยนะคะเห็นชอบในการปลูกถ่ายตับในผู้ป่วยตับวายเฉียบพลันรวมถึงปลูกถ่ายปอดแล้วก็หัวใจด้วยเป็นบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะโดยงบประมาณเนี่ยก็จะเป็นงบประมาณจากกรณีเฉพาะเลย
1: ค่ะ
0: โอ้โหอันนี้ถือได้ว่าเป็นการครอบคลุ
1: ม
0: ทุกการรักษาเลยนะคะซึ่งแผนปีหน้าเนี่ยจะมีการเชื่อมบริการเบิกจ่ายแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ให้ครบเลยถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะโทรไปได้ที่สายด่วนสปสช.1330นะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะทางด้านสปสช.เนี่ยมีการปรับปรุงโครงการแล้วก็งบประมาณเยอะเลยเพิ่มเติมอีกนิดนึง มีการปรับปรุงยาเฉพาะสำหรับผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินด้วยพ
1: ี่
0: กบวิธีนะพี่สะเก็ดเงินนี่เขาเป็น
1: โอ้โห
0: ทรมานนะพี่กบ
1: แต่คือมันทำให้บางคนน่ะขาดความมั่นใจขาดความมั่นใจแล้วก็มีความวิตกกังวลเครียดก็มีนะบางคนก็เครียดเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยรักษามาแล้วเป็นปี10ปีก็ยังไม่หายเลยนะคะก็ต้องดูแลกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกี่ยวกับภูม
0: ิค่ะ
1: ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยทำไมคุณหมอหรือว่าหลายๆคนที่เราได้พูดคุยเรื่องสุขภาพเนี่ยถึงย้ำกันตลอดเวลาว่าเราจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะด้วยการเสริมร่างกายคือป้องกันไว้ก่อนดีกว่าที่จะไปแก้ในปลายเหตุการกินยาเนี่ยบางคนบอกว่าไม่เป็นไรเจ็บป่วยเดี๋ยวก็เป็นหน้าที่ของคุณหมอให้คุณหมอดูแลนะคะแต่ว่าคุณรู้ไหมว่าการกินยาเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันบั่นทอนลงไปทุกวันเนี่ยเราเกิดมาเนี่ย40-50ปีก็แก่พอแล้วแก่พออยู่แล้วนะคะอันนี้พูดภาษาบ้านๆนะคืออายุเยอะอยู่แล้วร่างกายมันก็ถูกอวัยวะต่างๆเนี่ยมันก็สึกหรอไปตามกาลเวลาอยู่แล้วแล้วเมื่อไหร่ที่เราต้องไปกินยาอ่ะมันก็ยิ่งแบบแทนที่ฉันจะโอ้โหมียืดอายุไปน่ะอายุจะลดลงเพราะว่ายาเนี่ยถ้ากินบ่อยๆหรือว่าคนมีโรคประจำตัวเนาะทำไมคนเป็นโรคเบาหวานมันถึงตามมาด้วยการเป็นโรคไตเพราะว่ายาที่เข้าไปสู่ร่างกายของคนเราเนี่ยแหละมันก็ลงไปอยู่ที่อวัยวะหนึ่งของเราก็คือไตตับอะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากให้เป็นหลายๆโรคแพ็กเกจมาแบบนี้ดูแลสุขภาพเนิ่นๆนะคะด้วยการเซฟเรื่องของการกินนี่แหละการกินเนี่ยสำคัญนะคะกว่าจะรู้ตัวอีกทีดิฉันก็อ้วนแล้ว ตอนนี้ก็เซฟนะคะเซฟตอนนี้ลงมาแล้วนะดีใจมากเลย
0: ค่ะ
1: โลกับ7ขีด
0: โอ้โห ถือว่าเป็น
1: โล7ขีด
0: คนเราต้องมีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆได
1: ้
0: ลดน้ำหนักมา1โลก็ถือว่าแฮปปี้ได้แล้ว
1: แฮปปี้แล้วเพราะว่าคุณหมอบอกว่าตอนนี้อย่าเพิ่งออกกำลังกายเพราะว่าด้วยเราพอน้ำหนักเยอะข้อเข่ามันจะเริ่มมีปัญหาเราต้องให้น้ำหนักเนี่ยลงไปสัก10โลเนาะอีกประมาณ8โลกว่า8โล3ขีดเนาะ 8โลกว่าเนี่ยเราค่อยไปออกกำลังกายช่วงนั้นเพราะว่าตัวมันเบาแล้วม
0: ัน
1: ก็จะช่วยได้นะคะอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณพูดถึงเรื่องของสิทธิ์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติใช่ไหม
0: บาท
1: 30บาทดิฉันขอนำเรื่องของประกันสังคมมาฝากกันหน่อยค่ะคุณภาพชีวิตของคนเราเนี่ยไม่ใช่แค่จะอยู่แค่ว่าคนมีตังค์เท่านั้นนะ
0: ค
1: นไม่มีตังค์คนรายได้น้อยก็คุณภาพชีวิตดีได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องรู้จักว่ารักษาตัวเองให้ดีแล้วก็ใช้สิทธิ์ให้ถูกต้องสิทธิ์ที่เราควรจะรู้ก็ต้องศึกษาให้ดีด้วยเช่นกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของหลักประกันสุขหลักประกันสำนักงานประกันสังคมนะคะตอนนี้ฝากมาถึงคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ต้องเช็คเลยนะว่าสิทธิ์ประกันสังคมเนี่ยเขาจัดเต็มให้สำหรับคนที่จะเริ่มมีครอบครัวมีเบบี๋ตัวน้อยมีลูกน้อย

0: ้อยเข้ามาอยู่ในครอบครัวเราเนี่ยจะต้องทำยังไงบ้างเห็นบอกว่ามีช่วยค่าฝากครรภ์ด้วยนะมีค่าคลอดค่าฝากครรภ์ค่าสงเคราะห์บุตรรวมไว้ให้ครบจบที่เดียวเลยทุกวันนี้สะดวกมากขึ้นเพราะว่าสิทธิต่างๆที่เป็นประโยชน์สำหรับคนไทยเราเนี่ยรัฐบาลเองนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็พยายามผลักดันให้ออกมาคุ้มครองแล้วก็ครอบคลุมให้มากที่สุดซึ่งถ้ามองไปเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อก่อนหลักประกันเงินไอ้30บาทรักษาทุกโรคทุกที่เนี่ยเขาไม่ได้ครอบคลุมทุกโรคเสมอไปถูกไหมแต่ทุกวันนี้โอ้โหครอบคลุมได้หลากหลายเลยโรคไตก็สามารถฟอกไตได้แล้วนะนะทีนี้มาดูกันหน่อยประกันสังคมใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะมาตรา33 39ที่กำลังจะมีตัวน้อยๆมีน้องเล็กนะคะเข้ามาอยู่ในครอบครัวใหม่เนี่ยสำนักงานประกันสังคมฝากมาค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเข้าไปช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายแล้วนะจัดเต็มเลยสิทธิประโยชน์ต่างๆนะสิทธิประโยชน์ต่างๆครอบคลุมเริ่มตั้งแต่คุณแม่นะคะเริ่มตั้งท้องอาบไปฝากท้องฝากครรภ์จนถึงลูกเนี่ยอายุครบ6ปีค่ะคือพอฝากครรภ์มีค่าฝากครรภ์เสร็จแล้วใช่ไหมค่าทำคลอดก็มีรับรองไว้ด้วยนะคะแล้วก็พอลูกคลอดออกมาดูแลลูกมีค่าสำหรับอะไรนะบุตรใช่ไหมช่วยเหลือสงเคราะห์บุตรอีกนะคะไปจนถึง6ขวบนะคะมีสิทธิประโยชน์มากมายเลยค่ะค่าตรวจค่าฝากครรภ์เนี่ยเบิกได้สูงสุด 1,500 บาทนะก็ทุนเงินเราไปเยอะแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้ทั้งผู้ประกันตนหญิงแล้วก็คุณพ่อฝั่งผู้ประกันตนชายด้วยนะคะก็สามารถเบิกให้ภรรยาได้นะโอ้เบิกให้ภรรยาได้นะคะคุณเตรียมตัวเลยตั้งครรภ์ตั้งครร
1: ภ์อีกเก้าอีกยาวไกล
0: คุณเตรียมตัวตั้งครรภ์เลยเพราะว่าเดี๋ยวไม่ใช่สิโอ้ไม่ได้นี่ข้าราชการใช้สิทธิ์ข้าราชการได้นะคะทีนี้เขาแบ่งจ่ายค่ะสำหรับการเบิกเนี่ยเขาจะแบ่งจ่ายตาม5ช่วงอายุครรภ์มาดูกันค่ะถ้าอายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์เนี่ยจ่ายตามจริงเลยไม่เกิน500บาทแต่ถ้าอายุครรภ์มากกว่านะคะมากกว่า12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์อันนี้จ่ายตามจริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์ตั้งแต่20สัปดาห์12วันหรือว่า12ไม่เกิน20สัปดาห์สิเนาะแต่ถ้าอายุครรภ์20ไม่เกิน28สัปดาห์เนี่ยจ่ายตามจริงไม่เกิน300บาทค่ะส่วนใครที่อายุครรภ์ตั้งแต่28แต่ไม่เกิน32สัปดาห์นั้นจ่ายตามจริงไม่เกิน200บาทและสุดท้ายค่ะอายุครรภ์ไม่เกิน32ถึง40สัปดาห์ขึ้นไปจ่ายตามจริงไม่เกิน200บาทอันนี้เป็นสิทธิที
1: ่ตรวจ
0: ผู้ประกันตนแล้วก็ฝั่งชายทั้งชายและหญิงเนี่ยสามารถเบิกได้คือชายเนี่ยเบิกให้ภรรยาได้เพราะฉะนั้นต้องอยู่ที่ช่วงอายุครรภ์ด้วยเพราะฉะนั้นตั้งแต่เนิ่นๆดีที่สุดไปฝากครรภ์ตั้งแต่เนิ่นๆคุณจะได้สิทธิ์เนี่ยจ่ายไม่จ่ายตามจริงไม่เกิน500บาท
1: แล้วก็พอในเรื่องของประกันสังคมเนี่ยเพิ่มเติมอีกนิดนึงตอนนี้สำนักงานประกันสังคมปรับเกณฑ์ค่ายารักษาวัณโรคดื้อยาแล้วด้วยนะ
0: คะ
1: อันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามกันได้เหมือนกันน
0: ะ
1: เพิ่มสิทธิในการเข้าถึงการรักษาครอบคลุมสูตรยาของวัณโรคดื้อยาแล้วสายด่วนที่จะสามารถโทรไปที่ประกันสังคมได้ก็คือสายด่วน1506หรือเข้าไปที่ www.sso.go.th หรือง่ายๆเลย Facebook สำนักงานประกันสังค
0: ม
1: นะคะก็สามารถเข้าไปสอบถามได้หรือถ้าอยากอัปเดตกันง่ายๆเลยก็ที่รายการของเรา
0: ชั่
1: วโมงสุขภาพแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักเบรก
0: อย่าเพิ่งขายยาค่ะใจเย็นๆค่ะอย่าใจเย็นๆค่ะ
1: ขอตัดเบรกดิฉันก่อนโอเคได้ได้
0: ใจเย็นๆค่ะแต่พักคุณก่อนนะ
1: ได้ค่ะ
0: คือพูดถึงเรื่องของประกันสังคมแล้วเนี่ย
1: ต
0: อนนี้นะคะเตรียมให้พร้อมสำหรับใครที่เป็นผู้ประกันตนนะผู้ประกันตนเนี่ยหนึ่งเสียงของคุณเนี่ยสามารถที่จะมีความหมายได้นะอย่าลืมไปออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมด้วยนะวันอาทิตย์27กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่8โมงเช้าเลยถึง4โมงเย็นนะคะ8โมงเช้าถึง4โมงเย็นไปเช็คสถานที่เลือกตั้งแบบง่ายๆได้นะคะใน2ช่องทางก็คือเข้าไปดูในเว็บไซต์ของประกันสังคมก็ได้เว็บไซต์ประกันสังคมนะคะสำนักงานประกันสังคมก็คือ www.sso.go.th นี่แหละค่ะหรืออาจจะผ่านทางแอปพลิเคชัน SSO Plus ก็ได้ใครที่มีอยู่แล้วนะคะหรือว่ายังไม่มีโหลดติดตั้งได้เลย Android iOS โหลดได้หมดค่ะเพราะว่าการลงคะแนนเนี่ย ถ้าใครจะไปลงคะแนนต้องรู้ก่อนนะขั้นตอนการลงคะแนนเนี่ยลงแบบไหนอะไรเขียนได้ไม่ได้เขาบอกว่าถ้าจะไปลงคะแนนเขียนเฉพาะตัวเลขอาหรับิกเท่านั้นไม่ต้องไปเขียนเป็นตัวเลขไทยนะไม่ต้องนะไม่ต้องงานอย่างคุณค่ะอาหรับิกเท่านั้นตัวเลขอาหรับิกนะคะ1 2 3อาหรับิกธรรมดานี่แหละค่ะแล้วก็ห้ามกาเครื่องหมายถูกผิดเด็ดขาดเลือกได้ไม่เกิน7เบอร์ค่ะหลักฐานยืนยันตัวตนนะคะที่ต้องมีก็คือบัตรประจำตัวประชาชนหรือจะเป็นแบบดิจิทัลไทยดีก็ได
1: ้
0: นะเข้าไปในไทยดีสะดวกมากกว่านะแล้วก็ใบขับขี่ก็ได้ค่ะหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐก็คือบัตรประจำตัวราชการนั่นเองนะคะและกรณีที่ผู้แทนนายจ้างนิติบุคคลเนี่ยอย่าลืมนะคะเตรียมหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลไม่เกิน6เดือนไปด้วยแล้วก็หนังสือมอบหมายไปด้วยค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506กด9แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะเป็นเบอร์ของประกันสังคมก็คือ029562929เพราะว่าบางทีโทร1506เนี่ยมันอาจจะไม่มีคนรับสายหรือว่าสายอาจจะ
1: ย
0: ุ่งอยู่
1: เพราะว่าเป็น
0: ก
1: ็
0: จำให้แม่นนะคะใครที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ยโหลดแอปไว้เถอะค่ะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ไปอีกสักข่าวหนึ่งค่ะคุณ
1: ได้ค่ะอันนี้เรื่องของประกันสังคมจริงจริงประกันสังคมกับของ30บาทเนี่ย
0: ค่ะ
1: หมดแล
0: ้
1: วแต่ว่าเดี๋ยวหนูจะขอต่อเนื่องไปเรื่องของเล็บและผมไหนๆก็จะไปผมละขอเล็บก่อนได้ไหม
0: เรื่องเล็บและผมเนี่ยจะบอกว่าเดี๋ยวเตรียมตัวนะโครงการคนละครึ่ง plus
1: ทำไมอะทำเล็บหรอ
0: 50-50เขาไปกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการท่องเที่ยวน่าจะเป็นประมาณสักตุลาคมนี้ล่ะค่ะที่จะเปิดให้ลงทะเบียนนะแล้วก็ไปใช้สิทธิ์เนี่ยในเดือนพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นเนี่ยครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของการไปเที่ยวเนาะไปพักนู่นนั่นนี
1: ่
0: แล้วก็สามารถไปใช้ในร้านสปาร้านนวดร้านพวกอะไรทำเล็บทำผมอะไรนี้ได้หมดเลย
1: เอาล่ะหนูละหนึ่งคนต้องทำเล็บแล้วนะคะแต่ว่าใครที่ทำเล็บง่ายแต่ถ้าใครที่ทำเล็บบ่อยๆนะคะอาจจะเสี่ยงต่อเล็บฉีกง่าย
0: เปราะง่าย
1: นะคะก็เดี๋ยวมาดูมาสังเกตกันนี่ไม่ใช่แค่เฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนะ
0: ค
1: ุณผู้ชายก็ด้วยมาสังเกตหนังรอบเล็บละกันค่ะว่าถ้าฉีกง่ายเนี่ยสาเหตุหรือว่ามีสัญญาณสุขภาพอะไรที่ควรสังเกตบ้าง
0: ค่ะ
1: คุณพี่ค่ะเอาเล็บของตัวเองขึ้นมาดูเลยค่ะ
0: นี่ค่ะ
1: เล็บเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้
0: จมูก
1: เล็บ
0: จมูกเล็บจะเป็น
1: แบบฉีกๆใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เขาบอกนะคะว่า
0: ไม่ใช่จมูกเล็บอะก็
1: เป็นขอบเล็บ
0: ขอบเล็บมากกว่าจมูกจะอยู่ตรงนี้จมูกไม่มีปัญหา
1: ค่ะแต่ว่าขอบเล็บจะบางใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: มาดูกันค่ะเช็คกันนะว่าหนังรอบเล็บที่ฉีกออกมาเนี่ยเรียกว่าอะไรคือหลายคนอาจจะเรียกว่าหนังข้างเล็บหลายคนอาจจะเรียกว่าหนังฉีกข้างเล็บแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นชิ้นส่วนของผิวหนังบริเวณรอบเล็บค่ะที่แห้งที่แตกแล้วก็แยกออกจากผิวซึ่งเป็นบริเวณรอบๆเลยที่เกิดอาการฉีกขาดและแผลแบบนี้แหละมีโอกาสที่จะเจ็บและติดเชื้อได้ง่ายพี่กบเพราะว่าจำได้ไหมคะโรคไข้ดิน
0: จำได้
1: เวลาที่เขาบอกว่าโรคไข้ดินจะติดต่อกันโดยที่สัมผัสกับดินเวลาที่เท้าหรือว่ามือที่มีแผล
0: แล้วไป
1: สัมผ
0: ั
1: สก
0: ับ
1: ดินที่มีเชื้
0: อ
1: ก็จะเข้า
0: เชื้อแบคทีเรียต่างๆเชื้อในดินเนี่ยไม่ใช่มีแค่เชื้อเดียวนะค่อนข้างเยอะค่ะ
1: ถูกต้องค่ะทีนี้พอถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีหนังรอบเล็บที่ฉีกแล้วก็ขาดสาเหตุของมันก็คืออันดับแรกเลยผิวแห้งเป็นสาเหตุที่ทำให้
0: เป็นคนผิวแห้ง
1: ให้หนังรอบเล็บเนี่ยฉีกขาดได้ง่ายนะคะ2ก็คือสบู่แล้วก็สารเคมีที่ทำให้ผิวรอบเล็บเนี่ยระคายเคือง3ก็คือการแกะกัดใครชอบแกะเล็บกัดเล็บตัวเองนะอันนี้ต้องดูนะ4การทำเล็บเนี่ยนะคะก็มีส่วนเช่นเดียวกันเพราะว่าทำให้เล็บบางแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูแลผิวรอบเล็บไม่เหมาะส
0: ม
1: ก็จะทำให้ความสะอาดรอบเล็บหรือว่าผิวหนังบริเวณรอบเล็บเนี่ยเสื่อมได้5ก็คือการรับประทานอาหารที่ไม่เป็นประโยชน
0: ์
1: หรือทำลายผิวหนังหรือเกี่ยวข้องกับโรคผิวหนังบางชนิดได
0: ้ะ
1: นะคะ6ก็คือหนังรอบเล็บฉีกบวมแดงแล้วก็มีหนองอาจจะเกิดจากสาเหตุนี้อักเสบจากการติดเชื้
0: อ
1: ทำเล็บกัดเล็บตัวเอง
0: น่ากลัวนะ
1: แล้วก็ไม่สะอาด
0: อ
1: ันนี้ ต้องระวังแล้วก็ข้อที่7ค่ะข้อสุดท้ายหนังฉีกง่ายเนี่ยอาจจะขาดวิตามิน
0: เ
1: พราะฉะนั้นหลายๆอย่างแบบนี้นะคะก็ต้องคอยสังเกตว่าเราเนี่ยหลังเล็บฉีกหรือว่าหนังฉีกเนี่ยเพราะอะไรล้างมือบ่อยไหมทำเล็บไหมถ้าเกิดว่าล้างมือบ่อยมือแห้งบ่อยก็สามารถทาครีมหรือว่ามอยเจอร์ไรเซอร์ได้แต่ถ้าเป็นอาการอื่นๆนะคะบวมติดเชื้อต้องไปหาคุณหมอเลยนะคะเพราะว่าอาการเหล่านี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่อยากคิดว่าเรื่องเล็บเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆนะไม่ใช่นะเพราะว่าจริงๆเราก็เป็นหนึ่งในอวัยวะของเราเหมือนกันนะคะแบบนี้ลองสังเกตดูแล้วเดี๋ยวรอบช่วงหน้าครั้งหน้าก็แล้วกันเดี๋ยวจะมาบอกเพราะว่าเขาบอกว่าเอ๊ะมีคำถามหลังไมค์แล้วจะสังเกตเล็บยังไงว่ามีโรคอะไรหรือเปล่าเพราะบางคนบอกว่าเล็บขีดเป็นโรคมะเร็ง
0: ขาวๆเนี่ยเป็นโรคขีดจุดเป็นโรคอะไรหรือเปล่า
1: เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้เหมือนเดิมค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้11:38เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
8: เฮ้ยคุณตา ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
10: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนฉลากโภชนาการคู่มือส่วนตัวสุขภาพรู้ได้ในพริบตา
12: เธอกินขนมไปถุงที่3แล้วนะพอก่อนไหม
13: ก็มันอร่อยอ่ะ
12: เอาซองขนมมานี่นี่ดูหลังซองเนี่ยมีฉลากโภชนาการโซเดียมเยอะมาก
13: รู้ได้ไงอ่ะ
14: รู้สิครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้ว่ากันด้วยเรื่องฉลากโภชนาการครับ
15: สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันเรื่องฉลากโภชนาการที่เราเห็นเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอยู่ด้านหลังบรรจุภัณฑ์ก็คือฉลากที่แสดงข้อมูลโภชนาการโดยปัจจุบันนะคะจะต้องระบุปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์นั้นๆ9รายการค่ะได้แก่พลังงานไขมันทั้งหมดไขมันอิ่มตัวคอเลสเตอรอลโปรตีนคาร์โบไฮเดรตน้ำตาลทั้งหมดโซเดียมและโพแทสเซียมค่ะ
14: อ๋อที่ว่ามีการปรับรูปแบบฉลากใหม่
15: ใช่แล้วค่ะก็เพื่อทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเช่นจากเดิมจะใช้คำว่า1หน่วยบริโภคก็เปลี่ยนเป็นคำว่ากินได้เท่าไหร่ครั้งต่อก็คือปริมาณที่แนะนำให้กินกี่ครั้งต่อ1ภาชนะบรรจุนั้นและต้องแสดงคุณค่าทางโภชนาการต่อการกิน1ครั้งคือปริมาณพลังงานและสารอาหารที่จะได้รับเมื่อกินตามปริมาณที่ระบุไว้ซึ่งปริมาณสารอาหารเหล่านี้นะคะเราสามารถนำมาพิจารณาเพื่อวางแผนการกินอาหารที่เหมาะสมต่อสุขภาพของเราได้ค่ะ
14: ดูฉลากโภชนาการก็เหมือนดูคู่มือสุขภาพเพื่อการดูแลตัวเองนั่นเองนะครับหมดเวลาซะแล้วขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีค่ะ
11: เพิ่มเพื่อนกับอย.ที่ ID Line @fda ไทยเช็คเลขผลิตภัณฑ์สุขภาพได้กินอยู่ปลอดภัยครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: 11นาฬิกา45นาทีนะคะเหลือเวลาที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารกันค่ะแล้วก็เรื่องราวที่เราจะต้องคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องความเชื่อหรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะอันนี้เราจะไปฟังคำตอบกันค่ะเพราะว่าเรื่องของการสระผมทุกวันเนี่ยผมจะยาวเร็วจริงหรือเปล่านั้นอันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามันถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าเราก็เชื่อแบบนั้นมาตลอดนะแต่วันนี้คุณหมอคณัฐค่ะนายแพทย์คณัฐครุฑตระกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพจะมาไขข้อข้องใจในเรื่องนี้นะคะตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะไปทักทายคุณหมอกันค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
16: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะคุณหมอคะเราคุยกันเรื่องของสระผมการสระผมซึ่งมีความเชื่อแบบนี้ค่ะว่าสระผมเนี่ยผมจะยาวเร็วจริงหรือไม่ที่คุณหมอตั้งประเด็นมาแต่เราสองคนเนี่ยกลายเป็นว่าเราเชื่อแบบนั้นจริงๆแล้วก็หลายคนเนี่ยมีความเชื่อแบบนี้ไม่ต่างกันเลยค่ะแต่ในทางที่ถูกต้องเนี่ยคืออะไรคะคุณหมอคะ
16: ก็ต้องบอกนะครับว่าอัตราการงอกของเส้นผมเนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการที่เราสระผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยชี้ชัดนะครับว่าการสระผมทุกวันเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ผมเนี่ยยาวขึ้นได้เร็วกว่าปกตินะครับผมปกติแล้วอัตราการงอกของเส้นผมจะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1-1.5 เซนต่อเดือนนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญที่คือเรื่องของพันธุกรรมฮอร์โมนแล้วก็สารอาหารต่างๆนะครับที่เข้าไปแต่การสระผมเนี่ยมันทำให้บางครั้งเนี่ยมันล้างเอาคราบความมันออกบางทีเนี่ยผมเนี่ยพอมันปุ๊บมันขดกันทำให้พอเวลาสระเนี่ยมันทำให้เหมือนยืดออกอ่ะนึกออกนะครับผมแต่ไม่ได้มีผลต่อความยาวของเส้นผมหรือกระตุ้นให้เกิดการอัตราการเรียกว่าอัตราการงอกของเส้นผมเร็วขึ้นนะครับผม
0: อันนั้นก็หมายความว่าเราเข้าใจให้ถูกต้องนะคะว่าการสระผมทุกวันเนี่ยไม่ได้ไปส่งผลให้ผมนั้นยาวเร็ว
1: ไม่ได้มีความสัมพันธ
0: ์
1: คุณหมอคะแล้วทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยเส้นผมของคนเราอะค่ะจะยาวประมาณกี่เซนติเมตรต่อเดือนคะ
16: ประมาณสัก 1-1.5 เซนต่อเดือนนะครับผม
1: แล้วอะไรคะที่เป็นตัวเร่งหรือว่าเป็นตัวกำหนดความเร็วในการงอกของเส้นผมเราคะคุณหมอ
16: ก็เรื่องของพันธุกรรมนะครับเรื่องของฮอร์โมนและก็สารอาหารต่างๆที่อยู่ที่เรารับประทานเข้าไปนะครับผ
1: มทีนี้มีความเข้าใจอันนึงก็คือว่าหลังจากสระผมทำให้ผมยาวเร็วแล้วเนี่ยความเข้าใจอันนึงก็คือพอเวลาเราสระผมเนี่ยเราจะมีการนวดที่คนผมแล้วก็มีการกระตุ้นที่รากผ
0: ม
1: ก็เลยทำให้ผมยาวเร็วอันนี้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องไหมคะ
16: คือไม่มีหลักฐานนะครับว่าจะงอกหรือยาวเร็วขึ้นนะครับผมแต่อย่างที่บอกคือการที่เราสระผมเนี่ยมันทำให้ความมันเนี่ยหายออกไปนะครับอาจจะมีผลทำให้เส้นผมเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ยาวขึ้นนะครับจากความมันที่มันออกไปแต่ไม่ได้มีผลต่อเรื่องของการงอกของเส้นผมเลย
0: แต่ทีนี้หลายๆคนเขาก็หาตัวช่วยค่ะคุณหมอคือถ้าทานธรรมชาติเนี่ยเหมือนที่คุณหมอบอกว่ามันไม่เกี่ยวข้องกันนะมันไม่ได้สัมพันธ์กันแต่ว่าทุกวันนี้ตามท้องตลาดหรือว่าแม้แต่โซเชียลเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเพื่อดึงดูดให้คนที่อยากจะผมยาวไวเร็ววัยไปซื้อมาใช้อย่างเช่นพวกยาสระผมอันนี้มันช่วยไหมคะ
16: ต้องบอกว่าไม่ได้มีส่วนช่วยเลยนะครับผมเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่ายาสระผมเองเนี่ยมันสระไปแป๊บเดียวแล้วมันก็ออกส่วนประกอบส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นสารลดความตึงผิวก็คือช่วยทำให้ไขมันกับน้ำเนี่ยมันดึงต่อกันได้เพราะฉะนั้นมันทำให้เรียกว่าเราดึงภาพความมันออกไปนะครับแต่ไม่ได้มีผลในเรื่องของการกระตุ้นการงอกการเจริญเติบโตอะไรเลยนะครับแล้วก็ถึงมีส่วนผสมของยาหรือของอะไรอยู่มันอยู่แป๊บเดียวแล้วมันก็หายออกไป
0: บางคนอาจจะไปเสียตังค์เยอะด้วยนะคะคุณหมอแล้วราคาไม่ใช่ถูกๆเลยบนท้องตลาดนะคะ
1: ค
0: ่ะ
1: แล้วปกติแล้วเนี่ยคนเราควรที่จะสระผมบ่อยแค่ไหนคะอย่างเช่นหรือคนผมมันหรือผมแห้งเนี่ยควรจะมีช่วงในการสระผมเนี่ยถี่แค่ไหนคะคุณหมอคะ
16: ต้องบอกว่าไม่จำเป็นต้องสระผมทุกวันนะครับเพราะว่าการที่เราสระผมทุกวันเนี่ยยาสระผมเนี่ยมันมีส่วนผสมของสารที่ลดแรงตึงผิวมันช่วยดึงไขมันออกมาก็จริงแต่มันทำให้ผมบางทีแห้งและเปราะนะครับยาสระผมบางยี่ห้อก็จะมีพอสระเสร็จปุ๊บมันจะมีสารคล้ายๆกับซิลิโคนเนี่ยช่วยเคลือบผิวผมไว้ก็จริงแต่ยังไงถ้าสระทุกวันเนี่ยผมมันก็จะแห้งเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องสระทุกวันแต่ถามว่าจะสระบ่อยหรือสระนานแค่ไหนต้องตอบว่าขึ้นอยู่กับแต่ละคนถ้าคนนั้นเนี่ยมีปัญหาผมมันมากอาจจะสระได้ทุกวันแต่ถ้ามีปัญหาผมปกติไม่ได้มีน้ำมันหรือมีกลิ่นอะไรก็ไม่จำเป็นนะครับผมเรื่องขึ้นอยู่กับแต่ละคนไม่มีความจำเป็นต้องสระทุกวันนะครับผม
0: คุณหมอคะเวลาเราสระผมเนี่ยถ้าเราจำเป็นต้องใช้น้ำอุ่นกับน้ำเย็นเนี่ยอันไหนจะดีกับสุขภาพผมมากกว่ากันคะ
16: จริงๆแล้วก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับผมเป็นน้ำอุ่นเนี่ยก็ทำให้เรียกว่าการที่ลดความมันเนี่ยได้ง่ายกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นน้ำชนิดไหนครับผม
1: ค่ะก็คือสามารถสระทั้งน้ำอุ่นหรือว่าน้ำเย็นก็ได้ใช่ไหมคะ
16: ใช่ครับผม
1: ค่ะคุณหมอคะแล้วในเรื่องของสารอาหารหรือว่าวิตามินที่อยู่ในแชมพูหรือแม้แต่กระทั่งเขาเรียกว่าเป็นอาหารเสริมเนี่ย มีส่วนช่วยในการที่กระตุ้นทำให้ผมยาวขึ้นดกดำมันขึ้นหรือว่าสุขภาพผมดีขึ้นจริงไหมคะ
16: ต้องบอกนะครับว่ามันมีโฆษณาใหญ่หลายอันมากแต่ในความจริงเนี่ยก็คือหลักฐานที่สัตว์ในปัจจุบันเนี่ยไม่มีแชมพูตัวไหนนะครับผมที่มีส่วนผสมหรือสัมให้อัตราการเร่งการงอกของเส้นผมเนี่ยเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าแชมพูหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในหนังศีรษะเราเนี่ยประมาณสัก1-3 นาทีแล้วเราล้างออกไปฉะนั้นถึงมีตัวยาหรือมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่มีทางจะซึมลงไปถึงรากผมให้เกิดการออกฤทธิ์ได้นะครับผมแต่ก็ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็จะมีพวกสมุนไพรบางอย่างเนี่ยที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าทำให้คุณภาพผมดีขึ้นนะครับไม่ได้เกี่ยวกับการงอกนะครับแต่ไม่บำรุงเส้นผมเนี่ยอย่างเช่นสารประกอบพวกวิตามินพวกโรสแมรี่พวกอัญชันพวกมะกรูดพวกเนี้ยนะครับก็จะมีส่วนช่วยนะครับในเรื่องของลดความมันของเส้นผม นะครับผมพวกนี้เหล่านี้ได้นะครับแต่ไม่ได้ทำให้เร่งให้เกิดการเรียกว่าการยาวเร็วขึ้นอันนี้ไม่มีผลครับผม
1: ค่ะแล้วมีสารอาหารอะไรไหมคะที่เรารับประทานกันเนี่ยที่จะช่วยดูแลสุขภาพเส้นผมให้ดีขึ้นลดการแตกปลายหรือว่าทำให้สุขภาพผมเนี่ยแข็งแรงขึ้นคะ
16: ถ้าสุขภาพดีอยู่แล้วนะครับรับอาหารครบถ้วนอยู่แล้วจริงๆไม่มีความจำเป็นแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราพบว่าบางคนขาดซิงค์หรือไบโอติกเนี่ยอาจจะมีผมทำให้ผมเสียแห้งเพราะฉะนั้นบางที

0: การรับประทานซิงค์ในคนที่ขาดซิงค์เนี่ยอาจจะได้ประโยชน์ในเรื่องนี้ครับผม
1: คุณหมอคะการเลือกซิงค์หรือว่าไบโอตินเนี่ยมารับประทานเนี่ยควรที่จะดูสภาพผมไหมคะหรือว่าต้องดูวัยด้วยหรือเปล่าคะว่าจะต้องกินตอนช่วงไหนอะคะ
0: จริงๆต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยคือผมแห้งแตกง่ายนะครับร่วงได้เร็วเนี่ยบางคนเนี่ยเกิดเนื่องจากขาดวิตามินนะครับได้นะครับแต่ไม่ใช่หมายถึงว่ากินวิตามินในคนปกติแล้วจะทำให้ดีขึ้นก็คือเหมาะสำหรับคนที่ขาดวิตามินบางชนิดนะครับการเสริมซิงค์เข้าไปเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยได้ครับผม
1: แล้วอย่างคอลลาเจนล่ะคะคุณหมอเห็นโฆษณากันเยอะเลยคอลลาเจนอันนี้จะมีผลกับผิว
0: คอลลาเจนจริงๆก็ไม่ได้มีส่วนช่วยคอลลาเจนจริงๆเนี่ยมันเป็นอะมิโนแอซิดนะครับเป็นโปรตีนพอกินเข้าไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันถูกย่อยสลายออกมานะครับมันไม่ได้ถูกดูดซึมในรูปของคอลลาเจนเพราะฉะนั้นการกินเข้าไปไม่ได้มีผลทำให้เกิดคอลลาเจนเข้าไปได้แต่ในบางคนขาดกรดอะมิโนแอซิดเป็นขาดสารอาหารการกินก็อาจจะช่วยทำให้ได้รับสารอาหารเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีความจำเป็นนะครับทั้งซิงค์ทั้งไบโอตินหรือแม้แต่คอลลาเจนนะครับในกรณีที่คนได้รับสารอาหารปกติอยู่แล้วนะครับยกเว้นคนที่ขาดสารอาหารก็อาจจะเสริมเพิ่มเติมผู้สูงอายุหรือคนที่ป่วยเป็นโรคหลังพักฟื้นอย่างนี้อาจจะมีคำแนะนำให้แต่ไม่จำเป็นต้องรับทานเป็นประจำ
2: ค่ะค่ะอันนี้เป็นคำถามส่วนตัวแล้วกันนะคะคุณหมอพอดีว่าเป็นคนผมแตกปลายมากช่างทำผมเนี่ยก็แนะนำว่าให้เล็มผมแตกปลายออกบ่อยๆเพื่อที่ผมจะได้ยาวเร็วขึ้นอันนี้จริงไหมคะคุณหมอ
0: คืออย่างนี้นะครับอย่างที่บอกอัตราการงอกเนี่ยมันอยู่ที่รากผมเนี่ยการตัดส่วนปลายไม่ได้มีผลทำให้ผมงอกเร็วขึ้นแต่ปัญหาคนที่มีปัญหาผมแตกปลายเนี่ยนะครับคือเริ่มออกเนี่ยก็คือ
1: มันจะหาย
0: ต้องการให้ผมมันไอตัวที่แตกปลายออกตรงที่ไอตัวที่มันแตกเนี่ยบางทีถ้ามันอยู่เนี่ยบางทีมันทำให้ยิ่งแตกออกมายาวมากขึ้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องบอกว่าการที่เราเริ่มพวกนี้ไม่ได้มีผลต่อผมที่ยาวขึ้นครับผม
1: ค่ะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะไปร้านเสริมสวยแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วผู้หญิงเนี่ยก็จะเจอให้เชียร์ว่าเนี่ยต้องเริ่มปลายหน่อยนะจะได้ยาวไวๆนะเราจะได้รู้แล้วแหละว่าจริงๆมันไม่ได้ไปเกี่ยวตรงนั้นมันเกี่ยวแค่ว่าคือในความเป็นจริงเนี่ยธรรมชาติคนเราก็คือประมาณ1เซนไม่เกินเซนไม่เกินเซนครึ่งอยู่ที่ว่าบางคนอาจจะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงถ้าคนสุขภาพไม่แข็งแรงมีโรคประจำตัวแบบนี้จะทำให้ผมอ่อนแอแล้วก็หลุดร่วงได้ง่ายอันนี้เกี่ยวข้องไหมคะคุณหม
0: อเกี่ยวข้องครับอันนี้มีผลโดยตรงนะครับคนที่ไม่สบายเนี่ยมีปัญหาก็คือผมร่วงนะครับมันจะมีผมร่วงอยู่นะครับบางกลุ่มเกิดเนื่องจากเจ็บป่วยบางทีผมเนี่ยร่วงไปทั้งศีรษะเยอะเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าการที่เรากินสารอาหารน้อยลงการไม่แข็งแรงแบบไม่สบายพวกนี้มีผลต่อเรื่องของการสร้างของเซลล์รากผมเซลล์ผมจริงๆครับผม
1: ค่ะเนี่ยจริงๆแล้วเวลามันก็กระจัดกระจายนะจริงๆอยากจะถามเยอะเพราะว่าคำถามเนี่ยหลายคนที่ฝากถามมานะคะเราได้ถามคุณหมอไปแล้วนะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องราวมาไขข้อข้องใจอีกมากมายเลยนะคะใครที่อยากจะติดต่อหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมกับคุณหมอคณะสามารถฝากช่องทางไหนได้บ้างคะคุณหมอคะ
0: ก็1สามารถทิ้งคำถามไว้ที
1: ่
0: เพจคุยกับหมอคณัตนะครับเซิร์ช Google คุยกับหมอคณัตนะครับหรือทิ้งคำถามไว้ที่เบอร์โทรศัพท์0982656000ได้เลยครับผม
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณหมอคณัตค่ะนายแพทย์คณัตครุฑกูลอายุรแพทย์และนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมอคะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะเรื่องของผมนะคะเส้นผมเนี่ยเส้นผมบางภูเขามีอยู่จริงไหม
2: หรือว่าผมอยู่เคียงข้างคุณ
1: อันนี้ก็มีอยู่จริงค่ะ
2: มีอยู่จริงค่ะ
1: นะคะแต่ว่าที่จริงที่สุดคือสระผมทุกวันผมไม่ได้ยาวเร็วนะเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราจะผมยาวสั้นยาวเร็วเนี่ยไม่ได้อยู่กับตรงนั้นและอยู่ที่สุขภาพเราด้วยนะคะ
2: ค่ะ
1: ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะและไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ค่ะพร้อมด้วยคุณบู๊นะคะรัตรวีรัฐรวีเตชัยกุลและคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ชั่วโมงสุขภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร
4: ์คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
5: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
4: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
5: โอ้ยปวดแข้งปวดขาไม่ค่อยมีแรงทำแต่งานมาจนจะเกษียณแล้วเนี่ยออกกำลังกายตอนเนี้ยจะทันไหม
6: ทันสิคะแค่ออกกำลังกายด้วยการเดินช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและหัวใจและลดความเสี่ยงต่อโรคต่าง
5: ๆที่สำคัญไม่เดินเดินหยุดหยุดนะครับทำเป็นประจำวันละ 15-30 นาทีอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้ง
6: อยู่บ้านก็แข็งแรงได้มาสูงวัยอย่างสุขภาพดีด้วยการเดินกันเถอะค่ะ
7: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
8: สุภาพจุฑาเมโทรไลน์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4โดยเสนอปรับลดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมชลประทานวางแผนการบริหารจัดการน้ำรองรับกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center พร้อมประเมินความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC ประมาณ42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีประธานาธิบดีสหรัฐอ้างว่าผู้นำรัสเซียต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่นำไปสู่การยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026หญิงคู่ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4เริ่มพิจารณามาตราที่27ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยส.ส.เสนอปรับลดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่4โดยเริ่มพิจารณามาตรา27ส่วนราชการที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงและหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรีวงเงินกว่า 41,900 ล้านบาทในการอภิปรายนาวาโทกิติพงศ์ปิยวรรณโณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเสนอปรับลดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมตั้งข้อสังเกตการจัดซื้ออุปกรณ์เก็บกู้วัตถุระเบิดราคาชุดละ 600,000 บาทโดยเสนอให้พิจารณาอุปกรณ์ที่สามารถจัดหาได้ในประเทศรวมถึงการใช้หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่และเสนอให้หน่วยงานด้านความมั่นคงกำหนดมาตรฐานการจัดซื้ออาวุธและยุทโธปกรณ์ร่วมกันเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
3: ต้องเป็นของที่สามารถซื้อในราคาที่อธิบายได้สำคัญกว่าราคาของอุปกรณ์ก็คือเรากำลังใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงให้เจ้าหน้าที่มากพอหรือยังในงานเก็บกู้วัตถุระเบิดสิ่งที่มีมูลค่ามากที่สุดไม่ใช่อุปกรณ์ในกระเป๋าแต่คือชีวิตของเจ้าหน้าที่เป้าหมายภารกิจใดที่หุ่นยนต์เข้าไปเสี่ยงแทนคนได้ควรให้หุ่นยนต์เข้าไปก่อน
2: ด้านนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีเสนอปรับลดงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติ10%โดยเห็นว่าควรนำระบบดิจิทัลมาใช้ตรวจสอบการจราจรเพื่อลดการตั้งด่านและผลกระทบต่อประชาชน
4: เหตุผลในการตัดลดของผมอิงอยู่บนฐานพฤติกรรมที่ประชาชนมองว่าตำรวจแย่ๆบางส่วนรังแกประชาชนทั้งกระบวนการนี้มันเกิดขึ้นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่ระดับปฏิบัติจนถึงระดับผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปวันนี้ยังมีการตั้งด่านรีดไถประชาชนอยู่หรือไม่และท่านจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรในการรีดไถประชาชนยกเลิกส่วนแบ่งจราจรด้วยฮะผมเชื่อว่าจะยังน้อยจะผ่อนหนักเป็นเบาในการตั้งใจรีดไถประชาชน
2: นอกจากนี้ส.ส.ยังเสนอปรับลดงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC โดยตั้งข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพการดำเนินงานและแสดงความกังวลเกี่ยวกับการให้บุคคลไทยเป็นตัวแทนถือครองกิจการแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีในพื้นที่ทั้งนี้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2จะดำเนินการให้ครบทั้ง41มาตราก่อนลงมติในวาระที่3และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องจากการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟภายในท่อระบายน้ำพบว่าบางช่วงมีค่าสูงเป็นอันตราย
5: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าได้ติดตามตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างต่อเนื่องพร้อมส่งเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษและเครื่องมือตรวจวัดลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชนและเร่งค้นหาต้นตอการรั่วไหลจากการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟภายในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครพบบริเวณด้านท้ายน้ำบางช่วงมีค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายสูงถึง626 ppm และค่าระดับการติดไฟอยู่ที่ร้อยละ 2-18 คาดว่าเป็นผลจากการจำกัดพื้นที่ปนเปื้อนน้ำมันทำให้ไอระเหยของน้ำมันสะสมอยู่บริเวณบ่อที่ถูกปิดกั้นขณะเดียวกันยังร่วมกับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครสำรวจผลกระทบต่อประชาชนในชุมชนโดยรอบพบชุมชนที่อยู่ติดพื้นที่เกิดเหตุยังคงได้กลิ่นน้ำมันเป็นระยะขณะที่ชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาเขตยานาวาอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 20-50 เมตรไม่พบกลิ่นน้ำมันและผลตรวจวัดของสำนักอนามัยไม่พบค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายและค่าระดับการติดไฟโดยเจ้าหน้าที่แนะนำประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยงดสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดประกายไฟเพื่อความปลอดภัยสำหรับการค้นหาสาเหตุผู้ประกอบการขนส่งน้ำมันได้หยุดใช้งานท่อน้ำมันตั้งแต่วันที่8กันยายนและอยู่ระหว่างเปิดหน้าดินบริเวณจุดต้องสงสัยเพื่อค้นหาตำแหน่งการรั่วไหลที่แน่ชัดคาดว่าหากพบจุดรั่วและสามารถเข้าซ่อมแซมได้จะใช้เวลาประมาณ5วันซึ่งผู้ประกอบการแต่ละรายเตรียมแผนรองรับผลกระทบจากการหยุดใช้งานท่อไว้แล้วซึ่งวันนี้กรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันเก็บตัวอย่างน้ำมันบริเวณดังกล่าวส่งตรวจวิเคราะห์ลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับตัวอย่างน้ำมันที่พบในท่อระบายน้ำจะช่วยยืนยันมีแหล่งที่มาเดียวกันหรือไม่และใช้เป็นข้อมูลประกอบการระบุต้นต่อการรั่วไหลปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาสั่งคุมเข้มเฝ้าระวังเหตุน้ำมันปนเปื้อนตลอด24ชั่วโมงและเร่งขยายผลขุดหาจุดรั่วของท่อน้ำมัน
6: นายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนของน้ำมันในระบบท่อระบายน้ำพร้อมตรวจเยี่ยมและรับฟังผลกระทบจากประชาชนณชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาโดยเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อขุดสำรวจหารอยรั่วซึมของท่อส่งน้ำมันใต้ดินโดยล่าสุดขุดเปิดพื้นที่แล้ว2จุดแต่ยังไม่พบรอยรั่วที่ชัดเจนจึงเตรียมขยายผลการค้นหาเพิ่มเติมในวันนี้เพื่อระบุจุดต้นเหตุให้เร็วที่สุดอย่างไรก็ตามภาพรวมปริมาณและความเข้มข้นของน้ำมันปนเปื้อนในระบบระบายน้ำมีทิศทางลดลงและเจือจางลงมากจากการลงพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงพบว่ากลิ่นน้ำมันเบาบางลงแต่ยังจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้านมาตรการความปลอดภัยกรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่พร้อมบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานาวาเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงโดยกำหนดมาตรการด้วยการตรวจวัดปริมาณไอน้ำในอากาศทุกๆ1ชั่วโมงและมอนิเตอร์ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ทุกๆ30นาทีหากพบสัญญาณความเสี่ยงจะเข้าฉีดพ่นโฟมควบคุมสถานการณ์ทันทีนอกจากนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งบริหารจัดการน้ำมันที่สูบขึ้นมาจากระบบระบายน้ำไปผ่านกระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธีตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบให้ได้มากที่สุดฉะนั้น

0: การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์วิทยาเขตอุเทรนถวายและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยและการจัดการเรียนการสอนให้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยคำสั่งดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในทันทีเพื่อป้องกันเหตุความรุนแรงและสร้างความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาบุคลากรและประชาชนในพื้นที่ประกอบด้วยมาตรการสำคัญได้แก่การงดการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่เป็นเวลา90วันและหากการจัดหาหรือเตรียมความพร้อมสถานที่จัดการศึกษาแห่งใหม่ยังไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา90วันให้ขยายระยะเวลาในการงดเว้นการจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ดังกล่าวออกไปจนกว่าการจัดหาและเตรียมความพร้อมสถานที่แห่งใหม่จะแล้วเสร็จการปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโดยให้ทั้งสองสถาบันกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อรองรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการงดใช้พื้นที่โดยต้องไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษารวมถึงสิทธิประโยชน์ที่นักศึกษาพึงได้รับและให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกและสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันรายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวในทุก30วันทั้งนี้นายชนันยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้เพื่อแก้ไขสถานการณ์อย่างเป็นระบบและยั่งยืนโดยใช้กฎหมายและหลักเกณฑ์ที่มีอยู่เป็นกรอบพร้อมกำหนดหน้าที่และกรอบเวลาของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนเพื่อให้สามารถดำเนินงานทางด้านความปลอดภัยการจัดการศึกษาและการแก้ไขปัญหาพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำให้สถานศึกษาปฏิบัติตามมาตรการยกระดับความปลอดภัย7ข้อพร้อมเตรียมหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคุมการใช้อาวุธปืนและคัดกรองบุคคลเข้าสถานศึกษาลดความเสี่ยงเกิดเหตุรุนแรง
2: นายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงกรณีเกิดเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีว่ากระทรวงศึกษาธิการเข้าใจถึงความห่วงกังวลของผู้ปกครองและขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแม้โรงเรียนดังกล่าวจะไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแต่ได้ให้ความสำคัญและทำงานอย่างเต็มที่ทั้งการออกมาตรการ7ข้อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันเชิงรุกการรับมือเมื่อเกิดเหตุไปจนถึงการเยียวยาสภาพจิตใจของนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดนำไปปฏิบัติย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้พบเป็นบุคคลทั่วไปแต่ครั้งนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องนี้เป็นประเด็นใหม่จำเป็นต้องหาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติเชื่อว่าหลังจากนี้ต้องมีการสืบสวนสอบสวนพร้อมออกมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธปืนคงมีการกำชับและควบคุมการใช้รวมถึงการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าสถานศึกษาเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุรุนแรง
3: ประเด็นนี้ผมว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็จริงๆทุกๆหน่วยงานต้องมีการพูดคุยกันถึงข้อตกลงร่วมกันนะครับโดยเฉพาะทางตำรวจแห่งชาติเองซึ่งเชื่อว่าจะต้องมีการสอบสวนก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะมีการดูเกี่ยวกับกรอบมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธคิดว่าทิศทางคงเป็นเรื่องของการกำชับแล้วก็ควบคุมการใช้โดยเฉพาะนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าโรงเรียนอย่างใน7มาตรการของศึกษาธิการก็มีหนึ่งในนั้นที่พูดถึงเรื่องของการคัดกรองบุคคลภายนอกแล้วก็มีการให้สิทธิ์ในการตรวจค้นอาวุธหรือการตรวจค้นสิ่งพกพาฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปนอกเหนือจากการที่จะไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของการป้องกันสำหรับผู้ที่ถือครองอยู่แล้วนั้นสิ่งที่สำคัญทำงานควบคู่ไปก็คือว่าทุกๆโรงเรียนทุกสังกัดควรที่จะต้องคัดกรองบุคคลที่เข้ามา
2: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวถึงสถานการณ์ความรุนแรงในสถานศึกษาขณะนี้พบพฤติกรรมเรียนแบบมีการส่งหรือพิมพ์ข้อความข่มขู่จึงขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและไม่ควรนำไปเผยแพร่หรือส่งต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพราะอาจส่งผลต่อการควบคุมสถานการณ์และเพิ่มอัตราการทำซ้ำพร้อมขอให้ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมในการสอดส่องสิ่งผิดปกติหรือปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่เหตุรุนแรงหากพบเห็นให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำให้สถานศึกษาทุกแห่งเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมอันครอสนัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์วันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้ไทยจะปกป้องผลประโยชน์ชาติเต็มที่พร้อมนำผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญร่วมวงเจรจากับกัมพูชา
4: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการได้ออกแถลงข่าวเมื่อวันที่9กันยายน2569เกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1900

0: 182หรือ Uncrossed ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้ณสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้มีการเตรียมการและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศโดยคณะผู้แทนฝ่ายไทยจะนำโดยนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนและเอกอัครราชทูตทรงชัยชัยปฏิยุทธในฐานะรองตัวแทนพร้อมด้วยผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้แก่กรมอุทกศาสตร์และกรมยุทธการทหารเรือกองทัพเรือและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกระทรวงพลังงานสำหรับการประชุมครั้งแรกได้กำหนดให้มีการถ่ายทอดสดการกล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุมของทั้งสองฝ่ายในวันที่15กันยายนซึ่งจะเป็นโอกาสให้สาธารณชนได้รับทราบจุดยืนและแนวทางของแต่ละฝ่ายต่อกระบวนการประนอมนอกจากนี้ที่ประชุมจะพิจารณารับรองข้อบังคับกระบวนการซึ่งจะกำหนดหลักเกณฑ์และกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมรวมทั้งแนวทางสำหรับการประชุมและการดำเนินกระบวนการในระยะต่อไปในฐานะรัฐภาคีอันครอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติพร้อมคาดว่ากระบวนการประนอมดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ความคืบหน้าเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังเทือกเขาตะเวต่อเนื่องและพร้อมเข้าตรวจสอบพื้นที่เมื่อสถานการณ์เอื้ออำนวย
2: ท่านเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณเทือกเขาตะเวพื้นที่ตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังและควบคุมพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุอย่างเข้มงวดเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันเหตุแทรกซ้อนพร้อมติดตามประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบพื้นที่จุดปะทะได้อย่างละเอียดเนื่องจากสภาพอากาศและภูมิประเทศเป็นป่ารกทึบเข้าถึงได้ยากจึงต้องรอให้สถานการณ์และสภาพพื้นที่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและเพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงรวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติอย่างรอบด้านโดยยืนยันว่าภารกิจยังไม่สิ้นสุดและเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุและงดเผยแพร่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อป้องกันความสับสนและไม่ให้กระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยสามารถติดตามข้อมูลความคืบหน้าจากหน่วยงานราชการและช่องทางสื่อสารทางการซึ่งจะมีการรายงานข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบแล้วให้ประชาชนทราบเป็นระยะปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบควบคุมตัวหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับคดีฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่มิชอบเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาภัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวสืบเนื่องจากมีคลิปและพยานหลักฐานที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติการไม่เหมาะสมภายในกุฏิโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นพื้นที่ภายในวัดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเบื้องต้นพบว่ามีการเสพเมถุนและเชื่อว่านำเงินวัดไปเปสีกาหลังตรวจค้นเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวเจ้าอาวาสมาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามต่อไป
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและ

0: ภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: กรมชลประทานวางแผนการบริหารจัดการน้ำรองรับกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center พร้อมประเมินความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ EEC ประมาณ42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เพื่อรองรับการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรม Data Center ว่าขณะนี้ได้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลเนื่องจากกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ที่ไทยอาจไม่ได้มีการเตรียมแผนการรองรับไว้มากนักโดยเฉพาะด้านการบริหารจัดการน้ำแต่ในเบื้องต้นสำหรับส่วนของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหากมีการลงทุน Data Center ในพื้นที่ตามที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจำนวน16บริษัทกรมชลประทานได้ประเมินความต้องการใช้น้ำรวมไว้แล้วประมาณ 42.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีซึ่งยังถือว่ายังไม่อยู่ในระดับที่เป็นข้อกังวลมากนักทั้งนี้เป็นเพียงการประเมินรวบรวมข้อมูลและประเมินผลล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการลงทุนและสำหรับในพื้นที่อื่นๆขณะนี้ยังมีข้อมูลไม่เพียงพอโดยที่ผ่านมากรมชลประทานให้ความสนใจเป็นพิเศษกับพื้นที่ EEC เนื่องจากเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่ต้องมีความมั่นคงด้านน้ำหากมีกลุ่มธุรกิจใหม่เข้ามาลงทุนเพิ่มเติมอาจจำเป็นต้องพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการนำน้ำท่าเข้าสู่ระบบจึงต้องเตรียมแผนรองรับไว้ล่วงหน้าขณะนี้กรมชลประทานอยู่ระหว่างการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อประเมินว่าจำเป็นในการเตรียมความพร้อมรับอุตสาหกรรมดังกล่าวด้านน้ำอย่างรอบด้าน
2: ส่วนของ Data Center นะครับที่ขึ้นบัญชีกับ BOI ไว้นะครับตอนนี้ถ้าประเมินในพื้นที่ของ EEC จะต้องหาแหล่งน้ำเพิ่มประมาณปีละ60ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับถ้าเกิดว่าเกิดขึ้นจริงก็ยังพอที่จะมีแหล่งน้ำสนับสนุนครับในส่วนนี้เราก็คิดประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าไว้ระดับหนึ่งแล้วเหมือนกันครับผมเอาข้อมูลเรื่องนี้มาดูในเบื้องต้นไว้
1: อธิบดีกรมชลประทานกล่าวด้วยว่ากรมชลประทานยังคงให้ความสำคัญกับความต้องการใช้น้ำในภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคขณะเดียวกันยังติดตามการพัฒนาและการขยายตัวของเมืองโดยจะประเมินความต้องการใช้และเตรียมวางแผนรองรับในการบริหารจัดการน้ำให้เพียงพอและเหมาะสมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วจังหวัดจันทบุรีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่โดยรอบเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที
3: ่นายพลสวัสดิ์โชติวัตพงษ์ชัยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วเปิดเผยว่าบริเวณที่ทำการอุทยานมีฝนตกหนักก่อนเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อเวลาประมาณ 7:20 น.อุทยานจึงขอให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ถังน้ำส่วนการท่องเที่ยวขอให้นักท่องเที่ยวงดลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยแต่ยังสามารถเข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วได้ตามปกติธงชัยมีทับทิมสวทจันทบุรีรายงาน
1: จังหวัดเลยแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงรับมือฝนตกหนักและตั้งศูนย์บัญชาการทุกระดับเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเพื่อแจ้งเตือนล่วงหน้าและช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที
4: นายชัยพจรุณพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยสั่งการทุกอำเภอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในห้วงนี้โดยให้อำเภอพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและระดับอำเภอเพื่อระดมกำลังพลทรัพยากรและเครื่องจักรกลสาธารณภัยในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีหากเกิดภัยรวมทั้งเตรียมพร้อมเสบียงอาหารน้ำดื่มการรักษาพยาบาลและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวที่สะอาดถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนสำหรับบริเวณจุดเสี่ยงที่ก่อสร้างถนนในอำเภอภูเรือซึ่งยังไม่มีระบบระบายน้ำได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะหากเกิดฝนตกหนักอาจทำให้ระดับน้ำท่วมสูงขึ้นสร้างปัญหาในการสัญจรได้โดยให้อำเภอภูเรือประสานแขวงทางหลวงและผู้รับเหมาเตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากถนนเป็นการเร่งด่วนอย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง16แห่งของจังหวัดเลยปัจจุบันมีปริมาณน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ65ของความจุกักเก็บน้อยกว่าปีที่แล้วในห้วงเวลาเดียวกันซึ่งภาพรวมยังอยู่เกณฑ์ปกติและระบายน้ำได้ดีโดยโครงการชลประทานเลยได้เฝ้าติดตามสถานการณ์และระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำจากเขื่อนลำเซบายและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่ปริมาณน้ำเกินระดับกั

0: เก็บพร้อมวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับฝนตกหนักในช่วงนี้
1: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น315ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ28ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยหลังระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานอ่างเก็บน้ำห้วยสีโทอ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับและอ่างเก็บน้ำห้วยโพมีระดับน้ำเกินความจุหมดทั้ง4อ่างโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เปิดบานระบายน้ำแม้น้ำจะล้นสปิลเวย์อยู่แล้วเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะตกลงมาเพิ่มเติมอีกในช่วงนี้นอกจากนี้ได้มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำกระสอบทรายจำนวน 5,000 ถุงและไม้ยูคาเพื่อเสริมแนวป้องกันในจุดเสี่ยงพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ริมตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมความพร้อมรับมือหากมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นและให้ติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พงศิริ ศรีหานามสวทอมน่าเจริญรายงาน
0: จังหวัดสตูลยกระดับการป้องกันอุทกภัยผ่านระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยตามแผนปฏิบัติการ
2: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าจังหวัดสตูลเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนผ่านการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดสตูลเพื่อเป็นกลไกหลักในการประสานงานที่ชัดเจนเมื่อเกิดสถานการณ์ทั้งการจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวในจังหวัด196แห่งครอบคลุม7อำเภอสำรวจเครื่องจักรกลและทรัพยากรพร้อมใช้งานอยู่เสมอตลอดจนการสำรวจพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลการเกิดอุทกภัยย้อนหลัง3ปีมีพื้นที่เสี่ยง7อำเภอ36ตำบล261หมู่บ้าน20ชุมชนแบ่งเป็นความเสี่ยงต่ำ213หมู่บ้านเสี่ยงปานกลาง45หมู่บ้านและเสี่ยงสูง3หมู่บ้านคือหมู่5หมู่6ตำบลท่าแพอำเภอท่าแพและหมู่2ตำบลฉลุงอำเภอเมืองสตูลผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลย้ำอีกว่าขอให้ประชาชนมั่นใจในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุซึ่งมีระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนมีแผนมีการซักซ้อมมีเครื่องมือและทรัพยากรและหน่วยงานที่พร้อมเข้าไปช่วยเหลือประชาชนหากมีการแจ้งเตือนขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากช่องทางราชการและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
0: เช่นเดียวกับจังหวัดยะลาเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเน้นการแจ้งเตือนล่วงหน้าจัดระบบอพยพและการช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็ว
3: นายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าจังหวัดยะลาได้ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี2569เพื่อหารือถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมและมาตรการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในปีนี้ทั้งนี้ได้มีการหารือและติดตามการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนทั้งด้านการคาดหมายลักษณะอากาศการบริหารจัดการน้ำการแจ้งเตือนภัยการสนับสนุนการปฏิบัติให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการนำระบบสารสนเทศมาใช้สนับสนุนในการตัดสินใจแก้ปัญหาอุทกภัยนอกจากนี้ได้มีการจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยโดยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แนวทางปฏิบัติในการแจ้งเตือนภัยและการอพยพประชาชนการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวความพร้อมของบุคลากรเรือเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวมถึงแผนงานและโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยก่อนเกิดภัยเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการการทำงานและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานและทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านโดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดการแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าตลอดจนการเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569นี้อมรันแมหะสวทยะลารายงาน
0: พาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีตรวจสอบร้านจำหน่ายหมูสดไก่สดในพื้นที่อำเภอชะอำสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการถือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
4: นางสาวจินตนาปิ่นสุภาพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีมอบหมายให้กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับสำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต 0-6 เพชรบุรีลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบร้านจำหน่ายหมูสดไก่สดในพื้นที่อำเภอชะอำจำนวน8ร้านโดยตรวจสอบป้ายแสดงราคาจำหน่ายให้มี

0: การแสดงที่ชัดเจนและครบถ้วนเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเปรียบเทียบและตัดสินใจก่อนซื้อสินค้าและให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางมดุลราคาสินค้าและบริการฉบับที่29พ.ศ. 2569เรื่องการแจ้งปริมาณราคาสถานที่เก็บและการจัดทำบัญชีคุมสินค้าสุกรเนื้อสุกรลงวันที่1กรกฎาคม2569ณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าปฏิบัติหน้าที่ที่ทำเนียบรัฐบาลอย่างเป็นทางการพร้อมระบุทำหน้าที่เป็นสื่อกลางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วน
2: นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถือฤกษ์เดินเข้าปฏิบัติงานณทำเนียบรัฐบาลอย่างเป็นทางการโดยได้เข้าสักการะพระผู้เจ้าที่และศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนย้ายเข้าปฏิบัติงานณสำนักโฆษกอย่างเป็นทางการโอกาสนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงแนวทางการทำงานว่ารัฐบาลมุ่งเน้นทำงานเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วโดยเน้นย้ำว่าทีมโฆษกรัฐบาลยุคใหม่ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่กระจายข้อมูลข่าวสารเท่านั้นแต่จะทำหน้าที่เป็นผู้รับฟังความเดือดร้อนและความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับประเด็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มมวลชนต่างๆโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการชุมนุมถือเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญหากเป็นไปโดยบริสุทธิ์ใจอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนร่วมกันพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านและไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งพร้อมระบุว่าที่ผ่านมาประชาชนได้ผ่านความสูญเสียจากทางการเมืองมากพอแล้วจึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนหันมาพูดคุยกันผ่านระบบของรัฐสภาตามช่องทางของกฎหมายเพื่อร่วมมือกันนำพาประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตและความท้าทายระดับโลกทางด้านเศรษฐกิจสงครามและภัยธรรมชาติไปด้วยกันศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
4: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
5: 12:32 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการที่เขาหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเกี่ยวกับสถานการณ์สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเป็นไปในทิศทางที่ดีมากโดยประธานาธิบดีปูตินต้องการที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งดังกล่าวอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐกล่าวโทษว่าการที่ประธานาธิบดีปูตินและประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนมีปัญหากันทำให้การเจรจาสันติภาพเพื่อยุติสงครามในยูเครนต้องล่าช้าออกไปทั้งนี้การหารือของผู้นำสหรัฐและรัสเซียมีขึ้นหลังจากคณะผู้แทนสหรัฐเสร็จสิ้นการเดินทางเยือนรัสเซียและยูเครนเมื่อวันที่5ถึงวันที่6กันยายนที่ผ่านมาซึ่งการเยือนดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อรื้อฟื้นการเจรจายุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน
1: นายซานโตสบุตธาโทกีนักบินอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรับจ้างของกองทัพเนปาลเปิดเผยว่ากองทัพเนปาลเริ่มหันมาใช้โดรนในการลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อส่งมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอย่างรุนแรงในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,367 รายและสูญหายราว 5,000 รายนายบุตธาโทกีกล่าวเพิ่มเติมว่าเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพเนปาลกำลังปฏิบัติภารกิจกู้ภัยและการใช้โดรนส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์เหล่านี้ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับภูมิประเทศและสามารถใช้งานในระยะทางสูงสุดถึง 3-4 กิโลเมตรรวมถึงบรรทุกได้ถึง60กิโลกรัมต่อครั้งซึ่งกำลังส่งผลเชิงบวกต่อชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือโดยสาร MV จูนแอสเตอร์ซึ่งห่างจากชายฝั่งจังหวัดปาลาวันของฟิลิปปินส์ประมาณ 2.2 กิโลเมตรเมื่อช่วงค่ำวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและมีผู้สูญหายอีก87รายจากจำนวนผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด134คนโดยเรือลำดังกล่าวเกิดเหตุเพลิงไหม้หลังเดินทางออกจากกรุงมะนิลาด้านนาง

0: โนเอมีกายาบกัปตันหน่วยยามฝั่งของฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่หน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้ว42คนแบ่งเป็นผู้โดยสาร38คนและลูกเรือ4คนอย่างไรก็ตามยอดผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายอาจเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือยังคงดำเนินอยู่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กำลังเร่งควบคุมเพลิงบนเรือลำดังกล่าว
1: สำนักข่าว AFP รายงานว่านักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยไมอามีของสหรัฐและอาสาสมัครกำลังศึกษาและปลูกปะการังสายพันธุ์ที่ทนต่ออุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นบริเวณแนวปะการังเรนโบว์นอกชายฝั่งรัฐฟลอริดาเพื่อฟื้นฟูแนวปะการังที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่ทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงขึ้นจนเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปะการังฟอกขาวซึ่งทำให้ปะการังอ่อนแอต่อโรคและอาจตายได้ในที่สุดขณะที่คลื่นความร้อนในทะเลที่เริ่มขึ้นเมื่อปี2566ทำให้ปะการังเขากวาง2สายพันธุ์ในแนวปะการังฟลอริดาลดลงจนแทบไม่สามารถฟื้นตัวหรือทำหน้าที่ในระบบนิเวศได้ตามปกติทั้งนี้แนวปะการังถือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยสำคัญของสัตว์ทะเลจำนวนมากและยังทำหน้าที่คล้ายกับแนวคลื่นตามธรรมชาติซึ่งช่วยป้องกันน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งและลดความเสี่ยงจากน้ำท่วมที่เกิดจากพายุต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
2: การแข่งขันแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์100รายการเวียดนามโอเพ่น2026ที่ประเทศเวียดนามรอบแรกประเภทหญิงคู่ออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบรีน่าโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกตบชนะวานิซ่าอึ้งและตันจิงยี่จากมาเลเซียไป2-1เกม21-19 22-24 และ21-12ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับ2นักแบดเพื่อนร่วมชาติกฤษพรชัยชนะและปันนวีพลเยี่ยมคู่มืออันดับ89ของโลกที่ชนะฟานกายานกับเหลิงซือลกจากฮ่องกงมา2-0เกม21-16และ21-17ด้านประเภทชายคู่เอกรัตเวทเลอร์กับอัธวุฒิสีแพ้วพ่ายให้กับนาซุงเซืองและหวังชานจากเกาหลีใต้0-2เกม9-21และ15-21ยุติเส้นทางเพียงแค่รอบแรกส่วนประเภทคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับออนนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ45ของโลกแพ้เหลียวผินอี้กับจางเจียฮั่นคู่มืออันดับ143ของโลกจากจีน1-2เกม21-9 14-21 และ25-27 จบเส้นทางที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยววิมุตติยาพงหนูโชว์ฟอร์มร้อนแรงชนะคิมเซบอนจากเกาหลีใต้ไป2-0เซต6-4และ6-1ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับอภรณันโซเฟียแสงสุชาติที่ชนะสวาระปาวาจากอินเดียมา2-0เซต6-0และ6-1ด้านประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์รองแชมป์สัปดาห์แรกชนะการนเรศครูสากยะวงศ์2-0เซต6-0และ6-3เข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอภิวัตเครือวันที่ชนะจายเชิญชาญจากมาเลเซียมาได้2-0เซต6-2และ6-2การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสายซีทีวอลเลย์บอลชายไทยลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มชนะไต้หวันไป3-2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15-10เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะทั้ง3นัดเป็น7แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม C ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ2จากกลุ่ม A นายชัยวัฒน์ถุงคำนักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเปิดเผยหลังการแข่งขันว่าทุกคนในทีมมีความกดดันเนื่องจากเป้าหมายหลักคือการคว้าแชมป์กลุ่มมาครองเพื่อให้มีโอกาสได้พบกับทีมที่ศักยภาพใกล้เคียงกันในรอบต่อไปทำให้รูปเกมมีความติดขัดแต่สุดท้ายก็สามารถคว้าชัยชนะมาได้สำเร็จและจะนำข้อผิดพลาดในแมตช์นี้ไปปรับปรุงเพื่อเกมที่ดีขึ้นในรอบ8ทีมสุดท้ายต่อไป
3: อาจจะกดดันด้วยเพราะว่าเราก็อยากเป็นที่1ของสายครับเพราะว่ามันทำให้อันดับเราดีกว่าที่แบบเราไปเจอทีมที่แบบไม่ได้เก่งมากอะไรแบบสูสีกับเราได้อะไรครับแต่พอรูปเกมมันติดขัดๆครับก็เกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ดีครับแล้วก็เราก็จะกลับไปแก้ไขเพื่อไปในรอบ

0: สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026รอบ8ทีมสุดท้ายจะแข่งขันในวันนี้เวลา 13:30 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟกนัดแรกนาโปลีเปิดบ้านรับการมาเยือนของอาร์เซนอลแชมป์พรีเมียร์ลีกและรองแชมป์รายการนี้เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาผลการแข่งขันปรากฏว่าอาร์เซนอลบุกชนะนาโปลี 1-0คว้า3แต้มประเดิมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบลีกเฟสขณะที่อีกคู่ลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของแอตแลนติโกมาดริดผลการแข่งขันปรากฏว่าลิเวอร์พูลชนะแอตแลนติโกมาดริดไป 2-1 ประเดิมชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมแสดงความยินดีและยกย่องเมย์รัชนกอินทนนท์หลังสร้างสถิติคว้าชัยชนะในประเภทหญิงเดี่ยวครบ600แมตช์นับเป็นนักกีฬาแบดมินตันหญิงเดี่ยวคนแรกในประวัติศาสตร์โลกที่บรรลุสถิตินี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นทุ่มเทและมีวินัยตลอด17ปีในฐานะนักกีฬาอาชีพผู้สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้คนไทยมาอย่างยาวนานทั้งแชมป์เยาวชนโลก3สมัยซ้อนแชมป์โลกปี2013และมืออันดับ1ของโลกในปี2016โดยหลังจากนี้เมย์รัชนกอินทนนท์เตรียมเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่20-29กันยายนนี้ร้อยโทพรชัยเขาแก้วผู้ฝึกสอนนักกีฬาตะกร้อทีมชายทีมชาติไทยเปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยก่อนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ว่านักกีฬาได้เข้าร่วมการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทีมชายลงแข่งขัน2ประเภทคือทีมชุดและทีมเดี่ยวและได้แชมป์มาครองทั้ง2ประเภททั้งยังได้เห็นข้อผิดพลาดและจุดอ่อนแล้วนำมาปรับแก้ไขแล้วซึ่งตั้งเป้าหมายคว้า2เหรียญทองจากทั้ง2ประเภทในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ส่วนนายจักรีพ่วงเจริญผู้ฝึกสอนนักกีฬาตะกร้อหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่านักกีฬาไทยได้เก็บตัวตั้งแต่เดือนเมษายนขณะนี้มีความพร้อมเต็มที่โดยทีมหญิงจะส่งแข่งขัน2ประเภทคือทีมชุดและประเภทคอร์ส4คนโดยผู้เล่นเป็นชุดเก่าส่วนหนึ่งและมีดาวรุ่งมาเสริมทัพมองว่าเอเชียนเกมครั้งนี้คู่แข่งที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษคือเวียดนาม
1: ตะกร้อ4คนเนี่ยเวียดนามเล่นมาก่อนเรานะครับเล่นมาก่อนเราในขณะที่เราเสิร์ฟดีอยู่เนี่ยเขาขยับไปเสิร์ฟท้ายคอร์ตเพื่อเล่นเกมบล็อกหลังนะครับแล้วก็เล่นเกมเตะเกมทำนะครับแต่ทีเนี้ยเนี่ยเราเพิ่งมาเล่นนะครับเราถือว่าเพิ่งมาเล่นนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็เอาชนะเขาได้เบียดๆอยู่ตลอดนะครับครั้งที่ผ่านมาที่คิงคัพเราก็ได้บันทึกข้อบกพร่องนะครับแล้วก็แก้ไขณตอนนี้อยู่นะครับก็มั่นใจว่าเอเชียนเกมจะไปเอาชนะได้เหมือนเดิมครับ
0: ทั้งนี้การแข่งขันตะกร้อในศึกเอเชียนเกมครั้งที่20มีกำหนดการแข่งขันตั้งแต่วันที่20กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ด้านความพร้อมของทัพนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยชุดสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อยู่บัลลังก์ทัพทีมแดงจอมเตะทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองรุ่น63กิโลกรัมในเอเชียนเกมครั้งที่19เปิดเผยว่าเอเชียนเกมเป็นแมตช์ที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้จึงต้องการทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดและหวังว่าจะสามารถป้องกันแชมป์ที่เมืองนาโกย่าได้สำหรับทัพเทควันโดประเภทต่อสู้จะเดินทางไปเก็บตัวที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา1สัปดาห์ก่อนเดินทางไปเก็บตัวที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในวันที่20กันยายนต่อด้วยการเดินทางไปเข้าหมู่บ้านนักกีฬาที่เมืองนาโกย่าในวันที่27กันยายนและจะเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่1-3ตุลาคมนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมลงฝึกซ้อมที่สนามฝึกซ้อม BGTC3 โดยเน้นการเข้าฟิตเนสเตรียมร่างกายและเพิ่มแทคติกต่างๆซึ่งมีทีมฟุตบอลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมเป็นคู่ซ้อมด้วยนายพิชิตชัยเสียนกระโทกแนวรับทีมชาติไทยกล่าวว่าความพร้อมของทีมพัฒนาและดีขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านแท็กติกและเทคนิครวมถึงนักเตะใหม่ที่เข้ามาก็สามารถปรับตัวเข้ากับทีมชุดเก่าได้ดียิ่งขึ้นซึ่งเชื่อมั่นว่าทุกคนในทีมจะเล่นกันอย่างเต็มที่เพื่อทำตามเป้าหมายที่วางไว้คือการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายให้ได้ผานิชคาดนาครายงาน
2: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่สองพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทพระที่นั่งองค์นี้ถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทในสมัยอยุธยาถูกฟ้าผ่าไฟไหม้เกือบทั้งองค์จนไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงโปรดให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่แล้วพระราชทานนามว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งจัตุรมุขสำหรับใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการและมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประดิษฐานพระบรมศพของพระองค์และพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อๆไปต่อมาโปรดให้เชิญพระศพของเจ้านายที่มีพระอิสริยยศสูงประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
3: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงฝนตกหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งในประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายนนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31ถึง36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด23ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29ถึง32องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด21ถึง25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30ถึง34องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตก

0: หนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และสตูลโดยมีฝนตกหนักมากแห่งตกมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.35 เมตรเซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจะแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2569ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือที่เว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรับสมัครการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่21กันยายนถึงวันที่19ตุลาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: ต่อไปรับฟังบทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องแสงสีฟ้ากับผลกระทบต่อดวงตาท่านผู้ฟังครับในยุคปัจจุบันที่สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์กลายเป็นอุปกรณ์หลักที่ต้องใช้งานตลอดทั้งวันซึ่งการใช้งานอย่างต่อเนื่องยาวนานนี้สามารถก่อให้เกิดปัญหาภาวะตาล้าจากการใช้หน้าจอได้

0: ข้อมูลจากกรมการแพทย์พบว่าจำนวนผู้ป่วยที่มีภาวะตาแห้งปัญหาตาล้าหรือปัญหาการมองเห็นในวัยทำงานและเยาวชนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นครับทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากแสงสีฟ้าทางด้านโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์วัดไร่ขิงให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าแม้แสงสีฟ้าจะเป็นแสงที่อยู่รอบตัวทั้งจากดวงอาทิตย์และอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆแต่การได้รับแสงสีฟ้าในปริมาณที่มากเกินไปนั้นจะส่งผลเสียต่อฟิล์มน้ำตาและกล้ามเนื้อตาทำให้มีอาการปวดตาแสบตาหรือตามัวได้ครับซึ่งเป็นสัญญาณเตือนให้ควรหยุดพักการใช้หน้าจอโดยแสงสีฟ้าหรือบลูไลท์คือแสงที่มีความยาวคลื่นสั้นแต่มีพลังงานสูงที่สุดในกลุ่มแสงที่มองเห็นได้ซึ่งแสงสีฟ้าสามารถเดินทางผ่านกระจกตาและเลนส์ตาเข้าไปสู่จอตาหรือเรติน่าได้โดยตรงครับอย่างไรก็ตามความน่ากังวลอยู่ที่การสะสมในระยะยาวเพราะอาจส่งผลให้เกิดความเครียดออกซิเดชันต่อเซลล์รับแสงทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของจอตาลดลงหรือในกรณีที่รุนแรงสามารถกระตุ้นให้เกิดโรคจอตาเสื่อมได้เร็วกว่าปกติครับและนอกจากเรื่องจอตาแล้วปัญหาที่พบได้บ่อยคือภาวะวุ้นตาเสื่อมก่อนวัยจากการใช้สายตาเพ่งจอเป็นเวลานานจนเกิดความเครียดในลูกตาดังนั้นครับจึงควรสังเกตอาการจุดดำลอยหรือแสงแฟลชในตาเพราะหากมีอาการเหล่านี้ร่วมกับการมองเห็นภาพบิดเบี้ยวหรือจุดมืดต้องรีบไปพบจักษุแพทย์ทันทีเพื่อขอตรวจจอตาอย่างละเอียดเนื่องจากอาการดังกล่าวอาจไม่ใช่แค่ความเหนื่อยล้าแต่อาจพบเป็นรอยฉีกขาดหรือภาวะจอตาหลุดลอกซึ่งเป็นภาวะที่ต้องการการรักษาอย่างเร่งด่วนครับทั้งนี้การใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลให้เป็นไปอย่างปลอดภัยควรใช้กด20 20 20กล่าวคือทุก20นาทีจ้องหน้าจอให้พักสายตา20วินาทีโดยมองออกไปไกล20ฟุตเพื่อคลายกล้ามเนื้อตารวมถึงควรปรับความสว่างหน้าจอให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมไม่จ้องหน้าจอในที่มืดและหมั่นกระพริบตาให้บ่อยขึ้นเพื่อป้องกันตาแห้งหากต้องทำงานหน้าจอนานๆการเลือกใช้แว่นที่เคลือบสารป้องกันแสงสีฟ้าอาจช่วยทำให้สบายตาได้บ้างแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการจัดระเบียบเวลาพักสายตาและการตรวจสุขภาพตาประจำปีครับจบบทความประจำวันเรื่องแสงสีฟ้ากับผลกระทบต่อดวงตาเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลย์ท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และชโลธรจัญญาอ่าน

ภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีค่ะ10 กันยายน 2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่ก๊อตอุเทนพรมพันธ์ใจค่ะประสานรายการโดยพี่แนนมนวิภาเทียมแสนนะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์พี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามเราสองคนก็จะเห็นภาพฉากหลังที่เป็นความสวยงามเสน่ห์ของเมืองไทยนะคะซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมากมายโดยเฉพาะโบราณวัตถุแบบนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่คุณอ้อจะพาไปเที่ยวด้วยนะคะเห็นบอกว่าอยู่โซนภาคบ้านที่ฉันเอง
0: ใช่
1: ภาคอีสาน
0: เฉลยไปแล้วนะคะว่าพาไปบ้านของคุณกบ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่ละกันนะ
0: คะ
1: เพราะว่าช่วงนี้ค่ะใครที่ติดตามหน้าปัดวิทยุค่ะเรามีหลายระบบด้วยกันนะคะก็เลือกรับฟังได้เลยค่ะ FM 92.5 และ105 เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM 819 AM 891กิโลเฮิรตซ์ก็สามารถรับฟังได้นะคะแล้วก็ยังมีเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

0: ที่รับสัญญาณในช่วงเวลานี้ด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะตอนนี้ออนไลน์ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามารับชมรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้หรือว่าจะฝากคำถามเกี่ยวกับการทำเกษตรนะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการทำเกษตรฝากคำถามไว้ได้เพราะว่าวันนี้อาจารย์ทองธรรมดาก
0: ็
1: จะมาให้ความรู้กับทุกท่านเช่นเคยนะคะ
0: แ
1: ล้วก็ก่อนอื่นพาไปเที่ยวก่อน
0: แล้ว
1: พาไปเที่ยวก่อนเลย
0: คุณจะจะงักทำไมนะคะ
1: ดิฉันลืมนะคะว่าจะทำอะไรต่อ
0: คือช่วงบ่ายก็จะเป็นอาการอย่างนี้นะเพราะว่าหลายคนก็จะกินมื้อกลางวันอิ่มมานะวันนี้ก็บอกคุณอ้อว่าเอากินเบาๆก่อนนะเบาไหม
1: เบาไม่เคยมี
0: กินยังไงให้ตัวแค่นี้คือไม่อ้วนเลยคุณไม่เคยอ้วนเลยนะรู้จักกันมาแบบ10กว่าปีเนาะ10กว่าปีได
1: ้10กว่าปี
0: 10กว่าปีเขาไม่มีการพัฒนาตัวเองเลยแต่ภาพมาที่ดิฉัน
1: พัฒนาคุณพัฒนาแบบ
0: พ
1: ั
0: ฒนายิ่งใหญ่ค่ะออกแนวกว้างขวางเป็นแนวกว้างขวางเป็นคนกว้างขวาง
1: พัฒนาแนวนอน
0: แนวนอนอ่ะค่ะพาไปเที่ยวกันหน่อยค่ะ
1: วันนี้พาไปจังหวัดนครราชสีมานะคะปราสาทหินพนมวันคุณเคยได้ยินไหมคะ
0: ไม่เคยได้ยินจะบอกว่าอยู่โคราชก็ยังไม่เคยได้ยินคือไปเที่ยวไม่ครบไงสถานที่ท่องเที่ยวเยอะ
1: แต่ว่าอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักเนาะปราสาทหินพนมวรรณนะคะเป็นปราสาทหิน2สีที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยค่ะแล้วก็สร้างไม่เสร็จมาอย่างยาวนานยังสร้างไม่เสร็จนะคะโบราณสถานเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชไปเพียง15กิโลเมตรค่ะเดิมสร้างขึ้นเป็นเทวสถานในศาสนาฮินดูนะคะก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นพุทธสถานในยุคพระเจ้าชัยวรมันที่7จุดเด่นของที่นี่ค่ะก็คือการเป็นปราสาทที่สร้างค้างไว้สังเกตจากหินทรายหลายก้อนที่ยังไม่ได้ขัดผิวแล้วก็ยังไม่ได้แกะสลักลวดลายนะคะทำให้ผู้มาเยือนได้เห็นขั้นตอนการก่อสร้างปราสาทของคนโบราณอย่างชัดเจนค่ะซึ่งหาชมได้ยากจากที่อื่นนะคะอีกทั้งยังใช้หินทรายสีขาวสลับสีแดงโดยเฉพาะบริเวณซุ้มหน้าต่างลูกมะหวดที่สลับสีตัดกันอย่างสวยงามค่ะภายในบริเวณปราสาทนะคะยังมีจุดสักการะทั้งพระพุทธรูปยืนปางประธานอภัยศิลปะอยุธยาในซุ้มประตูด้านทิศเหนือแล้วก็ปรางน้อยหินทรายแดงที่ประดิษฐานรอบพระพุทธบาทขนาดใหญ่ค่ะก็นักท่องเที่ยวนะคะที่มีความสนใจอยากจะไปเที่ยวที่ปราสาทหินพนมวรรณก็สามารถไปได้นะคะเขาเปิดให้เข้าชมทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา7:30 น.ถึง17:30 น.ค่าเข้าชมสำหรับคนไทยให้เดาเท่าไหร
0: ่เอาแบบเอากันเองนะ
1: ค่ะ
0: 50 บาท
1: 10บาท
0: 10บาท
1: ใช่ค่ะ
0: เอาไปบำรุงธนุบำรุงสถานที่ดูแลสถานที่ค่ะ
1: ก็ไปเที่ยวกันได้นะคะเป็นปราสาทหินที่ยังสร้างไม่เสร็จที่สร้างไม่เสร็จก็คือจะเป็นแบบนี้ตลอดไปเพราะว่าคนโบราณเขาสร้างทิ้งไว้แบบนี้
0: ใช่ค่ะโอ้เป็นคืออยู่ในยุคนู้นนะพระเจ้าชัยวรมันที่7นะเราเกิดไม่ทันหรอก
1: ใช่
0: แต่ว่าเราทันเรื่องของความสวยงามแบบนี้นะคะใครที่ไปแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพแล้วก็ลงโซเชียลให้ชาวโลกได้รู้ว่าเมืองไทยเนี่ยเรามีสถานที่ท่องเที่ยว ที่สวยงามมากๆเนี่ยหลายๆแห่งนะคะนี่ก็คืออีกหนึ่งหมายหมุดเนาะเขาเรียกหมายหมุดหรือหมุดหมาย
1: ได้หมด
0: ได้หมด หมายหมุดหมุดหมายที่ดีนะคะสำหรับนักท่องเที่ยว
1: ค่ะแต่ที่สำคัญก็คือความสะอาดนะไปเที่ยวแล้วก็ต้องรักษาความสะอาดด้วยขยะต่างๆเอาเข้าไปก็ให้เอาออกมาด้วย
0: ค่ะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวให้คุณอ้อนำมาฝากกันแล้วกันเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งที่อยู่ใกล้บ้านดิฉันคือเดินออกไปก็ได
1: ้
0: อย
1: ู
0: ่ปากทางเข้าหมู่บ้านนิดเดียวนะคะซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่แล้วก็อาจจะไม่ได้ใหญ่ตัวขนาดนี้แต่ว่ารอบๆพื้นที่เนี่ยโอ้โหสะอาดสะอ้านแล้วก็ธรรมชาติสวยงามมากๆนะคะ
1: เดี๋ยวให้
0: ค
1: ุ
0: ณอ้อค่ะในน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้เนา
1: ะ
0: พรุ่งนี้ยังอยู่ด้วยกันนะวันศุกร์
1: ยังอยู่ด้วยกันค่ะ
0: ยังอยู่ด้วยกันค่ะทุกวันที่เรามาเจอกันนะคะพฤหัสและศุกร์เราก็จะมีเรื่องของครม.มาอัปเดตกันด้วยค่ะเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตามข่าวสารบางท่านอาจจะไม่สะดวก

กที่ไปอ่านไปฟังไม่เป็นไรมาฟังรายการทั่วทิศถิ่นไทยก็จะได้ฟังครม.ไปด้วยค่ะซึ่งครม.ได้มีการเห็นชอบความร่วมมือไทยลาวสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางค่ะเชื่อมการคมนาคมเพิ่มมูลค่าทางการ

0: เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างละ 891.84 ล้านบาทนะคะคืออาจจะต้องแบ่งจัดสรรปันส่วนไปนะคะที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านนั้นก็ได้มีการให้การช่วยเหลือทางการเงินให้กับสปป.ลาวนะคะทั้งหมดเนี่ย22โครงการค่ะวงเงินรวมก็อยู่ที่ประมาณ 17,156 ล้านกว่าบาทค่ะแล้วก็เมื่อรวมโครงการสะพานเชียงแมนหลวงพระบางเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีโครงการให้การช่วยเหลือรวมทั้งสิ้นเนี่ย23โครงการด้วยกันวงเงินงบประมาณรวมๆแล้วนะคะอยู่ที่ 18,940.27 ล้านบาทค่ะซึ่งทางด้านของสปป.ลาวเองก็มีประวัติในเรื่องของการชำระหนี้อย่างสม่ำเสมอตลอดมานะคะยังไม่เคยที่จะผิดนัดชำระหนี้เลยเรียกว่าเป็นลูกหนี้ที่ดีนะคะชั้นยอดเลยโครงการนี้นะคะเป้าหมายของเขาก็คือเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างไทยแล้วก็สปป.ลาวทั้งสองประเทศนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมการค้าแหละนะพอคมนาคมขนส่งกันได้เนี่ยก็จะมีเรื่องการค้าการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงค่ะโดยจะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางระหว่างจังหวัดน่านโอ้จากจังหวัดน่านเลยนะคุณสะดวกมากยิ่งขึ้นน่านไปหลวงนวดน่านกับหลวงพระบางอย่างน้อยเนี่ยเขาบอกว่าประมาณ 30-45 นาทีประหยัดเวลาไปเยอะเลยค่ะทำให้การขนส่งสินค้านั้นสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วนอกจากนี้นะคะยังช่วยในเรื่องของการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถใช้สะพานข้ามแม่น้ำโขงแทนการใช้แพขนานยานยนต์นะคะซึ่งคาดว่าในช่วง5ปีแรกเนี่ยจังหวัดน่านจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 80,000 คน 80,000 คนต่อปีนะคะแล้วก็จะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาทค่ะพร้อมกันนี้นะคะก็จะเป็นการยกกระชับความสัมพันธ์แล้วก็ความร่วมมืออย่างยั่งยืนต่อไประหว่างทั้ง2ประเทศนี้ก็คือไทยกับสปป.ลาวนั่นเองค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาด้านคมนาคมนะคะถนนสายตองอ4011จังหวัดตรังเสร็จแล้วนะคะ
0: โอ้เสร็จแล้วเหรอ
1: ใช่ค่ะรัฐบาลนะคะเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมโดยกรมทางหลวงชนบทกระทรวงคมนาคมค่ะก็เร่งก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสายตองอ4011แยกทางหลวงหมายเลข4159ถึงบ้านห้วยหินอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังนะคะจนแล้วเสร็จแล้วก็เปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรแล้วค่ะถนนสายดังกล่าวนี้นะคะเป็นเส้นทางเชื่อมจากทางหลวงหมายเลข4159ผ่านตำบลเขาวิเศษและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าสู่ตัวจังหวัดตรังค่ะก็จะช่วยเชื่อมโยงชุมชนแล้วก็พื้นที่เกษตรกรรมนะคะโดยเฉพาะสวนยางพาราแล้วก็สวนปาล์มน้ำมันค่ะเพิ่มความคล่องตัวในการขนส่งผลผลิตสนับสนุนการค้าการลงทุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดด้วยนะคะโครงการนี้ค่ะมีระยะทางรวม 2.450 กิโลเมตรนะคะแบ่งเป็น2ช่วงปรับปรุงและก่อสร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตขยายช่องจราจรและไหลทางพร้อมกับก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กยาว25เมตรนะคะติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอำนวยความปลอดภัยครบถ้วนเลยค่ะมีเป้าหมายก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางและการขนส่งตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะ
0: ค่ะเป็นถนนสายใหม่นะคะตง4011จังหวัดตรังค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อาบแวะไปใช้บริการกันได้นะคะลงใต้ไปดิฉันก็จะลงใต้นะเดือนหน้าแต่ว่าไปไม่ถึงตรังอุ๊ยไปดิฉันไปถึงตรังค่ะ
1: งั้นคุณแต่ไม่รู้ไปทดลองดูนะคะ
0: คือดิฉันต้องไปใช่ไหม
1: ถนนสายนี้ใช่ค่ะต้องไปพิสูจน์
0: ต้องไปพิสูจน์เนาะตำบลเขาวิเศษใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อยู่ใกล้กับตัวจังหวัดตรังเลย
1: อำเภอวังวิเศษ
0: เดี๋ยวมีโอกาสจะได้ไปแล้วก็จะเดี๋ยวเก็บภาพมาฝากกันด้วยนะ
1: คะ
0: มาดูอีกเรื่องนึงค่ะถือว่าสำหรับชายไทยแล้วกันนะคะบ้านไหนที่มีลูกหลานเป็นชายหนุ่มนะคะร่างกายกำยำล่ำสันไม่ต้องไปขับแว้นแล้วนะใครไปโชว์พลังตีกงตีกันเนี่ยไม่ต้องไปนี่มานี่ปกป้องประเทศชาติกันดีกว่าค่ะเริ่มสมัครแล้วค่ะ10กันยายนนี้วันนี้เป็นวันแรกเนา
1: ะ
0: สำหรับพลทหารอาสาเปิดรับสมัครแล้วนะคะในปี2570นี้จำนวนทั้งสิ้นเนี่ย 18,784 อัตราค่ะสมัครใจรับราชการ4ปีเลือกผลัดหรือว่าหน่วยในทั่วประเทศได้เลยค่ะพร้อมกับสิทธิประโยชน์และโอกาสต่อยอด

0: สู่ทหารอาชีพได้นะคะซึ่งรัฐบาลเองก็ออกมาเชิญชวนค่ะบอกว่าใครที่มีลูกมีหลานชายไทยอายุ18ปีถึง26ปีบริบูรณ์เรียกว่าเป็นวัยที่กำลังแบบโอ้โหคึกขนองเนาะวัยรุ่นด้วยอ่ะ18ปีแล้วก็เรี่ยวแรงกำลังเนี่ยกำลังดีเลยน
1: ะ
0: ถ้าไปเป็นทหารเนี่ยโอ้โหฝากได้เลยนะปกป้องประเทศได้อย่างดีเลยนะคะ18ถึง26ปีบริบูรณ์เนี่ยสนใจจะประกอบอาชีพทหารหรือเปล่าใครที่สนใจสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการได้ในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี2570ค่ะเขาเปิดรับสมัครแล้วนะวันนี้วันแรกค่ะสมัครผ่านระบบออนไลน์ก็ได้หรือว่าจะสมัครด้วยตัวเองนะคะเดินเท้าเข้าไปเลยตบเท้าเข้าไปเลยนะที่หน่วยทหารสำนักงานสัสดีอำเภอหรือว่าสัสดีจังหวัดได้เลยค่ะ10กันยายนนี้วันแรกไปจนถึง24มกราคมปีหน้าย ังมีเวลาเยอะนะ
1: มีเวลาหลายเดือน
0: เขาบอกว่าพลทหารอาสานั้นเป็นทหารกองประจำการที่สมัครใจเข้าไปทำหน้าที่ตามสัญญาจ้างก็คือเขาจะจ้างเป็นเวลา4ปีแล้วก็จะมีการฝึกปฏิบัติงานเช่นเดียวกับทหารกองประจำการทั่วๆไปค่ะพร้อมกับได้รับเงินเดือนด้วยนะเริ่มต้น
1: คุณไม่ได้เข้าไปฟรีๆนะ
0: คุณไม่ธรรมดานะเริ่มต้นเนี่ยเดือนละ 12,090 บาทถือว่าเยอะนะแล้วก็มีค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทคุณบวกให้หน่อยสิ คุณบวกให้ดิฉันหน่อยบวกมือนี่แหละ 12,090 บาทแล้วก็ค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทอันนี้ยังไม่รวมสำหรับเป็นสำหรับค่าอาหารหรือว่าค่าประกอบเลี้ยงนะคะ
1: 14,970 บาท
0: โอ้โหแต่ที่ 15,000 นะ
1: คะ
0: แล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่2ปีขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสที่จะสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกได้ซึ่งเขามีโควต้าทหารกองประจำการอยู่แล้วรวมไปถึงได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพบกด้วยค่ะ
1: มีสิทธิพิเศษ
0: สิทธิพิเศษเลยนะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะยังได้รับโอกาสฝึกทักษะวิชาชีพศึกษาต่อผ่านระบบการศึกษานอกเวลาด้วยเพื่อยกระดับวุฒิการศึกษาระหว่างรับราชการอันนี้เปิดโอกาสให้ทุกแง่ทุกด้านทุกมุมเลย
1: คือ
0: ใครที่สนใจเข้าไปแล้วเนี่ยอยากจะเรียนต่อเนาะสามารถเรียนต่อได้เรียนต่อเป็นแบบนอกเวลาราชการเขาเรียกว่าอะไรเรียนเขาเรียกอะไรนะ
1: ศึกษานอกเวลา
0: ศึกษานอกเวลานะคะโครงการพลทหารอาสานั้นเป็นรูปแบบการคัดสรรกำลังพลใหม่ค่ะแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจเนี่ยสมัครเข้าไปร่วมสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศควบคู่กับการสร้างความมั่นคงด้านรายได้แล้วก็ต่อยอดสู่เส้นทางทหารอาชีพในอนาคตอันนี้เขาบอกว่าไม่จำกัดวุฒิการศึกษาสำหรับผู้สมัครด้วยนะคุณ
1: ก็คือสมัครเข้าไปแล้วก็
0: เข้าไปก่อน
1: สนใจอยากจะเรียนต่อ
0: เนี่ยเขาจะเปิดโอกาสให้ไงสมมติว่าบางท่านเนี่ยลูกหลานอาจจะแบบไม่ได้มีสตุ้งสตางค์เยอะเนาะบางบ้านเนี่ยรายได้มันน้อยกว่ารายจ่ายอ่ะเผื่อมองหาทางอ่ะเด็กอยากจะมีอนาคตที่ดีเผื่อได้รับราชการทหารแล้วก็โอ้เบิกค่ารักษาพยาบาลได้นะเงินเดือนแล้วก็มั่นคงด้วยอันนี้นะคะแนะนำเลยค่ะว่าไปสมัครได้นะสมัครออนไลน์ก็ได้ไหนๆน้องๆเนี่ยก็เล่นโซเชียลอยู่แล้วสมัครออนไลน์ไปเลยนะคะสะดวกด้วยไม่ต้องเดินทางไปที่สัสดีหรือว่าใครที่อยากจะไปเจอที่สัสดีก็ได้น
1: ะ
0: ไปสมัครที่สัสดีอำเภอหรือว่าสัสดีจังหวัดได้เลยค่ะ
1: ยาวๆไปถึง24มกราคม
0: โอ้ยาวเลยคุณ
1: ปีหน้าม
0: ีเวลานะ
1: ม
0: ีเวลากลับตัวกลับใจแทนที่จะไปเล่นแต่ละวันไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่างน้อยเนี่ยเราก็ได้ทำอะไรให้
1: ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
0: ใช่แล้วก็ตีลานฟันแทงอะไรแบบนี้เนาะไม่อยากให้เกิดขึ้นค่ะ
1: ค่ะแล้วค่ะ 13:19 นะคะตอนนี้อาจารย์ทองธรรมดาตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาจากอำเภอพี่ไมจังหวัดนครราชสีมากันค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ก่อนอื่นต้องถามก่อนค่ะว่านครราชสีมาวันนี้ฝนตกหรือยังคะ
2: เริ่มตกแล้วครับ
0: โอ้แสดงว่าตก
1: แต่ว่ามาช้านะอาจารย์
2: ถือว่าปริมาณของฝนก็ไม่ถึงกับเยอะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ตกนะ
0: ค่ะเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังได้แบบไม่ต้องรดน้ำได้สักหน่อยนะสำหรับพืชที่แบบใช้น้ำน้อย
1: ค่ะมาช้าดีกว่าไม่มา
0: ใช่ค่ะอาจารย์คะวันนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างคะ
2: ก็เกี่ยวกับต้องบอกแฟนอะไร

0: การเนาะก็มาโทรมาปรึกษาคือแฟนรายการท่านเนี้ยเขาปลูกอินทผลัมไว
1: ้
0: นะครับนั่นก็บอกว่ามันใกล้จะเก็บขายแล้วแต่ผลมันแตกหมดเลยนะครับก็เลยไม่ได้ขายนะครับจะทำยังไงไม่ให้ผลมันแตกนะครับหรือทำยังไงให้มันแตกน้อยๆแล้วก็จะได้เหลือขายบ้างนะครับอันนี้จริงๆเราเคยพูดไปแต่นานแล้วเนา
1: ะ
0: นะครับก็เลยบอกเอาเดี๋ยวจะพูดออกรายการเพราะว่าเขาบอกเขาเป็นแฟนคลับนะครับแต่สิ่งที่เราเป็นห่วงที่สุดก็คือเราถามว่าการดูแลการจัดการคุณทำยังไงนะครับเขาก็บอกว่าเขาปลูกแบบธรรมชาตินะครับไอ้คำเนี้ยที่ผมเคยพูดแล้วเนาะว่าไอ้คำว่าปลูกธรรมชาติเนี่ยนะครับมันจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปลูกธรรมชาติเนา
1: ะ
0: ต้องบอกว่าปลูกแบบปล่อยปละละเลยดีกว่านะครับคือไม่ได้ดูแลไม่ได้อะไรเลยนะครับปล่อยไปตามเรื่องตามราวได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับทีนี้พอมันได้น้อยก็ปุ่นนะสินะครับว่ามันไม่ได้น้อยจังนะครับก็คุณปล่อยปละละเลยเนาะมันก็ได้น้อยก็ถูกแล้วนะครับทีนี้ก็บอกว่าเราทำยังไงล่ะเราก็บอกว่าก็อย่าปลูกธรรมชาติมากนะนะครับก็คือคุณก็จะต้องดูแลมันด้วยหรืออย่างที่เราเคยบอกว่าถ้าเราปล่อยธรรมชาติธรรมชาติก็จะลงโทษนะครับแล้วเราก็ถามกลับไปว่าช่วงนี้ฝนตกบ่อยไห
1: ม
0: เขาบอกว่าตกเกือบทุกวันแล้วก่อนหน้านั้นน่ะได้ดูแลยังไงบ้างได้รดน้ำใส่ปุ๋ยให้มันยังไงอ๋อไม่เคยเลยนั่นแหละต้นเหตุนะครับว่าที่ว่ามันผลมันแตกมันก็เกิดจากการที่เราทำให้พืชเนี่ยโดยเฉพาะช่วงที่กำลังติดผลเนี่ยขาดน้ำนานๆนะครับแล้วอยู่ๆได้รับน้ำฝนต่อเนื่องกันหลายวันนะครับความหิวเนาะมันหิวก็หายเหมือนคนนะครับถ้ามันหิวเยอะมันก็จะกินเยอะนะครับต้นไม้ก็เหมือนกันมันต้องกินน้ำฝนก็ไปเยอะๆนะครับเพราะต้นไม้เนี่ยชอบน้ำฝนเหมือนคนชอบน้ำอัดลมหรือน้ำหวานเหมือนกันนะครับมันก็กินเข้าไปเยอะพอกินเข้าไปเยอะมันก็จะไปทำให้ผลเนี่ยไม่อยากให้ผลแตกก็คือเราต้องดูแลเรื่องของการรดน้ำต่อเนื่องนะครับอย่าปล่อยให้มันขาดน้ำนานนะครับและยิ่งช่วงนี้เนี่ยก็บูตูว่าจะมีพายุซึ่งกำลังจะเข้าประเทศไทยนะครับเราจะทำให้ฝนตกต่อเนื่องน
1: ะ
0: อย่างเงี้ยยิ่งสำคัญเลยนะครับเมื่อสมัยก่อนเนี่ยที่ผมปลูกองุ่นนะครับองุ่นเนี่ยเป็นพืชที่ไวมากนะครับสมมติว่าเราไม่ได้ลดน้ำมาสัก3วันแล้ววันนี้ฝนตกแรงๆนะครับพรุ่งนี้ไปดูฮะองุ่นนี่ยิ้มทั้งสวนเลย
1: โอ้แตกเหรอคะ
0: ฝนแตกแล้วก็พอองุ่นยิ้มเจ้าของก็จะร้องไห้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเพราะว่าขายไม่ได้นะครับเนี่ยปัญหานี้ก็คือจากการเรื่องของน้ำไม่สม่ำเสมอนะครับทีนี้อย่างที่สวนเนี่ยเราก็เคยใช้วิธีการก็คือถ้าเรารู้ว่าฝนจะตกแรงเราใช้วิธีสับรากเลยนะครับสับรากก็คือ
1: สับราก
0: โอ้ถ้าเราปลูกตัดรากมานะครับโดยใช้จอบก็ได้หรือถ้าเป็นน่องเนี่ยเราใช้รถไถเล็กเดินตามเนี่ยไถตัดรากมันเลยเพรา
1: ะ
0: รากมันขาดมันดูดน้ำไม่ได
1: ้
0: ถ้ามันดูดน้ำไม่ได้ผลก็ไปแตกนะครับ
1: ไม่ตายหรอก
0: มันก็เป็นวิธีช่วยเอาไม่ตายนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็ต่อคืนอย่างเก่านะครับไม่กี่วันนะครับแล้วตลอดช่วงที่ฝนตกต่อเนื่องเนี่ยความชื้นมันพอนะครับแต่เราก็ไม่ได้อยากแนะนำวิธีการนี้เนา
1: ะ
0: เพราะว่ามันค่อนข้างเสี่ยงถ้าท่านไม่มีความอะไรความเชี่ยวชาญนะครับเราใช้แนะนำคำว่าก็คือคุณจะต้องรดน้ำสม่ำเสมอหรือถ้าเราเห็นท่าว่าฝนจะตกหนักคุณรีบลดน้ำให้มันก่อน

0: างคนบอกบ้าแล้วฝนจะตกอยู่แล้วจะไปรดน้ำทำไมนะครับก็คือให้มันกินน้ำที่เรารดเข้าไปก่อนแล้วพอมันอิ่มแล้วมันจะกินน้ำฝนได้น้อยลงนะครับเหมือนคนหิวๆเนี่ยเราให้กินน้ำเปล่าให้อิ่มเลยเสร็จแล้วเราแค่เอาน้ำหวานให้กินนะครับมันก็จะกินได้นิดเดียวเน
1: า
0: ะมันอิ่มจากน้ำที่มันกินเติมเข้าไปแล้วอันนี้คือวิธีแรกวิธีที่สองก็คือมันเกิดจากธาตุอาหารไม่สมดุล นะครับทำให้เปลือกผิวผลเนี่ยมันบางนะครับยกตัวอย่างอย่างผลต้มนี่เนา
1: ะ
0: ผลต้มเนี่ยนะครับถ้าผิวมันบางนะครับแล้วไม่เฉพาะต้มเนาะทั้งต้มโอหรือผลไม้ทุกชนิดเนี่ยถ้าผิวมันบางแล้วมันได้รับน้ำฝนกระทันหันและต่อเนื่องมันก็จะไปเด่งให้ผิวมันแตกนะครับอันนี้ก็มีปัญหาวิธีแก้ก็คือช่วงที่ผลกำลังเจริญเติบโตยกตัวอย่างต้มตะกี้นี้ก็ได
1: ้
0: นะครับต้มเนี่ยจากดอกถึง7ประมาณ9เดือนนะครับอันช่วงเดือนที่4ที่5ที่6เนี่ยเป็นช่วงที่ต้มกำลังขยายตัวเร็วนะครับช่วงนั้นเนี่ยคุณควรจะทำให้ผิวผลมันเปลือกผิวของผิวเนี่ยมันหนาขึ้นโดยการใส่ปุ๋ย1500ทางดินนะครับในปุ๋ย1500มันจะมีไนโตรเจนที่จะไปทำให้เปลือกหนาขึ้นอันนั้นอันแรกอันที่สองคือมันจะมีธาตุแคลเซียมบอรอนธาตุแคลเซียมบอรอนเนี่ยถ้าดูดจากรากขึ้นไปสู่ผลเนี่ยมันจะใช้ประโยชน์ได้มากกว่าที่เราไปฉีดที่ผลนะครับงั้นใส่ทางดินจะดีกว่าฉีดทางใบนะครับอาจจะใส่สัก1-2ครั้งก็จะทำให้ผิวผลเนี่ยหนาขึ้นลดการปริแตกได้ง่ายนะครับอันที่สามคือการไว้ผลจำนวนมากนะครับก็คือพอมันผลจำนวนมากเนี่ยมันก็จะเฉลี่ยกันออกไปทำให้ธาตุอาหารมันได้น้อยเกินไปก็เลยทำให้ผิวบางนะครับอันที่สี่เลยนะครับที่ผมไปแก้ปัญหาส้มแตกที่เหลือนี่ก็คือมันเกิดจากแมลงนะครับโดยเฉพาะเขาเรียกว่าเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลเอาปากเนี่ยไปเขี่ยที่ผิวผลนะครับมันไม่ได้กินนะฮะมันคล้ายๆล็อกเขี้ยวมันหรือไงมันเขี้ยวมันแล้วปากไปไถที่ผิวผลทำให้ผิวผลเนี่ยเป็นแผลนะครับมันเซลล์ตรงนั้นก็จะเสียไปพอเวลาได้รับน้ำฝนเซลล์ตรงอื่นขยายไอ้เซลล์ตรงนั้นมันเสียมันขยายไม่ได
1: ้
0: มันก็เกิดรอยปริแตกฉีกขาดก็เลยทำให้ส้มแตกนะครับอันนั้นเกิดจากแมลงหรือสาเหตุเกิดจากเชื้อราเกิดจากโรคนะครับเช่นโรคแคนเซอร์นะครับที่ทำให้เกิดจุดสีน้ำตาลบนผิวผลนะครับหรือกระทั่งแอนแทกโนดหรืออะไรหลายๆอย่างที่ทำให้ผิวผลมีแผลนะไม่ว่าเกิดจากโรคหรือแมลงดังนั้นพอมันเกิดแผลเซลล์ตรงนั้นมันจะเสียและพอมันได้รับน้ำมากมันก็เลยทำให้ผลแตกนะครับดังนั้นเนี่ยพอผลไม้ที่เราปลูกผลแตกเราต้องย้อนกลับมาดูเลยว่ามันแตกเพราะอะไรนะครับแตกเพราะว่าให้น้ำไม่ปกติให้น้ำไม่สม่ำเสมอนะครับทานอาหารไม่เพียงพอนะครับไม่ได้ทำให้ผิวผลมันหนาขึ้นนะครับหรือไว้ผลมากเกินไปนะครับหรือผิวผมมีแผลซึ่งอาจจะเกิดจากโรคหรือแมลงก็ได
1: ้
0: นะครับดังนั้นเราก็ต้องหันกลับมาดูตรงนี้แล้วก็แก้ที่เหตุที่ถามว่าแตกแล้วทำยังไง
1: ค่ะ
0: นะครับตัดทิ้งเนี่ยครับไม่ทำยังไงได
1: ้ต้องตัดทิ้งอย่างเดียวเลย
0: ครับไปทาต้องตัดทิ้งอ่ะยกเว้นว่าถ้ามันแก่มันรสชาติมันได้แล้วก็อาจจะเอามาขายถูกๆหรือไม่ก็เอามาแปรรูป
1: ค่ะ
0: นะครับมันไม่มีทางอื่นนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้ายังไม่แก่โอกาสที่จะไปขายมันก็ขายไม่ได้อยู่แล้วนะครับยกเว้นว่าเอามาแปรรูปบางอย่างแต่อาจจะแปรรูปได้บ้าง
1: ค่ะ
0: นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเสียหายเนี่ยมันก็คือเสียหายเลยนะครับเหมือนสมัยที่ผมปลูกองุ่นเนี่ย
1: ค่ะ
0: นะครับเราคาดว่ารอบนี้เราจะต้องขายได้ไม่ต่ำกว่า 500,000 นะครับปรากฏว่าฝนตกมาทั้งคืนนะครับรุ่งขึ้นเนี่ยฝนแตกเกือบทั้งสวนจาก 500,000 เนี่ยเหลือไม่ถึง 30,000

0: หายไปเยอะเนาะ
1: ร้องไห้เลย
0: ส
1: น
0: า
1: ะ
0: ม
1: อา
0: หม
1: จ
0: ื่น
1: ารย์
0: ห้าแสนอันนี้เป็นบทเรียนนะครับว่าคือมันทำให้เราเนี่ยโอ้โหมันเป็นบทเรียนที่เราไม่ต้องท่องนะจะจำได้ทั้งชีวิตเลยนะครับแต่ถ้าเป็นประสบการณ์ที่ผมก็พยายามเอามาถ่ายทอดให้กับคนอื่นว่าไม่ต้องเจอประสบการณ์อย่างผมก็ได้เราป้องกันดีกว่าแก้ไขนะครับมันจะป้องกันเนี่ยมันจะใช้ต้นทุนน้อยกว่านะครับแล้วก็หาระยะยาวดีกว่านะครับก็อยากฝากไว้เนาะเพราะว่าช่วงนี้มันจะมีฝนตกต่อเนื่องการใครที่ปลูกไม้ผลไว้นะครับโดยเฉพาะไม้ผลที่ใกล้เก็บเกี่ยวนะครับไม่เฉพาะส้มนะครับกระทั่งส้มโอนะครับอย่างต้มโอเนี่ยก็จะสุกประมาณเนี้ยเนาะตรงเนี้ยต้มโอจะกำลังแก่นะครับหรือกระทั่งปลูกพวกฟักแฟงแตงปลาแตงโมนะครับมีเฉพาะพวกแตงโมพวกแคนตาลูปนะครับเพราะฉะนั้นทุกพืชนะทั้งช่วงนี้พอใกล้เก็บผลผลิตเนี่ยท่านจะต้องดูแลเรื่องการให้น้ำการจัดการธาตุอาหารได้ดีไม่งั้นมันไม่ได้ขายนะครับอย่าคิดดูสิว่าดูแลมาตลอดแล้วมาแพ้น็อกยกสุดท้ายนะครับมันเป็นเรื่องน่าเสียดายขอฝากไว้ด้วยแล้วกันครับ
1: ค่ะถ้าปลูกทานเองปลูกน้อยๆก็ยังพอทำใจได้นะคะแต่ถ้าปลูกขายปลูกเยอะๆนี่ร้องไห้เลยนะอาจารย
0: ์ครับใช่ครับมันทุกอย่างหมดไปเลย
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วมันเอาคืนไม่ได้จริงๆนะมันไม่รู้จะแก้ยังไงอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะครับครับผม
1: ค่ะ
0: ฝากไว้นะครับ
1: ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าป้องกันดีกว่าแก้ไขนะคะช่วงนี้ก็เกษตรกรจะต้องดูแลดีๆนะคะจะได้ผลผลิตอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะ 13:32 นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาการทำเกษตรกับอาจารย์ทองนะคะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
4: Thank you.
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: 3นาฬิกา38นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะทั่วทิศถิ่นไทยช่วงนี้เราจะเปิดสายคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะโทรเข้ามาสอบถามกับอาจารย์อาค่ะ
1: ค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์022769718ค่ะ022769718โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาการทำเกษตรกับอาจารย์ทองกันนะคะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
8: ค่ะตอนนี้หลายๆท่านที่เข้ามานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะคุณสวรรญานะคะส่งหัวใจมาคุณอเนกพริกไทยคุณรจนานะคะก็ส่งหัวใจมาบอกว่าแชร์แล้วนะคะคุณอ้อ
1: ขอบคุณค่ะ คุณสุพิษนะคะก็ทักทายเข้ามาสวัสดีค่ะ
8: คุ
1: ณพัทรพรสวัสดีค่ะคุณ
8: บุญจันทร
1: ์คุณบุญจันทร์นะคะทักทายกันเข้ามา
8: พระคุณเจ้าพระรุ่งนะคะคุณพิสมัยเข้ามาแล้วนะคะคุณบุญจันทร์ก็เข้ามาแล้วแล้วก็ยังมีใครอีกเนา
1: ะ
8: คุณพิสมัยบอกว่าน้องอ้อน้องกบทีมงานนะคะรอฟังอาจารย์ทอมธรรมดาส่วนเพชรพิมายค่ะ
1: ค่ะตอนนี้มีสายจากทางบ้านนะคะโทรเข้ามาจากจังหวัดนนทบุรีค่ะคุณวันนีนะคะสวัสดีค่ะ
9: สว
8: ั
9: สด
8: ี
9: ค
8: ่
9: ะ
1: เชิญเลยค่ะ
9: ทั้งสองท่านจากอาจารย์ทองด้วยค่ะ
1: ค่ะใช่เลยค่ะ
9: มีมีปัญหาเรื่องต้นดอกแพแดงนะคะปลูกมาได้เกือบ2ปีค่ะดอกอยู่แต่พักนี้ไม่ออกยอดมันตรงปลายสุดเลยคุณอาจารย์มันเหี่ยวแล้วมันก็ตายมันแห้งๆมันเป็นไรไม่รู้เป็นทั้งต้นเลยมีต้นเดียวจ้ะ
10: ปลูกลงดินหรือว่าปลูกใส่กระถางหรือปลูกยังไง
9: ปลูกลงดินจ้ะดินตรงกระท่านกำแพงดินไม่มากเท่าไหร่จ้ะ
10: ครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยไหม
9: ตกบ่อยจ้ะ
10: นั่นแหละต้นเหตุต้นเหตุเราดินมันก็อาจจะเป็นดินถมหรือดินเหนีย

0: ดินเป็นดินซื้อถุงมาเทใส่จ้ะเขาเขียนว่าดินสีดาจ้ะ
1: นี่เราเทลงไปในเยอะไหม
0: เยอะจ้ะเยอะจ้ะ
1: เยอะในกี่ถุงกี่ถุง
0: หลายถุงอยู่แล้วก็ของเก่าแล้วพื้นดินเขาก็เป็นดินจ้ะพื้นข้างล่างก็เป็นพื้นดินจ้ะแล้วก็กั้นเป็นกำแพง
1: รู้ว่าข้างล่างเนี่ยพื้นดินทีนี้รากมันลงไปสู่ดินข้างล่างแล้วนะครับรากมันใช้ลงไปดินข้างล่างซึ่งเป็นดินเดียวแล้วอุ้มน้ำแล้วพอฝนตกเนี่ยมันแฉะน้ำแฉะน้ำก็เลยจะทำให้เหม่งก็คือไม่ดอกนะครับสองปลายกิ่งจะแห้งแล้วก็ตายนะครับเนี่ยจะระบบรากมันเสียนะครับงั้นที่ผมถามว่าปลูกในกระถางหรือปลูกลงดินก็คือตรงเนี้ยถ้าปลูกในกระถางเนี่ยโอกาสรอดจะเยอะกว่านะครับโดยเฉพาะเป็นพืชบ้านจัดสรรเป็นบ้านเดี่ยวเท่าเฮาก็ตามเนี่ยนะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นดินถมดินเหนียวนะครับถึงแม้เราจะเอาดินมาเติมข้างบนนะครับในที่สุดมันก็จะยุบลงไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าจะแก้เนี่ยมันจะแก้ยากเนาะเพราะว่ามันต้นเดียว
0: จ้ะ
1: ซื้อมาปลูกใหม่เ
0: หรอครับแต่จะมีเพาะใหม่อยู่เพาะใหม่อยู่ต้นน้อยๆในกระถางมันตายมันก็ตายอาจารย์แต่บางต้นก็ไม่ตายต้นก็ตาย
1: มันแฉะน้ำเกินไปแต่ว่ากระถางที่ต้องดูด้วยนะว่ากระถางอะไรแล้วมันระบายน้ำได้แค่ไหนนะครับแล้วถ้าเป็นกระถางเนี่ยแนะนำให้ยกเข้าในร่มซะไม่ให้มันโดนน้ำฝนครับแล้วก็อย่าไปรดน้ำบ่อยถ้าดูดินยังเปียกอยู่ห้ามรดเด็ดขาดนะครับแล้วก็หาพวกไซโคเดอร์มามาใส่ช่วยลงไปหน่อยมันก็จะไม่ตายครับนะครับสาเหตุเดียวนะครับคือรากมันแฉะน้ำแล้วเน่าครับครับผม
0: ตัดต้นมันได้ไหมจ้าอาจารย์เพราะว่ายอดมันดูท่าจะไม่รอดตายหมดได้ไหมจ๊ะ
1: ร่างมันเสียแล้วตัดต้นอะไรก็ตายดีครับยกเว้นว่าถ้ามันยังเสียไปเยอะเรารีบเอายาใส่ลงไปแล้วก็ตัดต้นหรือตัดกิ่งออกอันนั้นก็จะช่วยลดภาระอาจจะฟื้นได้บ้างถ้ากรณีร่างยังไม่เสียหมดแต่ถ้าถามว่าคุ้มไหมคุณจะคิดเอาเองแล้วกันว่าคุ้มไหมนะครับทางผม
0: ขอบพระคุณค่ะจ้า
2: ปลูกใหม่เนาะยังมีเวลา
3: ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณวันนี
0: ้จ้าฟังมานานแล้วจ้า
3: ค่ะขอบคุณ
2: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะอย่างอาจารย์บอกมันมีต้นเดียวอะเนาะต้นเดียวก็ปลูกใหม
3: ่แบบหัวใจแบบว่าคือบางคนปลูกมาแบบประคับประงมนะคะแต่ว่าด้วยศาสตร์ที่อาจจะไม่ได้มีความรู้ว่าจะต้องใช้ยังไงบ้างนะคะพออาจารย์บอกว่าตัดทิ้งปลูกใหม่โอ้ใจสลายแต่ว่าก็ยังทันนะปลูกตอนนี้นะคะ
2: ค่ะ
3: ค่ะ
2: ย้ำเบอร์กันอีกรอบ
1: เร็วครับแคร์เนี่ยมันแค่3-4เดือนมันก็ออกดอกแล้ว
3: ขึ้นแล้วได้
2: ค่ะค่ะท่านผู้ฟังโทรเข้ามาปรึกษากับอาจารย์ทองได้นะคะ022769718ค่ะ022769718หรือจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้นะคะ
3: ค่ะตอนนี้มีคำถามมาแล้วค่ะคุณอ้อทางออนไลน์นะบอกว่ามะละกอต้นสูงแต่มีตัวอะไรไม่รู้มาเกาะเป็นสีน้ำตาลจะแก้ยังไงดีคะอาจารย์
1: แล้วพอต้นสูง
2: ค่ะ
1: สีบอลอะไรมาเกาะสีน้ำตาล
3: ใช่เพีย
1: สีน้ำตาลมันต้องมีรายละเอียดมากอันนี้สักนิดเนาะว่าไอ้ตัวที่เกาะเนี่ยมันเคลื่อนที่ไห
2: ม
1: เกาะแล้วไม่เคลื่อนที่อันนั้นเป็นเพี้ยหอยนะครับ
3: เพี้ยนะคะเพี้ยหอยแล้วเคลื่อน
1: ถ้าเกาะแล้วมันเคลื่อนที่ได้นะครับมันเคลื่อนตัวได้นะครับอันนั้นก็จะเป็นพวกเพี้ยอย่างอื่นนะฮะแต่มีหลายเพี้ยด้วยกันเนาะไม่ว่าจะเป็นเพี้ยกระโดดนะครับแต่ที่มันไม่เคลื่อนที่เลยแล้วสีน้ำตาลนี่ก็จะเป็นเพี้ยหอยเนาะจะเป็นสีขาวว่าจะเป็นเพี้ยแป้งนะครับทีนี้เนี่ยมะละกอเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่เรากินดิบหรือกินสุกด้วยเนาะถ้ากินดิบด้วยเราจะไปใช้สารเคมีสังเคราะห์ก็คง

0: ไม่เหมา
1: ะ
0: นะครับเราก็อาจจะใช้พวกดิวเรียบวกเมทาไลเซียมอันนั้นก็จะช่วยกำจัดพวกเพลี้ยนี้ได้ไม่ว่าเพลี้ยหอยเพลี้ยแป้งนะครับหรืออีกอันหนึ่งเขาเรียกว่าไวออยล์หรือปิโตรเลียมออยล
1: ์
0: นะครับก็สามารถกำจัดพวกเพลี้ยกลุ่มนี้ได
1: ้
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: หรือถ้าปลูกไม่เยอะน้ำยาล้างจานผสมน้ำหรือผงซักฟอกผสมน้ำใส่ป๊อกกี้แล้วฉีดบ่อยๆฉีดไปที่บริเวณที่เพลี้ยอยู
1: ่
0: ก็ช่วยได้ครับ
2: ลองทำนะคะลองทำตามที่อาจารย์ทองแนะนำนะคุณนีมีสุขนะคะทานออนไลน์ค่ะ
1: ค่ะมีผู้ฟังทางบ้านนะคะจากจังหวัดชลบุรีค่ะโทรเข้ามาคุณบุญพองสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะแล้วก็สวัสดีอาจารย์ทองด้วยค่ะ
1: ค่ะ
3: จะถามอาจารย์ทองว่าปลูกข้าวเนี่ยต้องรดน้ำยังไงอะค่ะ
2: อะไรนะคะ
3: ปลูกฝรั่งแต่ว่ามันออกดอกขึ้นมาแล้วพอดอกร่วงแล้วเป็นก้อนเล็กๆเหมือนจะมีลูกอะค่ะแต่ว่ามันร่วงไปอะค่ะเลยไม่รู้ว่าเพราะรดน้ำเยอะไปหรือเปล่าก็เลยถามว่าต้องรดน้ำยังไงอะค่ะ
2: ต้นข้าวฟ่างเหรอคะ
3: ฝรั่งค่ะ
1: อ๋อฝรั่งปลูกฝรั่ง
2: ดิฉันทำไมฟังเป็นข้าวฟ่างเนี่ยขออภัยค่ะฝรั่ง
0: ครับเขาถามว่าฝรั่งเนี่ยเขาปลูกไว้แล้วก็ออกดอกติดผลเป็นผลเล็กๆแล้วแล้วมันร่วงต้องดูแลเรื่องน้ำยังไงนะครับก็คืออย่างที่เราเคยบอกเรื่อยๆเนาะในช่วงที่กำลังดอกหรือติดผลเล็กๆเนี่ยเราใช้คำว่าโชยน้ำโชยน้ำนี่โชยลงไปที่พื้นดินนะไม่ใช่โชยบนต้นนะครับ
3: ไม่ให้โดนที่ต้น
0: คือลดน้ำแต่อย่าลดเยอะแต่อย่าให้ขาดถ้าลดเยอะเนี่ยมันจะสำลักน้ำแล้วจะสลัดดอกสลัดลูกทิ้งแต่ถ้าขาดน้ำมันก็จะสลัดทิ้งอีกเหมือนกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ดูดินเป็นเกณฑ์ว่าถ้าดินยังเปียกยังไม่ต้องลดถ้าดินแห้งเราก็ดูน้ำเติมเข้าไปนะครับแล้วช่วงติดดอกหรือติดผลเล็กๆอย่าเพิ่งเอาปุ๋ยไปใส่เนาะรอให้ผลมันโตสักเลยหัวแม่มือสักหน่อยนึงแล้วค่อยใส่ปุ๋ยนะครับอันนั้นมันจะสลัดไม่ออกแล้วนะครับก็จะทำให้ติดผลดีขึ้นครับ
3: เวลารดน้ำนี่ต้องรดชุ่มๆไหมคะหรือว่ารดยังไง
0: ช่วงที่กำลังติดดอกหรือติดผลเล็กๆเนี่ยเราใช้คำว่ารดพอเปียกนะฮะชื้นแต่อย่าแฉะนะครับเพราะถ้าแฉะเนี่ยมันก็จะหายใจไม่ได้มันก็จะสลัดลูกสลัดดอกทิ้งอีกนะครับแล้วลดแค่พอเปียกครับอย่าถึงกับแฉะครับ
1: ค
3: ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เผื่อจะได้ทานฝรั่ง
1: ค่ะเราก็เข้าใจผิดไงคิดว่า
2: ฝรั่งเป็นข้าวฟ่างได้ยังไง
1: ก็บอกว่าฝรั่ง
2: ฝรั่งนะคะ
1: เอาละค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะยังมีเวลาค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะ022769718ค่ะ022769718หรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้นะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
2: ค่ะคุณนิตยานะคะบอกว่าสวัสดีทุกคนเลยนะคะได้ความรู้จากอาจารย์ทองเยอะเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณอาจารย์ทองด้วยนะคะแล้วก็อีกหลายท่านนะคะที่เข้ามาแล้วฝากข้อใจฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะคุณอัชราปิ่นทองบอกว่าสวัสดีทุกท่านเช่นกันค่ะย้ำเบอร์นะคะช่วงนี้เรายังเปิดสายคุณผู้ฟังนะคะโทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์02-276-9718นะคะ02-276-9718นะคะทีมงานใจเย็นๆนะ
1: ค่อยๆพิมพ์
2: ทีมงานค่อยๆพิมพ์นะ
1: ไม่รีบไม่รีบ
2: ไม่ต้องวุ่นนะคะผู้จัดเองก็จะเริ่มอ่านผิดอ่านถูกละคุณป๊อปค่ะจากอุทัยธานีค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับพอดีผมจะตอบถามอาจารย์นะครับผม
2: ค่ะใช่เลยค่ะ
4: คือผมเพิ่งเป็นมือใหม่จะปลูกมะละกอฮอลแลนด์นะครับทีนี้ผมก็ไปซื้อต้นกล้ามาต้นกล้าเนี้ยตอนแรกยังไม่ได้ปลูกก็อยู่ทิ้งต้นกล้าไว้ประมาณเดือนนึงอะฮะจะเพิ่งมาปลูกเพิ่งจะลงไปเร็วๆเนี้ยประมาณ20กว่าต้นนะฮะทีนี้อยากจะถามอาจารย์ว่าไอ้พวกต้นมะละกอฮอลแลนด์นี่เวลาเรารดน้ำเราต้องรดยังไงอะเช้าเย็นหรือว่า
2: ดูแลยังไง
4: รดน้ำหรือเปล่า ครับครับ
2: ค่ะอาจารย์คะ
0: อันดับแรกเลยเนาะปลูกมะละกอเนี่ยควรจะต้องยกโคกนะครับทำโคกมัน
4: ฮัลโหล
2: ค่ะได้ยินไหมคะ
4: อันนี้ผมอันนี้ผมต้องเปิดจากวิทยุได้ไหมหรือว่าฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียว
2: ฮะมีอะไรจะถามไว้อีกไหมคะ
4: มันไม่ค่อยได้ยินนะเดี๋ยวก็จะถามเดี๋ยวเผื่อมีอะไรจะถามอีก
2: จะใส่ปุ๋ยด้วยไหมคะวิธีการดูแลเอาให้ครบเลยเนาะ
4: คือตอนนี้ต้นยังเล็กอยู่ฮะเอาตอนนี้ก่อนว่าจะลดน้ำ
2: เอาตอนนี้ก่อนเนาะโอเคโอเคคุณป๊อปจะฟังทางวิทยุก็ได้นะ
4: แล้วก็ดินมันจะเป็นดินแข็งหน่อยแต่ผมก็เอาดินดีดินขี้ควายอะไรเงี้ยมาใส่ด้วย
2: เป็นดินเหนียว
4: ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้หนาหรือเปล่า
2: ค่ะอาจารย์คะเชิญค่ะ
0: ครับก็คือที่บอกว่าดินแข็งเนี่ยนะมันไม่มีดินนิ่มหรอกครับยกเว้นน้ำเปียกน้ำนะครับคำว่าดินแข็งเนี่ยมันก็แข็งทุกดินนะฮะไม่ว่าดินอะไรนะครับมันต้องใช้คำว่าดินเหนียวดินร่วนดินทรายไม่ใช่ดินแข็งนะครับทีนี้กรณีเนี่ยถ้าเราจะปลูกในดินเหนียวเนี่ยเราต้องยกโคกนะครับหรือกระทั่งดินร่วนก็จริงๆก็ควรจะยกโคกไว้สักหน่อยเนาะเพราะว่าช่วงที่ฝนตกเยอะๆเนี่ยมันก็จะแฉะน้ำนะครับนั้นด้วยนะครับแล้วก็ตลกรเนี่ยเราเคยแนะนำแล้วเนาะว่าถ้าเราจะปลูกเนี่ยเราอย่าไปเพาะเบี้ยเพราะว่าเวลาเราย้ายปลูกเนี่ยมันจะทำให้ร่างมันกระเทือนนะครับวิธีการก็คือเราไปซื้อลูกสุกมากินจะเอาเม็ดหยอดหลุมเลยหลุมอย่างเงี้ยสามสี่เมล็ดเพื่อจะเอาไว้คัดคัดเศษของมันนะครับเนาะอันนี้มันจะแข็งแรงกว่าที่เราไปซื้อเบี้ยมาปลูกเอาโอเคปลูกไปแล้วไม่เป็นไรปัญหา
4: ปลูกไปแล้ว
0: การลดน้ำเนี่ยก็คือชื้นแต่อย่าแฉะ
2: ข้าม
0: แฉะเด็ดขาดถ้าแฉะตอนเป็นกล้าเนี่ยโอกาสโคนจะเน่าจะเยอะมาก
4: ใช่ใช่รู้สึกว่าลดเยอะ
0: ยกโคก
4: ครับผม
0: อย่าไปลดเยอะฮะเอาแค่พอดินพอดินพอเปียกเปียกชื้นๆพอแล้ว
4: ต้องเช้าเย็นไหมหรือว่าเช้าเย็นอย่างเดียว
0: เช้าเดียวก็ยังถือว่าเยอะนะครับคุณต้องดูดินของคุณเป็นกังวลถ้าดินยังเปียกอยู่ห้ามรดไม่ว่าจะเช้าเดียวหรือเย็นเดียว
4: แต่ตอนนี้จังหวัดที่ใช้อากาศมันร้อน
0: สองวันสามวันก็ดูที่ดินนะคร
4: ับ มะละกอที่มันทนอากาศร้อนได้ไหมอาจารย์ตอนนี้อากาศค่อนข้างจะร้อน
0: แดดร้อนไม่ใช่ปัญหาครับนะครับมะละกอเป็นพืชแดดอยู่แล้วแต่ถ้าร่มเกินไปสิมันจะอ่อนแอนะครับ
2: แสดงว่ามะละกอชอบแดดใช่ไหมคะ
0: ชอบแดดแล้วแต่ถ้าร่มเนี่ยมันจะอ่อนแอครับ
4: ตอนนี้มันประมาณเดือนนึงแล้วต้นก็ยังเล็กอยู่แล้วเราจะเริ่มใส่ปุ๋ยตอนไหนฮะ
0: คือถ้าตาของเราใส่เลยได้ไหมใส่ปุ๋ยเลยได้ไหมได้แต่ต้องใส่น้อยๆนะครับอาจจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแล้วก็เอาสักกำมือหนึ่งกำมือพอกำให้มันพอด้านเสร็จนะไม่ใช่แบมือนะกำมือนะครับแล้วก็หว่านอย่าให้ไปชิดโคนต้นเนาะให้ห่างโคนต้นมาสักหน่อยนึงนะครับแล้วพอขึ้นเดือนที่สองอาจจะเริ่มเพิ่มปุ๋ยเคมีเข้าไปนิดหน่อยนะครับเป็นตัวหน้าสูงเช่น16-18อย่างเงี้ยครับ
4: แล้วพวกไอ้นี่เราใช้ได้ไหมซูเปอร์ไตโคอะไรเขาบอกว่าทำให้ดูดซึมรากดีอะไรอันนี้นี่เราใช้ได้ไหมครับ
0: ซูเปอร์ไตโคธรรมดาคือไปช่วยป้องกันรากเน่าคนเน่าเนาะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการดูดสารอาหาร
4: ผมก็ไม่กล้าใส่เยอะเพราะเป็น
0: มือใหม่แข็งแรงไม่เป็นไรนะไม่มีใครรู้แต่เกิดนะครับเขาก็เรียนรู้เอาทั้งนั้นแหละครับครับยินที่เราสนใจไหมครับ
4: อาจารย์มาทุกวันมาทุกอาทิตย์ไหมครับหรือตอนไหนมั่งเผื่อวันหลังจะถามอีก
2: ทุกวันพฤหัสค่ะ
4: อ๋อทุกวันพฤหัสอาจารย์จะมาใช่ไหม
1: ค่ะ
4: ถ้ามีปัญหาอะไรจะถามอีก
1: ค่ะฝากติดตามรายการด้วยนะคะ
4: อันนี้อยู่ไอ
2: ฟังจากไหนคะฟังจากคลื่นไหนคะ
4: ผมว่าวิทยุมันไม่ค่อยดีฮะมันคลื่นอะไรต้องร้อยสี
2: ่อ๋อของสวทอุทัยธานีใช่ไหมคะ
4: ไม่แน่ใจมันไอ้ตัวเขียนอยู่ที่ร้อยสี่อะ
2: ฮะฟังอันนี้ฟังอยู่จากอุทัยธานีใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับใช่
2: สวททางนู้นอุทัยธานีมีสวทไหม
1: หรือว่าจะฟังทางนี้ก็ได้ง่ายดี
2: ทางเฟซบุ๊กไลน์ได้ไหมคะฟัง
4: ดู รุ่นในโทรศัพท์ก็ได้ใช่ไหมฮะ
2: ได้ได้เลยเปิดเฟซบุ๊กมานะ

0: แล้วก็พิมพ์คำว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะขึ้นเลยตอนนี้จะเป็นออนไลน์ก็จะเป็น
1: มันจะมีเฟซบุ๊กมันจะมีรูปให้ดูด้วยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ค่ะแต่ว่าต้องพิมพ์ว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะเข้ามาปุ๊บจะเห็นไลฟ์สดตอนนี้อยู่เลยค่ะ
1: เริ่มตั้งแต่กี่โมงนะฮะเริ่ม
0: รายการทั่วทิศจะเริ่มบ่ายโมงตรงถึงบ่ายสอง
1: ทุกวันพฤหัสใช่ไหมจะอาจารย์จะมา
0: ถ้าเกษตรจะเป็นทุกวันพฤหัสแต่ถ้าวันอื่นๆก็จะเป็นเรื่องสุขภาพ
2: ค่ะ
1: วันอื่นก็จะเป็นท่านผู้จัดรายการนี่เหมือนกันใช่ไหมจะมีเรื่องนึง
0: วันศุกร์เนี่ยจะเป็นคุณหมอจากเภสัชกรจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเรื่องของสมุนไพรเรื่องของการดูแลสุขภาพอะค่ะ
1: วันศุกร์ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะพรุ่งนี้
1: พฤหัสเกษตรมี2วันนะ
0: เกษตรจะมีวันเดียววันพฤหัสวันเดียว
1: แล้วจันทร์อังคารพุธอะไรเนี่ยฮะ
0: แต่ว่ารายการทุกทิศเนี่ยจะมีจันทร์ถึงศุกร์เลยรับฟังได้เลยนะคะหลากหลายไปก็จะเป็นเรื่องสุขภาพ
1: ตั้งแต่บ่ายโมงนะ
0: ใช่ค่ะ
2: ค่ะคุณป้าติดตามด้วยนะคะ
0: ฝากติดตามด้วยนะคะเข้ามาทางใน Facebook Live จะได้เจอกัน
2: ค่ะค่ะโอเคนะคะ
0: โอเคนะคะ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: อ
0: าจารย์คะเงยหน้าขึ้นมาอาจารย์คงจะต้องฝากทิ้งท้ายแล้วล่ะค่ะเชิญค่ะ
3: ก็ฝากด้วยเนาะเรื่องงานที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมเกียรตินะครับหรืออย่างคุณเด็กนี้เนี่ยถ้าว่างก็ไปหาผมที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติได้เนา
0: ะ
3: แต่เดือนหน้าเนี่ยมันไม่ใช่เสาร์อาทิตย์แรกนะครับเดือนหน้าเนี่ยเราจะมีงานวันที่10ถึง13นะครับก็จะเป็นงานเป็นเรียกว่าอะไรล่ะเป็นงานมหกรรมนะครับมหกรรมก็คือเป็นงานใหญ่นะครับเดือนหน้านะครับก็จะเป็นร้านที่จัดยิ่งใหญ่มากมีร้านค้าเยอะแยะเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยวันที่10ถึง13นะครับก็สามารถไปหาผมได้ที่งานนะครับแล้วก็เดี๋ยวใกล้ๆรายละเอียดเราก็จะมีนะว่ามหกรรมเนี่ยเรามีอะไรมาบ้างนะฮะก็ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่ปีนี
2: ้
3: นะครับโดยเฉพาะพอประเสริฐนะเขารู้จักกับหน่วยงานต่างๆเยอะแยะเลยก็คงจะติดต่อให้มาร่วมงานกันจะฝากด้วยแล้วกันนะครับที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติตรงข้ามนวนครใกล้ๆตลาดไทยนะครับหรือถ้าใครมีปัญหานะครับฟังแล้วไม่เข้าใจฟังแล้วไม่ทันนะครับก็โทรมาได้นะครับที่0611242859 0611242859นะครับ8โมงเช้าแล้วก็ไม่เกิน5โมงเย็นนะครับเรายินดีที่จะตอบทุกคำถามครับ
2: ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอพระคุณอาจารย์ทองธรรมดาจากตำบลรังกาใหญ่อำเภอพี่ไมล์จังหวัดนครราชสีมาค่ะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะ 13:58 นาทีค่ะหมดเวลาของทั่วทิศถิ่นไทยสำหรับวันนี้แล้วเรา2คนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่24มีความสันโดษหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
5: ตามดูคุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่น

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับกระทรวงการคลังต่อยอดการขายบนแอปพลิเคชันถุงเงินสู่การวิเคราะห์การขายผ่าน AI นกกระซิบและเปิดโอกาส

0: ร้านค้าขอสินเชื่อ AI นกกระซิบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: กระทรวงการคลังต่อยอดการขายบนแอปพลิเคชันถุงเงินสู่การวิเคราะห์การขายผ่าน AI นกกระซิบและเปิดโอกาสร้านค้าขอสินเชื่อ AI นกกระซิบ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สำรวจร้านค้าและเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินตรวจช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและมียอดขายมากขึ้นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าจากการลงพื้นที่พบว่าร้านค้ามียอดขายเพิ่มมากขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสแต่หลังจากนี้ต้องสนับสนุนให้ร้านค้าขายได้เก่งและบริหารต้นทุนได้โดยนกกระซิบจะช่วยวิเคราะห์การขายให้ฟรีทำให้ร้านค้ารู้ว่าวันไหนและสินค้าชิ้นไหนขายดีซึ่งจะทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนและเตรียมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการได้นอกจากนี้ยังสามารถต่อยอดไปสู่การขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่บสย.จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าเข้าถึงแหล่งเงินทุนและขยายกิจการได้ง่ายนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งมติวิปฝ่ายรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ให้แล้วเสร็จในเวลา 19:00 นของวันนี้
7: นายโสภณ สารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งจากที่ประชุมถึงผลการหารือระหว่างรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570จะแล้วเสร็จภายในวันนี้โดยกำหนดกรอบการอภิปรายของฝ่ายค้านไว้6ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายรัฐบาลจะบริหารเวลาให้อยู่ภายในกรอบที่กำหนดส่วนการอภิปรายในแต่ละมาตราหากมีผู้ขออภิปรายจำนวนมากหรือมีการประท้วงประธานจะใช้ดุลพินิจตามแนวทางที่ดำเนินการมาตลอด3วันที่ผ่านมาพร้อมระบุว่าในวันพรุ่งนี้จะไม่มีการประชุมสภาและจะเพิ่มการประชุมนัดพิเศษในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ละ1วันเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายเร่งด่วนโดยสัปดาห์หน้ามีวาระสำคัญได้แก่ยติความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการรับทราบรายงานของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.วาสนาตระเกตรายงาน
0: เลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุสนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่านายกูเตเรสแสดงความกังวลถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่องแคบฮอร์มุสรวมถึงการโจมตีเรือพาณิชย์และการข่มขู่ที่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเพิ่มเติมในน่านน้ำแห่งนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากการเผชิญ

0: หน้าทางทหารระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในช่วงหลายวันที่ผ่านมาพร้อมเตือนว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประชาชนความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางและเศรษฐกิจโลกเลขาธิการสหประชาชาติยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุดและหลีกเลี่ยงการกระทำต่างๆที่อาจส่งผลให้สถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นได้1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
3: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนากลางอำเภอนนสังอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอน้ำโสมอำเภอบ้านผืออำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีอำเภอด่านซ้ายอำเภอเชียงคานอำเภอปากชมอำเภอนาด้วงอำเภอผาขาวอำเภอภูกระดึงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอภูเขียวอำเภอบ้านแท่นอำเภอแก้งคร้ออำเภอพักดีชุมพลอำเภอเทพสถิตอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิปกคลุมจังหวัดขอนแก่นเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอชื่นชมอำเภอเชียงยืนอำเภอกันทารวิชัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอหนองกรุงศรีอำเภอห้วยเม็กอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอเรนูนครอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมอำเภอลมสักอำเภอวังโป่งอำเภอชนแดนอำเภอหนองไผ่อำเภอบึงสามพันอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอจังหารอำเภอทุ่งเขาหลวงอำเภออาสามารถอำเภอเสรภูมิอำเภอเกษตรวิสัยอำเภอโพนทรายอำเภอหนองฮีอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอทรายมูลอำเภอป่าติ้วอำเภอคำเขื่อนแก้วอำเภอมหาชนะชัยอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรอำเภอศิลาลาดอำเภอราศีสลัยอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกษอำเภอชุมพลบุรีอำเภอรัตนบุรีอำเภอปราสาทอำเภอกับเชิงอำเภอสังขะอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์มีฝนตกเกือบทั้งจังหวัดฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาในด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเวียงสะอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีปกคลุมจังหวัดกระบี่จังหวัดนครศรีธรรมราชเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอห้วยยอดอำเภอรัศดาอำเภอหวังวิเศษอำเภอปะเหลียนอำเภอนายงอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอศรีบรรพตอำเภอปากพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอเขาชัยสนอำเภอบางแก้วอำเภอปากพยูนอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงปกคลุมจังหวัดสงขลาเกือบทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอมายออำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีอำเภอรามันอำเภอยะหาอำเภอบันเนสตาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอรือเสาะอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสและปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรอำเภอท้ายเหมืองอำเภอเกาะยาวอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอกุระบุรีอำเภอเมืองจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยบริเวณกรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาหนองจอกสะพานสูงลาดกระบังจังหวัดสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทรานครนายกกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และกลุ่มฝนเล็กน้อยยังคงปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตประเวศคลองสามวาหนองจอกลาดกระบังสะพานสูงมีนบุรีบางนาลาดพร้าวสายไหมจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดปทุมธานีหลังจากนั้นเวลา14:30 น.ถึง 15:00 น.คาดว่ากลุ่มฝนเล็กน้อยยังคงปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตประเวศลาดกระบังมีนบุรีคลองสามวา

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เตรียมตัวพบมหกรรมสินค้าเกษตรครั้งยิ่งใหญ่ Agri Connect Trade Fair 2026ภาคกลางปริมณฑล
3: ช็อปสินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าแปรรูปและสินค้าคุณภาพจากนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการพร้อมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ
2: โปรโมชั่นนาทีทองสินค้าราคาพิเศษพร้อมการแสดงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษ
3: 4-14 กันยายนนี้ณฝั่งประตูโพทององค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทของทิศโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำเมื่อเวลา 13:13 นที่ผ่านมาตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนำตัวนางสาวปุญญวีอายุ47ปีสีกาคนสนิทของทิศโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มาที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมหารือต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังวิกฤตพลังงานและราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงผันผวนและปรับตัวสูงขึ้น
9: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีพ่อค้าแม่ค้าจำนวนมากอยากให้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสไปอีก 1-2 เดือนว่าจะรับไปพิจารณาและเสนอนายกรัฐมนตรีโดยเร็วและขอบคุณสำหรับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีโดยยังคงมีเม็ดเงินเหลือพอจะดำเนินการต่อไปได้ซึ่งปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุโครงการคือปัญหาวิกฤตพลังงานและราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ยังคงผันผวนและปรับตัวสูงส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าครองชีพของประชาชนปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า26ล้านคนเมื่อรวมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก13ล้านคนรวมประชาชนที่ได้รับประโยชน์กว่า40ล้านคนขณะเดียวกันมีร้านค้ารายย่อยเข้าร่วมโครงการกว่า1ล้าน2แสนรายทั่วประเทศจนมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วกว่า 150,000 ล้านบาทถือเป็นสัดส่วนกระจายอยู่ในกรุงเทพมหานครร้อยละ 16-17 ที่เหลือกระจายอยู่ทั่วประเทศและเป็นร้านค้ารายย่อยนันทิกากิปาโลรายงาน
1: คณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานชี้แจงข้อมูล Data Center ในกรุงเทพมหานครเบื้องต้นพบ49แห่งพร้อมสั่งตรวจสอบทั้งหมด
10: คณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงกรณี Data Center ในกรุงเทพมหานครโดยนายพรพรหมวิจิตรเศรษฐ์รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยก่อนการประชุมว่าจากการรวบรวมข้อมูลร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเบื้องต้นพบ Data Center รวม49แห่งแบ่งเป็นอาคารเดี่ยว6แห่งและอยู่ภายในอาคาร43แห่ง ในจำนวนนี้เป็นของภาครัฐ10แห่งและภาคเอกชน33แห่งซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้สำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบ Data Center ทั้งหมดโดยเฉพาะการใช้น้ำและไฟฟ้าพร้อมเตรียมสรุปผลวันนี้พร้อมประสานศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติร่วมประเมินผลกระทบส่วนการกำหนดโซนนิ่ง Data Center ยังต้องรอคำนิยามและหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center คาดว่าจะมีความชัดเจนภายในประมาณ1เดือนก่อนกำหนดแนวทางดำเนินการต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตเตรียมพร้อมรับมือปริมาณขยะที่จะเพิ่มสูงขึ้นช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569โดยเฉพาะเศษประทัดจากพิธี

0: ่พระรอบเมือง
1: นายสุภโชครองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจบ่อฝังกบขยะศูนย์กำจัดมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ตพร้อมหารือเจ้าหน้าที่ถึงแนวทางรองรับขยะที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นในช่วงประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตปี2569ระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569โดยเฉพาะเศษประทัดจากพิธีแห่พระรอบเมืองหรือพิธีอิ้วเก้งของแต่ละศาลเจ้าซึ่งในขณะนี้ได้มีการไถปรับพื้นที่บางส่วนเพื่อเตรียมรองรับทั้งขยะอินทรีย์และเศษประทัดในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วปัจจุบันมีขยะสะสมในบ่อพักก่อนเข้าสู่เตาเผาขยะประมาณ 11,000 ตันจากขีดความสามารถเดิม 9,000 ตันขณะที่แต่ละวันมีขยะเข้าสู่ระบบประมาณ 1,100 ตันถึง 1,300 ตันจึงต้องเร่งหารือร่วมกับสมาคมอ้ําภูเก็ตเพื่อขอความร่วมมือศาลเจ้าทุกแห่งให้คัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดภาระระบบกำจัดและเตรียมรับมือปริมาณขยะที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นตลอดช่วงประเพณีถือศีลกินผักอย่างแน่นอนนวพันธ์พลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: ย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์แห่งความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวจังหวัดพะเยาเมื่อวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2501พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดพะเยาเป็นครั้งแรกซึ่งในขณะนั้นยังคงเป็นอำเภอพะเยาขึ้นตรงกับจังหวัดเชียงรายนับจากวันนั้นเป็นต้นมาทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนแผ่นดินพะเยารวมทั้งสิ้นถึง16ครั้งเพื่อทรงติดตามและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ห่างไกลบริเวณอำเภอเชียงคำและอำเภอภูซางซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นพื้นที่ห้วงความขัดแย้งทางความคิดจากภัยคอมมิวนิสต์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในวันจันทร์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2514พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงปลูกต้นขนุนณหมู่บ้านชาวเขาเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความห่วงใยและเป็นแหล่งอาหารอันอุดมสมบูรณ์แก่ราษฎรในพื้นที่การเวลาล่วงเลยผ่านไปกว่าครึ่งศตวรรษปัจจุบันต้นขนุนพระราชทานอายุกว่า50ปีต้นนี้ยังคงยืนต้นอยู่อย่างมั่นคงแผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาและให้ผลผลิตเป็นขนุนพันธุ์ดีเนื้อนุ่มรสชาติอร่อยแก่ประสบนิกรได้เก็บรับประทานประทังชีพและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องอนุสรณ์แห่งพระเมตตานี้อยู่บริเวณศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่ที่11ตำบลภูซางอำเภอภูซางจังหวัดพะเยาซึ่งเปรียบเสมือนเครื่องยืนยันถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสืบสานความดีงามและสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนไทยอย่างยั่งยืนต้นขนุน50ปีที่ภูซางเป็นสิ่งสะท้อนถึงพระเมตตาและความผูกพันอันลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะยังคงสถิตอยู่ในใจและเป็นความภาคภูมิใจของชาวภูซางสืบไปชั่วกาลนาน
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

โลกหมุนไปข้างหน้าข่าวสารอัปเดตเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาติดตามได้ในรายการหมุนตามวันทุกวันจันทร์และวันอังคารหลังข่าว4โมงเย็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: 11กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศวันนี้อยู่กับผมอัตพรปานกลัดครับ
1: ค่ะและดิฉันปณิศราพานแก้วค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหมุนตามวันนะคะพบกันได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะบ่าย3โมงเป็นต้นไปค่ะวันนี้นะคะนำข่าวสารมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะรวมไปถึงสายสัมภาษณ์ด้วยนะวันนี้บอกเลยว่าน่าจะมาสร้างสีสันให้กับรายการได้มากเลยทีเดียวแต่ว่าอุปกรณ์เป็นเซอร์ไพรส์นะคะแต่ต้องดูให้จบรายการนะวันนี้สำหรับหมุนตามวันนะคะนอกจากเราสองคนวันนี้ค่ะยังมีทีมงานเบื้องหลังนะคะวันนี้บรรณาธิการโดยคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ค่ะช่างเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะประสานงานโดยคุณชลธรจันยาและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณอากรสิมพิทักษ์ค่ะ
0: ครับอย่างที่น้องสายปานบอกไปนะว่าวันนี้เรามีสายสัมภาษณ์แต่ว่าก็มีหลากหลายสายมาพูดคุยกับพวกเราอีกเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวในช่วงแรกนี้นะครับเราจะไปติดตามข่าวสารรอบวันกันก่อนในช่วงพิกัดข่าวแล้วเรื่องครับ
2: พิกัดข่าวเล่าเรื่อง
1: พิกัดข่าวเล่าเรื่องวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกค่ะท่านนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮารันที่5ท่ามกลางบรรยากาศอาลัยค่ะเมื่อวานนี้นะคะวันที่9กันยายน2569นางสาวไตรสุรีไตรสรรกุลค่ะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะก็ออกมาเปิดเผยนะคะตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์ค่ะเข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์นะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ไปปฏิบัติภารกิจณกรุงออสโลนะคะราชอาณาจักรนอร์เวย์ในฐานะผู้แทนพระองค์อย่างสมพระเกียรติค่ะสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5นะคะจัดขึ้นวันที่9กันยายน2569เวลา 13:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นค่ะที่อาสนวิหารกรุงออสโลนะคะโดยก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์ที่เฝ้าตามเส้นทางเพื่อถวายความเคารพครั้งสุดท้ายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานที่สุดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะที่กรุงออสโลตอนนี้ก็อยู่ในบรรยากาศสงบนะคะหลังจากชาวนอร์เวย์จำนวนมากเดินทางไปถวายความอาลัยตลอดทั้งหลายวันที่ผ่านมาโดยมีทั้งพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีแล้วก็ผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีค่ะซึ่งการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้นะคะสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรนอร์เวย์นะคะรวมถึงเกียรติภูมิของประเทศในเวทีระหว่างประเทศนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็เข้าร่วมในพระราชพิธีสำคัญของนอร์เวย์อย่างสมพระเกียรติค่ะ
0: ครับนอกจากเรื่องของภารกิจของท่านนายกแล้วนะครับเมื่อช่วงเช้าวันนี้เรามีโฆษกท่านใหม่นะประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนั่นก็คือนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษซึ่งวันนี้ได้ถือฤกษ์ดีนะครับเข้าทำเนียบรัฐบาลอย่างเป็นทางการครับโดยนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถือฤกษ์เดินทางเข้าปฏิบัติงานณทำเนียบรัฐบาลอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับโดยได้เข้าสักการะพระภูมิเจ้าที่และศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนย้ายเข้าปฏิบัติงานณสำนักโฆษกอย่างเป็นทางการโอกาสนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงแนวทางของการทำงานว่ารัฐบาลเนี่ยมุ่งเน้นการทำงานในเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วโดยเน้นย้ำว่าทีมโฆษกรัฐบาลยุคใหม่ไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่การกระจายข้อมูลข่าวสารเท่านั้นแต่จะทำหน้าที่เป็นผู้รับฟังความเดือดร้อนและความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมนะครับสำหรับประเด็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มมวลชนต่างๆเนี่ยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่าการชุมนุมเนี่ยก็ถือเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญหากเป็นไปโดยบริสุทธิ์ใจนะครับ อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนเนี่ยร่วมกันพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านและไม่อยากให้ตกเป็นเหยื่อเป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับพร้อมกับระบุด้วยว่าที่ผ่านมาประชาชนได้ผ่านความสูญเสียจากการเมืองมามากพอแล้วจึงอยากที่จะเชิญชวนให้ทุกฝ่ายเนี่ยหันมาพูดคุยกัน

0: ผ่านระบบสภาตามช่องทางกฎหมายเพื่อร่วมมือกันนำพาประเทศชาติผ่านพ้นวิกฤตและความท้าทายระดับโลกทั้งในด้านของเศรษฐกิจสงครามและภัยพิบัติไปด้วยกันครับ
1: ค่ะก็เป็นท่านโฆษกนะคะคนใหม่นะคะที่ก็รับตำแหน่งเรียบร้อยแล้วนะคะคุณหมอเอกภพเพียรพิเศษนะคะเดี๋ยวก็รอติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของท่านหลังจากนี้นะคะ
0: เชื่อว่าหลังจากนี้ก็จะได้เห็นท่าน
1: ฝีไม้ลายมืออ
0: ยู่บ่อยๆนะแล้วก็จะได้เห็นฝีไม้ลายมือเนาะในการพูดคุยเล่าข่าวเรื่องราวต่างๆในการประชาสัมพันธ์ให้กับรัฐบาลเนาะ
1: ถูกต้องนะคะก็เป็นข่าวสารนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงแรกนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะในประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้นำมาฝากกันนะคะไปติดตามกันค่ะกับช่วงหมุนตามวันสีสันภูมิภาคค่ะ
2: หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
1: ช่วงหมุนตามวันสีสันภูมิภาควันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากทางคุณวาดถาปินตาค่ะเกษตรกรหลังเกษียณที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะคะจะมาร่วมพูดคุยกันในประเด็นความสำเร็จของการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตค่ะตอนนี้นะคะคุณวาดพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับคุณวาดครับ
3: ครับผม
1: ค่ะ
0: ครับคุณวาดครับอยากสอบถามนิดนึงครับก่อนหน้านี้ประกอบอาชีพอะไรมาก่อนครับเล่าพอสังเขปนะครับ
3: ครับผมเมื่อก่อนรับราชการนะครับ
1: ค่ะ
3: ที่เทศบาลตำบลเชิงดอย
0: ครับ
1: ค่ะ
3: อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่หลังจากนั้นก็ตอนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็สอบสายเจ้าพนักงานปฏิบัติการแล้วก็สอบผู้ช่วยแล้วก็สอบขึ้นผอ.กองการศึกษาแล้วก็ย้าย
1: สายหลุดนะคะสักครู่เดี๋ยวให้ทางทีมงานต่อสายให้ใหม่นะคะ
0: ครับ
1: ซึ่งประเด็นเรื่องนี้นะคะที่เรานำมาพูดคุยกันเผื่อว่าใครที่ช่วงกันยาเนี่ยเนาะอาจจะมีบางท่านที่เกษียณอายุราชการแล้วไม่รู้ว่าหลังจากเกษียณเนี่ยจะทำอะไรดีแล้วก็มีไอเดียนะคะหลังจากที่มีคุณวาดเนี่ยคือเขาก็หลังจากที่เขาเกษียณแล้วก็มีการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงเอามาใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าใช้อย่างไรนะคะ
0: ค
1: เพราะว่าเพราะว่ามันหลังจากที่เกษียณบางคนเนาะยังฟิตอยู
0: ่
1: ยังแข็งแรงอยู่อยากจะทำงานต่อแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะเหงาคนเคยทำงานมาแล้วจนอายุ60
0: ใช่
1: เนาะก็อาจจะต้องหาอะไรทำนะคะซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีที่เลือกที่จะนำเศรษฐกิจพอเพียงเอามาปรับใช้นะคะก
0: ับ
1: การใช้ชีวิตหลังจากการเกษียณนั่นเองนะคะแต่ว่าเอามาใช้ทำอาชีพอะไรเนี่ยเดี๋ยวต้องไปรอพูดคุยกันนะคะ
0: ครับ
1: ตอนนี้คุณวาดนะคะพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะคุณวาดคะ
3: ครับผม
1: ค่ะได้ยินชัดเจนนะคะ
3: ครับผมเรียนครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่เราพูดคุยกันถึงเรื่องของก่อนหน้านี้คุณวาดเล่าให้ฟังว่าทำอาชีพก็คือเป็นข้าราชการมาก่อนใช่ไหมคะ
3: ครับผม
1: ค่ะครับ
0: ทีนี้อยากสอบถามต่อครับว่าปัจจุบันเนี่ยทราบว่าได้มีการให้ความสำคัญกับการประกอบอาชีพทางเลือกอยากจะทราบครับว่าอาชีพทางเลือกที่ว่าเนี่ยคืออะไรครับ
3: ครับอาชีพทางเลือกก็คือการเกษตรครับแล้วก็ครับคือชอบปลูกผักแล้วก็การเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วมีการเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็ไก่ดำของโครงการตามพระราชดำริของนายหลวงร.9ไก่ดำภูพานครับผม
1: ค่ะคุณวาดคะทำไมเราถึงเลือกอาชีพเกษตรกรออกมาทำหลังจากเกษียณคะตรงนี้คุณวาดคะ
3: ครับผมเพราะมีความรักแล้วก็มีใจชอบนะครับและมีความสนใจในการทำเกษตรกรประกอบกับไอ้ทางด้านพื้นฐานนะครับเร
1: ีย
3: นจบทางด้านการเกษตรแล้วก็ทางด้านครูมาด้วยก็เลยมาทำเป็นเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านนะครับมีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว
1: ์
3: ที่บ้านเกษียณ
0: ครับในการนำเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการทำเกษตรกรที่บ้านอย่างเงี้ยครับอยากทราบว่าตอนนี้เนี่ยที่บ้านเนี่ยทำอะไรบ้างครับในแต่ละส่วนนะครับ
3: อ๋อที่บ้านหลังบ้านจะมีที่อยู่ประมาณหนึ่งงานแล้วก็มีการเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงไก่ดำ
0: ครับ
3: แล้วก็มีการปลูกพืชในกระถางยางรถยนต์นะครับที่เอามาวางบนห้อง
1: ค่ะ
3: ครับการเลี้ยงไก่ก็เลี้ยงในบริเวณหนึ่งงานนี่แหละครับปล
1: ่
3: อยไก่ดำแล้วก็เลี้ยงไก่ไข่ก็จะทำเป็นกรงพื้นที่หนึ่งตารางเมตรจะมีไก่ห้าตัวแต่ที่บ้านทำกว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรจะมีไก่แปดตัวถึงเก้าตัวนะครับตอนนี้ก็มีไข่อินทรีย์ประมาณ60กว่าตัวครับผม
1: ค่ะก็เท่าที่ฟังมานะเหมือนกับมีการแบ่งสัดส่วนทั้งปลูกพืชนะคะแล้วก็เลี้ยงไก่ไข่นะคะตรงนี้เนี่ยถ้าใครเคยติดตามนะก็น่าจะเป็นหลักในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะ
0: ค
1: ุณวาดพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเกษตรทฤษฎีใหม่แตกต่างยังไงกับการทำการเกษตรทั่วไปบ้างคะ
3: ครับหลักทฤษฎีใหม่จะใช้พื้นที่ที่เคยไปดูงานมานะครับที่จำได้นะครับจะเป็น1ไร่เขาจะแบ่งเป็น4ส่วนเนี่ยครับคือ30 30 30แล้วก็10เนี่ยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
3: 30นี่จะเป็นถ้าจำไม่ผิดจะเป็นสระน้ำนะครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: อีก 30% ก็จะเป็นการปลูกข้าวอะไรนะครับและอีก 30% ก็จะเป็นไม้ผลไม้พืชไร่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
1: ค่ะ
3: แล้วอีก 10% นี่ก็จะเป็นในเรื่องโรงเรือนและที่อยู่อาศัยไงครับหล
0: ัง
3: จากนั้นผมก็มาดัดแปลงที่บ้านที่บ้านเรามันมีประมาณ3งานนะครับ
1: ค่ะ
3: ปลูกบ้านแล้วก็ลานหน้าบ้านแล้วก็เป็นสวนเส้น1งานนะครับก็นำมาปรับใช้แล้วก็ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์แล้วก็เลี้ยงไก่อินทรีย์แล้วก็เลี้ยงแหมแดง
1: ค
0: ่
1: ะ
3: มีหยวกกล้วยอะไรพวกนี้ครับเลี้ยงที่บ้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วครับในการทำเกษตรตามหลักของทฤษฎีใหม่เนี่ยอยากทราบนิดนึงครับว่าปัจจุบันเนี่ยผลผลิตที่เกิดขึ้นในแปลงเกษตรของเราเป็นอย่างไรบ้างครับ
3: ผลตอบแทนนี่จะดีมากเลยครับโดยเฉพาะเรื่องผักแล้วก็นำมาใช้บริโภคในครอบครัวแบ่งปันให้เพื่อนบ้านญาติพี่น้องที่มาเที่ยวนะครับ
1: ครับ
3: เพราะมันปลูกในกระถางยางรถยนต์นะครับขอบ17 18อะไรพวกเนี้ยมันจะอยู่บนท่อนะครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แล้วก็การเลี้ยงไก่ดำก็จะมีคนจีนนะครับมารับซื้อหลังจากที่ว่าไก่โตได้ประมาณกิโลครึ่งแล้วก็จะโทรหาคนจีนแล้วก็เขาจะมารับซื้อช่างไปกิโลขายไปอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
3: แล้วส่วนไก่ไข่นี่ก็จะเลี้ยงในกรงตามที่บอกนะครับ
1: ค่ะ
3: แล้วก็จะให้กินแหน่แดงหยวกกล้วยหมักเป็นอาหารเสริมแล้วก็อาหารไก่ไข่เป็นหลักไข่จะไข่ทุกวันนะครับแล้วก็มีคนมารับซื้อบางทีก็มาโทรจองก่
1: อ
3: นเพราะเนื้อของไข่แดงเนี่ยมันจะแดงดีครับถ้าคนชอบกิน
1: ค่ะ
3: จะมีคนจองทุกวันบางครั้งเราต้องทำบัญชีว่าวันนี้ใครจองวันนี้ใครจองเนี่ยครับ
1: โอ้ถือว่าประสบความสำเร็จมากเลยนะคะ
3: แต่ครับแต่ไก่มันจะมีอยู่ประมาณ60กว่าตัวเพราะเราทำนิดเดียวเพราะว่าเราก็อายุมากแล้วก็พอก
1: ็ค่ะแล้วเท่าที่เราไหวเนาะคุณวาด
3: ครับผม
0: อย่างนี้เนี่ยมีคนคอยช่วยไหมครับหรือว่าทำคนเดียวเลย
3: อ๋อมีคุณแม่ครับคุณแม่ก็ช่วยภรรยาบางทีคุณแม่ไปประชุมอะไรที่ในเมืองใครอะไรก็บางทีก็เขาถามซื้อไข่ด้วยเอาไข่มาอะไรพวกนี้ครับเราก็ต้องแบ่งออกไปว่าอ๋อวันนี้คนนั้นจะจองนะคนนี้จะจองและบางที
1: ค่ะ
3: ก็มีคนมาซื้อที่บ้านแต่เราก็บอกว่าเอ๊ะวันนี้มันมีคนจองต้องขอโทษด้วยอย่างเงี้ยครับ
0: ครับ
3: เพราะไข่มันจะแดงแล้วก็มันเนื้อมันหนืด
1: ค่ะ
3: ถือว่ามันจะสวยมากเลยครับ
1: วิธีการเลี้ยงนี่ก็คือต้องเลี้ยงเขาอย่างดีเลยใช่ไหมคะถึงได้ผลผลิตออกมามีคุณภาพแบบนี
3: ้ครับผมคือต ตามหลักจะต้อง1ตารางเมตรต่อไก่5ตัวนะครับแต่อันนี้บางทีผมทำกว้าง2แล้วก็คูณ1จะบรรจุไก่ประมาณ 8-9 ตัวแล้วก็ให้อาหารวันละ1ขีดนะครับ
1: ค่ะ
3: ปกติโดยทั่วไปเขาจะให้ขีด 1.2
1: ค่ะ
3: แต่ของเรานี่มันมีแหนแดงนะครับแหนแดงของไอ้ของโครงการของนายหลวงเหมือนกันที่ผู้วิชาการเกษตรเขาแนะนำตัวเนี้ยชื่อมันอซอลล่าไมโครฟิลล่านะครับ
4: ครับ
3: ที่มันมีโปรตีน 28-30% นะครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ไก่ชอบมากเลยแกไข่เนี่ยนะครับเอาให้มันก็กิน
4: แสดงว่า
3: ครับ
4: ครับแสดงว่าแหนแดงตัวนี้เนี่ยเป็นตัวช่วยในการทำให้ผลผลิตของไข่ของเรานี่มีคุณภาพดีถูกไหมครับ
3: ถูกต้องครับเป็นของกรมวิชาการเกษตรที่เขาแนะนำมาน่ะผมใช้มาตลอดแล้วผมเลี้ยงที่บ้านด้วย
1: ค่ะ
3: แล้วก็ตอนเช้ามาก็ให้แหนแดงตอนเย็นให้แหนแดงอีกครั้งหนึ่งเป็นอาหารเสริมอย่างเงี้ยครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ไก่ก็ไข่ทุกวันละฟองตัวก็หนึ่งฟองแล้วไข่ฟองโตด้วย
1: คุณว่านคะฟังจากสิ่งที่เราพูดคุยกันเนี่ยสัมผัสได้เลยว่าสิ่งที่คุณว่านกำลังทำอยู่เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขด้วยตรงนี้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันเรายังไงบ้างคะ
3: ครับมีความสุขมากครับตื่นมาก็ไปดูไก่แล้วก็ให้อาหารไก่แล้วก็เอาแหนแดงให้บางวันผมจะตอนนี้ผมกำลังทดลองที่ไก่ขึ้นกรง1กรงนะครับ
1: ค่ะ
3: แล้วจะมีที่ถาดรองด้วยจะมีไก่5ตัว6ตัวในกรงเนี่ยนะครับแล้วก็มีถาดรองแล้วก็บางทีที่เพื่อนบ้านหรือว่าคนที่มาดูงานมาดูอะไรเนี่ยเขาชอบตรงที่ว่าพื้นที่เขาน้
1: อ
3: ยต้องการไก่สัก5ตัวล่ะไปไว้ตรงมุมบ้านในบ้านจัดสรรอะไรเนี่ย
4: ครับ
3: มันก็เขาก็ชอบใจ
1: ค่ะ
4: ครับ
3: ก็เลยมาดูงานมาดูอะไรกันแต่มันไข่ทุกวันไข่ก็มันได้กินนะที่หัวไข่แล้วกับเนยแดงนี่แหละครับ
1: ค่ะ
4: นอกจากในการทำเรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วเนาะก็ยังมีการเปิดให้คนที่สนใจนะเข้าไปศึกษาดูงานได้ด้วยนะครับทีนี้อยากจะถามต่อสักนิดนึงครับว่าเรามีผลผลิตที่ดีอย่างนี้แล้วมีคุณภาพขนาดนี้แล้วเนี่ยมีการต่อยอดในส่วนของโซเชียลมีเดียยังไงบ้างไหมครับ
3: อ๋อตอนนี้ก็ลงใน LINE ลงในเฟซว่าอ๋อเราทำอย่างนี้นะทำอย่างนี้นะ
1: ค่ะ
4: ครับ
3: ครับแล้วก็บางคนก็ดูแล้วก็โทรมาถามบางคนก็บอกว่าอยากมาขอมาดูมาถ่ายรูปแล้วก็เอาไปเป็นตัวอย่างอะไรทำน้องเนี่ยนะครับ
1: ค่ะถือว่าการที่คุณว่านำเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเอามาปรับใช้ในชีวิตหลังจากเกษียณแล้วเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเลยเมื่อสักครู่ที่คุยกันนะคะคุณว่านบอกว่ามีการจำหน่ายด้วยนะ
4: คะ
1: ถ้าใครสนใจติดต่อช่องทางไหนได้คะ
3: อ๋อคือตอนนี้ไข่มีประมาณ60กว่าตัวนะครับจะมีคนจองตลอดเลยจองทุกวันแต่หน้
4: า
3: ถ้าจะถามก็ตามเบอร์โทรก็ได้ครับแล้วผมจะได้บอกว่าอ๋องไข่นี
1: ้โทรไปสอบถามได้ที่เบอร์ไหนคะคุณวัดคะ
3: 098
1: ค่ะ
3: 098830
1: ค่ะ
3: 5918
1: ค่ะใครสนใจนะคะโทรไปสอบถามก่อนได้เลยนะแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าจะต้องรอคิวนะคะเพราะว่าคิวแน่นนิดหนึ่งนะคะ
4: น่าจะเป็นของคนในพื้นที่ไปหมดแล้วนะคร
1: ับ ค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณว่าถาปินตาค่ะเกษตรกรหลังเกษียณที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ที่มาร่วมพูดคุยกันกับทางรายการหมุนตามวันนะคะขอบคุณค่ะ
4: ขอบค
3: ุ
4: ณคร
3: ับขอบคุณมากครับ
1: ครับ
4: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะพร้อมกับเซอร์ไพรส์ที่วันนี้หมุนตามวันเรามาฝากคุณผู้ฟังกันช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
5: ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
8: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
7: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
10: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: เสียงจริงจากพื้นที
0: ่ต้อนรับกลับเข้าสู่หมุนตามวันในช่วงเสียงจริงจากพื้นที่นะครับอย่างที่น้องสายป่านเกริ่นไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการวันนี้เราจะมีเซอร์ไพรส์มาฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันนะครับซึ่งเซอร์ไพรส์นั้นก็คือวันนี้เรามีสายสัมภาษณ์จากคุณรัศมีแขนั่นเองนะครับคุณรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นนะครับคือหลังจากที่คุณรัศมีแขเนี่ยได้ประกาศเอาไว้นะครับว่าถ้าเกิดว่าทีมวอลเลย์บอลทีมหญิงทีมชาติไทยของเราเนี่ยสามารถคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียปี2026ได้นะครับพร้อมกับคว้าตั๋วไปลุยกีฬาโอลิมปิกในปี2028ที่นครลอสแองเจลิสได้สำเร็จเนี่ยก็จะวิ่งรอบวัดพระแก้วจำนวน100รอบนะซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยทำได้จริงๆนะครับก็ทำให้คุณรัศมีแขนะก็จะต้องทำตามสัญญานะครับโดยได้เริ่มวิ่งแก้บนรอบวัดพระแก้วไปแล้วเมื่อเช้านี้วิ่งไปแล้ว10รอบนะเหลืออีก90รอบเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาถามเจ้าตัวกันดีกว่านะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับยินดีต้อนรับคุณรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ค่ะขออนุญาตเรียกพี่แขนะคะ
11: ได้ครับยินดีเลยครับ
1: ค่ะวันนี้ยินดีมากๆที่มาร่วมพูดคุยกันกับทางหมุนตามวันนะคะ
11: ขอบพระคุณมากครับ
1: ค่ะพี่แขคะถามหน่อยจุดเริ่มต้นของการที่เรามาติดตามกีฬาวอลเลย์บอลนะคะจนมาเป็นนักวอลเลย์บอลอาชีพเนี่ยจุดเริ่มต้นมาจากตรงไหนคะ
11: เอาจริงๆจุดเริ่มต้นก็จริงๆเราเป็นคนที่คุ้นเคยมากับวอลเลย์บอลตั้งแต่เด็กอยู่แล้วฮะ
1: ค่ะ
11: แล้วก็ได้มีโอกาสไปเล่นแล้วก็สานต่อตรงนี้ก็ที่สวีเดนจนกระทั่งกลับมาเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยครับผมช่วงนั้นแขกก็น่าจะประมาณ29เนาะก็มาถัดรุ่น7เซียนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้มีโอกาสเขาเรียกว่าได้รู้จักพี่ๆเขาเพราะว่าเพื่อนสนิทของแขกน่ะเป็นหนึ่งในสตาฟที่ช่วยซ้อมวอลเลย์บอลให้กับพี่ๆ7เซียนเราก็เลยทำให้เราเนี่ยเขาไปหาไปแบบไปเจออะไรอย่างเงี้ยครับพอไปเจอแบบเราก็อยากไปแสดงความยินดีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วจนกระทั่งก็รู้จักพี่ๆเรื่อยมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็อาจารย์ออสก็บอกว่าเออเพื่อนคนนี้เล่นวอลเลย์บอลเป็นไหมสูงใหญ่อะไรเงี้ยถ้าว่างๆก็ลองมาช่วยซ้อมก็ได้นะอะไรเงี้ยก็เลยได้มีโอกาสไปคลุกคลีอยู่ตรงนั้นครับ
0: ครับก็แสดงว่าเราเริ่มจากการเล่นมาก่อนหน้านี้นะแล้วก็เข้ามาคลุกคลีกับ
1: วงการวอลเลย์บอลนะคะ
0: แล้วพี่แขรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ที่วอลเลย์บอลทีมหญิงของเราเนี่ยได้ผ่านเข้าไปสู่กีฬาโอลิมปิกแล้วครับ
11: เอาจริงๆก็มันถามว่ารู้สึกยินดีไหมมันก็ยินดีครับแต่มันแค่รู้สึกว่ามันไม่มีความรู้สึกอะไรนะครับมันแค่รู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ไปโอลิมปิก แล้วมันก็ตื้นตันมันไม่มีอะไรจะพูดเพราะว่าความฝันของนักกีฬาทุกคนนะฮะก็คือการได้ไปแข่งมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเพราะว่ามันเป็นมหกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมันไม่ได้ดีใจมันไม่ได้ตื้นตันมันเหมือนอยู่ในความฝันนะฮะเวลาพูดทุกครั้งที่ไรเราก็บอกว่ามันเหมือนฝันไปมันนึกไปแล้วแบบให้เราฝันไปหรือเปล่าม
4: ันเป็นอารมณ์หลุดไปเลย
11: ใช่มันหลุดไปเลยใช่แขเองก็ตกใจจนแบบแขลอสไปเลยอย่างเงี้ยมันพอมันไม่ได้ดีใจแบบแย่เราได้ไปแบบมันไม่มีมุมนั้นแต่มันคือแบบเรายังฝันอยู่ใช่ไหมเรายังฝันอยู่ใช่ไหมเรายังฝันอยู่ใช่ไหมแขจะตื่นอ่ะต่อเมื่อวันที่เห็นน้องๆในสนามโอลิมปิกแขรู้แล้วว่าวันนั้นเราจะตื่นจริงละว่าแบบเฮ้ยมันคือเรื่องจริงแล้วมันไปได้อะไรเงี้ยสองปีกว่าสองปีเนี้ยมันจะเป็นแขน่าจะตกอยู่ในความฝันที่แบบมันใช่ไหมมันแบบมันเป็นไปจริงแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: พอพี่แขพูดอะยังรู้สึกขนลุกอยู่
4: ขนลุกนะเมื่อกี้ตอนที่พี่แขบอกว่าวันที่จะตื่นขึ้นมาน่ะคือวันที่ได้เห็นนักตบสาวไทยของเรายืนอยู่บนสนามกีฬาโอลิมปิกตรงนี้คือแบบทัชมากเลยนะ
1: พี่แขคะวันนั้นที่แข่งกับจีนได้ติดตามชมไหมคะเชียร์อยู่ที่ไหนวันนั้นความรู้สึกเป็นยังไงบ้างอ
11: ย
1: ู่
11: คร
1: ับ
11: อยู่ที่โมโนครับแล้วก็เหมือนเดิมครับพอชนะแขไม่ได้ดีใจแขมันเหมือนหลุดไปเลยอะฮ
1: ะ
11: มันหลุดคือมันสมองมันหลุดไปแล้วอะฮะมันแบบมันเป็นอาการเหมือนทุกวันนี้แบบยังคุยกับเพื่อนอยู่เลยเฮ้ยเราได้ไปโอลิมปิกวะเราได้ไปโอลิมปิกอะมันพูดกันอยู่แค่นี้ฮ
1: ะ
11: เราได้ไปโอลิมปิกอะเราได้ไปโอลิมปิกแม้กระทั่งเราไปเจอน้องวอลเลย์บอลน้องอมสินบอกว่าอวยพรให้หนูหน่อยหนูจะไปแข่งเอเชียนเกมส
4: ์
11: แขก็ตอบแค่ว่าแขไม่มีอะไรจะอวยพรแล้วเอาเป็นว่าขอให้ไม่บาดเจ็บแล้วกันบอกแขก็พูดอย่างเดียวว่าไปโอลิมปิกแล้วอะมันจะอวยพรอะไรอีกอะมันไม่ร
1: ู้
11: คือมันกลายเป็นใช่มันสุดจนแบบมันไม่มีคำพูดมันไม่มีคำบรรยายมันรู้แต่แค่ว่าทำงานเก็บเงินนะแล้วโมเมนต์เนี้ยที่มันอาจจะเกิดครั้งเดียวในประวัติศาสตร์เนี้ยเราอยากอยู่ตรงนั้นเราอยากเห็นตรงนั้นเราอยากไป LA เราอยากไปเซอร์เบตซึ่งราคาตั๋วดูมันก็แพงมากเครื่องบินมันก็แพงมากที่พักมันก็แพงมากแต่เราจะไปเพราะเมื่อก่อนนะฮะถ้าพูดถึงโอลิมปิกเราไม่มีเหตุผลที่จะไป
4: ครับ
11: แต่ก็เป็นแฟนกีฬาหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยฮ
1: ะ
11: แต่ตอนเนี้ยมันมีเหตุจูงใจว่าโอลิมปิกครั้งแรกในชีวิตของแขจะไปดูวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย
1: เราติดตามเลย
4: ฟังแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนกันเน
1: า
4: ะ
1: ตื่นเต้นตามพี่แขเลยทีนี้พอเราผ่านความรู้สึกตรงนั้นที่มันไม่มีคำอะไรจะมาอธิบายความรู้สึกของพวกเราเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเป็นแบบนี้เหมือนกันพูดถึงอีกข่าวหนึ่งนะที่หลายคนติดตามพี่แขอยู่ก็คือคำสัญญาในการไปวิ่งรอบวัดพระแก้ว100รอบตรงนี้พี่แขเล่าให้ฟังหน่อยค่ะความเป็นมามันเป็นมายังไงคะ
11: จริงๆแขเป็นคนไม่บนอะไร
1: ค่ะ
11: แขจะเป็นคนขอไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเราก็ประพฤติปฏิบัติตัวดีแล้วพี่นุสราเนี่ยแหละฮะตัวดี ก็มาสะกิดบอกเธอต้องมีอะไรแบบนี้บ้างนะซึ่งวันนั้นเราเจอคาซัคสถานมันเป็นรอบ16ทีม
1: คร
11: ับแขเราด้วยความที่เจเจก็เธอวิ่งรอบสตูสิเราก็ด้วยความที่เราก็เจ้ายศเจ้าอย่างนะฮ
1: ะ
11: พอมาแย่กระเทยก็จะมีความเล่นใหญ่ไม่คนแบบฉันต้องไหว้พระแก้วความทับถมไงฮะฉันจะเหนือกว่าเจนุก็บอกงั้นเธอก็วิ่ง10รอบสิไม่ฉันจะต้องวิ่ง100รอบ
1: คูณ10ไปอีก
11: ศักดิ์ศรีมันมาตอนนั้นศักดิ์ศรีมันมาแล้วพี่นุชก็พูดแล้วเราก็พูดในรายการเสร็จเราก็ชนะคาซัคแล้วเราก็ยังแอบคุยกันเลยพี่นุก็ยังบอกแต่เรายังไม่ผ่านเกาหลีจีนญี่ปุ่นไม่แน่เธออาจจะไม่ได้วิ่งก็ได้เพราะมันเป็นงานยากจนกระทั่งเราชนะเกาหลีพี่นุก็บอกอีกถ
1: ึ
11: งว่าเธอจะได้วิ่งแขก็บอกแต่เรายังไม่เจอญี่ปุ่นแต่แขตั้งแต่เจอญี่ปุ่นแขบอกแล้วว่าถ้าเราชนะญี่ปุ่นเราจะได้เป็นแชมป์ทันทีแล้ววันนั้นมันเกิดขึ้นจริงเราก็รู้ตัวตั้งแต่นั้นแล้วว่าเนี่ยฟอร์มดีอย่างเงี้ยทุกอย่างก็คงน่าจะได้วิ่งอะไรเงี้ยแต่ก็เหมือนเดิมเหตุการณ์มันยังไม่เกิดขึ้นมันยังไม่ชัดเจนใช่แล้วพอมันก็มาพร้อมกับเราชนะจีนในวันนั้นเรื่องวิ่งมันก็หายไปเลยฮะก็ไม่ได้คิดอะไรก็มัวแต่โอ้ทำเราเหมือนฝันเลยได้ไปโอลิมปิกอะไรเงี้ย แต่ด้วยความส่วนด้วยตัวเองก็เล่นใหญ่เล่นโตไว้ก็ด้วยเป็นพระแก้วมรกต
4: ครับ
11: แขกก็ไม่กล้าด้วย
1: พี่แขกอันนี้ที่เรา
11: ไม่กล้าเรื่องพวกนี้
1: ค่ะที่เราพูดเนี่ยคือเราพูดกันเล่นๆใช่ไหมคะหรือว่ามีไปขอที่ไหนไหมคะ
11: ไม่ได้ไหว้บอกท่านไม่ได้เลยแค่พูดออกในรายการนะว่าแบบถ้าพูดจะไปวิ่งร้อยอย่างเงี้ยแต่คนก็ไม่คิดแต่พอคนเห็นว่าแขกทำจริงเราก็บอกว่าแขกก็ไม่กล้าเล่นพระแก้วมรกตแล้วแขกก็บอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากใครจะเล่นเล่นเลยนะมีคนมาขอแบ่งรอบบอกไม่ต้องค่ะมาวิ่งด้วยได้จะไม่ต้องแบ่งเดี๋ยวค่อยๆไต่ไปอะไรอย่างเงี้ยฮ
1: ะ
11: มันไม่ได้วิ่งรอบเดียว200โลเพราะตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าวัดพระแก้ว1รอบ2โลมันเลยการต้องมาเป็นวิ่ง200โล
1: ค
4: ่ะรวมๆแล้วก็คือ200
1: โล
11: ใช่
4: ทราบว่าวันนี้เริ่มวิ่งไปแล้วใช่มั้ยครับเมื่อช่วงเช้า
11: ใช่ครับได้10รอบแล้วก็เป็นเหมือนการเตรียมร่างกายเพราะว่าเราไม่ได้วิ่งมาสักพักหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าจะวิ่งให้ได้สำเร็จเนี่ยเรื่องร่างกายก็สำคัญ
4: คิดว่าใช้เวลา
11: เริ่มเตรียมร่างกาย
4: ครับคิดว่าใช้เวลาในการวิ่ง100รอบเนี่ยเราจะวิ่งกี่วันครับถึงจะครบ
11: น่าจะประมาณ2เดือนฮะสิ้นเดือนตุลาน่าจะให้ทุกอย่างรีบเสร็จเพราะว่าเดี๋ยวตรงสนามหลวงก็เดี๋ยวต้องมีงานด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยจะต้องรีบๆเคลียร์ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวแขจะไปเอเชียนเกมส์10วันที่ญี่ปุ่นก็จะไปซ้อมวิ่งให้ได้10โลตรงนั้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าแขวิ่งได้10โลมันก็จะ5รอบอย่างเงี้ยมันก็จะเร็วขึ้นอะไรเงี้ย
1: เห็นพี่แขบอกเมื่อสักครู่คือไม่ต้องมาแบ่งไม่ต้องมาช่วยกันวิ่งแต่ว่าคือไปวิ่งด้วยได้นี่ไปได้วันไหนคะพี่แข
11: เอาจริงๆอันนี้แขไม่กล้าโพสต์นะเพราะว่ามันแล้วแต่บางวันแขเลิกงานเช้าเย็นแขไปเช้าไปเย็นอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่กล้าที่จะเชิญชวนใครอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แขกใครถามแขกก็จะบอกว่าแขกจะวิ่งไม่เช้าก็เย็นมีอยู่2เวลาถ้าเจอก็มาวิ่งด้วยกันได้อะไรเงี้ยเพราะว่ามันต้องวิ่งแขกก็ต้องทำงานไปด้วยดูเรื่องของสุขภาพไปด้วยอะไรเงี้ยครับ
4: เห็นว่าช่วงเช้าวันนี้ที่วิ่งมีการใส่เสื้อกีฬาเอเชียนเกมเพราะหมวก
11: ใช่ครับก็คือเป็นเสื้อเชียร์ไทยแลนด์นะฮ
1: ะ
11: ซึ่งผลิตโดยแบรนด์สิริวัณณวรีนะฮะออกแบบด้วยพระองค์หญิงแล้วก็จะจัดวางจำหน่ายแล้วนะฮะก็จะสามารถติดตามได้นะฮะสำหรับดารานักแสดงที่โพสต์ลงอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเป็นเสื้อที่ใช้แข่งเชียร์นักกีฬาที่ไปแข่งเอเชียนเกมแล้วก็เอเชียนพาราเกมแล้วก็รายได้ส่วนหนึ่งจากตัวนี้ก็จะนำไปช่วยเหลือนักกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็จะออกมาดีไซน์สวยงามแล้วก็สามารถใส่เก็บไว้เป็นที่ระลึกก็ได้หรือว่าใส่ไปเชียร์นักกีฬาด้วยก็ได้ก็จะมีจำหน่ายก็ไปรับบัตรคิวนะฮะก็จะต้องจองคิวเพื่อไปซื้อที่ช็อปนะฮะสิริวัณณบรีที่สยามพารากอนหรือไม่ก็ในไลน์แอดนะแอดสิริวัณณบรีครับ
1: ค่ะพี่แก่พูดถึงเรื่องของกีฬาวอลเลย์บอลหน่อยค่ะคือถ้าพูดถึงฟอร์มการเล่นนะของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยปีนี้รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมที่จะไปแข่งเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นที่ใกล้เข้ามาแล้วตรงมุมมองนี้พี่แขมองยังไงบ้างคะสำหรับฟอร์มทีมชาติไทยเรา
11: เอาจริงๆแล้วนะฮะเราผ่านความลุ่มๆดอนๆแม้กระทั่งจะหลุดการแข่งขัน VNL
1: ค
11: ือมันผ่านความยากลำบากความในการปลดล็อกบวกกับเรามีผู้เล่นหลักที่บาดเจ็บด้วยทำให้องค์ประกอบของทีมเนี่ยไม่ครบไม่สมบูรณ์แบบแล้ววันหนึ่งพอเรามาในพาร์ทของชิงแชมป
1: ์
11: นะฮะเพราะถ้าสังเกตดีตั้งแต่จาก VNL เนี่ยเราจะแพ้มาตลอดแล้วเราจะเริ่มมาเก็บสกอร์นับทีหลังนะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนิดนึงในการเป็นนักกีฬาที่ต้องออกไปเล่นลีกที่ต่างประเทศไปเล่นในอีกระบบหนึ่งแล้วเรามีเวลาเตรียมตัวแค่1เดือนสำหรับการรวมตัวของน้องๆทุกคนเพื่อให้เล่นในสไตล์ลักษณะของเรานะฮะก็แล้วก็เข้ามาสู่แมตช์ใหญ่ๆซึ่งมันมีผลต่อเขาเรียกว่าตารางคะแนนระดับโลกเราก็ไม่ได้อยากจะหลุดออกจากวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเราก็ยังอยากจะอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้ววอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียแค่ครั้งนี้นะฮะมันไม่ใช่แค่ตัวโอลิมปิกที่1ที่2ที่3จะได้มีการส่วนร่วมในชิงแชมป์โลกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกด้วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะครอบคลุมอยู่ในความกดดันแต่วันนี้เราได้ตัวผู้เล่นบวกกับฟอร์มที่มันลงตัวแล้วเราไปแชมป์เอเชียแล้วเพราะฉะนั้นฟอร์มของเราตอนนี้ถือว่าดีมากๆแล้วเราแทบเป็นทีมที่ตอนนี้เราก็เรียกได้ว่าเราก็คือทีมอันดับ1
1: ค่ะ
11: ทีมอันดับต้นๆ ของโซนเอเชียเลยเพราะฉะนั้นแค่ว่าความกดดันในเรื่องการกลัวผู้แข่งอะไรของเราเนี่ยก็ยังจะลดลงแล้วตัวผู้เล่นเราก็จะสามารถโชว์ฟอร์มได้โฟลว์ได้ซึ่งตัวอธิบายที่ยากที่สุดนะฮ
1: ะ
11: เราได้มาละคือโอลิมปิกมันสบายใจแล้วฮะแล้วตัว

0: งแชมป์โลกเราจะได้มาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าต่อไปนี้ก็คือเราก็ต้องเป็นเหมือนโชว์ฟอร์มในการเล่นนะฮะก็เต็มที่เหมือนเดิมนะฮ
1: ะ
0: แต่มันจะไร้ซึ่งความกังวลนักกีฬาก็จะสบายขึ้น
1: อ
0: ะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วแขกก็เชื่อว่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นฟอร์มที่มหัศจรรย
1: ์
0: นะฮะขึ้นไปมากกว่านี้จากตัวผู้เล่นของน้องๆ
2: ค
0: ่
2: ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของเอเชียนเกมเนี่ยไม่น่าจะมีความกดดันอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าพอไปสู่โอลิมปิกแล้วเนี่ยพี่แขกคิดว่าฟอร์มอะไรต่างๆเนี่ยมันจะมีความรวมถึงสภาพจิตใจด้วยจะมีความกดดันเพิ่มมากขึ้นไหมครับ
0: แขว่าไม่กดดันฮะความรู้สึกอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวของแขนะฮะ
1: ครับ
0: เท่าที่รู้จักน้องๆมาก็คือไปโอลิมปิกเราจะไปแบบสมฐานะเราจะไปแบบสมศักดิ์ศรีเราจะไม่ได้เข้าไปเพียงแค่เพราะว่าเราคนถูกมองว่าเราแค่โชคดีได้ตั๋วชิงแชมป์เอเชียครับเราเชื่อว่าน้องๆเนี่ยจะโชว์ฟอร์มและทำเต็มที่แล้วเราก็อาจจะเป็นม้ามืดในกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้ก็ได้ครับ
1: โอ้ยคึกเหิมขึ้นมาเลยรอเชียร์เลยนะคะสำหรับทีมวอลเลย์บอลแล้วถ้าพูดถึงวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยคือแน่นอนตอนนี้ได้ตั๋วแล้วเรียบร้อยสำหรับทีมวอลเลย์บอลทีมชายเป็นยังไงบ้างคะ
2: ได้ติดตามบ้างไหมคะ
1: ติดตามบ้างไหมคะ
0: ได้ติดตามครับจากชนะรวดมาตลอดแต่วันนี้เราแพ้ให้กับออสเตรเลียไปซึ่งเป็นการแพ้ที่นิดเดียวเองนะฮะเพราะฉะนั้นสำหรับทีมชายเนี่ยเอาจริงๆเป็นอะไรที่ยากมากนะครับเพราะด้วยส่วนสูงทีมชายเนี่ยสไตล์การหลักเล่นเนี่ยการเล่นเรื่องไซหุ่นพละกำลังจะไล่เลี่ยกันหมดเพราะฉะนั้นวันนั้นเนี่ยถ้าใครมาแล้วระบบเขาแบบโอ้โหเพอร์เฟกต์ที่สุดชัยชนะก็จะเป็นของทีมนั้นไปซึ่งเขาเรียกว่าทีมชายของเราเนี่ยทำได้ดีมากสำหรับแขนะฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เราทำให้เห็นว่าทีมไทยเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่ากลัว
1: จริ ง
0: นะฮะเพราะฉะนั้นพอเจอทีมไทยปุ๊บเขาก็จะต้องเล่นให้ละเอียดขึ้นเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเราก็มีโอกาสชนะเขาได้เหมือนกันแล้วก็อาจแล้วครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ลุ้นที่จะไปตัวโอลิมปิกมากเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ด้วยฟอร์มการเล่นของน้องๆฮะแขกก็ยังมองเลยแล้วก็บอกว่าจริงๆถ้าเราเล่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆโอกาสที่จะได้ไปโอลิมปิกมีมากด้วยแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรแต่โอกาสนั้นอ่ะหนึ่งที่จะได้ก็คือการไปชิงแชมป์โลกซึ่งทีมชาติไทยชายเนี่ยห่างไปมากนานแล้วนะฮะที่ไม่ได้ไปตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสเป็นไปได้แค่มองตรงนี้แบบ 90% เลย 95% ด้วยซ้ำด้วยฟอร์มของเราในตอนนี้คือแบบจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่น่ากลัวมากครับ
2: ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของกีฬาวอลเลย์บอลแล้วไม่ว่าจะเป็นทีมหญิงหรือทีมชายเนี่ยครับแน่นอนว่าผู้สนับสนุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ดูในเรื่องของกีฬาเนาะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอะไรต่างๆเนี่ยพี่แขมองว่าเขาจะมีส่วนในการมาช่วยผลักดันให้ทีมของน
1: ัก
2: กีฬาของเราไทยเราเนี่ยไปได้ไกลเนี่ยมีตรงไหนที่จะต้องเสริมหรือว่าเพิ่มเติมบ้างไหมครับ
0: เอาจริงๆสำหรับแขก็เราเรียกว่าส่วนเสริมเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะก็คงต้องทำต่อไปเรื่อยๆจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้แต่เพิ่มเติมในตรงนี้ก็อาจจะเป็นเพิ่มเติมในเรื่องของการสนับสนุนนักกีฬาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็วอลเลย์บอลของเราเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเภทกีฬาประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสร้างสีสันให้กับให้เรียกว่าสร้างสีสันให้กับ
1: แฟนๆเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าแฟนๆเพราะฉะนั้นวอลเลย์บอลไม่ใช่กีฬาอย่างเดียวแล้วครับก็คือสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต
1: ์
0: ณตอนนี้นะฮะถ้ามีโอกาสยังไงก็อยากให้มีโอกาสจัดนะฮะกีฬาแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลไม่ว่าจะทีมประเภทชายหรือประเภทหญิงนะฮะเพราะว่าเราก็เป็นอีกหนึ่งในเจ้าภาพที่เขาเรียกว่ากองเชียร์ดีที่สุดในโลกนะฮะที่เราได้รับฉายามาแล้วคนไทยก็ให้ความสนใจตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยถ้าหากว่ามีการจัดแข่งขันอย่างเช่น VNL ถ้าเราได้ทีมผู้ชายบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นอะไรตื่นตาตื่นใจเพราะว่าปกติเราก็จะได้แต่เห็นสนามของผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยฮะเออครับก็ถ้ามีโอกาสได้จัดวอลเลย์บอลใหญ่ๆขึ้นในประเทศเราก็จะดีมากครับ
1: พี่แขกคะเชื่อว่าวันนี้นะคะมีทั้งน้องๆเยาวชนหรือว่าคนที่มีความฝันนะอยากจะเล่นวอลเลย์บอลชอบเล่นวอลเลย์บอลพี่แขกเนี่ยถือเป็นอีกคนนึงที่ประสบความสำเร็จมาถึงตรงจุดนี้ได้มีคำแนะนำหรือว่าอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆที่เขามีความฝันอยากจะไปอยู่ตรงจุดนั้นบ้างไหมคะ
0: ครับเอาจริงๆแล้วสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลนะฮะไม่ใช่ว่าสูงอย่างเดียวจะเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลได้

0: คนที่ตัวไม่สูงมากก็ยังมีตำแหน่ง libero หรือว่าสูงโอเคก็ยังมีตำแหน่งตัวเซตได
1: ้
0: ม
1: ัน
0: เป็นกีฬาที่ใช้คนในหลากหลายรูปแบบในหลากหลายเวอร์ชันนะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากบอกทุกคนว่าการเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลมันจะเหนื่อยมากแล้วมันต้องอดทนมากๆนะฮ
1: ะ
0: มันจะเหนื่อยสุดๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยากเป็นแบบพี่ๆเขานักกีฬาทีมชาติวอลเลย์บอลไม่ว่าทั้งชายทั้งหญิงนะน้องต้องอดทนแล้วก็ต้องสู้กับผมแค่นั้นเลยไม่มีอะไรให้รู้เลยว่ากว่าพวกพี่ๆเขาจะมาถึงจุดนี้มันลำบากมากมันไม่ใช่งานบริษัทฮะที
1: ่
0: ต
1: ้
0: องใช้สมองทำงานอย่างเดียวอะไรแต่เนี่ยมันต้องใช้แรงบวกกับสมองบวกกับความตั้งใจด้วยเพราะฉะนั้นมันเป็นอะไรที่ต้องค่อนข้างหนักหน่วงเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่อยากเป็นนักวอลเลย์บอลทีมชาติพี่บอกได้คำเดียวเลยฮะน้องต้องอดทนครับผม
2: สุดท้ายนี้นะครับอยากจะให้พี่แขนะฝากถึงทุกๆคนให้มาร่วมเป็นกำลังใจนะเชียร์ทีมชาติไทยเนาะไม่ว่าจะเป็นทีมหญิงหรือทีมชายเนาะในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลในรายการต่อๆไปหน่อยครับ
0: เอาจริงๆสำหรับนักกีฬาทุกคนนะก็ฝ่ายเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ด้วยละกันตอนนี้ก็ขอฝากเชียร์ทีมชายเลยนะฮ
1: ะ
0: ก็เข้าไปกดหัวใจกดไลค์กดอะไรก็ได้ครับนักกีฬาของเราก็เห็นอยู่แล้วนะฮะสำหรับกำลังใจที่เขาได้นะฮะนักกีฬาเนี่ยจะรับรู้เสมอแล้วส่วนมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ก็ฝากเชียร์ทัพนักกีฬาไทยทุกคนด้วยนะฮะเพราะว่าเท่าที่รู้จักนักกีฬาหลายๆคนมารวมถึงกีฬาประเภทอื่นนะฮะทุกคนมีความตั้งใจแล้วก็อยากได้เหรียญทองในเอเชียนเกมส์มากแล้วก็ฝากด้วยครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะฮะฝากติดตามนักกีฬาไทยด้วยและที่สำคัญนะฝากสำหรับนักกีฬาที่ไปแข่งเอเชียนพาราเกมด้วยนะฮะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่อยากให้คนได้ดูได้เห็นนะฮะคำว่ายอดมนุษย์มันมีอยู่จริงฮะและถ้าค
1: ุ
0: ณอยากรู้แขกให้คุณไปดูในเอเชียนพาราเกมส์ครับมันมหัศจรรย์มากครับ
1: ค่ะ
2: นอกจากเป็นกำลังใจให้นักกีฬาแล้วน
1: ะ
2: เราต
1: ้
2: องเป็นกำลังใจให้พี่แขกด้วยนะในการวิ่งรอบวัดพระแก้วนะครับ
0: ครับขอบพระคุณมากครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะทางรายการหมุนตามวันค่ะต้องขอบพระคุณคุณรัชมีแขกฟาเกอร์ล้นนะคะนักแสดงนักวอลเลย์บอลอาชีพที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการขอบคุณนะคะพี่แขก
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: โอ้คือต้องบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของวอลเลย์บอลนะที่เราแบบเหมือนดีใจร
2: ่
1: วมกันเป็นความรู้สึกเดียวกันของคนทั้งประเทศแต่เหมือนการมาสร้างแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายๆคนที่เขาอาจจะเป็นตบวันเนี้ยอาจจะเป็นคนที่คอยเชียร
2: ์
1: คอยดูแต่ในอีกวันข้างหน้าเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไปอยู่ตรงจุดนั้นก็ได
2: ้
1: นะแต่อย่างที่พี่แขกบอกว่าก็จริงมันต้องใช้ความอดทนมากๆเลยเนาะการเล่นวอลเลย์บอลนี่คือหลากหลายสกิลมากที่จะต้องใช้
2: ต้องมีวินัยด้วยในการฝึกฝนอะไรต่างๆสภาพร่างกายก็ต้องพร้อมในทุกๆส่วนเพ
1: ื่
2: อที่จะได้มีความแข็งแรงแล้วก็มีพลังในการเล่นเนาะเล
1: ่
2: นแล้วไม่ตกฟอร์มนะ
1: ถูกต้อง
2: ก็จะทำให้มีประสบผลสำเร็จอย่างที่ทีมวอลเลย์บอลทีมหญิงของเราได้ทำสำเร็จแล้วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเราก็ต้องให้กำลังใจทีมชายด้วยนะอย่างที
1: ่
2: พี่แขบอกเมื่อกี้เนาะไปเขาไปกดหัวใจกันให้รัวๆนะครับเพราะว่าถึงแม้วันนี้เราจะไม่ได้ชนะแต่ว่า
1: ไปนิดนึง
2: แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าฟอร์มเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคร
1: ับ
2: ก็เป็นกำลังใจให้กันต่อไปด้วยนะครับ
1: ค่ะก็เชื่อว่าถ้าใครติดตามวอลเลย์บอลมาตั้งแต่แรกๆเลยเราจะเห็นพัฒนาการในทุกๆช่วงของวอลเลย์บอลไม่ว่าจะทีมชายหรือทีมหญิงนะคะคือต้องบอกว่าเก่งขึ้นมากๆแล้วก็นับถือหัวใจของนักกีฬานะเราไม่ใช่แค่นักกีฬานะโค้ชสตาฟคนที่อยู่เบื้องหลังคนที่คอยดูแลเนี่ยคือก็ต้องยกความดีความชอบให้เขาเลยนะที่สร้างความสุขให้กับคนไทยได้มากมายขนาดนี้อย่างที่พี่แขบอกนะว่าจริงๆเนี่ยวอลเลย์บอลไม่ใช่แค่กีฬาแต่เป็นเหมือนแบบเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยเหมือนกันคือบางคนก็ไม่ได้เชียร์เพราะว่าอยากจะเป็นนักวอลเลย์นะเอาสนุกอย่างเดียวเลย
2: สนุก
1: คือเวลาที่แบบตบลงพื้นเนี่ยใจมันมานะใจมันมานะคะก็รู้สึกว่าวันนี้เนี่ยเต็มอิ่มมากๆเลยเนาะสำหรับการพูดคุยกันนะคะกับทางคุณรัศมีแขนะคะแล้วก็อย่างที่พี่แผนบอกส่งกำลังใจให้พี่แขด้วยเหมือนกันแล้วก็คือชอบคำนึงพี่แขบอกไม่เล่นนะไม่เล่นนะคะ
2: เอาจริงนะ
1: โลสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านเราเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าไม่ใช่แค่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวคือความสามารถเขาด้วยแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนเป็นกำลังใจเนาะเป็นแรงผลักให้เราสามารถที่จะทำอะไรที่มันเหมือนเหนือความคาดหมายของเราไปได้
2: ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็คือการวิ่งแก้บนเนี่ยก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งแหละสิ่งที่ได้ก็คือร่างกายของเราเนี่ยแหละนะก็มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นเนาะก็ดูกีฬาแล้วเราก็มาวิ่งแก้บนนะไม่ต้องวิ่งแก้บนก็ได้นะครับไปวิ่งเฉยๆตามที่ไหนก็ได้ก็ได้สุขภาพเหมือนกันนะครับ
1: ค่ะอย่างที่พี่แขกบอกนะเผื่อใครแบบว่าอยากจะไปวิ่งด้วยจังเลยแต่ก็คือเข้าใจได้นะเพราะว่าพี่แขกทำงานหนักเนาะแล้วก็มีตารางงานเนี่ยค่อนข้างเยอะเผื่อใครอยากไปวิ่งก็คือไม่เช้าก็เย็นซึ่งก็เป็นเวลาปกติที่คนเราออกกำลังกายอยู่แล้วตื่นเช้าไปวิ่งแต่ว่าบรรยากาศวัดพระแก้วตอนเช้าก็น่าจะดีนะนะคะใครที่อยากจะไปวิ่งนะคะก็สามารถไปกันได้นะอาจจะไม่ใช่ไปวิ่งกับพี่แขกก็ได้นะไปวิ่งเองไปเดินเฉยๆก็ได้เผื่อใครไม่ถนัดวิ่งนะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะกีฬาถือเป็นเรื่องที่ควรจะสนับสนุนนะคะไม่ว่าจะหน่วยงานไหนก็ตามเชื่อว่าทุกคนเต็มที่เต็มกำลังในหน้าที่ที่เราสามารถทำได้นะคะ
2: แล้วก็พร้อมว่าทุกๆหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลก็ให้กำลังใจแล้วก็คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังเนาะไม่ได้ทิ้งนะในทุกๆประเภทกีฬานะครับ
1: ค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับหมุนตามวันนะคะขอบพระคุณทุกการติดตามรับฟังทุกคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวไปตามอ่านคอมเมนต์กันทีหลังนะคะวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราผ่านแก้วค่ะ
2: ผมมัตพรปานกรัดครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่25มีความกตัญญูหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
4: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16:00 น.กับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีระบุการเคลื่อนไหวของกลุ่มเห็นต่างเป็นเรื่องปกติพร้อมเปิดพื้นที่พูดคุยเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองแต่ต้องไม่กระทบผู้อื่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: รองนายกรัฐมนตรีระบุการเคลื่อนไหวของกลุ่มเห็นต่างเป็นเรื่องปกติพร้อมเปิดพื้นที่พูดคุยเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองแต่ต้องไม่กระทบผู้อื่น
8: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีความเคลื่อนไหวของกลุ่มเห็นต่างทางการเมืองว่าเป็นเรื่องปกติในสังคมประชาธิปไตยซึ่งมีกฎหมายคุ้มครองสิทธิ์ในการแสดงออกแต่ขอเน้นย้ำว่าการใช้สิทธิต้องไม่กระเมิดหรือกระทบต่อสิทธิของผู้อื่นทางนี้นายกรัฐมนตรีไม่ได้มีความกังวลใจต่อสถานการณ์ดังกล่าวพร้อมเน้นย้ำว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดูแลและเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้สื่อสารแสดงความคิดเห็นเพื่อทำความเข้าใจและปรับเข้าหากันเพราะเชื่อว่าทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติสำหรับกระแสการปลุกการชุมนุมนั้นรองนายกรัฐมนตรีเชื่อว่าประชาชนปัจจุบันมีความคิดวิเคราะห์มากขึ้นประกอบกับช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายหากการชุมนุมส่งผลกระทบกับผู้อื่นประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเลือกแสดงออกผ่านช่องทางสื่อออนไลน์แทนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ภาคเอกชนพร้อมร่วมมือแก้ไขปัญหาเหตุการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาอย่างเต็มที่
9: บริษัทบัสขนส่งทางท่อจำกัดชี้แจงกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3โดยยืนยันว่าบริษัทให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการเร่งหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่าเป็นความรับผิดชอบของบริษัทก็พร้อมจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้สำหรับพื้นที่จุดเกิดเหตุดังกล่าวแม้บริษัทรับจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ระบบท่อขนส่งน้ำมันแต่ได้ให้สิทธิ์การใช้และบริหารจัดการทรัพย์สินแก่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดเป็นผู้ดูแลมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2565โดยปัจจุบันบริษัทบัสดำเนินการขนส่งน้ำมันเฉพาะเส้นทางภาคเหนือจากคลังบางปะอินไปยังจังหวัดพิจิตรและลำปางเท่านั้น นพศรแก้วคำรายงาน
1: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสควบคุมพื้นที่เทือกเขาตะเวเร่งพิสูจน์ทราบย้ำยังไม่ยืนยันผู้เสียชีวิต
10: พันเอกอนิรุธดิษฐ์ประชารองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยถึงสถานการณ์เหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณเทือกเขาตะเวตำบลจวบอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมพื้นที่ได้แล้วพร้อมวางกำลังปิดล้อมและอยู่ระหว่างการพิสูจน์ทราบในจุดต้องสงสัยโดยจะดำเนินการตรวจสอบเป็นจุดๆตามสภาพพื้นที่ส่วนกระแสข่าวว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุปะทะนั้นขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงยังไม่ยืนยันต้องรอเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นไปปฏิบัติภารกิจเข้าตรวจสอบพื้นที่และพิสูจน์ทราบก่อนจึงจะสามารถยืนยันข้อมูลได้พร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นหลักเนื่องจากขณะนี้มีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทางปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอหัวไซอำเภอฉะอวดอำเภอทุ่งสงอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอจุฬาภรอำเภอร่อนพิบูลอำเภอเชียนใหญ่อำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอพิปูนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอนายงอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอป่าบอนอำเภอตะโมดอำเภอปากพยูนอำเภอบางแก้วอำเภอเขาชัยสนอำเภอคนขนุนอำเภอป่าพยอมอำเภอศรีบรรพตอำเภอศรีนครินทร์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอมะนังอำเภอควนกาหลงอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอนาทวีอำเภอสะดาวอำเภอหาดใหญ่อำเภอกระแสสินอำเภอระโนดอำเภอจนะจังหวัดสงขลาอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีอำเภอทันโตอำเภอเบตงอำเภอกาบังจังหวัดยะลาอำเภอแว้งอำเภอสุขีรินอำเภอสุไหงโกลกอำเภอสุไหงบาดีอำเภอรังแงอำเภอยี่งออำเภอจะแนะอำเภอศรีสาครอำเภอบาเจาะอำเภอเมืองอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอท้ายเหมืองอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอท่าฉางอำเภอพนมอำเภอเคียนซาอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอบ้านนาสารอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอเกาะลันตาอำเภอลำทับอำเภอขอนพนมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่และในทะเลอันดามันนอกจากฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลโนชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตร
1: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข
2: ์สวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับกับผมตะวันขีวิจิตรครับวันนี้มารับหน้าที่ดูแลท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการอยู่ในขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ระบบ AM นะครับ891 GHz ด้วยนะครับนอกจากนี้เรายังถ่ายทอดผ่านทาง Facebook ของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเดียวกันนะครับใครเห็นไลฟ์นี้แล้วนะครับอย่าลืมให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็จะคอมเมนต์ต่างๆเข้ามาได้เลยนะครับใต้ไลฟ์มีช่องแสดงความคิดเห็นสามารถที่จะส่งข้อความนะครับพิมพ์ข้อความตอบโต้กันมาได้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางก็คือ YouTube นะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็น channel ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลยนะครับเช่นเดียวกันครับติดตามกันได้ทางคลื่นวิทยุนะครับแล้วก็ทางช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับทางรายการของเรานะครับ022769717ครับแล้วก็022769721รวมถึงสายด่วนของเรานะครับ0817159551ถึง3นะครับนี่ก็เป็นการติดต่อของเราตลอดเนี่ยฮะช่วงเวลาที่รายการของเรากำลังออกอากาศมาเลยนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับสายด่วนของเรา0817159551-3เนี่ยโทรได้ตลอดเลยแต่ว่าถ้าเป็น022769717แล้วก็022769721นะครับโทรศัพท์มาช่วงที่รายการของเรากำลังออกอากาศเท่านั้นนะครับช่วงวันพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์16:00 น.ถึง 17:00 น.นะครับติดตามก็ได้อีกช่องทางหนึ่งนะฮะใครจะส่งเป็นจดหมายมาก็ได้นะครับอยากจะส่งเป็นเอกสารเรื่องราวต่างๆมาให้เราได้

0: 022769917 022769721โทรศัพท์มาได้ขอคำแนะนำปรึกษามาได้นะฮะใครมีเรื่องราวอะไรที่เป็นข้อคับข้องใจหรือว่ากำลังทุกข์อยู่หรือมีอะไรที่อยากให้เราได้ช่วยประสานงานนะครับช่วยบรรเทาทุกท่านได้นะครับเราอาสาที่จะมาช่วยทุกท่านเลยนะครับนี่แหละฮะก็คือเจตนารมณ์ของรายการของเรานะฮะวันนี้น่าจะมีหลายเรื่องนะครับที่เราจะได้มาพูดคุยกันมีทั้งความคืบหน้านะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องราวที่ต้องมาติดตามประสานงานในการช่วยเหลือกันนะครับสายแรกในวันนี้เราจะไปที่จังหวัดปทุมธานีเลยฮะเราจะไปคุยกับคุณรัชตะโลหะอุดมกันนะครับสวัสดีครับคุณรัชตะครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมคุณรัชตะเดี๋ยวย้อนความกันสักหน่อยเนาะก่อนหน้านี้คุณรัชตะแจ้งขอความช่วยเหลือกับทางรายการมาใช่ไหมฮะ
1: คร
0: ับ นะฮะเกิดเหตุอะไรขึ้นครับ
1: ก็น้ำประปาเนี่ยแถวเนี้ยเวลาเขาซ่อมท่อ
0: ครับ
1: แล้วมันก็ขุ่นนะครับ
0: อืม
1: ก็ได้ร้องเรียนไป
0: ครับ
1: ปัจจุบันเนี้ยก็น้ำก็ใสเป็นปกติดีนะครับ
0: ครับกลับมาใสแล้ว
1: ประมาณครับเมื่อประมาณสักเมื่อวานนี้ก็มีเหตุที่ท่อแตกอีก
0: อืม
1: แต่ก็ผมก็ดูว่าน้ำจะขุ่นไหมก็ไม่ขุ่นก็แสดงว่าการประปาก็อาจจะปรับตัวในการปรับตัวของการประปาก็คือเวลาซ่อมท่อแล้วเขาก็จะโปรสิ่งสกปรกออกจากเส้นท่อก่อนอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องนะครับประชาชนก็อยากให้ทำอย่างนั้นประชาชนไม่อยากรับน้ำสกปรกมาหรอกครับ
0: พื้นที่ที่คุณรัชตะได้แจ้งมานะฮะเห็นว่าอยู่แถวคลอง6ใช่ไหมฮะคลอง6ฝั่งธัญบุรีหรือฝั่งคลองหลวงฮะ
1: ธัญบุรีครับ
0: อยู่ฝั่งธั
1: ญบุรีเนี่ยมันก็จะมีเขตคลองหลวงเข้ามา
0: อ๋อเป็นพื้นที่ที่ต่อเนื่องกัน
1: ครับใช่ครับเขตคลองหลวง
0: อ๋อครับหมู่บ้านพรพิสารใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: หมู่ก็ใหญ่นะหมู่บ้านนี
1: ้ครับ
0: เออนะฮะ
1: ก็จะมีประชาชนเยอะครับแล้วก็จะมีร้านเสริมสวยลองคิดท่านคิดภาพนะครับจ่ายน้ำสกปรกร้านค้าร้านก๋วยเตี๋ยวร้านปากผมร
0: ้
1: านตัดผมผู้หญิงเนี่ย
0: ครับ
1: ตอนที่น้ำสกปรกมานี่จะยังไง
0: โอ้ดูไม่จืดเลยนะ
1: ครับถ้าเห็นภาพอย่างนี้มันก็จะเข้าใจ
0: ครับ
1: ครับ
0: นะ
1: ก็อย่างที่ผมเรียนให้ทราบครับประชาชนจ่ายค่าน้ำสะอาดไม่จ
0: ่
1: ายค่าน้ำสกปรก
0: ครับผม
1: แต่ถ้าการประปาเข้าใจในจุดนี้นะครับก็ต้องแก้ไขในการทำงานการแก้ไขก็ไม่ได้ยากเลยเพียงแต่เมื่อมีเวลาที่จะซ่อมท่อก็ต้องบล็อกท่อก่อนจะเปิดน้ำจากเมนเนี่ยก็โบน้ำทิ้งไปสิ่งสกปรกก็ออกตามขั้นตอน
0: จริงนะฮะจริงๆแล้วพวกเราเองหรือคนที่เคยรู้วิธีการในการซ่อมแซมท่อประปาต่างๆแน่นอนละมันจะมีเศษฝุ่นผงหรือเศษดินโคลนต่างๆเข้าไปปะปนในท่อประปาบ้างในช่วงที่มีการซ่อมท่อใช่ไหมฮะคุณรัชตะนะครับและยิ่งเป็นท่อใหญ่ของการประปาด้วยยิ่งมันมีโอกาสเข้าไปได้เยอะด้วยนะฮะดังนั้นเมื่อซ่อมเสร็จแล้วนะสิ่งสกปรกต่างๆก็ควรจะเดรนออกไปนะฮะมันมีวิธีนะทางการประปาก็มีวิธีแต่จริงแล้วจากที่คุณรัชตะได้แจ้งมาที่รายการของเราเนี่ยทีมงานของเราก็ประสานไปเลยนะทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวงนะฮะซึ่งทางท่านผู้จัดการของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาคลองหลวงคุณเฉลิมพลประเสริฐสุวรรณเนี่ยท่านก็รับเรื่องแล้วก็รีบดำเนินการแล้วก็ตรวจสอบให้เลยนะฮะแล้วก็นี่แหละอย่างที่คุณรัชตะบอกแล้วหลังจากที่มันเกิดเหตุซ้ำสองมีท่อตรงท่อแตกอีกบางส่วนอ้าวคราวนี้ไม่มีน้ำขุ่นๆมาแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับก็ต้องขอขอบคุณทางสถานีสนามเป้าด้วยครับว่าได้รับเรื่องแล้วก็ได้รับเรื่องเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยแล้วก็ติดตามจนมีการแก้ไขอย่างเงี้ยก็สิ่งที่ประชาชนต้องการนะครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับนี่ก็คือ
1: ขอบพระคุณอย่างสูง
0: ยินดียินดีครับแล้วก็ทำรายการที่ต่อเนื่องกันนี่ก็คือ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะฮะเป็นสถานีวิทยุของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะก็รับเรื่องต่อแล้วก็มาประสานงานกันต่อนะครับคุณรัชตะแจ้งมาในหลายๆช่องทางแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ของเราเนี่ยใช้ช่วยเหลือประชาชนจริงๆนะครับดังนั้นพอมีความคืบหน้าต่างๆเนี่ยแหละก็เลยต้องเชิญคุณรัชตะมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้เรียบร้อยเนาะนะฮะมีอะไรยินดีครับยินดีที่จะช่วยเหลือแล้วก็หากมีปัญหาอะไรอีกนะก็แจ้งกันเข้ามาได้นะคุณรัชตะนะ
1: ครับ
0: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับนะฮะหลายๆเรื่องราวนะครับ

0: ก็นำเอาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะตามหลายๆรายการเลยนะครับ 92.5 อาสาช่วยประชาชนก็เป็นรายการหลักอีกรายการหนึ่งที่เราได้ดำเนินการช่วยประสานงานให้นะครับกับในทุกๆเหตุการณ์ที่แจ้งเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์ของเรานะครับ0817159551-3 อันนี้เป็นเบอร์กลางของเราเลยนะครับน้องๆทีมงานคอยรับสายอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะรับเรื่องทุกๆเหตุเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะประสานงานให้ความคืบหน้าเราก็จะกระจายนะครับมาเพิ่มเติมให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมในรายการต่างๆของเราด้วยนะครับเอาละครับไปต่อกันเลยที่จังหวัดสมุทรปราการนะฮะตอนนี้เราไปพูดคุยกับคุณเฉลิมกิตติกันหน่อยครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับคุณเฉลิมกิตติอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการใช่ไหม
1: สมุทรปราการตำบลศรีสะเจอเข้น้อกิ่งบางเสาธงนะครับ
0: นะฮะเกิดเหตุอะไรขึ้นนะฮะมีความเดือดร้อนอะไรฮะคุณเฉลิมกิตติ
1: ก็เรื่องไกวทางเท้าเนี่ยตรงบ้านเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: กลางคืนนี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยนะพวกติดยาเนี่ยนะโอ้มันวิ่งเนี่ยถ้าที่บ้านเนี่ยจะมีอะไรไปวางเผลอไม่ได้นะ
0: หายเหรอ
1: โอ้มิเตอร์น้ำรองเท้าดู
0: ครับ
1: มันเอาหมด
0: เหรอโอ้โห
1: ไม่กระทอกรอบอยากตามยังเอาเลยแล้ววันนั้นผู้ใหญ่มาผู้ใหญ่บ้านเขามาทำท่อน้ำเนี่ยเขาว่าลงใครเหยียบแตกเนี่ยเอ้าก็ผมจะไปรู้กลางคืนไฟก็ไม่มีถ้าหมายไม่ทันนาทีควายตรงเนี้ยเนี่ยมันเกี่ยวขาดตรงนี้เขา
0: ถึงไฟสองทางนี้ไอ้ตรงที่ว่าเนี่ยมันเป็นทางในหมู่บ้านหรือว่าเป็นทางหลวงหรือทางชนบทเลย
1: ทางเท้าริมนะริมคลองนะ
0: อ๋อเป็นทางเท้าริมคลองไม่ใช่เป็นทางที่
1: ปัจจุบันก่อนนี้มันอยู่ริมคลองแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีทางเอาเธอเข้ามาเนี่ยโอ้โหคนติดยากันเยอะมากเลย
0: มันเป็นเหมือนอย่างนี้ไหมเป็นทางที่เขาทำเรียบกับลำคลองทำเป็นเขื่อนอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าฮะแบบนั้นปะ
1: ครับผม
0: อ๋อมันก็เลยมีที่ให้คนเดินถ้าปกติเนาะถ้าในกรุงเทพมหานครบางที่เขาก็ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเดินชมริมน้ำไปแล้วก็บางทีวิ่งออกกำลังกายไปแต่ว่าแถวๆบางเสาธงตรงบ้านจระเข้น้อยเนี่ยเนาะก็กลายเป็นว่าตอนกลางคืนมีพวกมาซ่องสุมมีมั่วสุมยาเสพติดกัน
1: นี่คนมานั่งซ่องสุมเนี่ยแล้วคุยกันทั้งผู้หญิงผู้ชายจริงๆจริงๆนะ
0: เหรอ
1: ผมนอนฟังในบ้านเพราะบ้านติดทางเท้าใกล้ห่างกันประมาณสัก10 เมตรได้มั้งห่างนะเดี๋ยวมาดับแล้วเบิ้ลเครื่องเบิ้ล
0: อ๋อแต่ตรงนั้นสามารถเอามอเตอร์ไซค์เข้าไปได้ใช่ไหม
1: ครับมอเตอร์ไซค์เข้ามาได
0: ้ตรงนั้นเขาเรียกว่าริมคลองอะไรฮะคุณเฉลิมกิตติ
1: ริมคลองจระเข้น้อยคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ใช้คลองจระเข้น้อยเลยนะ
1: ครับผม
0: ปกติแล้วมีตำรวจเข้าไปมั้งไหมมีสายตรงสายตรวจวิ่งเข้าไปมั้งไหม
1: ไม่เห็นวิ่งเลยเมื่อกี้ตำรวจเก่งบางสะทงก็โทรมาหาผมเขาถามอ้าวแล้วก็ถามว่าอ้าวคุณวันนั้นจับกระท่อมไปแล้วก็ต้มใหม่อีกเนาะต้มใหม่แม่ก็ว่าไงรู้ต้มใหม่นี่หนักกว่าเก่าอีก
0: แล้วบ้านที่เขาต้มล่ะเขายังไม่จับไปหรอ
1: เขามาจับไปเที่ยวแล้ว
0: อ๋อ
1: บ่อยายนะมันมาไอ้รถสองแถวทึบนะ
0: รถ
1: ตู
0: ้ครับ
1: สี่ล้อโอ้ยมันมาเป็นคันรถเลยยาผสมกับใบกระท่อม
0: ก็เลยเหมือนกับว่าจับไปแล้วรอบนึงว่าแป๊บทำใหม่กันอีกแล้ว
1: ทำอีกแล้ว
0: โ
1: อ้นี่อาทิตย์หนึ่งสี่ถังนะแก๊ส
0: ตำรวจบางเสาธงนะตำรวจบางเสาธงจริงๆเนี่ยน่าจะรู้นะจริงๆอ่ะ
1: คุณเขาเสียค่ารายเดือน
0: มีนอกมีนายกันอย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นว่าย
1: ามงยามาเนี่ยเขาเสียรายเดือนกันทั้งนั้นนะผมไม่อยากพูดไปหรือว่าเขาผมพูดไปนี่เขาเกลียดจนลูกมาว่าพ่อไปโทรหาไปยุ่งกับใครเขา
0: เออได้เอางี้มันมี2เรื่องเนาะคุณเฉลิมกิตติเนาะนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องไฟ2ทางเนี่ยที่มันไม่สว่างบางทีมันก็ดับไปแล้วก็เนี่ย
1: ไม่สว่างไหมมันไอ้ที่ว่าดับนี่มันเกี่ยวขาด
0: อ๋อตั้งใจที่มันดับเหรอตั้งใจให้มันดับเลยใช่ไหม
1: ต
0: ั้
1: งใจเกี่ยวขาดขึ้นมาเลย
0: แล้วตรงนั้นจะได้มืดแล้วเขาไปมั่วสุมกัน
1: ใช่อ
0: ย่างนี้นี่เอง
1: ตีสองตีสามนี่ทีแล้วบุหรี่ควายกว้างให้ตู่ปุ้ยปุ้ยปุ้ยผมต้องบอกว่าจับแล้วต้องเอาจับบุหรี่ไฟฟ้าไปด้วยไปหาต้นตอ
0: ใช่ใช่ผมถามหน่อยคุณเฉลิมกิตติตรงนั้นเนี่ยผู้นำหมู่บ้านผู้นำชุมชนหรือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขามีไหม
1: ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่หมู่สี่เนี่ยเขารู้เห็นการกับอบจ.
0: รู้เห็นกันอีกแล้วโอ้โ

0: โอ้โหนะ
1: เพรา
0: ผ
1: ะ
0: ู
1: น
0: ้
1: ั้นนี่ผมแจ้งไปแล้วไงค
0: คร
1: น
0: ับ
1: คว้านี่ผมแจ้งบอกไปสองเที่ยวเจนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวบอกคุณออนดีกว่า
0: อื
1: ให้ออก
0: มนี่กำลังออกอากาศเลยชัดเจนเลยนะฮะ
1: ใช
0: แม
1: ่
0: ่
1: ไม่ออกอาก
0: ค
1: าศ
0: นแถวนั้นเ
1: แ
0: น
1: ล
0: ี่
1: ้
0: ย
1: ว
0: เจออะไรมาบ้างอ่ะใช่ไหม
1: ใช่แล้วนี่คุณมาพูดก่อนนู้นนะต
0: ค
1: อ
0: ร
1: น
0: ับ
1: เดือนที่แล้วคุณออนเนี่ยเขาเชิญผมไปที่ช่องห้าเนี่ยผมก็กะเตรียมเนี่ยเขามาเปลี่ยนผมผมกะจะเอาของไปขวาจะชิวอะไรไปจาอะไรไปขวาก็ไม่ได้ไปเลย
0: ก็มาพูดคุยกันนี่แหละปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนใช่ไหมคุณเฉลิมกิตติ
1: ใช่
0: ไฟส
1: ผ
0: อง
1: ม
0: ท
1: ไม่
0: าง
1: อยา
0: บ
1: ก
0: ้าน ง
1: ี่คือมันเหลือเกินแล้วนะข้าวของอะไรเนี่ยนะรถบ้านข้างบ้านนี่นะเขามาเลี้ยงปลามาเช่าที่ใช้
0: คร
1: เ
0: ัง
1: ิน3-4 แสน
0: ครับ
1: โอ้ยจะละบันไลนะปลาผักกลางค่ำคืนน่าโอนไปตีเขาเลย
0: เหรอโอ้โห
1: โอ้โห
0: แล้ว
1: เห
0: มาเอา
1: เจ
0: จ
1: อ
0: ริง
1: เน
0: ๆ
1: ี่
0: เด
1: ย
0: ี๋ยวนะมันเป็นเด็กในชุมชนหรือเปล่าหรือมาจากที่อื่น
1: มาจากที่อื่นแต่เขามาไอ้คนเนี้ยเขาจ้างไว้เขาจ้างไว้เขาให้คนละ500 เยนก็ไปเท่าไหร่อ่ะแล้วแหมเหิมเกินมึกเหิมน่าดูเลยนะ
0: คอยส่งของเนี่ยเหรอ
1: ครับ
0: อ่
1: แล้วมันจะเล็กจะโตเลยนะผม
0: ม
1: ว่าตรงนั้นก็เดี๋ยวจะไปแกล้งเจ้าของที่
0: ครับ
1: ให้ไล่ผม
0: ครับ
1: ผมติดผมอยู่ที่สนามกอล์ฟเพราะว่าเจ้าของเดินขายสนามกอล์ฟนะ
0: เราไม่ต้องไปบอกว่าเราอยู่ตรงไหนไม่ต้องไปบอกคุณกิตติเฉลิมกิตติไม่ต้องบอกว่าเราอยู่ตรงไหนแต่เราเห็นเนาะเราเห็นเหตุการณ์อยู่ใช่ไหม
1: ใช่
0: เอางี้เนี่ยครับแต่ละสถานการณ์แต่ละเรื่องที่คุณเฉลิมกิตติได้บอกเรามาเนี่ยนะเรื่องของไฟตอนนี้น้องทีมงานคุณจุ๋มน้องจุ๋มประสานไปแล้วคุณวันลบซึ่งเป็นกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสะจระเข้น้อยนะรับเรื่องไปแล้วเดี๋ยวจะรีบไปดำเนินการตรวจสอบให้นะฮะไปเปลี่ยนหลอดไฟไปดูที่สายไฟมันถูกสอยลงตรงไหนอ่ะใช่ไหมฮะ
1: โอ้โหร่วงเลย
0: เห็นเลยใช่ไหมเห็นเลยฮะ
1: โอ้โหห้อยตรงแปลงเนี่ยมันติดก็ไผ่บ้านผมแล้วก็ถามโทรมาถามว่าตรงไหน
0: ก
1: ็เนี่ย
0: มันอยู่ใกล้ๆบ้านเลย
1: เขาโทรมา
0: เอางี้เดี๋ยวถ้าเผื่อว่าทางกองช่างของอบต.ศรีสะจระเข้น้อยโทรไปอาจจะเป็นเบอร์02โทรไปหานะนะครับ ยังไงคุณเฉลิมกิตติช่วยรับสายด้วยแล้วก็บอกชี้จุดให้เขาหน่อยว่าตรงไหนที่มันขาดเขาจะได้ไปดําเนินการให้นะครับส่วนเรื่องยาเสพติดเรื่องยาเสพติดเราก็ไม่ทิ้งนะครับเราก็ประสานไปแล้วทางสภ.บางสาวธงนะฮะให้ทางท่านผู้กำกับได้รับทราบเลยนะครับท่านพันตํารวจเอกโสพลมงคลโสพลรัตน์ท่านรับเรื่องแล้วนี่เดี๋ยวให้สายตรวจเข้าไปตรวจสอบดู
1: เขาโทรมาผมวันนั้นเบอร์ลงท้ายด้วย399083399
0: อะไรสักอย่างเนี่ยใช่ไหม
1: ครับผม
0: ครับแล้วก็ได้พูดคุยแล้วใช่ไหมครับ
1: ได้คุยกับ
0: ได้พูดคุยกันหรือยังเรื่องของเรื่องของยาเสพติดเนี่ย
1: อ๋อคุยกันแล้ว
0: คุยแล้ว
1: ถามว่าตรงไหนก็ถามว่าตรงไหนบอกผมก็เลยช่วงผมไปก็ประมาณกลางทางเท้าอ่ะ
0: ครับครับก็นี่ฮะ
1: แม่ชื่ออะไรแม่ชื่อเขาชื่ออ้วนอะไรเขาชื่อจริงชื่ออะไรผมไม่ทราบเขานะ
0: ไม่เป็นไรเอางี้คุณเฉลิมกิตติทางตำรวจได้รับทราบเรื่องแล้วเดี๋ยวทางรายการของเราเนี่ยจะตามต่อให้ว่าตกลงดำเนินการอย่างไรเนาะนะฮะแล้วก็ลงไปตรวจแล้วสายตรวจไปตรวจสอบแล้วนะครับหรือมีความถี่เข้าไปตรวจสอบในเส้นทางนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าพอมันเกิดเหตุอย่างนี้แล้วมันเป็นการสร้างความไม่มั่นใจให้กับประชาชนหรือชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นเนาะคุณเฉลิมกิติเนาะใช่ไหมเราก็ไม่รู้ไอ้พวกนี้จะมาทำอะไรไม่ดีในพื้นที่ของเราหรือเปล่าเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนของเราแบบนี้นะฮะนะก็เป็นหูเป็นตาด้วยกันนะคุณเฉลิมกิตินะนะฮะ
1: เพราะว่ากลางคืนนี่ผมนอนไม่หลับเลยนะ
0: พอมี
1: เส
0: ีย
1: ง
0: นี่นี่ผมแนะนำนะถ้าสามารถทำได้นะสามารถทำได้นะใช้โทรศัพท์ถ่ายเป็นคลิปมาอันนี้มันชัดเจนแต่อย่าไปแสดงตัวให้เขาเห็นนะกำลังถ่ายอยู่เดี๋ยวมันจะไม่ดี
1: คุณ
0: ฮะ
1: ถ้าผมมีปืนนะผมยิงต
0: ายอย่าทำอย่างนั้นเราไม่ใช่เป็นคนอย่างนี้คุณเฉลิมกิติเราไม่ใช่เป็นคนที่ถือกฎหมายหรือมีสิทธิ์ที่จะไปสร้างความรุนแรงเราต้องให้เจ้าหน้าที่ไปทำเราต้องให้เจ้าหน้าที่ไปปราบปรามอันนี้หน้าที่เรานะนะอันนี้บอกกับทุกคนเลยถึงแม้คนนั้นคนนี้จะมีปืนเราไม่สามารถไปทำแบบนี้ได้เข้าใจไหม
1: เมื่อวานนั้นเจ้าหน้าที่ที่เขามายึดตนาเขาได้ปืนกระบอก
0: นะ
1: โอ้จางไม่ดูเลย
0: เอา
1: ติดกับผมนี่ฮะบ้านติดกับผมนี
0: ่เออนั่นแหละเนี่ยอย่างงี้แหละเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปจัดการเดี๋ยวไม่ใช่ใครมีปืนไปยิงได้ไม่ดีไม่ดีนะคุณเฉลิมกิตินะนะอ่ะโอเคเรื่องนี้เดี๋ยวเราจัดการต่อให้นะคุณเฉลิมกิตินะสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับครับ
0: ครับสวัสดีครับก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยฮะก็มีการประสานงานกันในหลายหน่วยงานนะครับเรื่องของไฟนะครับไฟสองทางไฟสองเป็นทางเดินริมคลองนะครับคลองศรีษะจระเข้น้อยนะครับก็ได้ประสานไปทางกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีษะจระเข้น้อยแล้วนะฮะรับทราบแล้วนะครับเดี๋ยวจะโทรติดต่อไปแล้วก็ขอให้คุณเฉลิมกิติช่วยชี้จุดหน่อยนะครับบางครั้งเจ้าหน้าที่ไม่ทราบจุดจริงๆเวลาไปเดินตรวจเนี่ยมันก็จะใช้เวลานานหน่อยนะครับดังนั้นอาจจะไปแก้ไขได้ช้านะครับถ้าเผื่อว่าคุณเฉลิมกิติหรือชาวบ้านแถวนั้นนะครับอยู่ในพื้นที่แล้วก็เห็นว่าจุดตรงนี้มันขาดนะตรงนี้หลอดมันหายไปนะมันแตกนะก็ชี้จุดให้เขาได้เลยนะครับส่วนเรื่องของยาเสพติดครับอันนี้ผมว่ามันเป็นอะไรที่ต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาดนะฮะทางสภ.บางเสาธงรับเรื่องแล้วนะครับน้องถุมทีมงานของเรานะครับประสานงานไปทางท่านผู้กำกับแล้วฝากด้วยแล้วกันนะฮะบอกว่าหลายหลายกรณีนะครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ทราบบางครั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจไปดำเนินการจับกุมแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวมันกลับมาใหม่แต่เจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้าไปตรวจตาแบบเป็นระยะนะหรือว่าต่อเนื่องอาจจะมองว่าเอ้ยปราบปรามไปแล้วจับไปแล้วมันคงจะหายไปไม่ฮะมีมาใหม่อีกฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับมีหลายท่านหลายคนที่โทรศัพท์มาประสานกับทาง 92.5 อาสาช่วยประชาชนแบบนี้นะฮะว่าหลายพื้นที่มียาเสพติดระบาดมีคนเข้ามามั่วสุมกันโดยเฉพาะพวกเด็กวัยรุ่นมาจากต่างถิ่นด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยฮะอาจจะมีปัญหาเรื่องไปลักจี้ชิงปล้นหรือไปขโมยเข้าขโมยของของคนในชุมชนแถวนั้นด้วยนะครับฝากท่านผู้กำกับสภ.บางเสาธงด้วยแล้วกันนะครับเจ้าหน้าที่สายตรวจทุกนายนะครับฝากให้เป็นความอุ่นใจของพี่น้องประชาชนในย่านนั้นด้วยนะครับแถวแถวตำบลศรีษะจระเข้น้อยนะครับเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามีอีกหลายเหตุการณ์ที่เราต้องติดตามกันต่อพักสักครู่ครับ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
4: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
5: หลังนั้นเหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
4: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
5: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
4: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: We'll be right back. 92.5 อาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย
0: เอาละครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับย้ำหมายเลขโทรศัพท์ของเราอีกทีหนึ่งนะครับ022769717แล้วก็022769721นะครับรวมถึง0817159551-3นะครับเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่เราใช้ติดต่อในช่วงที่รายการของเรากำลังออกอากาศนะครับแต่ว่าหากว่าจะส่งเรื่องราวมาเพื่อประสานงานล่วงหน้าก็ใช้หมายเลข0817159551-3นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะครับในกรณีที่มีผู้ชมผู้ฟังรายการของเรานะครับได้โทรศัพท์เข้ามาปรึกษานะครับซึ่งวันนั้นรู้สึกผมก็อยู่ในรายการนะครับเป็นผู้ดำเนินรายการด้วยคุณสงครามครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับหลังจากที่ได้มีการประสานงานเข้ามานะฮะว่ามีกรณีที่ภรรยาขับรถไปชนวัวนะครับบนถนนนี่แหละได้รับบาดเจ็บนะฮะพรบช่วยรถจักรยานยนต์จะช่วยอะไรได้บ้างหรือเปล่าแล้วก็ยังไงอ่ะเจ้าของวัวเขาต้องรับผิดชอบอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะฮะตอนนี้มีความคืบหน้าเข้ามานะฮะเดี๋ยวไปติดตามกับคุณสงครามกันหน่อยครับสวัสดีครับคุณสงครามครับคุณสงครามสวัสดีครับ
8: ครับ
0: ได้ยินนะครับได้ยินแล้วได้ยินแล้วคุณสงครามนะครับย้อนเหตุการณ์หน่อยเหตุการณ์เกิดขึ้นนานหรือยังฮะเนี่ย
8: ก็วันที่27นะครับ
0: 27เดือน
8: นี้แหละครับ
0: เดือนสิงหา
8: แม่นบ่ครับ
0: ใช่มั้ยอันนี้มันกันยาอยู
8: ่27สิงหาคร
0: ับ 27สิงหานะครับเนี่ยก็เกิดเหตุเนี่ยภรรยาขับรถจักรยานยนต์ไปขี่รถจักรยานยนต์ไปแล้วก็ไปชนวัวของชาวบ้านเขาใช่ไหม
8: ครับ
0: แล้วก็บาดเจ็บต้องผ่าตัดเข่า
8: แขนครับ
0: แขนอ๋อแขนนะแขน
8: แขนหักดามเหล็กครับ
0: อ๋อครับครับแล้วตอนนี้รักษาอะไรเรียบร้อยหรือยังผ่าตัดเรียบร้อยหรือยังครับ
8: เรียบร้อยแล้วครับ
0: อืมใช้พรบไหมหรือว่าต้องใช้สิทธิ์อะไร
8: ใช้พรบครับ
0: อ๋ออ้าวแล้วยังไงต่อตอนนั้นเห็นคุณ
8: แล้วตอนชนใหม่ๆแล้วเขาเจ้าของวัวเขาบอกว่าเขาจะไม่รับผิดชอบใช่ไหมฮะ
0: อืม
8: ก็คิดไปคิดมาเขาก็มาขอเจรจารับผิดชอบครับ
0: อ๋ออยู่ดีๆมาขอเองเลยใช่ไหมคราวที่แล้วได้รับคำแนะนำจากพี่เกิดผลแก้วเกิดใช่ไหมว
8: ่
0: าไปคุยกับเจ้าของวัวหน่อยตอนนี้พี่เกิดผลแก้วเกิดก็อยู่ในสายกับเราด้วยนะครับสวัสดีครับทนายเกิดผลครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับตะวันครับ
0: ครับนี่คุณสงครามฮะที่ขอรับคำปรึกษาในครั้งก่อนนะฮะ
9: ผมก็ว่าคุณเหมือนจะเคยฟังเรื่องนี้อยู่
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วคราวที่แล้วคุณสงครามไม่ได้ได้คุยกับผมหน้าไมค์หรือเปล่าหรือว่าเป็นการฝากถาม
8: คุยครับ
0: คุยหน้าไมค์เน
9: า
0: ะ
8: ตอนที่ผมคุยแล้วเขาปฏิเสธผมก็เลยอยากจะปรึกษาต่อใช่ไ
0: หมนี่ไง
8: ทีนี้เขาก็มารับผิดชอบเขาไม่ค่อยจะขอเจรจาแล้ว
0: แล้วพอเขามาเจรจาแล้วเนี่ยมันยังไงเขายื่นข้อเสนอยังไงหรือเรายื่นข้อเสนอไปให้เขายังไงบ้าง
8: เขาก็ไม่มีเขาก็บอกว่าเขาไม่มีผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงผมก็ว่าเอาอย่างนั้นก็พรบรับผิดชอบแล้วคุณก็แล้วแต่คุณจะทำขวัญภรรยาผมแล้วกันเขาก็แล้วเขาก็ตกลงว่าจะทำขวัญ 5,000 ผมก็เลยว่าโอเค
0: อยู่ใช่ไหม
8: ครับแล้วก็จบกันแล้วก็เขาบอกนัดวันที่20นี่แหละเขาจะมาชำระเงิน20นี
0: ่พี่เกิดผลครับตรงนี้ถือว่าการเจรจาสำเร็จหรือต้องทำอะไรยังไงต่อไปด้วยให้พี่เกิดผล
9: ในส่วนค่าเสียหายก็ถือว่าเราพึงพอใจฝ่ายนั้นมาเจรจาเขาก็เสร็จแล้วครับไม่มีอะไรในส่วนคดีเขาไปเสียค่าปรับแค่นั้นเองแหละคร
0: ับ คุณสงครามพอใจไหมจากที่เขาได้พูดคุยมาเนี่ยเขา
8: ก็คุยกันตกลงแล้วครับแล้วก็ไม่มีอีกอยู่เรื่องหนึ่งท่านทนายครับพอผมเจรจาแล้วนี่เขาทางผู้ใหญ่บ้านผู้นำนี่เขาเอาค่าไก่เกี่ยวคนละ250ฝ่ายละ250เป็นเงิน500ผมก็คิดว่ามันสมควรไหมอะไรอย่างง
9: ี้มันไม่ถูกอยู่แล้วนะครับคือเนี้ย
8: ครับ
9: คือบอกเนี้ยก็แล้วกันว่าถ้าผู้ใหญ่จะเอาค่าไก่เกี่ยผมจะไปลงบันทึกประจำวันไว้ว่าเป็นหลักฐานได้ไหมเขาจะกล้าเอาหรือเปล่าแต่ทีนี้ปัญหามันคือสมมติว่าถ้าเราจะเอาแบบนี้ก็ได้เราไม่จ่ายก็ได้ยืนยันว่าไม่จ่ายก็ได้ครับ
8: คร
9: ับแต่คำถามคือว่า มีปัญหากังวลใจอะไรไหมล่ะถ้าเราไม่จ่าย
8: ไม่ไม่ผมคืออย่างนี้ครับผมว่าผมอยากถามท่านทนายว่ามันผิดกฎหมายไหม
9: ถ้าถามว่าผิดไหมในการไก่เกี่ยกันโดยหลักปกติฝ่ายปกครองอ่ะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเขามีหน้าที่ตามกฎหมายเขามีหน้าที่ต้องไก่เกี่ยอยู่แล้วนะคร
8: ับ
9: แต่ถ้าเราไม่จ่ายเราไม่จ่ายก็ไม่เป็นหาอะไรนะครับถ้าจะดำเนินคดีกับเขาก็ดำเนินคดีได้นะเพราะว่าตามกฎหมายท่านเรียกรับสินบนก็ผิดอยู่แล้วนะครับ
0: เดี๋ยวนะผมถามทำความเข้าใจกับคุณสงครามด้วยที่บอกว่าผิดกฎหมายไหมเนี่ยคือหมายถึงว่าถ้าคุณสงครามไม่จ่ายเขา250บาทเนี่ยคุณสงครามจะผิดกฎหมายไหมหรือว่าคนที่มาเรียกเราเนี่ย
8: ผมถึงคนที่มาเรียกเราคร
0: ับ
9: อ๋อคือนะครับพี่สงครามเขาผมไม่แน่ใจว่าที่เขาเรียกเนี่ยเขาคุยกันแบบไหนขนาดที่ว่าถ้าไม่จ่ายเขาจะไม่ดำเนินการไก่เกี่ยหร
0: ือ
9: เป็นแค่การเรียกน้ำใจแบบเหมือนคนคุ้นเคยกันธรรมดาหรือยังไง
8: ไม่เขาบ่งออกมาเลยว่าต้องค่าเจรจาเขาจะเก็บไว
9: ้ถ้าค่าเจรจามีหลักฐานไหมคุณออกใบเสร็จให้ผมได้ไหม
0: เออถ้าออกใบเสร็จจ่ายได้นะ
9: ถ้าออกใบเสร็จไหมผมว่ารับเงินจากผมเป็นค่าเจรจาผมจะจ่ายให
0: ้
8: ไม่มีใบเสร็จนะ
0: เขา
8: ไม่รู้ว่าเขาได้อำนาจมาจากไหนอะไรอย่าง
9: นี้ไม่มีอำนาจเลยครับถ้าเขามีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเขาออกหลักฐานมาว่าคุณรับเงินจากลูกบ้านในการไก่เกี่ยคุณกล้าไหมถามคนนี้เลย
0: เห็นเขามีข้ออ้างว่าจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรด้วยใช่ไหมคุณสงคราม
8: ครับไปเขาจะว่าเก็บไว้ว่าพัฒนาหมู่บ้านผมเลยคิดว่าม
9: ันไม่เกี่ยวแล้วครับพัฒนาหมู่บ้านมันก็มีงบประมาณของหมู่บ้านอยู่แล้วครับมันไม่ได้ไปใช้เอาเงินจากการบาดเจ็บบางคนไปจ่ายค่าช่วยพัฒนาหมู่บ้านเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ที่เขาจะมาเรียกจากเราครับ
8: ครับ
9: ถามว่าคุณเอากฎหมายข้อไหนมาเรียกรับจากราษฎรถ้าจะถามกันอย่างนั้นนะเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเราอำนาจจากกฎหมายมาตราไหนมายืนยันมาเรียกรับคุณประโยชน์จากประชาชนแบบนี้ถามนี้ก่
0: อ
9: นฝากถามด้วยว่าทนายเกิดผลฝากถาม
0: ถามบอกทนายเกิดผลเลยนะฝากถามมานะฮะ
9: ถ้าผู้ใหญ่บ้านมีผมจะลงไปคุยด้วยหน่อยว่ามีตรงไหน
0: นะฮะแล้วคู่กรณีเราเขายอมจ่ายไหม250บาทเนี่ย
8: ก็เขาไม่จ่ายก็เป็นฝ่ายผมจ่ายหมดเลยมั้งเดี๋ยว
0: เอ้าจะไปจ่ายแทนเขาได้ยังไงล่ะใช่ไหม
8: ผมคิดว่าอย่างนี้ผมคิดว่ามันเขาเสนอมาผมก็ให้เขาไป
0: อ้าวแล้ว
9: ตอนใจครับผมไม่เข้าใจคำถาม
0: เดี๋ยวเอางี้คุณสงครามคุณสงคราม
9: แล้วเหรอพูดอย่างเงี้ย
0: คุณสงครามปิดวิทยุก่อนตอนนี้เสียงมันสะท้อนไปสะท้อนมาเดี๋ยวเราจะงงกันฟังทางโทรศัพท์เนี่ยนะเสียงมันสะท้อนไปอย่างเงี้ยฮะอ่ะโอเค
9: ทำไม
0: อ่ะพี่
9: ตอนน
0: ี้
9: ค
0: ุ
9: ณจ่ายไปหรือยัง
8: ครับปิดแล้วครับ
9: จ่ายเขาหรือยัง
8: จ่ายแล้วครับ
9: จ่ายแล้วผมก็ไม่พลาดครับผมจ่ายไปแล้วแปลว่าคุณเต็มใจไงผมไม่รู้จะว่ายังไงไง
0: เออ
8: ไม่คืออย่างนี้ครับทนายผมมีเหตุผลอยู่ตรงนี
0: ้
8: ผมก็ไม่คิดอยากจะเอาผิดเขาหรอกผมรู้อยากรู้ว่ามันผิดกฎหมายแล้วผมอยากให้เขาเลิกทำซะพฤติกรรมแบบนี
9: ้ไม่คืออย่างนี้ถ้าคุณอยากให้เขาเลิกทำคุณต้องพูดกับเขาว่าผมไม่จ่ายแต่คุณไปจ่ายเขาไม่จะเลิกได้ยังไงครับ
0: จ่ายไปแล้วหมายถึงว่าเรายินยอมไปแล้วสิใช่ไหมฮะ
9: เออใช่ครับ
8: คร
9: ับคุณไม่อยากให้เขาทำอย่างนั้นคุณต้องเริ่มตั้งแต่ตัวคุณเนี่ยไม่ต้องไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเขาเป็นคนอย่างนั้น
0: แหมเสียดายนะเนี่ยโทรมาหาเราช้าไปหน่อยไม่งั้นไม่ต้องจ่ายแล้วเนี่ยคุณสงครามนะฮะเออแล้วก็เรามี
9: บาทผมว่าพาเมียคุณไปหาหมอได้ค่าน้ำมันรถไปหาหมอยังกินไหว
0: พี่เกิดผลอ้าวแล้วอย่างนี้เราจะแหมจะบอกเอาผิดก็ไม่อยากจะพูดคำนั้นนะไปร้องเรียนยังไง
9: มันก็ผิดแต่ว่าถามว่าเราเองก็ไปเต็มใจให้เขาถ้าไม่เต็มใจถามว่าย้อนหลังเอาผิดเขาได้ไหมได้แต่หลักฐานล่ะมีไหม
0: เออไม่มีใบทรงใบเสร็จอะไรด้วยใบ
9: มีหลักฐาน
0: จ่ายเป็นเงินสดหรือโอนตังค์อ่ะคุณสงคราม
8: จ่ายเงินสด
0: เงินสดซะด้วยโอ้จบเลย
8: คร
0: ับ
8: คร
0: ับ ต่อไปนะท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะถ้ากรณีแบบนี้
8: แล้วมันมีอีกเรื่องนึง
0: อีกเรื่องนึงอีกเรื่องนึงเอามา
8: เรื่องอะไรไอ้ผมไม่เข้าใจว่ามันถูกต้องไหมไอ้ที่มาฉีดไอ้ยากันพิษสุนัขบ้าเขาเก็บตัวละ20บาทเนี่ย
0: ใครหน่วยงานไหนฮะหน่วยงานไหน
9: หน่วยงานไหน
8: ก็ตอนแรกก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมาจดว่าบ้านหลังนี้มีสัตว์มีแมวมีหมากี่ตัวพอเวลาเขามาฉีด
9: แล้วไม่แล้วหน่วยงานไหนเขามาฉีดให้ปศุสัตว์ตัวเหรอ
8: ตอนแรกตอนเขามาฉีดตอนมาจดบันทึกนั่นคือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
9: ก็นั่นสิครับผมถามว่าคนมาจดไม่เก็บเงินหรือว่าปศุสัตว์เขามาฉีดที
0: ่
9: เราเก็บเงิน
8: ไม่คนที่มาฉีดยา แล้วคนที่มาฉีดยานั้นเดี๋ยวครับเดี๋ยวฟังผมว่าคนที่มาฉีดยาก็มาจากอบต.แบบว่าเป็นอาสาน่ะ
9: อ้าวแล้วเขามีภาษีให้ไหมให้เงินแล้วเขามีภาษีค่ายา
8: ไม่มีอย่างเดิมไม่มีอย่างเดิมแหละ
9: ทำไมหมู่บ้านนี้แปลกๆจัง
8: นี่แหละ
9: เป็นที่หมู่บ้านเลย
0: เก็บหลายอย่างจังเลยเออมีค่าธรรมเนียมเยอะจังเลยนะคุณสงครามนะนะเดี๋ยวนะ
8: ขอสงสัยว่า
0: ขอถามหน่อยขอถามหน่อยอยู่ในพื้นที่อะไรอบต.อะไรหรือเทศบาลอะไร
8: เทศบาลตำบลทั้งเทศบาลตำบลแวง
0: แวงเหรอ
9: ขอนแก่นเหรอครับ
0: ร้อยเอ็ด
8: พนทองคร
9: ับ ขอนแก่นเอาพนทอง
8: พนทองร้อยเอ็ด
0: ร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดแวงนะตำบลแวงอำเภอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดเออเอาแปลกๆนะพี่เกิดผลนะ
9: ผมถามนิดนึงครับผมถามนิดนึงว่ามันเป็นนโยบายฉีดทั้งตำบลไหมหรือแล้วแต่ชาวบ้านสมัครใจไปฉีด
8: อันนี้แหละผมสงสัยอยู่ตรงนี้แหละผมว่า
9: เมื่อจะคุณจะสงสัยไหมล่ะผมถามคุณนี
0: ่คืออย่างนี้คืออย่างนี้คุณสงคราม
9: ที่ออกนโยบายประกาศของอบต.เนี่ยเขาประกาศฉีดทั้งตำบลหรือเขาบริการแล้วแต่ใครจะฉีดเขาคิดค่าบริการ
0: 20บาท
9: เอาให้มันชัดเจนก่อน
0: เออมันอาจจะมี
9: ไปกล่าวหาเขาเนี่ย
0: รู้ไหมรู้ไหม
8: เขาคิดหมดเลย
0: อ่ะเอางี้นะคุณสงครามนะเอางี้นะพี่เกิดผลนะเดี๋ยวผมช่วยสรุปให้ละกันนะครับกรณีนี้นะคุณสงครามนะเดี๋ยวน้องทีมงานของเราจะหาคำตอบเดี๋ยวจะโทรประสานไปที่อบต.แวงให้นะฮะว่าเหตุแบบนี้นะครับได้มีการเรียกลูกบ้านมานะครับแล้วก็จะมีการจัดฉีดยากันพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของลูกบ้านเนี่ยนะครับได้มีดำเนินการอย่างไรมีการเก็บค่าธรรมเนียมหรือไม่มีค่าบริการหรือไม่เอางี้ดีไหมนะจะได้ชัดเจนนะเพราะคุณสงครามเองก็ไม่รู้แต่ผมเสียไปแล้วนะเหมือนกรณีแล้ว
9: เขาบอกล่วงหน้าว่าเป็นเรื่องของการให้บริการพิเศษไม่ใช่แบบไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานต้องเข้ามาดำเนินการจัดการเองแบบน
0: ี้
9: แล้วใครอยากจะฉีดเขาคิดตัวละ20บาทอันเนี้ย
0: อ
9: ันนี้ก็ไม่อาจจะเป็นเรื่องที่เขาแจ้งให้ประชาสัมพันธ์เรื่อง
0: นั้นเหมือนเป็นค่าบริหารจัดการนะพี่เกิดผลนะ
9: ใช่ไ
0: ห
9: มแต่ถ้ามันเป็นงบประมาณของแผ่นดินอยู่แล้วไม่ได้เก็บประชาบ้านอันเนี้ยต้องคุยอีกเรื่องนึง
0: นะเดี๋ยว
9: ถ้าเราไม่รู้อะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ตอบยากเลยคร
0: ับ ใช่เดี๋ยวเราก็ไปหาว่าเราไปปักปรำเขาว่าเขาอีกเดี๋ยวขอให้ทางทีมงานผมไปหาคำตอบให้นะคุณสงครามนะนะฮะเดี๋ยวมาแจ้งให้ทราบอีกต่อไปนะโอเคนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณสงครามแหมพี่เกิดฝน
9: หมู่บ้านนี่ภาษีสังคมได้จริ งๆเลย
0: พี่เกิดฝนงงเลยนะเออเราดีนะเราไม่ได้อยู่นี่นะแวงจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยนะฮะ
9: ต้องใส่ผมไปอยู่ต้องมีทะเลาะกันทุกวัน
0: โหไปเปิดสำนักงานที่นั่นโอ้รวยเลยแม่จริงๆนะฮะก็กรณีนี้อย่างที่เรา
9: ผู้ใหญ่บ้านเก็บไม่ถูกนะ
0: เออใช่เนี่ยผมกำลังจะย้อนกลับมาที่กรณีนี้เลยว่าอ่ะทำไมเกิดทำไมต้องไปเก็บอ่ะเออเพราะอะไรถึงต้องไปเก็บหรืออ่ะถ้าเผื่อว่าเป็นค่าธรรมเนียมนะในการช่วยเจรจาอย่างเงี้ยมันพูดได้ไหม
9: มันไม่ได้อยู่ครับมันไม่ได้แล้วคือคุณเจรจาการเจรจากันเป็นเรื่องของคู่ความเขาสมัครใจกันด้วยส่วนหนึ่งเราเป็นผู้ใหญ่บ้านเราต้องเป็นคนกลางไม่ใช่แบบบีบบังคับให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเจรจากันสองในการเจรจามันเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองของผู้ใหญ่บ้านกำนันอยู่แล้ว
0: ต้อง
9: ไ
0: กล่เกลี่ย
9: ให้ลูกบ้านเขาตกลงกันไม่ใช่เกิดข้อพิพาทบาดหมางกันจากข้อพิพาทบาดหมางกันผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ต้องทำให้มันสงบนะครับ
0: หน้าที่
9: ผู้ใหญ่บ้านกำนันมีเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้าน
0: ไม่ใช่
9: ของต้องทำให้มันสงบ
0: ไม่ใช่คุณไปเจรจาเพื่อไปหาอะไรได้
9: ไปเรียกเก็บเหมือนตัวเองมันไม่ถูกไงครับมันไม่ถูกเลย
0: ใช
9: ่แล้วอ้างว่าเพื่อเอาเงินมาเป็น
0: สาธารณประโยชน
9: ์ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยเพราะมันคนละวัตถุประสงค์การทำงานกัน
0: นี่
9: เพราะการพัฒนาหมู่บ้านไม่ใช่หน้าที่ผู้ใหญ่บ้านแต่เป็นหน้าที่ของฝ่ายบริหารไม่ใช่ฝ่ายปกครอง
0: ฟังไว้นะ
9: พัฒนาหมู่บ้านเป็นหน้าที่ของอบต.เป็นหน้าที่ของเทศบาล
0: ครับครับ
9: แต่ผู้ใหญ่บ้านกำนันเป็นฝ่ายปกครองนะครับเป็นคนละฝ่ายคนละแผนกกันนะ
0: อย่าเอามาทับซ้อนอย่าเอามาหาประโยชน์นะฮะอีกหนึ่งท่านรออยู่นะครับพี่กฤษพลครับคุณป้าสมบัติครับขอปรึกษาหน่อยลูกสะใภ้เป็นคนพิการประเภท5ถูกหลอกให้เปิดบัญชีม้าเอาละสินะครับคุณป้าสมบัติครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค
0: ่
10: ะ
0: เอาเล่าเหตุการณ์หน่อยสิ
10: คือเขาอยู่ๆก็มีหมายมา3หมายเลยค่ะ
9: เดี๋ยวคุณป้าคนพิการประเภท5พิการลักษณะไหนครับ
0: สติปัญญาสติปัญญา
10: สมองและสติปัญญา
0: ไม่รับรู้อะไรแล้วอ่ะ
10: แต่เขาก็ยังพอพูดรู้เรื่อง
0: อายุเท่าไหร่ละอายุเท่าไหร
10: ่อายุ30ปีค่ะ
0: 30ปีนะฮะแล้วรู้ไหมใครเป็นคนหลอก
10: ถามเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วฉันก็อยู่คนละบ้าน
9: ไม่เป็นไร
0: อยู่ๆก็มีหมายสารมาที่บ้านแล้ว
9: มันมีคนหลอกแกแน่ๆแหละอย่างนั้นน่ะ
0: จะทำยังไงดีจะทำยังไงดี
10: ตอนนี้เขาไปติดคุกที่น่านมาแล้ว9เดือนแล้วตอนที่เขาไปติดคุกอ่ะ
9: ตอนที่เขาไปติดคุกเนี่ยในระหว่างที่เขาติดคุกมีคนเอาเอกสารเขาไปใช้ใช่ไหมหรือเขามีคนเอาไปใช้ก่อนที่เขาจะไปติดคุก
10: คือมันมีหมายก็มีหมายมาทีเดียวเรียงกันมาเลย3หมายที่บ้าน
0: เสร็จแล้ว
9: แล้วติดคุกวันไหนล่ะครับทีนี้มาในหนึ่งใน3หมายใช่ไหมที่ไปติดคุกเนี่ย
10: น่าค่ะติดที่น่านหมายแรกค่ะหมายแรก
0: เลย
9: เขาติดเพราะเขาประกันตัวไม่ได้ใช่ไหมครับหรือศาลตัดสินว่าเขาผิด
10: ประกันได้แต่เราไม่มีเงิน
0: ไ
10: ปติดคุ
0: กก็เรื่อง
10: เป็นมันไกลฉันก็แก่แล้วผัวเขาก็เป็นใบ
0: ก็เลยต้องติดคุกที่นั่นเลย5เดือนใช่ไหมฮะ
10: หัวเขาเป็นใบหนังสือก็ไม่ดีเรียนก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้จะ
9: คุยกันใจเย็นใจเย็น
10: กำลัง
9: คุยกำลังสอบถามอยู่ครับป้าเข้าใจแหละว่ามีปัญหาในเรื่องการสื่อสารกันนะครับแต่คำถามคือว่าคดีนั้นอ่ะเขารับสารภาพใช่ไหม
10: เขารับสารภาพ
9: ก็ออกมาแล้วก็โดนในคดีอื่นใช่ไหมครับ
10: ยังเขายังไม่โดนค่ะแต่คือเราไม่สับอีตอนที่เขาติดหนักเหมือนเขาจะถูกโอนไปอยู่อะไรอ่ะสมโนครัวกลางอะไรกลางอ่ะฉันก็ไม่
9: เข้าใจยังไงก็ต้องโอนคือมันก็เหมือนปกติเวลาเขามีหมายเรียกแล้วแม่เวลาติดต่อไม่ได้เขาจะโอนชื่อไปอยู่ทะเบียนบ้านกลางก่อนประมาณนี้เข้าใจอยู่มันคนละส่วนกันนะ
0: ครับ
9: ทีนี้คำถามคืออ
10: ยากว่าทำไมถึงโอนไม่ได้คะ
9: อะไรนะครับ
10: อยากถามว่าทำไมถึงโอนกลับมาอยู่ที่เดิมไม่ได้
9: เขามีคดีค้างอยู่ไหมครับ
10: อ๋อ
9: โอนได้แต่มันต้องเคลียร์คดีทุกอย่างก่อนเพราะว่าการที่เขาไม่ไปตามหมายเรียกเท่ากับออกหมายจับเมื่อพ้นระยะเวลา6เดือนหลังจากออกหมายจับเนี่ยกฎหมายมันบังคับให้โอนชื่อไปอยู่ทะเบียนบ้านกลางเลยครับ
0: ดังนั้นตอนนี้ติดคุกไปในหมายแรกใช่ไหมที่จังหวัดน่านอีก2หมายนี่ที่จังหวัดไหนฮะเนี่ย
10: ศรีสะเกษกับจังหวัดนนท
9: ์โอ้โ
0: หพี
9: ่คือระหว่างที่เขาไปติดคุกในคดีแรกน่าจะมีหมายคดีที่สองมันน่าจะมีหมายจับพอจับไม่ได้ภายใน6เดือนมันก็จะบังคับให้กฎหมายก็จะบังคับให้นายทะเบียนโอนย้ายชื่อไปอยู่ทะเบียนบ้านกลางทันทีเลยครับ
10: แต่
9: ปัญหาคือคดีที่สองคดีที่สามเนี่ยผมไม่รู้ไงว่าเจ้าตัวเขาไปรับสารภาพทำไมเพราะถึงแม้ว่าเขาไม่มีเงินจ้างทนายเขาก็ยังสามารถขอศาลตั้งทนายให้ได้แต่พอเจ้าตัวเขาไปรับสารภาพศาลก็ตัดสินไปตามนั้นเลย
0: แต่ว่าด้วยเขาเป็นคนพิการทางสติปัญญาไงพี่เกิดผลนะฮะผมไม่แน่ใจว่า
9: เข้าใจจริงๆไม่มีญาติพี่น้องเลยครับที่จะพาไปแถลงศาลว่าเขาพิการทางสติปัญญามีหลักฐานยืนยันไว้ต่อสู้แบบเนี้ย
10: ฉันทั้งส่งหลักฐานให้เขาทั้งหมดเลยค่ะ
9: ให้ใครครับให้ใครครับ
10: ให้กับไอ้ทั้งศาลน่านนะคะทั้งตำรวจน่านที่เขาที
9: ่ตำรวจน่าน
10: กองหน้าจับตัวไปให้อ่ะ
9: ผมเข้าใจตำรวจเขาอาจจะไม่รับรู้แล้วให้ไปต่อสู้ในศาลก็ว่ากันไปแต่คำถามก็คือว่าเขาไม่มีทนายความในศาลเลยใช่ไหมไม่สู้คดีใช่ไหม
10: ไม่มีค่ะเพราะฉันก็ไปไม่ได้แก่แล้วโรคก็เยอะ
9: นั่นแหละครับปัญหา
0: ดังนั้นก็คือว่าเหมือนกับลูกสะใภ้เนี่ยสู้คดีอยู่คนเดียวเลยใช่ไหมคุณป้าสมบัติเราก็ไม่รู้เลยว่าเขาไปสู้อีท่าไหนจะรับสารภาพหรือจะอะไรสุดท้ายก็คือติดคุกอยู่ที่นั่น5เดือน
10: 9เดือนค่ะ
0: 9เดือนเลยนะตอนนี
9: ้เห็นไหมฮะบอลลูกเลย6เดือนเขาก็ต้องย้ายทะเบียนบ้านอยู่แล้ว
10: แล้วพอทะเบียนบ้านเขาไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วไอสิทธิ์คนพิการที่เขาได้เงินคนพิการเดือนละ800ก็ไม่ได้ค่ะ
9: อ
10: ๋อท่านก็จะถามแค่นี้แหละว่าเขาติดอะไรทำไมถึงย้ายกลับมาไม่ได
0: ้แต่ว่า
9: คดีครับถ้าเขาพ้นจากคดีแล้วเขาสามารถขอย้ายกลับมาได้ถ้าเขาพ้นทุกคดีก่อนนะ
0: คร
10: ับ แล้วยังมีเขาก็คงจะต้องไปอีกใช่ไหมคะ
9: ก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะตำรวจของที่ไหนนะร้อยเอ็ดเหรอครับกับ
0: น่านน่านที่จังหวัดน่านแล้วก็ศรีสะเกษแล้วก็นนทบุรี
9: นั่นแหละอีก2จังหวัด
0: อีก2จังหวัดเลยนี่นะฮะ
9: แต่ละจังหวัดไกลๆด้วย
0: แบบนี้มันจะมีวิธีการยังไงที่จะชี้แจงความจริงหรือมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมได้มั้ยพี่เกิดผล
9: มันก็ต้องชี้แจงไปตามความจริงเพียงแต่ว่ามันไม่มีคนช่วยคำถามคือ พราะเขาโดนจับเนี่ยญาติพี่น้องก็ไม่ได้ติดตามไปใช่ไหมครับ
0: ครับ
9: ก็ปล่อยให้เขาไปสู้ตามสตากรรมของเขาเอกสารที่ให้ไปยื่นให้ตำรวจเขาอาจจะดูพิจารณาแต่มันไม่มีการชี้แจงไม่มีการขอหมายเรียกตามถ้ามันมีคนแนะนำเขาจะให้ตำรวจขอหมายเรียกไปยังอบต.ที่ออกหรือว่าสาธารณสุขจังหวัดที่ออกเอกสารให้กับเขาว่าม ันเป็นเอกสารจริงไหมเนี่ยนะครับเป็นเอกสารแท้จริงไหมแล้วก็ไปใช้ต่อสู้ในศาลแต่คำถามคือมันไม่มีคนเดินเรื่องให้เขา
0: คุณป้าสมบัติเองก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าคนที่มาหลอกให้ลูกสะใภ้มาเปิดบัญชีเนี่ยเป็นใคร
10: อยู่คนละบ้าน
0: เลยก็ไม่รู้เลยต้นสายปลายเหตุมาจากไหนแล้วก็ตัวลูกสะใภ้เองก็ตอบอะไรไม่ได้
10: เขาก็ไม่มีญาติพี่น้องด้วยเป็นเด็กมาจากบ้านเด็กกำพร้าค่ะ
0: เนี่ยเป็นจุดอ่อนเลยนะที่ให้พวกมิจฉาชีพมันเจาะเข้ามาได้นะพี่เกิดผลเนาะนะฮะกรณีแบบนี
9: ้
0: สามีก็พิการด้วย
10: สามีก็พิการแล้วก็ไม่ได้เรียนหนังสือก็ไปไหนก็ไม่ถูกไม่รู้เรื่อง
0: นะแต่ตอนนี้สามีอยู่ที่ไหนตอนนี้สามีเขาอยู่ที่ไหนฮะ
10: ก็อยู่กระถัดที่เนี่ยจ้ะอยู่คลอง5เนี่ยจ้ะ
0: อยู่ที
9: ่
0: ปทุมธานีเนี่ยนะ
9: ไปสู้ระพังใช
0: ่ไหมนะฮะโอ้เรื่องนี้อ่ะคือป้าคุณป้าสมบัตินะมีแค่สงสัยว่าทำไมถึงย้ายทะเบียนบ้านกลับมาที่บ้านไม่ได้นะเนื่องจากเหตุนี้นี่เองยังเหลืออีก2หมายนะที่ยังต้องดำเนินคดีกันต่ออีกนะประมาณนี้
10: ไม่มีปัญญาก็คงต้องปล่อยกรรมบุญตามกรรมแหละ
0: อ่ะนะฮะ
9: ติดต่อพมจ.จังหวัดพมจังหวัดได้ไหมครับหรือว่ายังไงครับสามารถติดต่อได้ไหมก็ออกไปผู้พิการให้ก็เป็นพมจ.จังหวัดให้ออกให้อย่างนี้ไปประสานขอได้ไหมป้า
10: หมายถึง
0: ทางเราเนี่ยนะครับเนี่ยเอาเรื่องของลูกสะใภ้เนี่ยไปแจ้งทางพมจ.จังหวัดพมจังหวัดนะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดเนี่ยว่าเกิดเหตุอย่างเงี้ยกับกรณีลูกสะใภ้เนี่ยนะครับจะช่วยเหลืออะไรยังไงได้บ้างไหมเพราะเขาเป็นคนพิการนะ
9: ใช่เพราะว่าเขาเป็นคนพิการแล้วก็สิทธิ์ของเขาไม่สามารถอ้างใช้สิทธิ์ได้เนื่องจากว่าถูกย้ายไปทะเบียนบ้านกลางลองไปหาเรือกับเขาได้ไหม
10: พมจังหวัดเหรอคะ
0: ใช้พมจังหวัดเขาดูแลเกี่ยวกับคนพิการ
9: ใช่เขาเป็นคนดูแลผู้คนพิการเขาเป็นคนออกบัตรผู้พิการให้อยู่แล้วครับ
0: ป้าสมบัติจดเบอร์โทรศัพท์นี้น้อยสายด่วนคนพิการนะ1479นะ1479นะครับเป็นสายด่วนคนพิการ
10: 1479
0: แค่นี้แหละนะครับแล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้เขาฟังนะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้พอที่จะช่วยเหลือหรือมีคำแนะนำอย่างไรให้เราได้บ้างนะบ้านสมบัตินะ
10: นะ
0: เดี๋ยวทางหลังไมค์เองเดี๋ยวผมจะให้น้องทีมงานช่วยหาข้อมูลรายละเอียดด้วยว่ากรณีแบบนี้เราพอจะช่วยเหลือประสานงานกันได้อย่างไรบ้างนะฮะ
10: ค่ะ
0: นะนะเรื่องของคดีความก็ต้องอย่างนี้ไปละนะพี่เกิดผลนะ
9: ที่พิจารณาอย่างนี้ผมอยากช่วยนะแต่มันยากตัวสื่อสารกันนะครับญาติพี่น้องเขาก็ไม่มีใครสื่อสารได้ตัวเขาก็อยู่ไหนผมก็ติดต่อไม่ได้แบบนี
0: ้
9: ทางมูลที่ยินดีช่วยนะแต่มันติดต่อไม่ได้
0: ตอนนี้อยู่ที่น่านด้วยติดคุกอยู่ที่น่านด้วยต่างหากนะฮะ
9: มันไม่รู้จะติดต่อยังไงเวลาไปติดต่อไม่รู้จะเริ่มต้นจากไหนเขาชื่ออะไรยังไงเริ่มต้นยังไงไม่ถูกเลยครับ
0: นะคุณป้าสมบัติถ้าอย่างนั้นเอารายละเอียดต่างๆเนี่ยเล่าให้กับทางสายด่วนคนพิการฟังหน่อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวทางทีมงานของเราจะประสานงานทางหลังบ้านให้ด้วยนะฮะทีมงานจะช่วยประสานงานหลังบ้านให้ด้วยส่วนเรื่องคดีความเดี๋ยวอาจจะขอคำแนะนำจากพี่เกิดผลหลังไมค์อีกทีนึงนะครับว่าจะช่วยเหลือกันอย่างไรได้บ้างนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเพราะทางป้าสมบัติเองก็อย่างที่บอกเนาะนะฮะอาจจะไม่รู้เรื่องไม่อะไรเลยแต่รู้ละลูกสะใภ้ฉันไปติดคุกซะแล้วนะฮะหลังจากถูกหลอก
9: ป้าคงไม่รู้หรอกไม่ได้ตำหนิอะไรทั้งสิ้นตำหนินู่นคนมาหลอกเขาด้วยน่ะ
0: นะ
9: คนแบบนั้นน่ะน่าโดนติดคุกแทน
0: ใช่ใช่ใช่
9: การช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่มันค่อนข้างจะติดต่อประสานงานกันยาก
0: เนี่ยฮะ
9: แต่เบื้องต้นเนี่ยผมอยากวิงวอนไปยังตำรวจนะถ้าเห็นอยู่แล้วว่าเขาเป็นคนไม่สมประกอบเป็นคนไม่สมบูรณ์มันควรจะสอบถามบ้างนะควรจะให้โอกาสเขาได้สู้บ้าง
0: สู้คดีหรือแต่งตั้งทนายมาช่วยให้หน่อย
9: จริงในโรงพักมันก็มีทนายความให้คำปรึกษาแต่เขาไม่สามารถเป็นทนายความที่เขาเรียกว่าเป็นทนายความว่าความให้ได้แต่ว่ามันยากตรงที่ว่ามันไม่เป็นคนประสานต่อพอหลุดจากตำรวจไปแล
0: ้
9: วก็ไปสู่อัยการไปสู่ศาลศาลก็ไม่ทราบว่าคนนี้บ้าหรือไม่บ้าพิการหรือไม่พิการอย่างนี้นะครับครับพอสอบถามให้การรับถามอะไรสมมติรับศาลก็ตัดสินเลยแบบนี
0: ้สืบพยานไปไม่มีใครมาเป็นพยานฝั่งเราเลย
9: ช่ครับ
0: ก็กลายเป็นว่าเขาเองต้องสู้คนเดียวอ่ะไหนๆก็ไหนๆฉันรับก็แล้วกันจะได้จบๆไปอาจจะเป็นอย่างนั้นด้วย
9: ผมไม่รู้เลยซ้ำว่าเขาเข้าใจคำว่ารับสารภาพ
0: นั่นน่ะสิ
9: ไม่รู้เลย
0: นั่นน่ะสินะฮะนะคุณป้าสมบัติยังไงประสานงานไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวทีมงานเราจะสอบถามเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับนะพี่เกิดผลกรณีนี้พอผมฟังแล้วนี่ก็จะนะพวกกลุ่มมิจฉาชีพมันก็หาทุกช่องทางเนาะที่จะ
9: คนอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยครับไม่ใช่คนอื่นหรอก
0: เออนั่นน่ะสิ
9: ไม่ใช่มิจฉาชีพที่อื่น
0: ไม่งั้นจะรู้ได้ยังไงใช่ไหม
9: ไม่ใช่ไปถูกหลอกออนไลน์หรอก
0: ไม่งั้นจะรู้ได้ยัง
9: ไงคนในหมู่บ้านเนี่ยแหละครับที่อาศัยโอกาสอ่ะไม่มีทางอันนี้ผมเชื่อตัวผมเองนะไม่มีทางที่เขาจะไปโดนคนมิจฉาชีพที่อยู่ในออนไลน์หลอกเขาหรอก
0: อืมใช่
9: เพราะเขาไม่สามารถสื่อสารผ่านโลกออนไลน์ได้ละเอียดขนาดนั้น
0: ใช
9: ่ครับก็คือคนในหมู่บ้านเนี่ยมาหลอกใช้
0: และเอกสารต่างๆด้วยใช่ไหมเพราะมันต้องใช้เอกสารส่วนตัวไงบัตรประจำตัวประชาชนเนี่ย
9: ATM หรือว่าแอปต่างๆของธนาคารเงี้ยใช่มั้ยครับสมมุติว่า ATM อ่ะของใครล่ะก็ต้องเป็นของเขา
0: ต้องคนใกล้ตัวหรือคนที่รู้จักเขา
9: คนใกล้ตัวคนในหมู่บ้านนั่นแหละไม่ใช่คนอื่นหรอก
0: นี่ตำรวจเอง
9: ถ้าเป็นมิจฉาชีพที่อยู่นอกหมู่บ้านอ่ะผมว่ายากที่จะสื่อสารกันผ่านแชทผ่านไลน์เพราะว่าการหลอกกันที่ผ่านนี้โลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันต้องหลอกให้เราแอปเป็นเพื่อนทางไลน์ทางอะไรก่อนใช่มั้ยแล้วน้องเขาไม่น่าจะมีความสามารถขนาดนั้นไงครับ
0: ใช่ใช่ฮะนี่ต้องถึงเนื้อถึงตัวละนะฮะว่า
9: ใช่ผมต้องมั่นใจว่าเป็นคนในหมู่บ้านแหละไม่ใช่คนอื่นหรอก
0: อ่ะเดี๋ยวเราติดตามกรณีนี้มาเพิ่มเติมให้ด้วยนะฮะเอาละวันนี้ขอขอบคุณมากๆครับพี่เกิดผลครับขอบคุณครับ
9: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับรายการของเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับเห็นไหมครับวันนี้มีหลายกรณีเลยทีเดียวแล้วก็มีเรื่องราวให้เราต้องช่วยประสานงานกันต่อเนื่องด้วยนะครับอย่าลืมฮะติดตามชมติดตามฟังรายการเราได้ตลอดนะครับทาง FM 92.5 นะครับแล้วก็ทาง AM 891 kHz รวมถึงทางช่องทางโซเชียลมีเดียของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ส่งข้อความเข้ามาทาง Facebook ด้วยนะครับอาจจะวันนี้อาจจะไม่ได้อ่านให้แต่ว่าเห็นทุกข้อความแล้วนะครับและผมเองทีมงานทุกคนขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
11: มงคลชีวิต38ประการตอนที่26การฟังธรรมตามกาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤทธิ์พระอารามหลวง
12: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับชลธรจันยาครับตำรวจควบคุมตัววัยยาวัจกรวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำเพิ่มอีก1รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
16: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเอง

0: ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: ตำรวจควบคุมตัววัยยาวัจกรวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำเพิ่มอีกหนึ่งรายคาดการว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการยักยอกเงิน92ล้านบาท
2: ช่วงบ่ายวันนี้ตำรวจได้ควบคุมตัววัยยาวัจกรของวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามายังกองบังคับการปราบปรามโดยนำตัวเข้าลิฟต์ด้านหลังอาคารเพื่อหลีกเลี่ยงสื่อมวลชนที่ปักหลักอยู่บริเวณด้านหน้าอาคารโดยคาดว่าวัยยาวัจกรรายดังกล่าวอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเส้นทางการเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทส่วนทิศโชติหรืออดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์อยู่ระหว่างเดินทางมายังกองบังคับการปราบปรามเพื่อให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนขณะเดียวกันตำรวจได้นำพยานหลักฐานและของกลางที่ตรวจยึดได้จากวัดมาตรวจสอบเพิ่มเติมเช่นโต๊ะกลมสีส้มที่ปรากฏในคลิปขณะเกิดเหตุและลังเอกสารที่ระบุข้อความว่าอาคารสำนักงานและอาคารด้านหลังกุฏิเจ้าอาวาสองค์กรเพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบและดำเนินคดีต่อไปดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกและน้ำตกห้วยตึงเท่าเป็นการชั่วคราวเนื่องจากเกิดน้ำป่าไหลหลากอาจเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว
3: นายธงชัยนาราชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกแม่สาน้ำตกตาดหมอกพื้นที่ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมเนื่องจากเกิดฝนตกชุกในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยทำให้มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและมีสีขุ่นแดงนอกจากนี้ยังมีการปิดแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกห้วยตึงเท่าตำบลดอนแก้วอำเภอแม่ริมเป็นการชั่วคราวด้วยเช่นกันเนื่องจากในพื้นที่รับผิดชอบของด่านตรวจที่2มีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องเพื่อเป็นการเฝ้าระวังการเกิดอุทกภัยดินโคลนถล่มและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวจึงขอประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำตกทั้ง3แห่งเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่10กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติและขอแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงนักท่องเที่ยวมิให้ผู้ใดลงเล่นน้ำในแหล่งน้ำตกทั้ง3แห่งคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: เสนาธิการทหารบกเป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการทหารให้แก่นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารการข่าวปราดแห่งสนามรบประจำปี2569
4: พลเอกชัยพฤกษ์ดวงประภัสเสนาธิการทหารบกเป็นประธานในพิธีเทิดเกียรติและอำลาชีวิตราชการของนายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารการข่าวประจำปี2569ณกองบัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหารโดยมีเจ้ากรมข่าวทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงและกำลังพลเหล่าทหารการข่าวเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้เสนาธิการทหารบกได้กล่าวยกย่องเชิดชูเกียรติประวัติและคุณงามความดีแก่นายทหารชั้นนายพลเหล่าทหารการข่าวและแสดงมุทิตาจิตด้วยความเคารพอย่างยิ่งว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกท่านได้แสดงให้เห็นถึงความเป็นทหารอาชีพอย่างแท้จริงตามแบบกองปราดแห่งสนามรบผ่านการปฏิบัติหน้าที่การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาในวิกฤตต่างๆตลอดจนการปกป้องรักษาสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และอธิปไตยของชาติเกียรติประวัติผลงานและคุณงามความดีทุกท่านได้รังสรรค์ไว้จะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของกองทัพและเหล่าทหารการข่าวและเป็นแบบอย่างอันล้ำค่าแก่ข้าราชการทหารรุ่นหลังได้เจริญรอยตามต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับมาแล้ว FM 92.5 MHz

MHz ครับ FM 95.5 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับรวมถึง FM 105 MHz ครับแล้วก็ AM ครับ819 kHz AM 891 kHz ครับรวมถึง AM 1467 kHz นะครับใครที่กำลังติดตามตอนนี้ครับหมายเลขโทรศัพท์บอกไว้เลยนะฮะ02-276-9717ครับแล้วก็02-276-9721นะครับทักทายมารวมถึงการรายงานตัวด้วยนะครับวันนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอันดับแรกเลยมองไปนอกห้องจัดรายการก่อนบรรยากาศวันนี้ครับต้องบอกว่าไม่มีฝนนะครับแต่ก็คลึ้มๆนะครับหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่เชื่อว่าคุณผู้ฟังก็ได้มีการรายงานมานะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ส่งข้อความมาได้เลยครับวันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเรื่องของการติดตามรายงานตัวมานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมครับในการพูดคุยทักทายรวมถึงการส่งข้อมูลที่เรียกว่าสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนกันนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับวันนี้คุณหนึ่งครับนี่คุณหนึ่งอยู่ที่หลังไมค์เรียบร้อยครับภูสนิสาชูกลิ่นนะครับแล้วก็มีวันนี้ช่างเทคนิคของเราคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีครับก็อยู่ที่หลังไมค์รายงานตัวกันมาเลยนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างบรรยากาศของการฟังรายการหลายเรื่องครับวันนี้ต้องบอกว่ามีประเด็นสำคัญเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต้องบอกว่ามีการติดตามเรื่องราวของวัดดังนะครับเดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันทั้งหมดเลยคุณผู้ฟังหลายคนบอกว่าวันนี้เป็นท็อปิกที่พูดกันไปทั้งบ้านทั้งเมืองเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวของสิ่งที่เกิดขึ้นในแวดวงพระพุทธศาสนาด้วยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันแต่ว่าเบื้องต้นก่อนเลยใครที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะครับไลฟ์สตรีมมิ่งของเราขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของโซเชียลมีเดียด้วยดังนั้นครับมาคุยข่าวกันหน่อยดีกว่าว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ครับอยู่ที่ไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับเพื่อที่จะทักทายมาดูกันก่อนเลยว่าใครจะเป็นสายแรกในการที่จะติดตามรายการของเรานะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องราวครับที่จะนำเสนอกับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวสำคัญต่างๆนะครับก็ส่งมาเพื่อที่จะประสานงานข้อมูลต่างๆกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับเรื่องแรกเลยวันนี้นะครับที่จะนำเรียนกับคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับต้องบอกว่าภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็มีหลายเรื่องราวหลายภารกิจครับวันนี้คุณตะคำนะฮะจากศรีสะเกษมาเป็นท่านแรกเลยรายงานตัวมาแล้วนะครับบอกว่าฝนกำลังจะตกคุณบอลก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมรายการนะครับที่ติดตามอยู่ตอนนี้นะครับขอบพระคุณมากๆนี่แหละคือกำลังใจสำคัญในการที่ทำให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็อยู่เคียงข้างนะครับกับพี่น้องประชาชนในทุกๆโอกาสนะครับแล้วก็ในทุกๆเรื่องราวต้องบอกว่ามีการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยเรื่องราวของฝนนะครับที่ตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะครับอย่างที่บอกว่าตั้งแต่วันที่8ที่ผ่านมาก็มีเรื่องของฝนตกอย่างต่อเนื่องด้วยดังนั้นครับขอให้คุณผู้ฟังดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับเรื่องสำคัญที่สุดคือเราต้องมีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็แข็งแรงด้วยภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ครับแน่นอนว่าใครที่ติดตามอยู่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับปฏิบัติภารกิจผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮารันที่5ท่ามกลางบรรยากาศอะไรพระราชวงศ์ผู้นำผู้แทนระดับสูงนานาประเทศร่วมพิธีนะครับโดยนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลครับเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารันที่5แห่งนอร์เวย์ครับในวันที่9กันยายน2569โดยท่านนายกรัฐมนตรีครับได้ปฏิบัติภารกิจณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์นะครับในฐานะผู้แทนพระองค์อย่างสมพระเกียรตินะครับโดยที่สำคัญครับที่กรุงออสโลก็บรรยากาศนะครับก็เต็มไปด้วยความสงบหลังชาวนอร์เวย์จำนวนมากครับก็ได้เดินทางไปถวายความอาลัยนะครับตลอดหลายวันที่ผ่านมาโดยมีพระราชวงศ์
ผู้นำประเทศมีนายกรัฐมนตรีมีผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีนะครับการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ครับสะท้อนความสัมพันธ์อันดีครับระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์นะครับและก็เกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยมีนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมในพระราชพิธีสำคัญของนอร์เวย์อย่างสมพระเกียรตินะครับก็เป็นภาพข่าวจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนำให้คุณผู้ฟังไปติดตามเพิ่มเติมนะครับได้เลยในเพจของเราก็ลงภาพเอาไว้นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

ไทยนี่สติ๊กเกอร์มา1ดวง2ดวง3ดวงนะครับคุณพิสมัยอยู่ไหนยังไม่ได้รายงานตัวก็มาได้เลยนะครับแล้วก็มีคุณสุรชัยนะครับรวมถึงป้าติ๋วถ้าฟังอยู่ครับขอ1สายแล้วก็ขอ1แชร์นะครับวันนี้มีป้าภัยท่าเรือเขื่อนแม่กวงครับรายงานตัวมาแล้วก็กดติดตามแล้วขอบคุณป้าภัยด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับที่เรียกว่ามีการคุยข่าวกันแล้วก็รายงานในหลายๆเรื่องราวนะครับแต่อย่างที่บอลเกริ่นบอกว่าเรื่องที่วันนี้ครับเรียกว่าคนไทยทั้งประเทศก็ติดตามข่าวกันนะครับตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวสะเทือนวงการพระสงฆ์ครับสะเทือนใจมหาชนคนศรัทธาพุทธศาสนาเมื่อ CIB ครับบุกจับเจ้าคุณวัดหลวงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าตำรับเหรียญเหนือดวงอันโด่งดังไปทั่วเอเชียและที่สำคัญคุณผู้ฟังครับเบียดบังเงินวัดนะฮะถึง92ล้านผ่านสีกาคนสนิทโดยช่วงเช้าของวันนี้ครับเวลา 6:10 น. 10 กันยายน 2569 ชุดสืบสวนบก.ปปป.ลงพื้นที่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับได้เข้าควบคุมตัวเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามหมายจับข้อหาฟอกเงินและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังปรากฏคลิปนะฮะที่เป็นพยานหลักฐานซึ่งมีการร้องเรียนนะครับว่ามีเรื่องของการเสพเมถุนกับสีกาภายในกุฏิขณะนี้นะครับก็เรียกว่าในช่วงเช้าของวันนี้นะครับก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจครับชุดสืบสวนบก.ปปป.ก็ทำการค้นวัดนะครับเพื่อทำการควบคุมตัวไปสอบปากคำไล่เรียงกันต่อเนื่องนะครับต้องบอกว่าที่ได้มีการติดตามข่าวกันตลอดทั้งวันครับต้องบอกว่าทุกสื่อจับตาข่าวนี้กันนะฮะจับประเด็นเป็นข่าวไม่พลาดที่จะติดตามแล้วก็เกาะติดครับต้องบอกว่าเป็นข่าวที่สร้างความสะเทือนใจด้วยนะครับให้กับพุทธศาสนิกชนไทยนะครับโดยล่าสุดนะครับในเพจของเราก็อัปเดตไว้เมื่อประมาณ 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมาครับเรียกว่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เกาะติดตลอดทั้งวันนะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเพราะรู้ว่าคุณผู้ฟังก็สนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนิกชนก็สนใจนะครับโดยล่าสุดครับทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับล่าสุดลงเอาไว้เมื่อ 2-3 ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองบอกทิศโชติเจ้าอาวาสวัดดังครับวัดพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาล่าสุดสึกแล้วนะครับหลังถูกจับกุมตามหมายจับพร้อมสีกาคนสนิทในข้อหาร่วมกันเบียดบังเงินวัด92ล้านบาทคุณผู้ฟังแปลงเป็นทรัพย์สินอื่นนะครับโดยเพจของตำรวจสอบสวนกลางครับได้มีการรายงานข่าวนะครับพระครูภาวนาภัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสึกเรียบร้อยแล้วครับหลังถูกจับกุมตามหมายจับพร้อมสีกาคนสนิทนะครับร่วมกันเบียดบังเงินวัด92ล้านบาทแปลงเป็นทรัพย์สินอื่นโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเชื่อว่าหลายคนก็ติดตามข่าวนี้กันตลอดทั้งวันเลยที่ผ่านมานะครับเวลา 6:00 น.ที่ผ่านมาตอนเช้ามืดของวันนี้ครับชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบก.ปปป.ลงพื้นที่ครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่เช้ามืดครับเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาภัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบครับโดยการดำเนินการดังกล่าวคุณผู้ฟังสืบเนื่องมาจากการที่ปรากฏเป็นคลิปแล้วก็มีพยานหลักฐานครับที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติการไม่เหมาะสมภายในกุฏิโดยขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่ก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบด้วยนะครับการตรวจค้นภายในวัดด้วยเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเบื้องต้นครับพบว่ามีการเสพเมถุนแล้วก็เชื่อว่านำเงินไปให้กับสีกานะครับหลังจากตรวจค้นเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการควบคุมตัวเจ้าอาวาสมาสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปรามในวันนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่หลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าพุทธศาสนิกชนไทยของเราก็มีความรู้สึกกับข่าวนี้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าสะเทือนใจแหละนะครับสำหรับพุทธศาสนิกชนไทยไม่ใช่แต่เฉพาะคนไทยครับต้องบอกว่าทั่วเลยทีเดียวที่ได้มีการติดตามเรื่องนี้นะครับแล้วก็ติดตามข่าวนี้อยู่นะครับก็เกาะติดกัน
ครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละนะครับก็จะได้มีการรายงานแล้วก็อัปเดตกันนะครับอย่างต่อเนื่องเพื่อที่หลายๆท่านหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับที่ติดตามกันอยู่ครับล่าสุดนะฮะในเพจของ NBT Connect ครับขออนุญาตนำข้อมูลมา

เล่าให้ฟังกันเรื่องของโต๊ะนะครับเรื่องของโต๊ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบครับแล้วก็เก็บหลักฐานคดีเจ้าอาวาสวัดดังครับวัดพุทธไทยสวรรค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มีการเบียดบังเงินวัด92ล้านบาทแล้วก็มีการโอนเงินเนี่ยให้กับสีกาคนสนิทโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้นำโต๊ะดังกล่าวนะฮะที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็คงเห็นแล้วล่ะในคลิปวิดีโอที่เป็นไวรัลอยู่นะครับตอนนี้ล่าสุดครับเกาะติดเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้นำโต๊ะกลม1ในหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบเพิ่มเติมที่กองปราบเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลจากในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับที่ได้มีโอกาสได้นำกับคุณผู้ฟังได้นำเรียนกันนะฮะเรื่องราวที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่นะครับตลอดทั้งวันของวันนี้นะครับก็คงจะอยู่ในความสนใจสะเทือนวงการสงฆ์เมื่อกองปราบครับบุกรวบหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะฮะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคากุฏิหลังจากที่มีหมายจับนะฮะในเรื่องของการยักยอกเงินวัดกว่า92ล้านบาทแล้วก็มีการโอนให้กับคนสนิทนะฮะพบวงจรปิดมัดหลักฐานแน่นเลยครับเรื่องของการเสพเมถุนแล้วก็เรื่องของตัวเงินด้วยนะครับที่มีการยักยอกเงินวัดไปกว่า92ล้านบาทนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนครับติดตามกันอยู่แล้วก็อยากจะอัปเดตข้อมูลอัปเดตข่าวสารกันนะครับที่นี่ครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็อยู่เคียงข้างครับแล้วก็นำเรียนข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจนะครับแล้วก็เชื่อว่าวันนี้ก็เป็นที่พูดถึงในทุกเรียกว่าทุกจุดอะนะครับทั้งในเรื่องของออฟฟิศก็แล้วแต่ในบริษัทในห้างร้านต่างๆก็คงจะพูดถึงแต่เรื่องนี้เพราะเป็นข่าวที่สะเทือนวงการสงฆ์วงการพระพุทธศาสนานะครับก็ติดตามกันต่อเนื่องครับกดติดตามไว้นะครับคุณจะได้ไม่พลาดทุกเรื่องราวที่เป็นประเด็นสำคัญในสังคมจับประเด็นเป็นข่าวบอลสการแก้วประจันก็ดำเนินรายการอยู่ที่นี่นะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็มีอีกหนึ่งภารกิจสำคัญเรื่องราวที่หลายๆคนได้ติดตามไลฟ์สดอยู่ใช่ไหมอินฟลูเอนเซอร์บางทีเราก็ได้ดูโซเชียลต่างๆบางทีรู้สึกว่าทำไมเหล่าอินฟลูมีการขายของโฆษณาที่แบบบางทีใช่เหรอมันถูกต้องเหรอข้อมูลต่างๆล่าสุดครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจับมือภาคีเครือข่ายเซ็น2 MOU ยกระดับครับสคบในการควบคุมเชิงรุกคุมรีวิวอินฟลูเอนเซอร์นะครับและก็ที่สำคัญดันทรัสต์ SME ล่าสุดวันนี้ครับที่โรงแรมเซ็นทราลไลฟ์ศูนย์ราชการคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือที่เรารู้จักกันก็คือสคบวันนี้ท่านสุภมาศอิสระภักดีท่านเป็นประธานครับและท่านก็เป็นสักขีพยานด้วยในการลงนามความร่วมมือ MOU ถึง2ฉบับด้วยกันเรื่องนี้ครับเป็นการยกระดับการดำเนินงานในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของเหล่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์นะครับหรือว่าผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดภาษาไทยนะครับที่เขามีการใช้ว่าอินฟลูนะฮะรวมถึงเรื่องของการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME สุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคโดยเรื่องนี้ครับดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนายทิตินันท์สิงหาและนายสรัญรักเผ่ารองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับก็ได้มีการประชุมร่วมกันพร้อมกับผู้แทนภาคีเครือข่าย5องค์กรนะครับที่เข้าร่วมด้วยรวมถึงคณะผู้บริหาร SME แล้วก็ผู้แทนสมาคม SME หลักใหญ่ใจความครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญครับกับเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการซื้อสินค้าเรื่องการซื้อบริการต่างๆเน้นย้ำป้องกันการโฆษณาเกินจริงการซื้อขายที่ขาดความโปร่งใสก็ได้มีการกำชับสคบต้องทำงานเชิงรุกป้องกันปัญหาตั้งแต่เรื่องของข้อมูลโฆษณาที่ประชาชนได้รับควบคู่กับการสนับสนุนครับผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นธรรมประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายวันนี้ได้มีการลงนามนะฮะ MOU 2ฉบับคือ1เลย

เลยคุณผู้ฟังคือการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์ระหว่างสคบกับผู้ประกอบธุรกิจด้านการโฆษณาอีกฉบับหนึ่งครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเป็นบันทึกความเข้าใจ MOU เรื่องของการยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและก็ผู้ประกอบการ SME สุจริตระหว่างสคบกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยโดยให้ความร่วมมือนะครับกับทั้ง2ฉบับจะช่วยสร้างมาตรฐานร่วมกันระหว่างภาครัฐภาคธุรกิจและสมาคมวิชาชีพสาระสำคัญของ MOU ดังกล่าวครับด้านการโฆษณาต้องรับผิดชอบนะฮะของอินฟลูเอนเซอร์นะครับซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกับสคบแล้วก็ภาคีเครือข่าย5องค์กรนะครับมุ่งยกระดับมาตรฐานการโฆษณาให้ถูกต้องนะครับโปร่งใสแล้วก็คำนึงถึงสิทธิ์ของผู้บริโภคโดยส่งเสริมการกำกับดูแลกันเองควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายพร้อมกับผลักดันครับให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยรับผิดชอบต่อข้อมูลที่มีการเผยแพร่แล้วก็เปิดเผยวัตถุประสงค์ทางการค้าให้กับผู้บริโภคได้รับรู้ข้อมูลอย่างชัดเจนท่านสุภมาศอิสระภักดีท่านย้ำด้วยว่าวันนี้โฆษณาอยู่ได้ทั้งเรื่องของการรีวิวใช่ไหมการไลฟ์สดการติดลิงก์ขายสินค้าเนื้อหาสร้างด้วย AI ผู้บริโภคต้องรู้ด้วยครับว่าเนื้อหาที่กำลังดูอยู่เนี่ยบางทีแล้วมีวัตถุประสงค์การค้าอะไรหรือไม่อย่างไรก็ขอให้อินฟลูเอนเซอร์และก็ครีเอเตอร์เปิดเผยให้ชัดเจนครับแล้วก็นำเสนอข้อมูลตามข้อเท็จจริงต้องไม่เกินจริงนะครับนี่ท่านสุภมาศย้ำหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดทำให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเพื่อให้ประชาชนนะครับที่เขาดูไลฟ์สดอยู่เขาก็จะได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับไม่เกินจริงแล้วก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องด้วยก่อนที่เหล่าบรรดาพี่น้องประชาชนก็จะตัดสินใจซื้อสินค้าจากการรีวิวของอินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นนะครับนี่ก็เป็นการเน้นย้ำของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในส่วนของ MOU กับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมุ่งยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและก็ผู้ประกอบการ SME สุจริตครับผ่านการพัฒนาการรับรองระบบของผู้ประกอบการที่น่าเชื่อถือเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อนะครับสินค้าและบริการได้อย่างมั่นใจนะครับเวลาที่เราเป็นผู้บริโภคพอเราดูแล้วเราก็เกิดความอุ่นใจในการตัดสินใจซื้อสินค้าสักหนึ่งชิ้นใช่ไหมครับพร้อมกับพัฒนากลไกระงับข้อพิพาทที่รวดเร็วนะครับเป็นธรรมแล้วก็เข้าถึงง่ายมีการจัดอบรมนะครับมีการให้คำปรึกษาจัดทำคู่มือนะครับเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการรายเล็กเนี่ยก็ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายลดความเสี่ยงในการกระทำความผิดโดยไม่เจตนาด้วยนะครับปิดท้ายผู้ประกอบการต้องรู้ด้วยว่าทำอย่างไรจึงจะถูกต้องสคบก็ต้องหนึ่งเลยก็ต้องเข้าไปให้ความรู้นะครับแล้วก็ช่วยให้เขานำไปใช้ได้จริงขณะเดียวกันคุณผู้ฟังผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องเข้าถึงการแก้ไขปัญหาได้อย่างสะดวกแล้วก็เป็นธรรมด้วยนะครับท่านสุภมาศก็พร้อมย้ำว่าตั้งใจครับที่จะทำให้ความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยเกิดผลในเชิงปฏิบัติเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความคุ้มครองแล้วก็ธุรกิจที่ทำมาก็ต้องสุจริตเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับผู้บริโภคด้วยนะครับส่วนหนึ่งครับนำมาฝากคุณผู้ฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีข้อความส่งมาหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับก็ติดตามข้อมูลกันนะครับก็ติดตามเรื่องราวต่างๆคุณอาร์ตก็ทักทายมาวันนี้นะครับสวัสดีช่วงเย็นๆด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลต่างๆที่ดำเนินมาแล้วก็ส่งต่อกันมาครับบอกว่าทุกข้อมูลเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังล้วนๆเลยทีเดียวนะครับเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกกันไว้มาถึงอีกเรื่องนึงหลายๆคนบอกว่าเดือนนี้คุณบอลเดือนสุดท้ายแล้วใช่ไหมไทยช่วยไทยพลัสมีข่าวดีกันหน่อยใครฟังรายการอยู่ต้องได้รับข่าวดีเพราะว่าในเพจของเราลงเอาไว้เมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใครฟังอยู่จะได้รู้ข่าวดีก่อนใครล่าสุดท่านเอกนิติธันประภาสเผยข่าวดีตอนนี้เตรียมหารือต่ออายุนี่ไทยช่วยไทยนะครับเฟส2อ้าวเปิดวอลลุ่มดังๆเลยนะฮะเพราะว่าหลายคนถามมาเยอะเลยว่าจะต่อไหมคุณบอลไทยช่วยไทยจะต่อหรือเปล่าล่าสุดไปตามเรื่องนี้มาให้แล้วเพราะหลายคนบอกชอบมาก4เดือนอาจจะยังไม่พอนะอาจจะต้องต่อใช่ไหมครับอ่ะมาตามเรื่องนี้กันล่าสุดต้องบอกว่าเป็นข่าวดีคุณอาร์ตนี่พิมพ์ข้อความมาเลยชโยต่อตลอดไปเลยโอ้ดีไหมครับ
โอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวอัปเดตกันนิดนึงเพราะว่าในเพจของเราก็อัปเดตแล้วนะครับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับกล่าวถึงกรณีที่พ่อค้าแม่

0: าจำนวนมากเรียกร้องนะฮะแล้วก็ให้มีการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกสัก 1-2 เดือนอ่ะคุณผู้ฟังพิมพ์มาหน่อยนะครับใครที่ฟังอยู่เห็นด้วยไหมกับการต่อไทยช่วยไทยพลัสไปอีกนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ส่งข้อความมาบอกว่าอยากให้ต่ออยากให้ต่อเรื่องนี้ครับท่านเอกนิติก็บอกนะครับบอกว่าจะรับไปพิจารณาแล้วก็จะนำเรื่องนี้ครับไปนำเรียนกับท่านนายกรัฐมนตรีโดยเร็วนะครับขอบคุณเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนที่ชอบนะฮะหลายคนบอกว่าชอบมากนะครับเยี่ยมมากเลยนี่เห็นไหมแม่บ้านรีวิวเนี่ยบอกชอบมากเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเสียงสะท้อนครับเป็นความรู้สึกที่จัดการกับข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามข้อมูลที่เรียกว่าแบบเรียลไทม์เลยปัจจัยในการพิจารณาเรื่องของการต่ออายุโครงการนะครับเนื่องจากก็คือเกิดวิกฤตพลังงานราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ตอนนี้ก็ยังคงผันผวนอยู่นะครับปรับตัวสูงขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงครับต่อค่าครองชีพเนาะของพี่น้องประชาชนปัจจุบันครับต้องบอกว่ามีประชาชนเข้าร่วมโครงการเนี่ยกว่า26ล้านคนคุณผู้ฟังนะครับเมื่อรวมกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้านคนรวมแล้วนะครับ26บวก13ก็เอากลมๆแล้วกันประมาณ40ล้านคนขณะเดียวกันเนี่ยคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่ามีร้านค้ารายย่อยเนี่ยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยประมาณ1ล้าน2แสนรายนะครับนี่ก็คือทั่วประเทศเกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแล้วนะครับกว่า 150,000 ล้านบาทโอ้เยอะมากเลยนะครับเป็นสัดส่วนที่กระจายอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยประมาณสักร้อยละ16ถึงร้อยละ17นะครับซึ่งก็บอกว่าที่เหลือก็กระจายอยู่ทั่วประเทศก็เป็นร้านรายย่อยนะฮะส่วนกรณีที่จะต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นแบบ60 40หรือว่าจะเป็น50 50หรือไม่นะครับท่านบอกว่าขอรับไปพิจารณาก่อนแล้วก็จะมีการหารือกันอีกครั้งนึงนะครับใน2ถึง3สัปดาห์นี้นะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวดีสัญญาณบวกก็แล้วกันนะครับจากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่แต่เดี๋ยวพักกันก่อนนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศส

0: ไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
0: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
0: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: กลับมาติดตามกันครับ17:33 ช่วงที่พักฟังสิ่งที่น่าสนใจก็คุยกันแบบออนไลน์ด้วยนะครับทั้งในเพจของเราที่ติดตามกันอยู่ในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็ทางด้านของ TikTok ด้วย I love TikTok นี่มีใจส้มมางามฉ่ำมากนะครับวันนี้ขอบคุณมากน้อง NK น้องฝนครับวันนี้ส่งเข้ามานะครับวันนี้ใครที่กำลังติดตามอยู่น้องแชมป์ด้วยแล้วก็อีกหลายท่านเลยทีเดียวนะครับพูดคุยกันบรรยากาศที่เรียกว่าวันนี้มาคุยข่าวที่เป็นประโยชน์เพื่อให้คุณผู้ฟังได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆวันนี้ครับจับประเด็นเป็นข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์มาร่วมพูดคุยกันนะครับกับประเด็นสำคัญอีกหนึ่งเรื่องราวของการเปิดเกมพลังงานใหม่ของกฟผ.กับการเปลี่ยนระบบไฟฟ้าให้เป็นแต้มต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมกับการเปิดโอกาสเชื่อมโยงความร่วมมือระดับโลกผ่านแก๊สเทค2026นะครับร่วมพูดคุยกันครับวันนี้นะครับทั้งในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.ซึ่งวันนี้ครับได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าการเชื้อเพลิงคุณทวิวรรณด่านวิไลครับจะมาพูดคุยแล้วก็มาเล่าเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้ให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับยินดีต้อนรับนะครับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องแรกเลยครับที่บังขออนุญาตเรียนถามก่อนเลยนะครับต้องเรียนถามว่าปัจจุบันนี้ครับเรื่องของภาคพลังงานไทยเนี่ยมีประเด็นใดบ้างครับที่เราเนี่ยควรจะให้ความสำคัญและในขณะเดียวกันเห็นทราบว่ากฟผ.เองก็มีการพัฒนานวัตกรรมแล้วก็สร้างความร่วมมือด้วยอยากจะทราบว่าเรื่องราวรายละเอียดเป็นอย่างไรในการรองรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ครับ
4: ค่ะต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะคะตอนนี้ประเทศไทยแล้วก็กฟผ.เนี่ยเราเผชิญกับความท้าทายด้านพลังงานอยู่3ด้านนะคะเราเรียกกันว่า Energy Trilemma นะคะซึ่งจะต้องจัดความท้าทายเหล่านี้ให้มีความสมดุลให้ได้นะคะมี3มิติเนาะอันดับแรกก็คือการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานนะคะเรื่องที่สองก็คือการเข้าถึงพลังงานในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมและเรื่องที่สามพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามส่วนนี้เราต้องหาสมดุลให้ได้นะคะว่ามีพลังงานที่เพียงพอแต่ก็ต้องเป็นราคาที่เหมาะสมไม่แพงจนเกินไปขณะเดียวกันก็ต้องสนับสนุนเรื่องของพลังงานสีเขียวด้วยนะคะค่ะทีนี้กฟผ.ได้พัฒนาและทำอะไรบ้างนะคะในโจทย์เหล่านี้เนี่ยหลักเลยคือเรื่องของการรักษาความมั่นคงและราคาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมองถึงทุกๆมิติอย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะคะกฟผ.เองเนี่ยได้มีการพัฒนาเทคโนโลยียกตัวอย่างนะคะเราได้ทำการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเข้าใจว่าทุกท่านอาจจะได้เคยไปเที่ยวชมหรือยังไม่แน่ใจนะคะที่เขื่อนสิรินธรแล้วก็เขื่อนอุบลรัตน์เราได้มีการผลิตไฟที่เกิดจากแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังน้ำที่เรามีอยู่แล้วอย่างเดิมอยู่เดิมนะคะเป็นการเชื่อมโยง2เทคโนโลยีมาใช้ร่วมกันนะคะเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าด้วยนะคะ
3: นี่ก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับที่วันนี้ก็ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนก่อนซึ่งแน่นอนครับสิ่งที่เดินหน้าอีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทราบมาเหมือนกันว่ากำลังจะมีงานใหญ่ที่กำลังจะจัดขึ้นในประเทศไทยด้วย Gas Tech 2026ด้วยอยากทราบจังเลยครับถึงเรื่องของความสำคัญของงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับว่ามีความสำคัญต่อวงการพลังงานอย่างไรและที่สำคัญเห็นทราบว่ากฟผ.ก็มีบทบาทสำคัญในการจัดงานครั้งนี้ด้วยอยากทราบรายละเอียดสักนิดครับ
4: ค่ะงาน Gas Tech 2026นะคะเป็นงานประชุมแล้วก็จัดนิทรรศการพลังงาน

0: ระดับโลกที่มีการรวบรวมผู้กำหนดนโยบายผู้นำธุรกิจนักลงทุนแล้วก็ผู้พัฒนาเทคโนโลยีมาแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะคะเป็นการสร้างความร่วมมือกันของกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจพลังงานเหล่านี้โดยเนื้อหาก็จะมีการครอบคลุมตั้งแต่ก๊าซธรรมชาติ LNG ไปจนกระทั่งพลังงานเชื้อเพลิงใหม่ๆเช่นไฮโดรเจนนะคะหรือโซลูชันคาร์บอนต่ำต่างๆระบบไฟฟ้าและ AI เพื่อภาคพลังงานนะคะการที่ประเทศไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่จะเชื่อมโยงภาคพลังงานไทยกับองค์ความรู้เทคโนโลยีและก็เครือข่ายธุรกิจจากทั่วโลกด้วยนะคะกฟผ.เข้าร่วมในฐานะที่เป็นพันธมิตรในการจัดงานครั้งนี้มีการสนับสนุนแล้วก็ได้ต้อนรับผู้แทนภาคพลังงานจากทั่วโลกนะคะพร้อมกันนั้นเราก็จะได้นำเสนอแนวทางแล้วก็นวัตกรรมด้านพลังงานของกฟผ.ผ่านบูธนิทรรศการที่น่าสนใจค่ะให้เห็นว่าบทบาทของเราในฐานะของผู้ดูแลด้านความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าเนี่ยจะมีส่วนสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศได้อย่างไร
1: ค่ะนี่นะครับก็เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยกฟผ.เองครับต้องบอกว่ามองโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะฮะจากงานก๊าซเทค2026เป็นการต่อยอดภารกิจแล้วก็เห็นบอกว่าเรื่องของระบบไฟฟ้าการพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศอย่างไรบ้างครับในมุมมองของท่านรองครับ
0: ค่ะก๊าซเทคเนี่ยต้องถือว่าเป็นพื้นที่หรือแพลตฟอร์มสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะคะโดยเฉพาะแนวทางในการพัฒนาระบบผลิตแล้วก็ระบบส่งไฟฟ้าให้รองรับกับความต้องการในอนาคตในด้านที่2นะคะก็คือการเข้าถึงเทคโนโลยีทั้งการบริหารโครงข่ายไฟฟ้าระบบกักเก็บพลังงานแล้วก็เทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับระบบไฟฟ้าของไทยและถ้าว่าไปแล้วด้านที่3นะคะก็คืออันนี้ก็เป็นมุมที่ตัวเองก็คิดว่าสำคัญเหมือนกันก็คือจะเป็นการสร้างเครือข่ายกับองค์กรพลังงานและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาร่วมมือกันต่อไปในอนาคตนะคะ
1: นี่ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญนะครับในการต่อยอดแล้วก็พัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศด้วยอีกหนึ่งเรื่องครับคำถามสำคัญเลยกฟผ.เองเนี่ยนะครับเตรียมเสนอไฮไลท์สำคัญอะไรบ้างนะครับจะได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังภายในงานก๊าซเทคครั้งนี้ครับ
0: ค่ะแนวคิดที่กฟผ.ดำเนินการในการจัดนิทรรศการครั้งนี้นะคะเราวางไว้เป็นแนวคิดที่เรียกว่า bridging the next energy era นะคะจะเป็นการสื่อถึงบทบาทของกฟผ.ในการเชื่อมโยงระบบพลังงานปัจจุบันกับอนาคตนะคะโดยให้ความสำคัญกับความมั่นคงของระบบไฟฟ้าควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างสมดุลนะคะภายในบูธของเรานะคะบูธหมายเลข D80 นะคะก็จะมีการแสดงนวัตกรรมแล้วก็แนวทางการดำเนินงานผ่านนิทรรศการ3โซนนะคะโซนที่1เราใช้คำว่า bridging energy security ก็จะเป็นการเชื่อมต่อพลังงานที่มั่นคงนะคะมีการนำเสนอในเรื่องของก๊าซธรรมชาติแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเหลวในฐานะที่ยังเป็นเชื้อเพลิงหลักในการช่วยรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะแล้วก็มีเพื่อความพร้อมในการพัฒนาความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจนะคะโซนที่2เราเรียกว่า Bridging Energy Transition เป็นการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้มีความเป็นการเชื่อมต่อเรื่องของพลังงานที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตนะคะเราจะมีการนำเสนอในเรื่องของเชื้อเพลิงไฮโดรเจนแล้วก็เชื้อเพลิงชีวมวลด้วยนะคะส่วนโซนที่3ก็จะเป็นBridging Sustainable Future จะเป็นการเชื่อมต่ออนาคตที่ยั่งยืนด้านพลังงานจะเป็นการสะท้อนทิศทางการดำเนินงานของกฟผ.ที่จะสนับสนุนพลังงานแห่งอนาคตนะคะเราจะมีการแสดงในเรื่องของSmall Modular Reactor หรือ SMR นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีที่จะนำเสนอในที่ประชุมในนิทรรศการครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: นี่ไฮไลท์สำคัญน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับอีกไม่กี่วันครับที่ประเทศไทยจะได้มีการเปิดบ้านนะครับเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมงานก๊าซเทค2026ทั่วโลกเลยทีเดียวที่จะเดินทางมาดังนั้นครับอยากให้ท่านรองได้ฝากทิ้งท้ายเชิญชวนผู้ประกอบการนะครับผู้ฟังที่กำลังติดตามสถานีวิทยุ

0: ิวกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงผู้ที่สนใจเรื่องพลังงานเข้าร่วมงานครั้งนี้ทิ้งท้ายให้สักนิดหนึ่งครับท่านครับ
1: ค่ะค่ะสำหรับผู้ประกอบการนะคะดิฉันว่างานนี้เป็นโอกาสในการที่จะได้อัปเดตทิศทางพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจจะได้พบกับผู้พัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็บริษัทพลังงานจากทั่วโลกนะคะรวมทั้งมองหาโอกาสสร้างพันธมิตรทางธุรกิจนะคะส่วนที่ผู้สนใจเรื่องพลังงานเนี่ยก็จะได้เรียนรู้เทคโนโลยีและก็แนวคิดใหม่ๆในเรื่องของระบบไฟฟ้าพลังงานคาร์บอนต่ำ LNGเทคโนโลยีไฮโดรเจนแล้วก็ AI ในภาคพลังงานนะคะงานนี้ต้องถือว่าเป็นงานระดับโลกนะคะซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพนะคะจัดงานจึงขอเชิญชวนค่ะทั้งส่วนของภาคพลังงานแล้วก็ผู้ที่สนใจนะคะเข้ามาร่วมงาน Gas Tech 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง17กันยายน2569ที่ไบเทคบางนานะคะรวมทั้งขอเชิญนะคะให้แวะมาที่บูธของกฟผ.ด้วยหมายเลข B80 นะคะเรามาพูดคุยทำความรู้จักแนวทางการพัฒนาพลังงานของไทยร่วมกันรายละเอียดนะคะก็สามารถจะตรวจสอบเรื่องของการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ทางการของงาน Gas Tech ได้เลยนะคะ
0: ครับผมขอบพระคุณมากๆเลยครับที่วันนี้มาประชาสัมพันธ์งานดีๆระหว่างวันที่14ถึง17กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนาถูกต้องนะครับ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: Gas Tech นะครับ2026ครับวันนี้กลับขอบพระคุณท่านทวิวรรณด่านวิไลครับรองผู้ว่าการเชื้อเพลิงที่วันนี้ให้เกียรตินะครับมาร่วมพูดคุยแล้วก็มาเชิญชวนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามไปร่วมงานนี้ด้วยขอบพระคุณมากครับ
1: มากขอบคุณค่ะยินดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เอาล่ะคุณผู้ฟังครับย้ำกันเลยนะครับว่าใครนะฮะที่สนใจไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนะครับรวมถึงผู้สนใจเรื่องพลังงานคุณผู้ฟังก็มาได้นะครับเชิญชวนเลยนะครับย้ำกันนิดนึงเดี๋ยวบอกพิกัดงานกันสักหน่อยนึงเผื่อว่าใครที่ติดตามอยู่จะได้มาร่วมงานกันนะครับอย่างที่บอก14นะครับถึง17กันยายนนี้นะครับเราไปเจอกันที่ไบเทคบางนาครับแนะนำเลยงานนี้เป็นงานระดับโลกเลยนะคุณผู้ฟังแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพด้วยจัดงานใหญ่ระดับโลกทั้งภาคส่วนของพลังงานเองผู้สนใจนะครับ Gas Tech 2026นะครับเชิญชวนแวะมาที่บูธของกฟผ.ด้วยนะครับหมายเลขคือ B80 นะฮะ B80 นั่นเองนะครับเพื่อพูดคุยทำความรู้จักครับกับแนวทางการพัฒนาพลังงานของไทยนะครับร่วมกันนะครับเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยเพราะว่าเราก็เป็นเจ้าภาพครั้งนี้ด้วยและแน่นอนครับไปอัปเดตกันคุณผู้ฟังภายในงานนี้เนี่ยหลายเรื่องราวน่าสนใจนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ Gas Tech นี่ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะครับแนวทางเรื่องของการพัฒนาระบบผลิตระบบส่งไฟฟ้าให้รองรับกับความต้องการในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของสิ่งสำคัญครับการเข้าถึงเทคโนโลยีนะฮะแล้วก็การให้การบริหารโครงข่ายไฟฟ้านะครับกับงาน Gas Tech นะครับกับเรื่องของระบบกักเก็บพลังงานและเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยนะครับสามารถศึกษาประยุกต์ให้เหมาะสมนะครับกับระบบไฟฟ้าไทยได้นะฮะแล้วก็อีกด้านนึงก็คือการสร้างเครือข่ายกับองค์กรพลังงานและก็ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสนะครับเรื่องของการพัฒนาความร่วมมือในระยะต่อไปด้วยนะครับก็เชิญชวนกันกับงาน Gas Tech นะครับจากทั่วโลกเลยที่จะเดินทางมานะครับงานนี้ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการอัปเดตทิศทางพลังงานนะฮะที่เกี่ยวข้องรวมถึงเรื่องราวของการดำเนินธุรกิจต่างๆด้วยนะครับย้ำ14นะฮะถึง17กันยายนนี้นะครับที่ไบเทคบางนา Gas Tech นะฮะ Gas Tech งานนี้จดจำชื่องานให้ดีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ไม่อยากให้พลาดนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่นำมาฝากคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับวันนี้มีข้อความต่างๆนะครับขอบคุณมากๆจากทุกๆพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่นะครับ Gas Tech ของเรา Gas Tech 2026นะครับการต่อยอดภารกิจและพัฒนาระบบไฟฟ้าของประเทศนะครับอ่ะมาดูหนึ่งเรื่องสำคัญกันนะครับที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีภารกิจของหลายๆเรื่องราวเลยนะครับในการเดินหน้าเรื่องของการต่อยอดเศรษฐกิจแล้วก็สังคมด้วยนะครับมาดูที่เรื่องสำคัญครับภารกิจสำคัญของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ก็ถือเรื่องงามยามดีคุณผู้ฟังครับแน่นอนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับพร้อมทำหน้าที่เป็นสื่อกลางรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ่งครับย้ำรัฐบาลเร่งทำงานเชิงรุกแก้ปัญหาประเทศนะฮะพร้อมขอความร่วมมือทุกฝ่ายครับใช้กลไกรัฐสภาเพื่อหาทางออกทางการเมืองล่าสุดครับนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถือฤกษ์งามยา

ดีในการเข้าปฏิบัติงานณทำเนียบรัฐบาลครับอย่างเป็นทางการนะครับท่านก็ได้เข้าสักการะพระภูมิเจ้าที่ศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะย้ายเข้าไปปฏิบัติงานณสำนักงานโฆษกนะฮะสำนักโฆษกอย่างเป็นทางการในโอกาสนี้ครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยสิ่งสำคัญหนึ่งเรื่องครับคือรัฐบาลมุ่งเน้นครับการทำงานเชิงรุกเพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วโดยเน้นครับว่าทีมโฆษกรัฐบาลยุคใหม่ไม่ได้ทำหน้าที่ครับแค่กระจายข้อมูลข่าวสารเท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นผู้รับฟังความเดือดร้อนนะฮะของพี่น้องประชาชนความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมสำหรับประเด็นสำคัญเรื่องของการเคลื่อนไหวทางการเมืองตอนนี้ที่หลายคนก็ติดตามข่าวอยู่นะฮะก็มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองกันเกิดขึ้นทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเรื่องนี้ครับท่านบอกว่าการชุมนุมนะฮะก็ถือว่าเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญหากเป็นไปโดยสุจริตใจแต่อย่างไรก็ตามครับขอให้ประชาชนครับร่วมกันพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านไม่อยากให้ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะฮะพร้อมระบุว่าที่ผ่านมาเราก็ได้เกิดความสูญเสียจากการเมืองมามากพอแล้วนะครับจึงอยากเชิญชวนทุกฝ่ายนะครับหันมาคุยกันผ่านระบบสภาตามช่องทางกฎหมายเพื่อร่วมกันครับในการนำพาประเทศไทยของเราเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตแล้วก็ความท้าทายระดับโลกทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญครับท่านโฆษกรัฐบาลคนใหม่นะฮะคุณหมอเอกนะฮะที่เราคุ้นกันก็คือเรียกว่าคุณหมอเอกหรือว่านายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษนะฮะซึ่งท่านเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถือเลิกงามยามดีวันนี้ครับเข้าปฏิบัติงานณทำเนียบรัฐบาลอย่างเป็นทางการนะครับคุณหมอเอกของเราก็วันนี้ก็ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับเอามาดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่นะครับมีข้อมูลต่างๆส่งเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้กำลังใจทัพนักกีฬาเอเชียนเกมกันสักนิดนึงดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับอีกประมาณสัก1สัปดาห์ใช่ไหมฮะเราก็จะได้ติดตามเรื่องราวของการเชียร์เอเชียนเกมอย่างแบบคึกคักเลยทีเดียวเชื่อว่านะครับคนไทยก็ลุ้นทุกกีฬาเลยนะครับเปิดกันได้ตลอดเลยทีเดียวนะครับล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านเป็นประธานมอบโอวาทครับให้แก่คณะทัพนักกีฬาและก็เจ้าหน้าที่ผู้แทนประเทศไทยณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลในโอกาสที่จะเตรียมเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับทางด้านของนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับก็กล่าวว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะแล้วก็คณะรัฐบาลนะครับก็แสดงความยินดีนะครับให้กับนักกีฬาทุกคนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคนทุ่มเททุกคนตั้งใจแล้วก็ทุกคนมีวินัยในการฝึกซ้อมมาโดยตลอดนะครับพร้อมระบุด้วยครับว่ารัฐบาลมีนโยบายสำคัญคุณผู้ฟังในการที่จะส่งเสริมการกีฬานะครับเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติทั้งนี้ครับแนวทางเรื่องของกีฬามีการปฏิบัติหน้าที่สำคัญเนี่ย2ประการด้วยกัน1เลยคือการทำหน้าที่ครับเป็นทูตวัฒนธรรมก็พร้อมนำขนบธรรมเนียมนะครับประเพณีเอกลักษณ์ความเป็นไทยครับไปเผยแพร่ต่อนานาชาตินะครับการแข่งขันด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจน้ำใจที่เป็นนักกีฬาเคารพกติการู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแล้วก็ใช้กีฬาในการสร้างมิตรภาพที่ดีมากกว่าเรื่องของชัยชนะเพียงอย่างเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญครับที่วันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับก็เป็นประธานมอบโอวาทแก่คณะนักกีฬานะครับแล้วก็ให้กำลังใจเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับอ่ะมีอีกหลายเรื่องราวครับที่วันนี้คุณผู้ฟังก็ส่งเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอย่างต่อเนื่องครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงเรื่องราวของหลายคนที่ติดตามอยู่นะครับที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้เรื่องราวของน้ำมันใช่ไหมฮะท่อส่งน้ำมันซึมที่บริเวณถนนพระราม3ครับล่าสุดนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนพระราม3ท่านลงพื้นที่นะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบนะครับเรื่องของแห่งที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้กรณีน้ำมันรั่วซึมที่ถนนพระราม3ลักษณะเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังลักษณะ

0: ของท่อส่งน้ำมันนะครับเป็นเพียงแค่การรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่นะครับแล้วก็สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสาเหตุครับอยู่ในระหว่างที่วิศวกรเนี่ยเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งนี้ครับท่อส่งน้ำมันดังกล่าวก็มีการทดสอบแล้วก็การตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวอย่างสม่ำเสมอในช่วง2ปีที่ผ่านมานะครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมครับลงพื้นที่ด้วยตัวเองครับไปดูเรื่องนี้เลยในส่วนของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็ได้มีการวัดค่าไอสารระเหยพบว่าตอนนี้ครับอยู่ในระดับที่ต่ำมากนะครับไม่ก่อให้เกิดอันตรายครับแล้วก็ทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ครับก็ร่วมกับกรุงเทพมหานครนะฮะแล้วก็กระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการจัดเตรียมนะครับกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมกับรถดับเพลิงนะครับรถพยาบาลอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าสแตนด์บายนะครับเพราะว่าจะได้ไปดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะครับดังนั้นครับอุ่นใจได้ครับท่านพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านลงพื้นที่ไปดูหน้างานด้วยตนเองนะครับแล้วก็ย้ำว่ากรณีเหตุท่อน้ำมันนะฮะที่มีการซึมบริเวณพระราม3ควบคุมสถานการณ์ได้ครับไม่ต้องกังวลใจนะฮะก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่นะครับเอามาดูอีกเรื่องนึงปิดท้ายกันหน่อยนึงในชั่วโมงนี้นะครับมีเรื่องราวของบริษัทดังครับ Top Up to Rich นะฮะที่เป็นประเด็นอยู่ล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับก็เปิดเผยภายหลังจากที่ได้รับรายงานความคืบหน้ากรณีมีผู้ร้องกว่า10รายยื่นเรื่องต่อสคบครับเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาบอกขอให้ไปตรวจสอบนะฮะการดำเนินธุรกิจของบริษัท Top Up To Rich จำกัดนะครับล่าสุดครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านก็ได้มีการสั่งการครับให้สคบเร่งรัดในการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวบรวมหลักฐานจากทุกฝ่ายแล้วก็ลงพื้นที่ครับไปตรวจสอบบริษัทดังกล่าวภายในสัปดาห์นี้เพื่อให้ผู้บริโภคนะครับที่มาร้องเนี่ยได้รับคำตอบโดยเร็วนะครับเรื่องนี้ครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านก็บอกด้วยครับว่าเรื่องนี้ครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ในความสนใจนะครับของพี่น้องประชาชนนะครับท่านก็ย้ำเลยว่าต้องมีการตรวจสอบทุกธุรกรรมจากหลักฐานจริงนะครับเรื่องของมีผู้เสียหายที่มีการมาร้องเรียนดังกล่าวนะครับก็ได้มีการกำชับว่าต้องตรวจสอบอย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงไปตรงมาผู้ร้องต้องได้รับคำตอบอย่างชัดเจนจากหลักฐานแล้วก็บริษัทต้องมีโอกาสชี้แจงด้วยนะครับหากพบว่ามีการโฆษณาที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนะฮะส่งมอบสิทธิ์หรือว่าบริการตามที่ตกลงกันหรือมีการดำเนินการที่ฝ่าฝืนกฎหมายสคบครับจะใช้มาตรการตามอำนาจหน้าที่ทันทีหากพบประเด็นที่อยู่นอกเหนืออำนาจก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อโดยไม่ปล่อยให้เรื่องเนี่ยหยุดอยู่เพียงแค่การรับคำร้องเท่านั้นนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับท่านเน้นย้ำเลยว่าต้องตรวจสอบขีดเส้นตาย1สัปดาห์ครับตรวจสอบธุรกรรมทุกอย่างของบริษัทนะครับอ่ะเดี๋ยวเตรียมไปฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เคารพธงชาติในห้วงเวลา 18:00 น.ครับและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่27มีความอดทน1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

0: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยต่อชีวิตของเด็กและเยาวชนผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ขาดแคลนโอกาสทางการศึกษาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์ทรงร่วมสืบสารและทรงอุปถัมภ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ซึ่งก่อตั้งขึ้นภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2503เพื่อให้เด็กที่สูญเสียครอบครัวได้มีโอกาสเรียนหนังสือและดำรงชีวิตอย่างมั่นคงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์แห่งแรกตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและได้ขยายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกว่า50แห่งซึ่งล้วนได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้พัฒนาอาคารเรียนหอพักนักเรียนทุนการศึกษาและสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยพระองค์พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับทั้งความรู้อาชีพและคุณธรรมควบคู่กันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์จึงเป็นสถานศึกษาที่เปรียบดังบ้านแห่งความรักที่แม่แห่งแผ่นดินได้พระราชทานแก่ลูกหลานไทยทั่วทุกถิ่นฐานนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเกื้อหนุนการศึกษาของชาติสืบมาม
2: งคลชีวิต38ประการตอนที่28เป็นผู้ว่าง่ายหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับเวลา 18:00 น.กับอีก 3:00 น.ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับติดตามกันได้ในทุกวันแบบนี้ 17:00 น.ถึง 19:00 น.ครับแน่นอนบอนสกันแก้วประจันอยู่กับคุณผู้ฟังที่นี่นะครับพร้อมกับข้อมูลต่างๆคุณฐานะวิโรครับสวัสดีนะครับวันนี้ส่งเข้ามาแล้วก็มีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับในเพจของสวทของเรานะครับก็ต้องบอกว่าคึกคักมากๆนะครับข้อความนะครับการติดตามข้อมูลต่างๆนี่เรียกว่าจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยอย่าลืมด้วยกดถูกใจแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับมาทักทายกันก่อนเลยดีกว่าชั่วโมงนี้ท่าช้างเสาไห้สระบุรีครับฝนตกเสียงชัดเจนคุณเสวียนคุณสุพิชครับรายงานตัวมาเรียบร้อยณัชนันท์สาธรนะครับสวัสดีผู้ใหญ่สมานสิงห์โทด้วยนะครับช่วงเย็นคุณบอลอยู่ที่ตำบลพลายอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษนะฮะนี่ก็ทักทายมาเปิดหอกระจายข่าวตามสายฟังกันอยู่ช่วงบ่ายๆช่วงเย็นๆนะครับให้พ่อแม่พี่น้องรับฟังข่าวสารอย่างถูกต้องด้วยแล้วก็มีบอกพรุ่งนี้ครับเป็นวันงานบุญของชุมชน5ชุมชนครับในเขตตำบลไพรก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไพรร่วมงานกันนะครับโดยพร้อมเพรียงกันเดี๋ยวบนประชาสัมพันธ์ให้ตั้งแต่เช้าตรู่เลยทีเดียวนะครับก็ทางหอกระจายข่าวครับต้องบอกว่าเป็นส่วนสำคัญเลยนะในการที่ประสานข้อมูลนะครับแล้วก็รับเครื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่สมานสิงห์โทด้วยนะครับที่ทักทายมานะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ก็ส่งเข้ามาคุณอัชราปิ่นทองคุณวันดีกดไลค์กดแชร์เรียบร้อยนะฮะแล้วก็คุณทองพูนด้วยนะครับคุณสมพรบอกว่าฝากคุณบอลไปบอกด้วยว่าอยากได้ไทยช่วยไทยพลัสอีก3เดือนให้ถึงสิ้นปีใครเห็นด้วยกดถูกใจให้หน่อยโอเคโอเคอ่ะอีก3เดือนใช่ไหมก็ตุลาพฤศจิกาธันวาเอา3เดือนก่อนน่าสนใจถึงสิ้นปีนี้พอดีเลยนะครับก็เมื่อกี้นำเรียนไปแล้วล่ะในเพจของเราสวทก็ลงเรื่องราวของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็เปิดเผยข่าวดีนะครับบอกว่าเตรียมหารือต่ออายุไทยช่วยไทยพลัส60-40ต่อแต่ว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องรอติดตามนะฮะอันนี้ก็แค่เรื่องราวของแนวทางนะครับที่ก็เป็นการส่งสัญญาณที่ดีนะครับว่าแน่นอนว่าเป็นนโยบายที่ถูกใจพี่น้องประชาชนนะครับก็น่าจะมีการต่อยอดต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากๆใครเห็นด้วยพิมพ์ข้อความมาหน่อยนึงจะได้แคปไว้นะฮะเชื่อว่าหลายคนชอบผู้ประกอบการก็ชอบนะฮะเราเป็นประชาชนเราก็ชอบเพราะว่า1เลยกระตุ้นเรื่องของการใช้จ่ายได้ดีจริงๆครับลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนได้ดีมากๆเลยสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60-40นะฮะถูกใจมากกดไลค์นะเอามาติดตามกันอีกข่าวนึงคุณผู้ฟังนะครับทางด้านของเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงเอาไว้ครับเรื่องราวของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับนำคณะผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยทรายใต้นะฮะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้น่าสนใจมากๆเลยคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าเป็นโครงการที่สำคัญนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้ครับต้องบอกว่าทางด้านของพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานการประชุมตลอดจนมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรียกว่าทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเข้าร่วมนะฮะณเรื่องราวของการเดินหน้าเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยทั้งนี้ครับในที่ประชุมดร.ระวีวรรณนะครับปลัดกระทรวงก็ได้มีการรายงานความก้าวหน้าของ2โครงการสำคัญได้แก่กรมป่าไม้ร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้เพื่อเป็นการฟื้นฟูคุณผู้ฟังพื้นที่ป่านะครับแล้วก็เรื่องราวของการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศมีการปลูกไม้ป่าหลากสี12ชนิดจำนวน1,650ต้น ้นในพื้นที่22ไร่นะครับปัจจุบันแล้วเสร็จไปแล้วนะครับ 100% อยู่ในระหว่างการจัดทำเรื่องของระบบน้ำเพื่อกระจายน้ำประจำต้นนะฮะไปการดูแลรักษากล้าไม้ครับให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ด้านกรมทรัพยากรน้ำบาดาลครับก็ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบประปานะครับเป็นประปาบาดาลขนาดใหญ่ห้วยทรายซึ่งมีการเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จเนี่ย6บ่ออยู่ในระหว่างการวางท่อส่งน้ำนะครับรวมถึงเมื่อแล้วเสร็จเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนได้ถึง 1.57 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีนะครับแน่นอนก็เป็นการบรรเทาเรื่องของการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแล้วก็เรื่องของการเกษตรของพี่น้องประชาชนรวมถึงการสนับสนุนการใช้แหล่งน้ำท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้วก็น้ำในพื้นที่โครงการให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับก็ได้ย้ำด้วยว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งมั่นครับที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระบรมราโชบายอย่างเต็มกำลังให้ทุกหน่วยงานครับบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเรื่องของการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้นะครับให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์นะครับการพัฒนาแหล่งน้ำระบบกระจายน้ำให้ครอบคลุมเชื่อมโยงกันอย่างมีระบบเพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดนะครับมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคทำการเกษตรอย่างเพียงพอครับแล้วก็เป็นการพลิกฟื้นนะครับให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศแล้วก็เป็นต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างรายได้แล้วก็คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ลงเอาไว้นะครับเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะฮะเรื่องของความคืบหน้าโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยทรายใต้นะครับต้องบอกว่าเป็นการฟื้นฟูป่าสร้างระบบน้ำเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนั่นเองท่านสุชาติชมกลิ่นก็ลงพื้นที่นะครับไปดูแลเรื่องนี้นะครับอ่ะมาที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับล่าสุดท่านก็ได้ปาฐกถาพิเศษนะครับในหัวข้อสำคัญครับเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องนวัตกรรมแล้วก็อนาคตนะฮะของประเทศไทยของเราเดินหน้าบูรณาการข้อมูลครับเพื่อที่จะเน้นเรื่องการสื่อสารเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งโดยการนำเอาวิทยาศาสตร์ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดการน้ำอย่างยั่งยืนครับโดยเรื่องนี้ครับที่ศูนย์กันก่อนท่วมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับพร้อมกับเครือข่ายพันธมิตรนะครับก็ได้มีการดำเนินการนะครับในการดูแลเรื่องนี้โดยทางด้านของศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นะครับได้กล่าวถึงเรื่องนี้ท่านบอกว่ารัฐบาลครับเตรียมความพร้อมนะฮะเรื่องราวของการรับมืออุทกภัยล่วงหน้าโดยได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดรูปแบบการทำงานครับก็เป็นแบบซิงเกิลคอมมานด์นะฮะลงพื้นที่จริงเพื่อสนับสนุนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักนะครับโดยบทบาทส่วนกลางก็คือคอยเชื่อมโยงนะครับแล้วก็ระดมความช่วยเหลือกำลังทหารเครื่องจักรกลบุคลากรข้ามกระทรวงหรือว่าข้ามจังหวัดในกรณีที่พื้นที่เนี่ยไม่สามารถระดมกำลังได้ทันพร้อมกับการบูรณาการข้อมูลร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนสสน.กรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็กรมชลประทานครับร่วมกันนะครับทุกหน่วยงานอย่างที่บอกก็คือปฏิบัติงานแจ้งเตือนประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อกรณีเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมครับสิ่งสำคัญที่สุดเรื่องอาหารนะแล้วก็การเข้าถึงพื้นที่การกระจายความช่วยเหลือนะครับต้องมีเครือข่ายจิตอาสามูลนิธิครับแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะครับตั้งโรงครัวมีการต้องนำเรือออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในส่วนของการเยียวยาอันนี้ก็สำคัญการฟื้นฟูล่าสุดครับรัฐบาลก็เร่งอนุมัติงบกลางกำหนดมาตรฐานการช่วยเหลือที่ชัดเจนครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมบ้าน งบฉุกเฉินสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อจัดซื้อเครื่องครัวนะครับเครื่องนุ่งห่มสิ่งสำคัญที่สุดคือการสื่อสารนะฮะถึงพี่น้องประชาชนแถลงข่าวสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องทั้งช่วงเช้านะครับแล้วก็ช่วงเย็นซึ่งแน่นอนตอนที่เอายกตัวอย่างอย่างกรณีน้ำท่วมที่จังหวัดน่านเนี่ยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของเราก็มีการดำเนินช่วยเหลือนะครับในการที่จะประสานข้อมูลตลอดทั้งวันเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆครับในการที่จะ

รายงานข่าวให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบลงพื้นที่จริงนะครับเพื่อประเมินระดับน้ำแล้วก็ลดความตื่นตระหนกของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่มีการบูรณาการนะครับแล้วก็ติดตามการแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งต้องดำเนิน

0: นะฮะกรณีสำคัญครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาพูดคุยกับทางสคบกันสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าสคบทำงานเชิงรุกตั้งแต่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบก็เน้นย้ำเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนผู้บริโภคเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
6: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
5: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
9: จับประเด็น VIP
0: กลับมาติดตามกันครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับช่วงเวลานี้17นาฬิกาถึง19นาฬิกาครับบอนสการแก้วประจันดำเนินรายการนะครับดูแลคุณผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกเรื่องราวของผู้บริโภคด้วยหลายๆเรื่องครับที่มีการส่งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการซื้อขายออนไลน์นะครับที่สั่งอย่างได้อย่างสินค้าไม่ตรงปกอันนี้ก็มีข้อร้องเรียนเยอะมากจากผู้บริโภคที่แจ้งมาทางหลังใหม่นะครับอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของการไปใช้บริการไม่ว่าจะเป็นสถานเสริมความงามนะฮะแล้วมีโปรโมชั่นต่างๆด้วยล่าสุดนี้ก็มีกรณีต่างๆที่ได้นำเรียนกับคุณผู้ฟังไปแล้วอีกหนึ่งเรื่องครับวันนี้จะมาพูดคุยกันเรื่องของผู้บริโภคโดยตรงต้องบอกว่าคอนเสิร์ตที่ผ่านมานะครับของศิลปินดังยุค90ซึ่งก็ต้องบอกว่าในวันที่2กันยายนเนี่ยเราก็คงได้ติดตามกันแล้วกรณีที่มีการยุบสุดตัวของคอนเสิร์ตครั้งนี้มีผู้บริโภคหลายคนไปร้องเรียนสคบ ด้วยนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ครับได้รับเกียรติจากคุณพศวัตรจุมปานะฮะซึ่งท่านเป็นนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์กองคุ้มครองผู้บริโภค1สคบครับจะมาพูดคุยในประเด็นนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องราวของการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีคอนเสิร์ตของ

0: ศิลปินดังนะครับวันนี้ท่านอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อกี้นี้บอลเกริ่นแล้วล่ะกรณีของคอนเสิร์ตดังครับที่เกิดขึ้นนะฮะคุณอัศนีวสันต์ที่ Impact เมืองทองธานีโดยย้อนไปเมื่อวันที่2กันยายนต้องหยุดการแสดงกระทันหันเนื่องจากเขาบอกว่าเป็นพื้นสแตนยกระดับโซน VIP เนี่ยเกิดทรุดตัวแล้วก็ยุบลงมาเรื่องนี้ครับสคบได้มีการรับเรื่องจากพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างครับในกรณีดังกล่าวครับ
1: อ๋อคือจริงๆเคสเนี่ยครับเราหลังจากที่เราได้เห็นข่าวนะครับท่านรัฐมนตรีครับท่านสุวมาศนะครับสภาดีเนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสคบ.เขาก็ได้สั่งการให้บอลลงพื้นที่เข้าไปดูนะครับว่ามันเกิดเหตุอะไรยังไงซึ่งเราก็ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นนะครับก็ได้มีการพูดคุยกับทางผู้จัดนะครับว่าสาเหตุการที่จะยุติการเล่นคอนเสิร์ตนะวันของเนี่ยมันเกิดสาเหตุอะไรก็เหมือนที่เราทราบกันว่าพื้นที่บริเวณ VIP เนี่ยมันซุดใช่ไหมครับโดยการของพื้นอยู่นะครับนี่คือเราตรวจสอบแล้วที่เราก็หาทางเยียวยาคุยกับทางผู้จัดว่าจะมีทางเยียวยายังไงเบื้องต้นเนี่ยทางผู้จัดเขาก็แจ้งเหมือนที่เราพิสูจน์ไปแล้วก็คือว่าเขาจะจัดเป็นรอบพิเศษให้คือให้ผู้ที่จองรอบที่สองเนี่ยจองรอบพิเศษได้คือของวันที่9ที่ผ่านมา
0: อ๋อก็คือเมื่อวานใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับแล้วอันนั้นเป็นรอบพิเศษรอบสุดท้ายกับคนที่เข้าชมวันที่สองแล้วก็ชมไม่ครอบโครงการทั้งหมดนะ
0: ก็มาชดเชยให้ก็คือต้องยุติในวันที่สองไปแต่ว่าก็มาดูใหม่ได้ในวันที่เก้าถูกต้องไหมครับ
1: ต้องครับผม
0: หลังจากเกิดเหตุการณ์ครับที่คอนเสิร์ตต้องยุติหยุดลงกระทันหันเนี่ยเบื้องต้นครับทางผู้จัดงานคอนเสิร์ตเนี่ยดำเนินการดูแลผู้บริโภคอย่างไรบ้างครับ
1: ก็มีการพูดคุยนะครับก็คือมีการชดเชยนะครับในส่วนของค่าตั๋วที่กรณีที่ผู้ชมนะครับที่ไม่สามารถไปชมต่อวันที่9ได้เนี่ยทางผู้จัดเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะคืนเงินเต็มจำนวนนะครับโดยให้ทางผู้ที่เสียหายเนี่ยมาที่ยื่นเรื่องร้องทุกนะครับหรือว่ายื่นเรื่องไปขอเงินคืนกับทางเทคนิคแมเนเจอร์จากที่ทางซื้อครับที่ทางผู้เข้าชมนะซื้อเนี่ยเดี๋ยวทางเทคนิคแมเนเจอร์จะทำการเงินให้กับทางกรมนะครับส่วนอีกเช่นทางหนึ่งถ้ากรณีที่มีค่าเสียในส่วนของที่พักค่าตั๋วค่าเดินทางอะไรเงี้ยนะครับทางผู้จัดเนี่ยเขาก็จะพิจารณาเป็นเคสไปเพราะว่ามันต้องดูความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงนะครับกับทางผู้เสียหายผู้ที่เข้าชมคอนเสิร์ตนะครับอันนี้ก็ว่าเป็นรายๆไปครับ
0: ในส่วนของสคบเองครับแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาผู้บริโภคส่วนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
1: ครับในส่วนสคบเมื่อวันที่7เราก็เชิญทางผู้จัดมาคุยนะครับเนื่องว่าต้องบอกว่าเคสนี้มีคนมาร้องเรียนสคบจำนวน7ราย
0: ครับ
1: 7รายเนี่ยเป็นผู้ซื้อตั๋ววัดไปเข้าชมวันที่สองเนี่ยครับซึ่งมีที่พักอยู่ที่จังหวัดนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายเดินทางมามีค่าที่พักอะไรเงี้ยนะครับซึ่งทางผู้จัดเองเขาก็มีการเยียวยาก็คือมีการชดเชยให้ในส่วนค่าบัตรโดยสารตั๋วเครื่องบินหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาพิจารณาให้ในส่วนของค่าบัตรเดี๋ยวเขาคืนให้ทิเก็ตเมเจอร์ครับนะครับในส่วนของที่คนที่จะอยากเข้ามาดูอยู่เนี่ยเขาก็ยังเปลี่ยนบัตรให้คืออาจจะไปดูในรอบวันที่5 6อะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยจะเหลือประมาณ2เคสนะครับที่ยังไม่สามารถเคลียร์ได้เพราะว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายซึ่งตั๋วเครื่องบินค่าที่พักมันคือเราต้องพิจารณาปีนึงครับ
0: อ๋ออย่าง2เคสที่กำลังอยู่ในโปรเซสของการเคลียร์กันเนี่ยมันมีประเด็นอะไรบ้างครับใน2เคสนี้ครับ
1: อ๋อก็จะมีเรื่องของค่าตั๋วบินครับจังหวัดอยู่แม่อยู่ทางสุราษฎร์หรือภูเก็ตนะครับแล้วก็อีกมันอยู่ที่จังหวัดลำปางครับอันนี้คือเราต้องประสานทางผู้ร้องอีกทีนะครับว่าจะมีการเจรจาไกลเกลี่ยหรือว่าช่วยเจรค่าเสียหายในส่วนไหนบ้างอะไรเงี้ยที่สามารถเรียกคืนได้บ้างอะไรเดี๋ยวต้องคุยกับทางบริษัทอีกนึงครับ
0: ในส่วนของถามเพิ่มเติมค่าเสียหายแฝงเมื่อคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยเกิดแบบมีการเลื่อนการแสดงไปโดยเหตุฉุกเฉินอย่างเงี้ยนะครับค่าที่พักเอ่ยค่าเดินทางต่างๆเนี่ยถ้าถามโดยข้อกฎหมายแล้วเนี่ยใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนี้ครับ
1: คือจริงๆถ้ามันเกิดความเสียหายที่เกิดโดยตรงกับการจัดคอนเสิร์ตครับผู้จัดรับผิดชอบอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยการชดเชยเยียวยาเนี่ยมันต้องดูความจำเป็นหรือความเสียหายที่เกิดโดยตรงจากคอนเสิร์ตนี้เช่นอย่างตั๋วเครื่องบินเนี่ยเดินทางนะครับเรียกมาเต็มจำนวนหรืออะไรเงี้ยเขาต้องรู้ว่า

0: ได้ตั๋วกลับอ่ะเราเนี่ยกลับอยู่แล้วที่มันอาจจะไม่กระทบอาจจะเรียกจะเรียกได้ในตัวมาหรืออะไรนะครับต้องพิจารณาอีกทีนึงครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยครับสาเหตุที่ต้องยกเลิกการแสดงเนี่ยเห็นบอกว่าเกิดจากพื้นมันทรุดตัวแบบนี้ทาง Impact เขามีการรับผิดชอบอะไรบ้างไหมครับกรณีนี้ครับ
0: อ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องระหว่างทางผู้จัดกับทาง Impact เขาใช่ครับคือเขาก็มีวิศวกรอะไรเข้าไปช่วยดูแหละครับว่ามันได้อะไรเงี้ยเขาก็มีวิศวกรเข้ามาช่วยในเรื่องนี้ครับ
1: ครับเอาในช่วงท้ายแล้วกันครับโดยสัญญาณอาจจะไอ้นี่นิดนึงผู้บริโภคถ้าเกิดว่ามาติดตามเรื่องของคอนเสิร์ตเนี่ยครับในส่วนของการที่จะต้องเตรียมหลักฐานเนี่ยมีต้องเตรียมอะไรมาบ้างครับ
0: ก็จริงๆก็ต้องมีเรื่องของค่าบัตรผู้ชมนะครับแล้วก็เอกสารหลักฐานอย่างเช่นมีตั๋วเครื่องบินถ้ามีก็แทบมาก็มีใบเสร็จที่พักอะไรเงี้ยเพื่อเราจะนะครับส่วนของการช่วยเชียร์ยูนิ
1: ครับติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับ
0: ก็ถ้าสบสามารถยื่นเรื่องนะครับได้ที่ภาคจังหวัดที่ศูนย์ดำรงธรรมที่จังหวัดนะครับผมหรือว่าถ้าเดินทางก็แค่ลงเป็นทางวิปอครับหรือว่า OCTV Connect ก็ได้แค่เอกสารมาในเว็บไซต์ครับเดี๋ยวสบก็จะมีการตอบกลับไปครับผม
1: ครับขอบพระคุณมากเลยครับสัญญาณอาจจะอันนี้นิดหนึ่งขอบพระคุณมากเลยครับวันนี้ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมครับผมครับสวัสดีครับ
1: คุณพศวัตรจุมปานะครับนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการรักษาการผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์กองคุ้มครองผู้บริโภค1สคบนะครับอย่างที่นำเรียนกันนะครับก็มีการชดเชยกันนะครับกรณีที่ได้สอบถามกันเมื่อวันที่2กันยายนนะครับก็เป็นข่าวอยู่กรณีคอนเสิร์ตดังนะครับเกิดเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นพื้นสแตนยกระดับโซน VIP เกิดทรุดตัวยุบตัวลงมานะครับก็อย่างที่บอกว่าเขามีการชดเชยให้เมื่อวันที่2ก็มาชมวันที่9ที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็เป็นการอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังที่ติดตามนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะได้รับรู้เรื่องราวต่างๆว่าสคบเดินหน้าเชิงรุกในการที่จะดูแลผู้บริโภคในทุกๆเรื่องตามข้อสั่งการครับของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านก็กำกับดูแลสคบโดยตรงนะครับดังนั้นครับอย่างที่บอกว่าถ้าคุณผู้ฟังมีเรื่องนะครับหรือว่ามีกรณีอะไรก็แล้วแต่สามารถที่จะประสานนะครับในทุกๆเรื่องราวผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้ครับเพิ่มเติมมานะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจมาได้เลยนะครับมีข้อความส่งมาอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวดูข้อความกันสักนิดนึงครับวันนี้มีข้อความส่งมาเยอะแยะเลยนะครับมีคุณริวด้วยนะครับที่กดติดตามมาในเพจของเรานะครับในสวทของเราครับมีคุณ พรชัยนะครับขอบคุณมากๆเลย เพชรบุรีนะฮะส่งมาบอกว่าอยู่เพชรบุรีนะครับแล้วก็มีฝนตกที่ราชบุรีด้วยบอกยังไม่หายเลยแชร์ให้เรียบร้อยนะครับคุณสุภชัยอาจน้อยวิจารณ์ด้วยนะครับส่งเข้ามาแชร์เรียบร้อยแล้วขอบพระคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับมีทีมงานของคุณนิ่มนวลจันแก้วด้วยอยู่พุทธมณฑลนะครับกรุงเทพสาย4ฟังเป็นประจำเลยนะครับขอบคุณมากๆทีมงาน Facebook น่ารักเสมอเลยทีเดียวนะครับขอบคุณด้วยนะที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับเอามาติดตามกันนะครับเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชากันสักนิดหนึ่งล่าสุดครับรัฐบาลเพิ่มกรอบการเยียวยาครับพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอีก 240.75 ล้านบาทเร่งนะครับในการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่ครับที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงเรื่องนี้น่าสนใจนะครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยรัฐบาลครับเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีก 240.75 ล้านบาทนะครับโดยสำหรับการช่วยเหลือประชาชนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในห้วงเวลาตั้งแต่26ธันวาคม2568คือปีที่แล้วนะครับจนถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงแล้วก็สอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยกรอบวงเงินเพิ่มเติมดังกล่าวครับก็จะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นครับโดยจะแบ่งให้ทางด้านของกระทรวงมหาดไทยเนี่ย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหม 166.25 ล้านบาทสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 9.5 ล้านบาท

ซึ่งคุณผู้ฟังทั้ง3หน่วยงานเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องของการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์นะครับที่กำหนดโดยการจัดสรรครั้งนี้ครับก็เป็นการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ30ธันวาคม2568ซึ่งได้เห็นชอบในหลักเกณฑ์แล้วก็กรอบวงเงินเยียวยาเดิมนะครับจำนวน 577.3 ล้านบาทผู้ที่ได้รับผลกระทบช่วงเวลา3สิงหาคมนะฮะจนถึง25ธันวาคม2568โดยกำหนดครับบอกว่าหากมีผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมวงเงินเดิมไม่พอก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอขอรับการจัดสรรเพิ่มเติมได้ตามขั้นตอนนะครับในส่วนของสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติในฐานะหน่วยงานกลางนะครับก็มีการรวบรวมข้อมูลนะครับจากกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการกำชับครับทุกๆหน่วยงานนะครับต้องตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบผู้ที่บาดเจ็บผู้เสียชีวิตนะฮะกรณีวงเงินในการขอรับการจัดสรรเนี่ยต้องถูกต้องนะครับครบถ้วนแล้วก็เป็นปัจจุบันเพื่อป้องกันการเบิกจ่ายซ้ำซ้อนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตรงถึงผู้ที่มีสิทธิ์นะครับสำหรับเกณฑ์ในการพิจารณาสิทธินะครับของกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บก็จะยึดครับตามหลักเกณฑ์นะฮะการให้เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาฉบับปรับปรุงภายหลังนะครับมีการเปลี่ยนแปลงผลการวินิจฉัยเช่นผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสุดท้ายต่อมาเสียชีวิตหน่วยงานรับผิดชอบก็จะมีการปรับปรุงข้อมูลแล้วก็ไปดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ได้รับสิทธิการเยียวยาที่ถูกต้องต่อไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเพิ่มเติมมานะครับมีหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามฟังอยู่อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันโกงสอบท้องถิ่นนะครับเรื่องนี้ก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังมาโดยตลอดล่าสุดครับรัฐบาลวางมาตรการสกัดทุจริตสอบนะฮะเรื่องของการทุจริตการสอบราชการโกงสอบไล่ออกสถานเดียวนะครับย้ำเลยว่าถ้าโกงสอบไล่ออกสถานเดียวล่าสุดก็มีการจัดทำแบ็คลิสต์นะครับเป็นแบ็คลิสต์กลางครับทั่วประเทศแล้วก็เตรียมเปลี่ยนสอบภาคกอนะครับเป็น e-exam แล้วก็มีการออกกฎหมายเอาผิดทั้งขบวนการนะครับเรื่องนี้รัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการในการป้องกันแล้วก็การปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการเนี่ยให้เข้มข้นแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบหลังจากที่สำนักงานกพ.ได้มีการตรวจพบเรื่องของการทุจริตสอบภาคกย้อนหลังครับตั้งแต่ปี2559ถึงปัจจุบันเนี่ยบอกตัวเลขก็คือ114กรณีโดยเฉพาะเรื่องอะไรคุณผู้ฟังทราบไหมการสวมตัวสอบนะฮะกรณีที่มีผู้เข้าสอบแทนบุคคลอื่นหลายรายนะครับพบว่ามีช่องว่างของระบบเดิมยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยทุจริตในหน่วยงานหนึ่งสามารถเวียนไปสมัครสอบในหน่วยงานอื่นได้ล่าสุดครับคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ก็มีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งเรื่องของการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการทำแบ็คลิสต์เอาไว้เลยนะฮะติดแบ็คลิสต์เลยใครที่โกงสอบนะครับก็แผนป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตทั้งระยะสั้นระยะกลางนะครับแล้วก็ระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมแล้วก็เพื่อป้องกันครับไม่ให้ผู้ทุจริตเนี่ยสามารถที่จะกลับเข้าสู่ระบบราชการได้อีกดังนั้นครับนี่คือมาตรการสำคัญนะฮะในการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังจากได้รับการบรรจุแล้วเนี่ยถือว่าท่านก็มีความผิดร้ายแรงเพราะท่านทุจริตในการสอบมีความผิดฐานประพฤติชั่วร้ายแรงกำหนดโทษคือไล่ออกจากราชการนะครับไล่ออกจากราชการสถานเดียวย้ำเลยนะครับเพื่อให้ทุกหน่วยงานครับใช้มาตรฐานนี้เป็นมาตรฐานเดียวกันขณะที่หากตรวจพบว่าทุจริตเกิดก่อนการบรรจุก็ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุดำเนินการให้ออกจากราชการโดยพลันนะครับทั้งนี้ก็จะให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทเนี่ยจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายแล้วก็มีการส่งรายชื่อนะครับให้สำนักงานกพ.รวบรวมนะครับรวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานนะครับของรัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบได้เลยนะฮะว่าลักษณะต้องห้ามก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการปิดช่องโหว่ผู้ที่เคยทุจริตจากหน่วยงาน

อันหนึ่งสามารถย้ายไปสอบอีกหน่วยงานหนึ่งได้ก็อุดช่องโหว่ทั้งหมดนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นการเดินหน้านะครับของรัฐบาลครับในการวางมาตรการสกัดทุจริตสอบราชการย้ำนะครับตั้งแต่ต้นเลยว่าโกงสอบไล่ออกสถานเดียวจัดทำแบ็คลิสต์นะครับเป็นแบ็คลิสต์กลางทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเอาผิดนะฮะออกกฎหมายเอาผิดทั้งกระบวนการเลยในการโกงสอบนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำกันนะครับแล้วก็ให้คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับดังนั้นที่ใครติดตามกันอยู่ครับก็สามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการนำเรียงข้อมูลต่างๆแล้วก็สื่อสารกันได้อย่างที่บอกย้ำกัน02-276-9717นะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งคือ02-276-9721นะครับก็ติดตามกันแล้วก็ส่งข้อความกันมานะครับมีเพิ่มเติมนะครับจากหลากหลายพื้นที่เลยวันนี้บอกว่าฟังอยู่ครั้งครอบครัวเลยนะครับลูกหลานก็ฟังกันนะครับเพราะว่ากลับมาจากโรงเรียนแล้วเนี่ยทุกวันก็จะเปิดนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูในเพจของ NBT Connect ครับล่าสุดนี่มีการดึง3อินฟลูเอนเซอร์นะครับชื่อดังเลยนะครับเพื่อมาเป็นเรื่องราวของการขับเคลื่อนเป้าหมายหลักนะครับในการที่จะยกระดับเรื่องของการศึกษาเขาบอกว่าเป็นการคืนครูสู่ห้องเรียนกระทรวงศึกษาธิการนะครับดึง3อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนะครับมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้น่าสนใจครับเรื่องนี้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสมศ.นะครับล่าสุดก็ได้มีการเดินหน้าคุณผู้ฟังพลิกโฉมการประเมินคุณภาพการศึกษาชูแนวคิดการเป็น Growth Partner นะครับเพื่อที่จะเป็นพันธมิตรเพื่อการพัฒนาพร้อมเคียงข้างครูและก็สถาบันศึกษามุ่งลดภาระเรื่องของเอกสารนี่นะฮะที่บางทีครูนี่โอ้โหเรียกว่าทำเอกสารกันแทบจะไม่มีเวลาเลยทีเดียวไหนจะสอนอีกไหนจะต้องทำเอกสารอีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการลดภาระของคุณครูนะฮะช่วยเหลือคุณครูได้เยอะเลยทีเดียวผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่ออะไรก็เพื่อคืนครูสู่ห้องเรียนนะฮะครูก็จะได้ไม่ต้องวุ่นวายกับเรื่องเอกสารต่างๆนะฮะหลายคนที่เป็นคุณครูนี่บ่นเลยว่าโอ้เอกสารเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็มีการเปิดเสียงสะท้อนจาก3ตัวแทนอินฟลูเอนเซอร์ครูมืออาชีพที่มายืนยันถึงผลลัพธ์เชิงบวกของการประเมินยุคใหม่นะครับสู่เป้าหมายสำคัญคือการศึกษาคุณภาพสำหรับทุกคนครับเรื่องนี้ครับศาสตราจารย์ดร.องอาจนัยพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสมศ.เปิดเผยครับบอกว่าสมศ.มุ่งมั่นครับพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยเน้นย้ำครับเรื่องของจุดยืนนะฮะของการทำหน้าที่นะฮะที่จะสนับสนุนแล้วก็เคียงข้างคุณครูตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นย้ำเลยลดภาระเรื่องงานเอกสารเห็นไหมฮะอย่างที่บอกเลยนะครับจะได้คืนเวลาคุณครูให้ไปอยู่ที่ห้องเรียนมากกว่าการมานั่งทำเอกสารต่างๆเนาะเรื่องนี้ครับเป็นการยืนยันทิศทางเรื่องของการประเมินที่เป็นรูปธรรมสะท้อนผลสัมฤทธิ์จากพื้นที่จริงสมศ.ครับเสนอมุมมองจาก3ตัวแทนของอินฟลูเอนเซอร์สายการศึกษานะครับครูคนแรกครับคุณครูคนแรกครูสุรเบลชื่อน่ารักจังเลยนะครับนายสุรศักดิ์คำเท้าหรือว่าครูสุรเบลเป็นครูชำนาญการครับจากโรงเรียนบ้านแม่ปาร์คนะครับอยู่ที่อำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่นะฮะท่านก็บอกอย่างนี้ครับบอกว่าการประเมินของสมศ.ยุคใหม่เนี่ยช่วยลดภาระเรื่องงานเอกสารของครูผู้สอนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากใช้ฐานข้อมูลจากการประเมินคุณภาพที่สถานศึกษาเนี่ยได้มีการจัดเก็บตรงนี้ก็เป็นการลดความซ้ำซ้อนในเรื่องของการทำงานนะครับแล้วก็การประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาก็ต้องมีความยืดหยุ่นนะครับแล้วก็สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่มาดูคุณครูไก่กันหน่อยคุณครูกุ๊กไก่นะครับเป็นคุณครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตนะครับคุณครูกุ๊กไก่หรือว่านางสาวพรสุดาประกายทองครับก็มีคำแนะนำที่น่าสนใจครับบอกว่าคำแนะนำจากผู้ประเมินภายนอกตรงนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเรื่องการจัดการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่ตอบสนองงานได้จริงนะครับก็มาปรับเป็นเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันมากขึ้นคุณครูท่านสุดท้ายครับซึ่งบอกว่ามี3อินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมฮะคุณครูท่านสุดท้ายชื่อว่าคุณครูโจ้นะครับนายอดิศรก้อนคำผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ครูบ้านนอก.com เดี๋ยวเผื่อใครจะ
คลิกเข้าไปดูนะครับในเว็บไซต์ของคุณครูคุณครูบอกว่าปัจจุบัน

นี่ครับก็มีการนำเอาเทคโนโลยีนะครับที่ทันสมัยเนี่ยเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดภาระเรื่องงานด้านเอกสารได้มากขึ้นจริงๆแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าบุคลากรทางการศึกษาบางกลุ่มเช่นครูบรรจุใหม่นะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามารับผิดชอบงานด้านวิชาการเนี่ยอาจจะยังมีความตื่นเต้นแล้วก็มีความกังวลเมื่อเข้าสู่กระบวนการรับการประเมินซึ่งท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องปกตินะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการตอบสนองนะครับเรื่องราวของการศึกษาแบบพหุปัญญาทั้งการส่งเสริมทักษะความสามารถที่หลากหลายของผู้เรียนนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการก็เดินหน้าอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะยกระดับเรื่องราวของคุณครูเรื่องการเรียนการสอนเรื่องของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูอีกเรื่องนึงครับที่ติดตามกันอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะฮะก็หลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามกันอยู่นี่บอกว่ามีข้อมูลน่าสนใจนะครับพลังงานตอนนี้จะสังเกตเห็นใช่ไหมฮะลองทีราคาน้ำมันก็ค่อนข้างที่จะผันผวนนะครับทางด้านของรองปลัดนะฮะกระทรวงพลังงานนะครับในฐานะที่ท่านเป็นโฆษกกระทรวงพลังงานนายวีรวัฒน์เกียรติเฟื่องฟูครับเปิดเผยถึงสถานการณ์เรื่องราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าปรับตัวสูงขึ้นและก็มีความผันผวนนะครับอย่างต่อเนื่องเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็การสู้รบในหลายพื้นที่ของโลกโดยล่าสุดครับต้องบอกว่ากระทรวงพลังงานก็ติดตามนะครับสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิดประเมินผลกระทบนะฮะอย่างต่อเนื่องยืนยันครับว่าประเทศไทยตอนนี้คุณผู้ฟังยังคงมีความมั่นคงด้านพลังงานกระทรวงก็มีมาตรการนะครับในการรองรับทั้งในระยะสั้นและก็ระยะยาวนะครับซึ่งต้องบอกว่าล่าสุดกระทรวงพลังงานได้ดำเนินมาตรการหลายๆเรื่องครับทั้งการบริหารจัดการราคาพลังงานภายในประเทศดูแลให้มีน้ำมันเพียงพอต่อการใช้รวมถึงเรื่องสำคัญคือการบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างมีวินัยตลอดจนเร่งสร้างความหลากหลายในการจัดหาแหล่งน้ำมันดิบจากภูมิภาคต่างๆทั่วโลกนะครับเพื่ออะไรก็เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพียงแหล่งเดียวเห็นไหมฮะก็ต้องหาจากอีกหลายๆแหล่งในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอย่างที่ทราบกันก็เป็นการลดความเสี่ยงแหละในการที่เราต้องพึ่งจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งเพียงแค่แหล่งเดียวนะครับแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นของระบบพลังงานด้วยนะครับล่าสุดครับต้องบอกว่าตอนนี้ขณะนี้นะครับกระทรวงพลังงานก็เร่งดำเนินการในการจัดหาโดยมุ่งที่จะกระจายนำเข้านะฮะแหล่งนำเข้าน้ำมันดิบแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นครับในเรื่องของการจัดหาเพื่อให้ประเทศไทยก็ต้องบอกว่ามีทางเลือกมากขึ้นในการรับมือกับความผันผวนของตลาดโลกนะฮะแล้วก็การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานระบบสำรองที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่มีความผันผวนตลอดเวลานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่หลายๆคนกังวลใจนะครับโดยทางด้านของกระทรวงพลังงานย้ำว่าประชาชนไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องการขาดแคลนน้ำมันนะครับเพราะประเทศไทยย้ำเลยยังมีระบบการจัดหามีการสำรองนะครับน้ำมันเอาไว้สามารถรองรับการใช้งานภายในประเทศนะครับสิ่งที่ตอนนี้ทางด้านกระทรวงพลังงานย้ำก็คือการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเพื่อให้ระบบพลังงานของประเทศเดินหน้าต่อไปได้แม้จะเผชิญกับความผันผวนจากปัจจัยภายนอกนะครับแต่เน้นย้ำเลยว่าพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลเรื่องการขาดแคลนน้ำมันครับอย่างที่บอกว่าเรามีการสำรองเอาไว้นะครับแม้ว่าตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมเอาไว้ในทุกๆส่วนเพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าแม้โลกจะเกิดสถานการณ์ผันผวนแต่พลังงานของไทยยังมีความมั่นคงนะครับแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับใครที่กำลังติดตามอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับทุกข้อความก็เดินหน้าส่งต่อนะครับแล้วก็ให้ได้ติดตามกันเพิ่มเติมนะครับมีข้อความส่งมาก็022769717นะฮะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง022769721นะครับยังคงมีการโทรศัพท์มาหรือว่าการสื่อสารในทุกๆแพลตฟอร์มของเรานะครับเพื่อที่จะดำเนินหน้านะครับในการเดินหน้าเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นนะครับอีกหนึ่งเรื่องครับมาติดตามกันภารกิจสำคัญอีกเรื่องนึงของท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับล่าสุดวันนี้10กันยายน2569ครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

รีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมท่านเป็นประธานครับในการเปิดโครงการขับเคลื่อนท้องถิ่นด้วยแนวคิดสำคัญครับก็คือ Local Growth Engine นะครับสำหรับบุคลากรองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนะฮะซึ่งต้องบอกว่าอยู่ที่ภาคเหนือพร้อมกับมีการปาฐกถาหัวข้อพิเศษนั่นก็คือเรื่องของนวัตกรรมขับเคลื่อนนะครับโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะครับนายวิวัฒน์อินทรไทยวงศ์นะครับแล้วก็มีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับให้การติดตามเรื่องนี้โดยโครงการดังกล่าวครับเกิดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนโดยสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือได้ร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางแล้วก็มีสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยจัดขึ้นครับก็เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการพัฒนาพื้นที่นะฮะด้วยแนวคิดสำคัญตลอดจนการส่งเสริมทั้งเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีและก็การตลาดสมัยใหม่นะครับเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนนะครับสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด17จังหวัดภาคเหนือและที่สำคัญครับทางด้านของกระทรวงอวครับก็เน้นย้ำเลยว่าได้มีการสนับสนุนนะฮะในการนำเอาเรื่องขององค์ความรู้นะครับงานวิจัยนี่นะฮะเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยเนี่ยนำมาเพื่อประยุกต์ในการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมครับรวมถึงการต่อยอดนะครับทุนทางด้านเกษตรกรรมด้านอาหารด้านการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดมูลค่าแล้วก็สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนนั่นเองนะครับส่วนหนึ่งครับที่หลายๆท่านกำลังติดตามกันอยู่นะครับก็ต้องบอกว่ามีเรื่องสำคัญมากมายครับในการเดินหน้าในการที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็นำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์มาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับข้อความนึงนะฮะส่งเข้ามาบอกว่าติดตามทุกๆวันนะครับแล้วก็เรื่องราวสำคัญในการที่จะให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องราวของการลุ้นนะครับอ๋อมีข้อความส่งมาบอกว่าอย่าลืมลุ้นอย่าลืมเชียร์อย่าลืมติดตามด้วยนะครับเรื่องราวของลุ้นทุกแต้มส่งใจเชียร์หนุ่มไทยล่าตั๋วโอลิมปิกรอบ8ทีมสุดท้ายบนเข้ามาดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับเดี๋ยวเราต้องลุ้นกันนะแล้วก็ต้องเชียร์กันดังๆเลยคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าทุกแต้มเนี่ยมีความหมายทุกคะแนนคือก้าวสำคัญครับดังนั้นขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกท่านเลยนะครับร่วมกันส่งแรงกายแรงใจแล้วก็ร่วมลุ้นร่วมเชียร์ทัพวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยสู้ศึกนะครับในการแข่งขันครั้งนี้ครับเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเส้นทางสู่เป้าหมายไทยพบกับออสเตรเลียนี่นะครับก็ต้องบอกว่าติดตามกันนะครับก็ร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันนะครับให้กำลังใจกันในส่วนของ8ทีมสุดท้ายนะครับไทยออสเตรเลียนะครับในการที่จะลุ้นแล้วก็ในการที่จะเชียร์กันด้วยนะครับแน่นอนว่าคือ1กำลังใจสำคัญในการส่งแรงกายแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในการเดินหน้าสู่โอลิมปิกด้วยนะครับก็จะมีทั้งโอลิมปิกแล้วก็เอเชียนเกมทุกกีฬาเลยนะครับต้องบอกเลยว่าเชียร์ทุกๆกีฬาให้กำลังใจทุกคนครับนักกีฬาเขาฝึกซ้อมอย่างเต็มที่นะครับก็ส่งกำลังใจกันมาดูอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญปลาหมอคางดำนี่นะฮะหลายคนบอกว่าก็ยังคงเป็นปัญหานะครับล่าสุดนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้ายืนยันครับว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยล่าสุดบอกเลยว่าต้องเร่งจัดการปลาหมอคางดำรัฐบาลเดินหน้าเต็มกำลังไม่รอคดีถึงที่สุดเพราะปัญหาเรื่องปลาหมอคางดำนะฮะที่ตอนนี้ต้องบอกว่ามีการแพร่ระบาดส่งผลกระทบทั้งต่อระบบนิเวศวิทยาความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ส่งผลกับพี่น้องเกษตรกรในหลายๆพื้นที่นะครับเรื่องนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านยืนยันครับว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะไม่รอผลคดีถึงที่สุดแต่จะเดินหน้าควบคุมและก็กำจัดปลาหมอคางดำอย่างเข้มข้นมาดู7มาตรการเชิงรุกนะครับที่จะดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการเดินหน้านะครับในการจัดการปลาหมอคางดำ 1. นะครับเรื่องแรกเลยเร่งจับแล้วก็กำจัดในแหล่งน้ำที่พบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำ 2. ครับเขาบอกว่าจะใช้
ปลาผู้ล่านะครับในการเข้าควบคุมจำนวนในพื้นที่จัดการกับปลาหมอคางดำเรื่องที่3นำปลาที่จับได้ไปใช้ประโยชน์นะฮะเช่นทำปลาป่นหรือว่าทำปุ๋ยเรื่องที่4ครับเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงป้องกันการแพร่กระจายสู่แหล่งน้ำใหม่นะครับเรื่องที่5สร้างเครือข่ายสร้างเครือข่ายดึงเกษตรกรและประชาชนร่วมเฝ้าระวังครับแล้วก็เรื่องที่6อันนี้ก็สำคัญใช้เทคโนโลยีใช้งานวิจัยนะครับในการจัดการเรื่องที่7ครับฟื้นฟูระบบนิเวศหลังควบคุมแล้วก็กำจัดในพื้นที่ได้สำเร็จมาดูตัวเลขกันหน่อยนึงเขาบอกปัจจุบันนี้เนี่ยพบการระบาดของปลาหมอคางดำคุณผู้ฟัง21จังหวัดยังมีข้อจำกัดด้านงบประมาณแล้วก็บุคลากรรัฐบาลก็เตรียมยกระดับครับมาตรการในการจัดการเรื่องนี้อย่างเข้มข้นนะฮะแล้วก็ครอบคลุมทุกพื้นที่มีการตั้งกลไกเฉพาะกิจระดับจังหวัดเพื่อให้ผู้รับผิดชอบเนี่ยชัดเจนขึ้นนะฮะประสานงานกับหลายๆหน่วยงานนะครับแล้วก็ลงพื้นที่แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งครับแต่ต้องอาศัยพลังจากทุกภาคส่วนชาวประมงเกษตรกรจากชุมชนนะครับจากประชาชนต้องมีส่วนร่วมกันในการเฝ้าระวังแล้วก็ช่วยลดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับล่าสุดก็มีหนึ่งเรื่องนะฮะที่หลายๆท่านก็ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวของรัฐบาลครับเดินหน้าดันธุรกิจไทยเติบโตกับคลื่นลูกใหม่ไฟเขียว55โครงการอัปเกรด AI นะฮะแล้วก็ระบบอัตโนมัติสร้างคนทักษะสูงกว่า 10,000 คนล่าสุดครับเรื่องนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่ารัฐบาลตอนนี้ครับเดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยได้รับประโยชน์จากการเติบโตของอุตสาหกรรมแล้วก็การลงทุนยุคใหม่มากขึ้นโดยใช้กองทุนครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องของอุตสาหกรรมเป้าหมายตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญครับช่วยให้ธุรกิจนะฮะลงทุนในด้านวิจัยเพิ่มขึ้นแล้วก็มีการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติรวมถึงปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาใช้ควบคู่กับการสร้างบุคลากรทักษะสูงครับเพื่อให้ธุรกิจไทยเนี่ยเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนแล้วก็ขยับขึ้นไปมีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานที่มีมูลค่าสูงนะครับโดยมาตรการสำคัญครับตอนนี้ก็มีการเห็นชอบ48โครงการนะครับเงินลงทุนกว่า 3,540 ล้านบาทแล้วก็มีวงเงินสนับสนุนด้วยคุณผู้ฟังกว่า 1,663 ล้านบาทครอบคลุมทั้งเรื่องของงานวิจัยนะฮะการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพกิจการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะฮะการนำเอาระบบอัตโนมัติแล้วก็เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้นะครับตลอดจนอีกเรื่องนึงก็คือการที่จะเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมใหม่ครับแล้วก็อุตสาหกรรมสีเขียวเป้าหมายสำคัญคือเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยมีเทคโนโลยีแล้วก็ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะเติบโตไปพร้อมกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับทั้งนี้ครับรัฐบาลเตรียมเร่งคนไทยให้พร้อมนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางมาตรการต่างๆแล้วก็การเดินหน้าพัฒนาบุคลากรซึ่งต้องบอกว่าบุคลากรเนี่ยมีส่วนสำคัญมากๆครับที่จะต้องมีองค์ความรู้นะครับแล้วก็มีความเชี่ยวชาญรวมถึงผ่านการฝึกอบรมนะฮะอย่างถูกต้องและก็ชัดเจนนะครับเพื่อที่จะเสริมสร้างนะฮะศักยภาพรัฐบาลมุ่งเน้นในการส่งเสริมการลงทุนให้เดินหน้าไปพร้อมกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่องนะครับเอามาดูอีกเรื่องนึงนะฮะที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องราวเลยรัฐบาลเดินหน้าครับรับแรงงานศรีลังกา 10,000 คนนะฮะเพื่อที่จะอุดช่องว่างแรงงานขาดแคลนแล้วก็วางระบบการจ้างงานที่ถูกกฎหมายคุ้มครองสิทธิได้อย่างเต็มที่ด้วยนะครับครม.เห็นชอบครับMOU นะครับระหว่างไทยกับศรีลังกาครับแล้วก็มีบันทึกข้อตกลงเรื่องของการจ้างแรงงานวางระบบในการสรรหาเรื่องทำสัญญาเรื่องตรวจสุขภาพไปจนถึงการส่งกลับประเทศต้นทางครับพร้อมป้องกันการสรรหาแรงงานผิดกฎหมายแล้วก็เรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยนะครับเรื่องนี้ครับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงาน
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย

0: ศรีลังกาแล้วก็มีบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยพร้อมทั้งการวางกรอบนะฮะความร่วมมือแล้วก็จัดระบบการส่งรับแรงงานระหว่าง2ประเทศเพื่อให้มีความชัดเจนครับมีความโปร่งใสแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยโดยการเดินหน้ารับแรงงานศรีลังกาครั้งนี้เกิดขึ้นนะฮะจากที่ประเทศไทยครับย้ำเลยว่ายังคงต้องการแรงงานในบางภาคส่วนแล้วก็มีข้อเรียกร้องจากภาคอุตสาหกรรมแล้วก็นายจ้างครับที่ตอนนี้บอกว่าประสบปัญหาเรื่องการขาดแคลนแรงงานดังนั้นครับรัฐบาลจึงเร่งนะฮะในการหาแนวทางเพิ่มช่องทางจัดหาแรงงานต่างชาตินะฮะที่จะเข้าสู่ระบบได้อย่างถูกต้องนะครับโดยศรีลังกาครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายแรกๆโดยกำหนดเป้าหมายเบื้องต้นเอาไว้ที่ 10,000 คนคุณผู้ฟังช่วยเติมเต็มกำลังแรงงานในส่วนที่ขาดแคลนนะครับแน่นอนว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเดินหน้าในการที่จะติดตามเรื่องนี้เป้าหมายครั้งนี้ครับไม่ใช่แค่เพียงการเพิ่มจำนวนแรงงานแต่ต้องจัดระบบให้ถูกต้องนะครับเหมาะสมกับตลาดแรงงานไทยที่กำลังขาดแคลนเข้าสู่กระบวนการนะครับที่ถูกต้องโปร่งใสและก็ตรวจสอบได้ก็ต้องมีสัญญาจ้างที่ชัดเจนมีช่องทางแก้ไขเมื่อเกิดข้อพิพาทแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการสรรหาแรงงานผิดกฎหมายและอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการค้ามนุษย์นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เดินหน้าในการติดตามบอกแล้วว่าทุกเรื่องราวนะครับที่คุณผู้ฟังอยากรู้แล้วก็เดินหน้าทุกเรื่องราวที่ต้องรู้ด้วยผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับติดตามเรื่องราวแบบนี้ได้ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ย้ำกันนะฮะทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็105 MHz รวมถึงAM 819 kHz AM 1467 kHz แล้วก็ AM 891 kHz ด้วยนะครับที่ติดตามกันอยู่มาดูข้อความในช่วงท้ายๆรายการกันหน่อยว่าใครแชร์แล้วแล้วก็ใครที่ทักกันมาบ้างนะครับเพราะว่าการทักทายกันเนี่ยถือว่าเป็นกำลังใจสำคัญเลยนะครับลุ้นเต็มที่ออสเตรเลียชนะ 3-0 ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยเราทำเต็มที่แล้วนะครับก็เรียกว่ากำลังใจจากคนไทยก็ถือว่าเป็นพลังสำคัญให้กับทัพนักกีฬาไทยเดี๋ยวเราเชียร์เอเชียนเกมกันต่อนะครับต้องบอกเลยว่าพี่บองก็เชียร์แล้วก็ชอบมากดูในทุกๆกีฬาเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยด้วยจากเพชรบูรณ์ตอนนี้หนุ่มไพรัตน์แจ้งมานะครับหนุ่มไพรัตน์แก้วพิรมบอกคุณบอลครับเพชรบูรณ์ฝนตกแล้วครับนี่นะฮะต้องติดตามรายการทุกๆวันจะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากทางสทนช.ด้วยนะฮะคุณรัชพลแสงตะวันครับเดี๋ยวขานชื่อกันหน่อยฝนเพิ่งหยุดตกเมื่อกี้คุณบอลฝนแรงมากเลยจากอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ครับทักทายบอกชอบรายการนี้มากเปิดฟังเสียงดังเลยทีเดียวนะครับดีมากเลยเขางูอำเภอเมืองราชบุรีฝนกำลังตกครับที่ราชบุรีตอนนี้นะครับก็ให้ได้ติดตามกันนะครับขอบคุณมากนะฮะคุณวันดีด้วยลองเข้าไปดูใน TikTok ก็ได้นะฮะก็จะได้ติดตามกันเวลาหมดแล้วนะฮะวันนี้พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากๆเลยวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจันทร์

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกัน

0: ชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าสิงคโปร์เปิดเผยว่าอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักเคยยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศท่ามกลางความกังวลต่อภัยก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี
2: ้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง2ประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปประกาศณวันที่10กันยายน2569ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2วันสุดท้ายส.ส.อภิปรายหลายมาตราเน้นความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์โดยเฉพาะงบตำรวจงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและงบองค์กรอิสระรวมถึงกกต.ก่อนลงมติวาระ3
3: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570

0: 10วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันนี้เป็นการพิจารณาต่อเนื่องวันที่4และวันสุดท้ายเริ่มที่มาตราย27งบประมาณส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงโดยส.ส.ต่างอภิปรายงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆพร้อมเสนอปรับลดงบและขอให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการและผลสัมฤทธิ์ให้ชัดเจนส่วนมาตรา28งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสมาชิกตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบจัดกิจกรรมและอีเวนต์พร้อมเสนอให้ประเมินความคุ้มค่าและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจขณะที่มาตรา32งบประมาณองค์กรอิสระและองค์กรอัยการวงเงินกว่า 7,800 ล้านบาทมีการอภิปรายถึงความเหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของงบกกต.รวมถึงความเป็นกลางในการทำหน้าที่ที่ส่งผลต่อวิกฤตศรัทธาของประชาชนขณะที่ปปช.ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องความโปร่งใสชอบธรรมในการทำหน้าที่ปราศจากการถูกแทรกแซงด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์กรรมาธิการวิสามัญเสียงข้างมากชี้แจงว่าได้กั่นกรองและปรับลดงบประมาณตามความจำเป็นโดยยึดหลักความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินโดยยืนยันว่ากรรมธิการไม่มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการทำหน้าที่หรือให้ความเห็นในเรื่องของคดีความ
1: ผมขอยืนยันว่าเสียงส่วนใหญ่กรรมธิการงบประมาณนั้นอนุมัติให้กกต.ไปดำเนินการตามสิ่งที่กกต.ขอมาส่วนประเด็นที่ท่านคุยกันว่าสำนวน26แตกต่างกับสำนวน36ผมในฐานะกรรมธิการไม่สามารถตอบได้เพราะผมไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนในสำนวนเหล่านี้ฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ตอบตรงๆว่าความแตกต่างสำนวน2สำนวนนั้นไม่สามารถตอบได้องค์กรอิสระนั้นเป็นองค์กรที่ก็อยู่ภายใต้กฎหมายฉะนั้นสิ่งที่สมาชิกทุกคนวันนี้ได้ถ่ายทอดทั้งหมดเป็นความรู้สึกที่เราเก็บว่าการสอบสวนก็ดีชอบหรือไม่ชอบเราไม่สามารถก้าวล่วงได้หรอกครับเพราะทั้งหมดนั้นอยู่ที่อำนาจของบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ถ้าทำไม่ถูกต้องก็มีกระบวนการยุติธรรมที่เราจะเดินต่อไปขอยืนยันตามมติเสียงข้างมากครับ
0: ทั้งนี้ที่ประชุมเร่งพิจารณาร่างงบประมาณให้ครบทุกมาตราจากทั้งหมด41มาตราก่อนลงมติในวาระที่3และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
2: กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าน
3: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สำรวจร้านค้าที่ตลาดหลังกระทรวงการคลังและเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและมียอดขายมากขึ้นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าและลดค่าครองชีพแก่ประชาชนกระทรวงการคลังจึงยกระดับการช่วยเหลือด้วยการนำ AI นกกระซิบซึ่งอยู่ในแอปถุงเงินและเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการขายของได้เก่งและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบ AI นกกระซิบจะทำหน้าที่วิเคราะห์พฤติกรรมการขายเช่นการระบุวันขายดีและสินค้าที่ขายดีเพื่อให้ร้านค้าวางแผนบริหารจัดการต้นทุนและเตรียมสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการได้รวมถึงการช่วยวิเคราะห์และเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยและพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงร่วมกับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อยหรือบสย.ต่อยอดเป็นโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพราะบสย.จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการรายย่อยขาดสภาพคล่องและลดการพึ่งพากู้นอกระบบที่ต้องแบกรับดอกเบี้ยแพงโดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อได้สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์เช่นแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสิน
4: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่าน

0: พาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
1: ส่วนจะต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่นั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ายังไม่แน่นอนขึ้นกับปัจจัยสถานการณ์ตะวันออกกลางผลกระทบราคาน้ำมันและค่าครองชีพประชาชนขอรวบรวมข้อมูลและหารือนายกรัฐมนตรีก่อนคาดว่าจะได้ความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์นันทิกาจิตตาโลรายงาน
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยผนึกกำลัง11องค์กรการเงินประกาศเจตนารมณ์ยกระดับกรอบความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้นขบวนการฟอกเงิน
3: นายวิชัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้บูรณาการความร่วมมือกับ11องค์กรการเงินอาทิสมาคมธนาคารไทยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐและกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่มีใช่ธนาคารพาณิชย์หรือนอนแบงค์รวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงเช่นสำนักงานปปง.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เพื่อยกระดับกรอบความร่วมมือในการป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้นขบวนการฟอกเงินซึ่งที่ผ่านมาธปท.ได้ขยายขอบเขตการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างผ่านการควบคุมที่เข้มงวดเช่นการจำกัดการถอนเงินสดไม่เกิน5ล้านบาทการบังคับรายงานธุรกรรมซื้อขายทองคำและการจำกัดธุรกรรมเงินตราต่างประเทศซึ่งการยกระดับการทำงานครั้งนี้ทุกฝ่ายมีคำมั่นสัญญาที่จะขับเคลื่อนภายใต้5หลักการสำคัญได้แก่การให้ผู้นำช่วยผลักดันนโยบายการสร้างมาตรฐานปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมการพัฒนาเชิงรุกด้วยเทคโนโลยีการรวมพลังทั้งระบบเพื่อแบ่งปันข้อมูลและการรักษาสมดุลในการป้องกันโดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินผู้ให้บริการรับชำระเงินและหน่วยงานรัฐเพื่อสร้างอุปสรรคและตัดวงจรทางการเงินของมิจฉาชีพอันจะนำไปสู่ความมั่นคงและปลอดภัยของระบบนิเวศทางการเงินไทยปฏิพลสัทธพรมารายงาน
2: กรมศุลกากรเปิดเผยตัวเลขนำเข้าทองคำ11เดือนสูงขึ้นถึงร้อยละ53มูลค่าประมาณ9แสนล้านบาทพร้อมระบุข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทั้งหมดได้ส่งให้คณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินแล้ว
4: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรระบุว่าตัวเลขการนำเข้าทองคำแท่งในช่วง11เดือนแรกของปี2569มีอัตราการเติบโตแบบปีต่อปีสูงถึงร้อยละ53คิดเป็นมูลค่าราว9แสนล้านบาทโดยทองคำนั้นถือเป็นสินค้านำเข้าเสรีแบบถูกกฎหมายไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งนี้ข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทองคำทั้งหมดกรมศุลกากรได้ส่งมอบให้กับคณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินหรือ Connect the Dot ที่มีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และกำหนดมาตรการเชิงนโยบายต่อไปเนื่องจากเห็นว่าการนำเข้าทองคำในปริมาณมหาศาลเช่นนี้ทำให้ประเทศสูญเสียเงินโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจต่อประชาชนส่วนใหญ่กฤตรวิวรรณรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงได้แล้วขณะที่การตรวจวัดไอระเหยมีค่าต่ำมากไม่เป็นอันตราย
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่ซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ส่วนสาเหตุไม่ทราบแน่ชัดวิศวกรอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งนี้ท่อส่งน้ำมันดังกล่าวมีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวอย่างสม่ำเสมอในช่วง2ปีที่ผ่านมาสำหรับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ได้มีการวัดค่าไอระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำไม่ก่อให้เกิดอันตราย
6: เป็นท่อที่ส่งน้ำมันไปที่ดอนเมืองแล้วก็ปลายทางไปถึงอยุธยาที่บางปะอินนะครับซึ่งในส่วนนั้นเมื่อพบจุดที่หนึ่งนะครับก็เห็นแล้วครับว่ามันมีการลีกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแผลใหญ่นะครับก็เป็นการลีกก็คือรั่วซึมนะครับขนาดตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งมานะครับว่าในจุดที่2ที่มีการดำเนินการเนี้ยมีพบรอยรั่วหรือไม่แต่แน่นอนก็คือจุดที่1พบรอยรั่วแน่น
5: ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย

0: สแตนด์บายในพื้นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการค้น

0: ระวังการขุดค้นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความปลอดภัยทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งการให้บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมขณะที่บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดพร้อมแก้ไขปัญหาเหตุการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างเต็มที
1: ่บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดชี้แจงกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3โดยยืนยันว่าบริษัทให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการเร่งหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่าเป็นความรับผิดชอบของบริษัทก็พร้อมจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้สำหรับพื้นที่จุดเกิดเหตุดังกล่าวแม้ว่าบริษัทบัฟจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ระบบท่อขนส่งน้ำมันแต่ได้ใช้สิทธิการใช้และบริหารจัดการทรัพย์สินแก่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดเป็นผู้ดูแลมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2565โดยปัจจุบันบริษัทบัฟดำเนินการส่งน้ำมันเฉพาะเส้นทางภาคเหนือจากคลังบางปะอินไปยังจังหวัดพิจิตรและลำปางเท่านั้นอย่างไรก็ตามบริษัทยืนยันว่าระบบท่อส่งน้ำมันได้รับการออกแบบและดูแลตามมาตรฐานสากลมีทั้งระบบป้องกันสนิมระบบตรวจสอบท่อด้วยเทคโนโลยีพิกและระบบตรวจสอบการรั่วไหลหรือสกาด้าเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดของระบบขนส่งน้ำมันทางท่อนพศรแก้วขำรายงาน
0: ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบขยะอุตสาหกรรมในตำบลบ้านฉางจังหวัดระยองพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center ประมาณ20ตันพร้อมประสานให้เร่งขนย้ายไปกำจัดภายใน7วัน
2: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center เช่นเศษอิฐหินปูนพลาสติกและใยแก้วมาปรับถมในพื้นที่ประมาณ 1-2 ไร่ประเมินเบื้องต้นมีขยะที่ต้องนำไปกำจัดประมาณ20ตันทั้งนี้ได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองประสานเทศบาลตำบลบ้านช้างจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้าง Data Center ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาอย่างเป็นทางการว่าโครงการดังกล่าวเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA หรือไม่เพื่อให้การดำเนินโครงการและการจัดการของเสียเป็นไปตามกฎหมายและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ขณะที่พลตำรวจโทอิทธิพรโพทองที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับเทศบาลตำบลบ้านช้างเร่งดำเนินการให้บริษัทขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ไปกำจัดโดยผู้รับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใต้มาตรการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยเทศบาลตำบลบ้านช้างจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ความคืบหน้ากรณีตำรวจกองปราบปรามเข้าจับกุมหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์คดีฟอกเงินล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม จากกรณีที่ชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าควบคุมตัว

0: ัวพระครูภาวนาพัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบประกอบกับมีคลิปและพยานหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมภายในกุฏิล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปขณะเดียวกันตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปราม
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
2: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนในจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนนายจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานความมั่นคงภายในของสิงคโปร์หรือ ISD เปิดเผยว่านายมูฮัมหมัดบาเกอร์ซาอัดดาวูดอันซาดีอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเคยยื่นขอวีซ่าเข้าสิงคโปร์3ครั้งช่วงระหว่างปี2566ถึง2567แต่ไม่ได้เดินทางเข้าสิงคโปร์ในท้ายที่สุดโดยนายอันซาดีถูกกล่าวหาว่าวางแผนโจมตีเป้าหมายชาวยิวในยุโรปแคนาดาและสหรัฐซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีในสหรัฐ ISD ระบุว่าหากนายอันซาดีพยายามเดินทางเข้าสิงคโปร์ทางการสิงคโปร์จะปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศพร้อมเตือนว่ากรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจเพิ่มความเสี่ยงของการก่อการร้ายในสิงคโปร์และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอิสราเอลและชุมชนชาวยิวในสิงคโปร์ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่าจะมอบเงินปันผลทรัมป์คนละ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ชาวอเมริกันทุกคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปหากพรรครีพับลิกันสามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสสหรัฐในการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยข้อเสนอดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรหรือสามารถทำได้ตามกฎหมายหรือไม่ขณะที่สหรัฐมีประชากรอายุ18ปีขึ้นไปราว270ล้านคนทำให้มาตรการนี้อาจใช้งบประมาณมากกว่า1ล้าน3แสนล้านดอลลาร์สหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมของพรรครีพับลิกันที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสท่ามกลางความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ในการระดมเสียงสนับสนุนให้พรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่8ในวันที่10กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่

0: ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างอ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่และสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินา

0: วัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะครับควบคุมขออภัยนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับวรกรสิมิทักษ์อัครเดชคำวิระและเดชธรชัยโสดานะครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเจอกันวันนี้นะครับก็เป็นวันพฤหัสบดีนะครับนะก็เป็นวันที่สำคัญอีกวันหนึ่งนะวันนี้เนี่ยอ๋อใครที่รอรุ้นเรื่องของมวยนะมวยวันนะครับวันนี้ชั่งน้ำหนักนะวันสำคัญเพราะต้องชั่งน้ำหนัก

เราจะรู้ผลว่าวันนะที่ชกกันในวันพรุ่งนี้จะได้ชกกันหรือไม่นะแล้วใครค่าน้ำผ่านค่าน้ำไม่ผ่านน้ำหนักผ่านค่าน้ำไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเสียแชมป์บนตาช่างนะครับเดี๋ยวจะได้คุยกันนะว่าใครเสียแชมป์บนตาช่างนะครับก็พรุ่งนี้ก็ต่อยเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีคู่หลายๆคู่นะครับแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยนะก็คือวันนี้วันสำคัญก็คือเรื่องของอีกรายการนึงก็คือวอลเลย์บอลนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์แห่งเอเชียรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ผมบอกไปแล้วนะครับในรายการว่าเราเจอกับออสเตรเลียในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผู้ชนะจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับส่วนผู้แพ้ตกรอบครับเรนกิ้งของเรากับออสเตรเลียเนี่ยนะออสเตรเลียเหนือกว่าเรานิดหน่อยนะครับแล้วก็เราก็คาดหวังว่าจะชนะเขาให้ได้นะครับเรนกิ้งของเราเนี่ย48นะส่วนออสเตรเลีย42ก่อนเกมการแข่งขันนะครับโค้ชปาร์คคิวอนนะครับก็ใช้ชุดต้องบอกว่าชุดที่ชุดใหญ่ของเรานะนะครับที่ชนะมาตั้งรอบแรกตั้ง3นัดนะครับที่ได้แชมป์ในสาย C นะที่เราชนะมานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านของที่เราชนะกาตาร์เกาหลีชนะไทเปมามีทั้งบุญยฤทธิ์วงธรมือเซตนภาเดชพินิจดีนะครับซึ่งนัดที่ชนะไทเปเนี่ยชนะทำแต้มได้28คะแนนนะครับมีทางด้านของชัยวัฒน์ถุงคำนะนัดที่แล้วก็ทำไป26คะแนนนะครับธนัทบำรุงดีอนุชิตภักดีแก้วทูประดิษฐ์พระพุทธนะนักคณิตอินทนูตัวรับอิสระนะครับก็เจอกับออสเตรเลียออสเตรเลียก็ชุดใหญ่เหมือนกันนะเขาแข็งแกร่งนะครับเขามีลินคอนอเล็กซานเดอร์นะลินคอนอเล็กซานเดอร์วิลเลียมนะบิลแกรแฮมนะลอเรนโซโปเป้นะครับแล้วก็วิลเลียมเดลชิมิลนะครับแล้วก็ทางด้านของเนเธอร์มาร์มอลนะครับแล้วก็ทางด้านของอัสเดฟโดซาจิสนะครับซึ่งเป็นนักกีฬาของออสเตรเลียที่เจอกับไทยนะครับก็ผลปรากฏว่าเราสู้กับทางด้านของออสเตรเลียอย่างสนุกนะฮะอย่างสนุกแล้วแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะครับ22-25โดยเฉพาะในเซตที่2เนี่ยเราแพ้ไป24-26ครับต้องดิวเราแพ้ไปน่าเสียดายนะครับแล้วก็พอเซตที่3เนี่ยนะความหนักของออสเตรเลียนะสูงกว่าหนักกว่าเขาชนะเรานะ25-19ก็ทำให้ทางของออสเตรเลียเข้ารอบไปนะครับเราก็ตกรอบนะครับช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับคู่นี้ได้ดูนะครับก็เราแพ้ไปนะครับก็เราจบการแข่งขันในชิงแชมป์เอเชียนะครับรอบก่อรองชนะเลิศนะครับก็ไม่สามารถไปเข้าสู่ท็อป4รอบรองชนะเลิศนะฮะตั้งแต่มีการแข่งขันมาตั้งแต่ปี1975นะเราก็ผลงานดีที่สุดที่สุพรรณบุรีก็คือที่อันดับที่5นะที่2005ที่สุพรรณบุรีนะครับแล้วคะแนนสะสมของเราอยู่ที่52ของโลกหลังจากการพ่ายแพ้ในนัดนี้นะครับไทยก็ต้องเตรียมตัวนะหลังจากจบการแข่งขันนัดนี้ก็ไปเตรียมตัวในการแข่งขันเอเชียนเกมนะที่ญี่ปุ่นนะครับสัปดาห์หน้าซึ่งทีมชาติไทยอยู่ร่วมสายกับอิหร่านของแข็งอิหร่านของแข็งเลยในเอเชียนะอิหร่านญี่ปุ่นของแข็งนะเราอยู่ในสายเดียวกับอิหร่านก็ถือว่าของแข็งนะครับเบอร์2ของโลกแล้วอิหร่านตอนนี้เบอร์2ของเอเชียแล้วพอเบอร์1ตอนนี้ญี่ปุ่นแซงไปแล้วนะอยู่กับอิหร่านและคู่ปรับใน4เกมที่ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะนะเจอกันหลายครั้งนะครับก็คืออินโดนีเซียเจอกับอยู่ร่วมสายกับเรานะครับแล้วก็คีร์กีสถานนะครับสรุปนะนักกีฬาของเรานะครับที่ผ่านมาชนะกาตาร์นะครับ3-0เซตชนะเกาหลีใต้3-2เซตชนะชนิดไทเป3-0เซตแล้วก็รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับแพ้ออสเตรเลีย0-3เซตนะครับออสเตรเลียผ่านเข้าสู่รอบรองนะครับจะเจอกับผู้ชนะระหว่างอิหร่านนะครับและชนิดไทเปต่อไปนะครับส่วนอีกรายการหนึ่งนะครับต้องบอกว่าวันสำคัญนะก็คือเรื่องของการประกาศนะโปรแกรมการแข่งขันนะครับคือฟุตบอลสภาฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟานะครับประกาศจัดการแข่งขันฟุตบอลฟีฟาอาเซียนครับ2026นะครับแบ่งเป็น2ดิวิชั่นก็คือพรีเมียร์ดิวิชั่นนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ชาเลนจ์ดิวิชั่นที่เขตปกครองพิเศษฮ่องกงสาธารณรัฐประชาชนจีนของไทยอยู่กลุ่ม B นะอยู่ในพรีเมียร์ดิวิชั่นนะอยู่ร่วมสายกับเวียดนามฟิลิปปินส์ปากีสถานนะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของเรานะเจอกับปากีสถาน26กันยายนนะฮะ29กันยายนเจอเวียดนามและ2ตุลาคมเจอฟิลิปปินส์นะครับฟีฟ่านะครับก็จัดการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่มนะฮะแบบพบกันหมดทีมได้แชมป์และทีมได้แชมป์นะจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะส่วนอันดับที่2ของกลุ่มจะเข้าไปชิงอันดับที่3กับอีกสายหนึ่งนะครับนะซึ่งการแข่งขันเนี่ยรอบชิงก็ไปที่อินโดนีเซียนะครับ5ตุลาคมที่บอกว่าสำคัญวันนี้ก็คือว่าตอนนี้ยังไม่มีช่องทีวีช่องไหนซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดนะครับทางด้านของฟีฟ่าตั้งราคาไว้สูงเลยนะฮะ1 ล้านนะถ้า1 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดค่อนข้างเยอะสูงมากนะสูงมากจนแหมฟรีทีวีช่องไหนในช่วงนี้ในการถ่ายทอดสดก็ลำบากเลยแหละ

นะครับก็จะหาสปอนเซอร์นะฟุตบอลก็แหมแต่ละทีมก็เหมือนทีมใน Hyundai Asian Cup มาแหละนะฮะมีไทยเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็เชิญปากีสถานมาอะไรประมาณนี้นะครับไม่ต่างกันเลยแต่ว่าชุดใหญ่นะก็จะคือถ้าถามว่าจะดูฟุตบอลชุดใหญ่อยากจะดูไม่อยากดูแต่ว่าความน่าสนใจของฟุตบอลรายการนี้นะก็ถือว่าสัก 60-70% นะครับเพราะที่ผ่านมาอาเซียนครับจบไปแล้วนะก็เพิ่งแข่งจบไปนะครับก็เป็นรายการหนึ่งนะครับที่ FIFA พยายามจะสร้างเกมการแข่งฟุตบอลขึ้นมานะ FIFA อาเซียนครับ2026นะครับรอดูนะครับว่าการแข่งที่อินโดนีเซียจาการ์ตานะครับที่เราจะร่วมสายกับปากีสถานเวียดนามและฟิลิปปินส์เนี่ยเราจะมีผลงานได้ดีแค่ไหนแล้วก็มีจะมีข่าวดีในการถ่ายทอดสดให้ชมหรือไม่แล้วก็ทางขององค์กรไหนจะซื้อมาถ่ายทอดสดให้ชมกันนะครับที่ผมบอกว่าอีกข่าวหนึ่งนะฮะตกตาช่างนะครับก็คือเรื่องของมวยวันครับต่อยกันวันพรุ่งนี้นะ The Inner Circle นะ30นะที่ลุมพินีนะครับ The One นะในรอบช่วงรายการที่เป็น The Inner Circle 30เนี่ยก็จะชกในช่วงเวลา 18:00 นถึง 20:30 นะครับก็ไม่ใช่วันลุมพินีทางช่อง7นะครับที่จะชกกันปกติใน 3:00 ถึง 5:30 ครึ่งโดยประมาณนั่นก็คือช่วงที่เราเขาถ่ายทอดสดแล้วเขาไม่ได้ถ่ายทอดสดแต่ว่าเป็นการ Pay-per-view จ่ายตังค์แล้วได้ชมคู่เอกก็คือเป็น Rambo เล็กนะชอออจระบุญนะครับแชมป์โลกวันเนี่ย135-145ปอนด์เป็นตัมเวทนะครับมีคิวป้องกันแชมป์โลกกับยอด IQ อพิมลศรีนะซ้อมที่ค่าย PK แสนชัยนะครับปรากฏว่าวันนี้ทำน้ำหนักนะฮะค่าน้ำผ่านแต่ค่าน้ำหนักเนี่ยเดิมเนี่ยต้องไม่เกิน145นะครับทางด้านของแรมโบ้เล็กทำไว้ 145.6 ให้เวลา2ชั่วโมงในการลดน้ำหนักครับมาชั่งครั้งที่2ก็ค่าน้ำผ่านแต่น้ำหนักลดไม่ลงครับ 0.6 ปอนด์ตีว่าประมาณสัก2ขีดครึ่งโดยประมาณไม่ผ่านฮะเสียเข็มขัดนะหล่นบนตาช่างนะโอ้ก็ทำให้คิวต่อไปของแรมโบ้เล็กนะจะขึ้นชกตามเดิมก็อยู่ที่ว่าการจ่ายค่าน้ำหนักให้กับยอด IQ ส่วนหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์ 10% หรือ 20% นี่แหละนะครับถ้ายอด IQ ชนะแรมโบ้เล็กจะคว้าแชมป์โลกรุ่นนี้นะแต่ถ้าแรมโบ้เล็กนะชนะเข็มขัดก็จะว่างลงนี่แจ้งให้ทราบนะครับส่วนอีกคนหนึ่งปตท.อภิชาติฟาร์มนะบาดเจ็บกระทันหันในการถอนตัวนะครับในการขึ้นชกนะครับเพราะว่ามีการป่วยกระทันหันเดิมทีทางด้านของปตท.จะขึ้นชกฮัมซ่าราชิกนะครับพรุ่งนี้ในกติกามวยไทย135-145ปอนด์นะครับก็มีการป่วยนะฮะก็นำคู่ของก้องชัยฉนัยดอนเมืองนะฮะขึ้นชกกับอเล็กสิงห์มาวินเดิมเนี่ยคู่นี้ขึ้นชกในวันลุมพินี170ตอน3:00ถึง5:30นะขยับจากช่วงนั้นนะฮะช่วงถ่ายทอดสดทางช่องเก็ตนะครับมาชกในช่วงของการจ่ายเงินเพเปอร์วิวนะครับของทางวันเขานะครับส่วนคู่เอกที่อยากจะให้ขึ้นชกทางช่องเก็ตนะถ่ายทอดสดให้ชมเมืองทั่วประเทศก็คือแมตช์อำลาของเสกสรรอขวัญเมืองคนไม่ยอมคนนะกับเมืองชัย PK แสนชัยซึ่งชกกันมา5ครั้งแล้วนะเสกสรรชนะ4เมืองชัยชนะล่าสุดในวันเนี่ยนะครับก็ยังต่อยใน The InnerThe Inner Circle 30เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ขยับนะใครอยากจะดูแมตช์กำลังใจให้กับเสกสรรก็ไปดูที่เวทีแล้วก็ดูผ่านการจ่ายเงินเพื่อชมนะครับอันนี้คือวันนะที่ขึ้นชกกันในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยนะครับนักกีฬาโอลิมปิกขออภัยนักกีฬาเอเชียนเกมของเรานะไม่ใช่โอลิมปิกนะครับก็เดินทางเข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับซึ่งให้โอวาทนะครับเรื่องของทางด้านของนักกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะเจ้าหน้าที่นักกีฬากกท.ด้วยนะครับก่อนที่จะไปเดินทางเข้าแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่20นะครับเมื่อเช้านี้ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับเดิมทีเนี่ยครับท่านนายกนะครับจะให้โอวาทกับทางด้านของนักกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกนะครับแล้วก็ตัวแทนเจ้าที่นักกีฬาต่างๆแต่เดิมท่านนายกมีภารกิจนะครับก็ให้ท่านรัฐมนตรีสุรศักดิ์นะครับแทนนะครับก็ท่านรัฐมนตรีก็อวยพรนะครับนะสำหรับนักกีฬาที่ไปแข่งขันนะครับไปในนามประเทศไทยไปประชาสัมพันธ์ประเทศไทยนะครับสร้างประเทศไทยให้ทุกในเอเชียได้รู้จักนะครับแล้วก็คว้าชัยชนะนะครับแล้วก็ตั้งเป้าว่านะฮะโอกาสนี้นะก็ตั้งเป้าในการแข่งขันครั้งนี้นะก็ตั้งเป้าว่า14เหรียญนะครับแล้วก็โอกาสนี้นะท่านรัฐมนตรีนายสุรศักดิ์ปัญจเจริญวรกุลนะครับก็ร่วมถ่ายภาพนะที่ระลึกหน้าตึกไทยคู่ฟ้านะครับนะกับทางด้านของนักกีฬาด้วยนะครับก็ท่านรัฐมนตรีอย่างที่บอกนะครับนอกจากให้โอวาทแล้วนะให้กำลังใจนักกีฬาแล้วก็ขอว่าขอแรงเชียร์นะให้กำลังใจนักกีฬาขอแรงเชียร์จากกองเชียร์ชาวไทยร่วมมันเชียร์นะครับเพื่อให้นักกีฬาของเรานะทำ

เป้าหมายได้สำเร็จนะฮะคือตั้งไว้14เหรียญทองนะฮะในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่จะมีขึ้น19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับที่นาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับนะฮะเป็นกำลังใจให้นักกีฬานะครับการถ่ายทอดสดนะครับทุกช่องทาง AISPay นะครับไทยรัฐทีวีนะเขาจองฟุตบอลไทยด้วยนะไทยรัฐทีวีนะ NBT นี่พิธีเปิดนะครับนะที่เห็นนะแล้วก็มีพิธีปิดด้วยแล้วก็ PPTV 36ก็จะร่วมถ่ายทอดสดด้วยนะครับเรื่องของนักกีฬาในเอเชียนเกมนะฮะเมรัชนกอินทนนท์นะครับก็นักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันหญิงคนเดียวของโลกก็แหละไม่ใช่คนเดียวสินักแบดมินตันเดี่ยวคนแรกของโลกครับนะตอนนี้นะว่าได้รับชัยชนะครบ600แมตช์หลอดในการแข่งขันอาชีพนะครับโดยทางด้านของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ร่วมแสดงความยินดียกย่องในความมุ่งมั่นทุ่มเทและมีวินัยของเมรัชนกอินทนนท์นะครับตลอด17ปีในฐานะนักกีฬาอาชีพผู้สร้างความสุขและความภาคภูมิใจให้กับแฟนกีฬาชาวไทยมาโดยตลอดนะครับโดยโอกาสคว้าชัยชนะครบ600แมตช์นะครับ600นัดเนี่ยนะครับถือว่าเป็นนักกีฬาแบดมินตันหญิงคนนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวนะคนแรกของโลกที่ทะลุนะสถิตินี้นะครับผลงานของเธอคว้าแชมป์เยาวชนโลก3สมัยนะครับตอนอายุไม่ถึง15ปีก็คว้าแชมป์โลกเมื่อปี2013ปี2016เธอขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกนะฮะและก็ล่าสุดก็คือชนะ600ครั้งในหญิงเดี่ยวเป็นคนแรกของโลกด้วยนะครับและเมรัชนกแล้วก็พี่เมย์ของเรานี่แหละครับจะเป็นตัวแทนนักกีฬาทีมแบดมินตันไทยนะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์คราวนี้นะครับก็เชียร์พี่เมย์นะครับส่วนทีมว่ายน้ำของเรานะครับเงือกเนยนะตอนนี้ฟิตเต็มที่ฮะกมลชนกขวัญเมืองหลังจากที่ซ้อมนะซ้อมอยู่ที่ธัญบุรีที่ภูเก็ตนะซ้อมเต็มที่เลยมีโค้ชซาเวียดูแลการฝึกดูแลการฝึกซ้อมการฟิตซ้อมอย่างเต็มที่นะเพื่อเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับปี69ต้นในช่วงของเดือนที่แล้วนะครับทางด้านของเงือกเนยมีการผ่าตัดด้วยนะมีการผ่าตัดแล้วก็ได้ซ้อมเต็มที่แล้วหลังจากที่มีการหายขาดแล้วนะครับก็ตอนนี้นะก็อาการปวดท้องนะที่ปีกมดลูกนะครับก็หายขาดแล้วนะตอนนี้ก็รักษาแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างปกติอย่างเต็มที่นะครับนะแล้วก็ไม่มีอุปสรรคในการซ้อมแล้วก็การแข่งขันเอเชียนเกมส์นะครับก็เงือกเนยกมลชนกนะครับจะลงแข่งขัน6รายการนะครับรอเชียร์น้องเงือกเนยนะครับกมลชนกเดี่ยวประเภทผีเสื้อ200เมตรนะครับเดี่ยวผสม200เมตรเดี่ยวผสม400เมตรฟรีสไตล์400เมตรนะครับฟรีสไตล์800เมตรแล้วก็ผลัดฟรีสไตล์นะครับ 4x200 เมตรนะครับตั้งเป้าหมายนะที่ทำผลงานคาดหวังไว้สำหรับเงือกเนยกมลชนกนะครับก็คือนะฮะผีเสื้อ200เมตรนะครับแล้วเชื่อว่าสะสี่เหลี่ยมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะถ้าหากลงแข่งขันด้วยความมุ่งมั่นและทำผลงานได้อย่างตามศักยภาพของตนเองนะครับฝากกำลังใจชี้ด้วยนะให้กับเงือกเนยกมลชนกนะครับเอเชียนเกมครั้งที่แล้วที่ประเทศจีนที่กวางโจวขออภัยที่หางโจวประเทศจีนนะครับอันดับที่5ในบีเสื้อ200เมตรนะครับแล้วก็เดี่ยวผสม400เมตรนะครับส่วน4เกมเธอก็ได้มาถึง3เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับนะสำหรับเงือกเนยนะครับส่วนคีรินตันติเวชนะครับก็ออกมานะฮะบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้เป็นตัวแทนในการเป็นนักกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้นะครับบอกว่าเสียใจที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้เสียใจนะครับแต่ว่าความเป้าหมายหมุดหมายของเขาก็คือควอลิฟายมาราธอนนะซึ่งเป็นการฝึกซ้อมมาราธอนที่เป็นสิ่งที่สำคัญนะฮะและได้ปรึกษาโค้ชปรึกษาสมาคมกีฬาแล้วนะครับบอกว่าจะมุ่งสู่มาราธอนเพื่อจะควอลิฟายไปโอลิมปิกเกม2028นะครับแล้วก็ถ้าไปออกกำลังกายนะออกเส้นทางวัดไปเรื่องของมาราธอนก็ทำให้การฝึกซ้อมนาฬิกาต่างๆนะไม่สามารถแข่งขันได้ในช่วงของเอเชียนเกมนะครับเป้าหมายก็คือการวิ่งมาราธอนนะฮะแล้วก็สถิตินะครับจะทำลายสถิติตัวเองสถิติซีเกมแล้วก็สถิติประเทศไทยในมาราธอนด้วยนะครับเนี่ยคีรินตันติเวชนะครับก็คีรินคว้า3เหรียญทองในซีเกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงในเอเชียนเกมที่อินโดนีเซียในระยะ 10,000 เมตรคราวนี้ก็บอกว่านะครับเสียใจที่ไม่ได้เป็นตัวแทนนะครับแต่หมุดหมายก็คือมาราธอนในลอสแองเจลิส2028นะครับจะเป็นหมุดหมายสำคัญนะตอนนี้จะทำลายสถิติให้ดีที่สุดนะครับแล้วจะคว้าโควต้าไปให้ได้นะครับแล้วก็ส่งมันใจเชียร์นะครับให้กับนักกีฬาทุกๆคนที่เป็นตัวแทนทีมชาติไทยนะเจ้าตัวบอกว่า

นอกจากจะซ้อมมาราธอนแล้วก็ส่งกำลังใจเชียร์ให้กับทีมกรีฑาด้วยนะครับส่วนทีมเทนนิสนะด้านของคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนะครับก็บอกว่าความพร้อมของเราในเทนนิสคราวนี้เนี่ยนะครับก็เรามีนักกีฬาหญิงที่โชว์ฟอร์มได้ดีไม่ว่าจะเป็นรวงข้าวรันนาธาราฤดีไหมมนัชยาสว่างแก้วนะครับมือท็อปของโลก2คนที่สร้างชื่อเสียงผ่านเข้าสู่รอบ2ในการแข่งขันทั้งวิมเบิลดันแล้วก็ US Open นะครับเข้าไปสู่รอบเมนรอรายการใหญ่แกรนด์สแลมนะฮะรวมถึงชายเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นบูมกฤษฎิ์สำเร็จนะเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศรายการอาชีพ ATP Challenger 75เป็นครั้งแรกแล้วก็ได้รองแชมป์ชายเดี่ยวรายการ International Challenger จางเกียกังที่จีนนะครับเมื่อ6กันยายนที่ผ่านมาอีกคนคือนัทปรัชญาอิสโรนะชายคู่ก็ได้รองแชมป์และแชมป์คู่ในรายการอาชีพหลายรายการนะครับก็ถือว่าเป็นหมุนหมายที่ดีที่นักกีฬาของเราทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ในเอเชียนเกมนะครับก็มีคู่แข่งหลายคนนะซึ่งหลายชาติด้วยแหละนะที่จะเป็นคู่แข่งสำคัญนะยอมรับว่าเป็นงานยากที่เราลุ้นเหรียญรางวัลแต่จะทำให้ดีที่สุดนะครับเอเชียนเกมที่ผ่านมาที่หางโจวประเทศจีนได้มา1เหรียญทองแดงจากชายคู่นะครับปรัชญาอิสโรจับคู่กับแม็กซิมัสพลดอนแม็กซิมัสพลพลโจนนะครับนะที่ได้เหรียญทองแดงนะครับคราวนี้นะเราก็พยายามทำให้เต็มที่นะครับมีโค้ชเอกพัชพลคำสมานโค้ชเบิ้มดร.ธนากรศรีชาพันธ์นะครับมีท่าของคุณวิเชษฐ์ทิพกากรนะอุปนายกสมาคมเป็นผู้จัดการทีมนะครับรอเชียร์กันนะครับพูดถึงไทยรัฐเมื่อสักครู่ในเอเชียนเกมนะครับรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยดูได้จากไทยรัฐก็สะดวกนะผู้บรรยายก็เก่งนะก็วันที่16กันยายนไทยเจอคีร์กีสถานก่อนนะ14นาฬิกานะครับแล้วก็นัดที่2 20กันยายนนะครับไทยรัฐเขาถ่ายทอดไทยเจอกับฮ่องกง14นาฬิกาแล้วก็นัดที่3 23กันยายนนะ17นาฬิกา30นาทีเจอกับญี่ปุ่นนะครับทางทีวีเขาถ่ายทอดสดนะครับสะดวกก็กดดูนะนะครับส่วนท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะที่นาโกย่านะที่เจ้าภาพจากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับก็บอกว่าที่ผ่านมาเจอฝนถล่มฝนตกหนักนะในรอบ136ปีน้ำท่วมหนักนะครับแต่ปรากฏว่านะนักกีฬาไม่ต้องห่วงนะครับระบบการจัดการภัยพิบัติของญี่ปุ่นเอาอยู่ครับไม่กระทบในช่วงของการแข่งขันเอเชียนเกมช่วง19กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับบอกว่าเตือนนักกีฬาไทยนะครับบอกว่าห้ามนะเรื่องของโดบเรื่องของโควิดเรื่องของไข้หวัดและอุบัติเหตุระวังเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ทางด้านของการกีฬาแห่งประเทศไทยจะส่งพี่เลี้ยงไปดูแลนะฮะส่งทีมแพทย์ดูแลนะให้คำแนะนำเรื่องอาหารการกินนะฮะเรื่องโดบเรื่องโควิดเรื่องไข้หวัดต่างๆนะมีทีมแพทย์ด้วยนะครับที่ผ่านมานะวันที่8กันยายนที่ผ่านมานาโกย่านะเจอเรื่องของฝนนะโอ้หนักมากนะฮะ104.5 มิลลิเมตรนะภายใน1ชั่วโมงนะครับก็มากที่สุดใน136ปีนะก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันแต่ว่าดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีก็นะสอบถามนะแล้วก็ดูแลเรื่องของการจัดการของเจ้าภาพนะก็บอกว่าทางเจ้าภาพเนี่ยนะก็จัดการได้อย่างเรียบร้อยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ประสบภัยพิบัติบ่อยนะแล้วก็รุนแรงที่สุดในโลกด้วยนะครับก็ถือว่าการจัดการแก้เรื่องของป้องกันแก้ไขเรื่องของภัยพิบัติญี่ปุ่นเขาทำได้ยอดเยี่ยมนะครับมีวิธีรับมือแล้วก็บริหารจัดการเรื่องนี้นะก็เชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันนะครับจากญี่ปุ่นครับมากันที่สมุทรสาครนะครับโอ้โหโค้งสุดท้ายของ Toyota WGP1 Water นะ Water Jet Pro Tour Thailand 2026นะครับสนามชิงชนะเลิศนะครับ10ถึง13กันยายนนี้นะครับชาวสมุทรสาครไปเชียร์กันครับที่บึง CSC Water Sport จังหวัดสมุทรสาครนะครับสนามเจ็ตสกีขนาดใหญ่นะใกล้กับวัดสารพันท้ายนรสิงห์เพียงแค่1กิโลเมตรนะครับชวนเพื่อนชวนกองเชียร์คนที่ชอบความเร็วความสะใจนะความร้อนแรงไร้ขีดจำกัดบนสายน้ำกับวอเตอร์เจ็ตสกีนะครับรอคุณอยู่นะซึ่งรายการนี้ Toyota นะครับ Amazing Thailand การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสยามวอเตอร์คราฟต์ฟรีดอมเรซซิ่งนะจังหวัดสมุทรสาครนะครับสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเทศบาลเมืองพันท้ายนรสิงห์ครับร่วมมาจัด WGP1 Waterjet World Grand Prix นะครับแล้วก็สมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะครับไปร่วมไปติดตามไปเชียร์กันมีกันหลายรุ่นนะครับนะท่านนายกสมาคมกีฬาเจ็ตสกีแห่งประเทศไทยนะพลตำรวจเอกเดชณรงค์สุทธิชาญบัญชานะครับแล้วก็ท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดสมุทรสาครนะครับคุณศรีศักดิ์วัฒนพรมงคลนะรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของสมุทรสาครร่วมกันแถลงข่าวนะวันนี้นะในการแถลงข่าวกันไปร่วมเชียร์กันนะครับ GP of สมุทรสาคร2026ครับ10ถึง13กันยายนมีกันหลายรุ่นนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่นะทางด้านของสลาลมยูนิเวอร์ซิตี้นี่ในระดับมหา

0: าวิทยาลัยนะครับนะรุ่นทางด้านของรุ่นสแตนดาร์ดก็มีนะนักกีฬานะจากวิทยาเขตมหาวิทยาลัยบูรพาเขาเก่งนะแล้วก็มีทีมหญิงด้วยนะครับแล้วก็การแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยของรายการปิดฤดูกาลของเจ็ตสกีชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับไปชมไปเชียร์กันนะครับให้กำลังใจนักกีฬาที่แข่งขันกันนะครับเรื่องของฟุตบอล 19:55 ไปเรื่องของฟุตบอลนะครับฟอรันตอเรสครับยิง3ประตูนะครับแล้วก็อุสมานเดเมเล่อีก2ประตูนะครับก็ให้ทีมปารีสแซงต์แมงนะครับเอาชนะสโลวานบาติสตาว่า6ประตูต่อ1นะครับเปิดหัวก็ยิงไปถึง6ประตูต่อ1นะครับแล้วก็มีฟาเบียนรุยนะยิงอีกลูกหนึ่งนะครับนะก็ชนะขาดลอยเลยนะครับทางด้านของปาริสแซงต์แมงนะครับหลังจากที่เปิดฤดูกาลในลีกเนี่ยมันยังไม่ชนะใครนะเสมอ2แพ้1นะมาคว้าชัยชนะนะฉลองการต่อสัญญาของลุยเอ็นริเก้นะแล้วก็ฟอรันตอเรสครับยิงไป3ประตูก็ได้ Player of the Match ด้วยนะครับไม่มีใครคัดค้านละยิงแฮตทริกขนาดนี้นะเจ้าตัวลุยเอ็นริเก้ได้ยิ้มแก้มเปรี้ยเลยมีความสุขกับชัยชนะนะครับอีกคู่หนึ่งลิเวอร์พูลนะครับเปิดบ้านเจอกับแอตเลติโกมาดริดนะครับลิเวอร์พูลนะเจอทางด้านของแอตเลติโกมาดริดยิงนำไปก่อนครับมาร์โกโยเลนเต้ครับกองหน้าตัวเก่าเลยนะชอบยิงลิเวอร์พูลคนนี้แต่ว่าลิเวอร์พูลนะครับช่วยกันเล่นนะครับก็ตีเสมอนะในท้ายครึ่งหลังจากโดมินิกโซโบสไลนะครับนะแล้วก็ประตูชัยจากอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ครับประตูชัยให้ลิเวอร์พูลชนะ2ประตูต่อ1ประตูชัยนี่เหมือนจะบอกว่าลิเวอร์พูลช่วยยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับฉันสักทีนะเพราะฉันยิงประตูให้แล้วนะตอนนี้สัญญาจะหมดปีหน้านะสำหรับแม็กอาริสเตอร์นะลิเวอร์พูลยังไม่ยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้นะครับก็ลิเวอร์พูลก็ชนะไปนะนัดหน้าของลิเวอร์พูลบุกไปเยือน บุกไปเยือน LASK Linz นะครับ14ตุลาคมส่วนแอตเลติโกมาดริดนะครับเปิดบ้านเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอาร์เซนอลนะครับเอาชนะนาโปลีบุกไปชนะนาโปลี 1-0 นะครับคนที่ยิงประตูก็คือมาร์ตินโอเดกาดครับลูกเดียวก็เพียงพอนะที่ทำให้อาร์เซนอลคว้าชัยชนะและได้3แต้มนะครับก็นัดต่อไปอาร์เซนอลนะเจอกับลิวในบ้านของตัวเองนะครับแล้วก็นาโปลีบุกไปเยือนวิยาเรียลนะครับในวันที่13ตุลาคมบาร์เซโลนาก็ไม่น้อยหน้าทางด้านของปารีสแซงต์แมงนะครับเปิดบ้านเอาชนะเฟยนูด5ประตูต่อ1นะครับราฟินญาลูกแรกนะครับกาเรมอเดเยบี้ลูก2นะครับราฟินญาลูกที่2นะให้กับตัวเองและทีมนำ 3-0 ลามินยามานอีกลูกนึงนะครับ 4-0 นะครับถึงแม้ว่าเฟยนูจะไล่มา 1-4 นะครับแต่ว่ากาเบรียลเอซุสนะครับก็ยิงประตูฝังเลยครับ5ประตูต่อ1นะครับกาเบรียลเอซุสเนี่ยเพิ่งย้ายไปจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะไปอยู่ทางด้านของบาร์เซโลนานะครับก็สมราคาเต็ง1นะสำหรับเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนานะชนะนะครับแล้วก็ราฟินญานี่แหมต้องบอกว่าฟอร์มดีนะช่วงนี้นะยิงไป2นัดเลยนะครับนะครับตอนนี้ยิงอีก2นัดนะครับส่วนนัดต่อไปของบาร์เซโลนาก็จะไปเยือนกาลาตาซารายนะครับแล้วก็เฟยนูร์ดเจอกับโคโมนะครับในช่วงวันที่13-14ตุลาคมนะครับแล้วก็มีคาราบาวคัพด้วยนะคาราบาวคัพมีคู่หนึ่งเมื่อวานนี้มาเล่าให้ฟังก็เป็นคู่ของเชลซีนะครับเจอกับลีดยูไนเต็ดก็เป็นเชลซีนะครับในคาราบาวคัพชนะลีดยูไนเต็ด6ประตูต่อ3นะครับโคพาเมอร์ที่ว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ยิงไป2ประตูนะเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีเดนนี่เวเบกนะอีก2ประตูนะครับแล้วก็เปโดเนโตลูก1วาเลนตินบาโก้ลูก1นะครับก็เชลซีชนะนะ6ประตูต่อ3นะที่ผมเอ่ยชื่อก็คือคนยิงประตูให้กับเชลซีนะนะครับชนะ 6-3 นะครับนี่ฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับส่วนเรื่องของไทยลีกมาดามแป้งจ่ายเงินงวดแรกไปแล้วนะครับให้กับทีมไทยลีก1นะครับ16ทีมทีมละ 3,750,000 บาทนะครับแล้วก็ไทยลีก2 18ทีมงวดแรกนะครับ1ล้านบาทแล้วก็ไทยลีก3อีก69ทีมนะทีมละ 312,000 บาทโดยประมาณนะครับให้กับทีมเรียบร้อยแล้วนะครับวันวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568ณวังสะปทุมกองทัพเรือแจ้งเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนส่วนผู้ที่จองไว้แล้วยังคงได้ตามเดิมทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ออสเตรเลีย0-3เซตยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:52 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารบุรณิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568เวลา 17:56 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉเนียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้ 1. นายกิติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัย North Eastern Hill สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา2. นางสาวกมลรัตน์เลขยานนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัยคอลเลจจอนดอนสหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัญญาวรรณเลขยานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 8:44 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับ4หน่วยงานณโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 10:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเดียวกันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระพรหมวชิระมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนพานธุรดีโลกสาทกธรรมวิจิตตรีปีดกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 19:11 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่ต์เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตโดยคณะโรงละครบอนชอยแห่งเบลารุสคณะบัลเล่ต์แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายจัสปานซิงอูเบอรอยประธานบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนางสาวราศีนาอูเบอรอยกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคาร์เจอรัลโปรโมชั่นจำกัดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่จำนวน3องค์ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวความรักความขัดแย้งและบทสรุปอันตราตรึงเมื่อจบการแสดงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนนักแสดงและวาทยากรสมควรแก่เวลาจึงเสด็จออกจากหอประชุมใหญ่ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับการแสดงบัลเล่ต์เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตเป็นหนึ่งในการแสดงชุดสำคัญในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมหกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมระดับโลกจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกในหลากหลายประเภทอาทิการแสดงโอเปร่าบัลเล่การเต้นร่วมสมัยและซิมโฟนีคอนเสิร์ตรวมทั้งมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของโลกซึ่งการแสดงบัลเล่ต์ในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักอมตะระดับตำนานของวิลเลียมเชกสเปียร์ผ่านท่วงท่าการเต้นรำอันอ่อนช้อยและส่งพลังตามแบบแผนคลาสสิกโดยคณะโรงละครบอนชอยแห่งเบลารุสคณะบัลเล่ต์แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสซึ่งเป็นคณะบัลเล่ต์เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของทวีปยุโรปได้รับรางวัลเหรียญที่ระลึกขององค์การยูเนสโกเหรียญ5ทวีปเพื่อยกย่องการมีส่วนร่วมอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมโลกเมื่อคริสตศักราช2014การแสดงชุดดังกล่าวได้รับการออกแบบท่าเต้นรำโดยวาเลนตินเอลิซาเยฟศิลปินแห่งประชาชนของสหภาพโซเวียตผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์ของวงการบัลเล่ผสานเข้ากับบทเพลงประกอบอันยอดเยี่ยมของเซียเกย์โปรโกเฟียภายใต้การอำนวยเพลงของอาร์เทมมาคารอฟวาทยากรชื่อดังร่วมกับการบรรเลงดนตรีโดยวงมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra และวงเบลารุส Symphony Orchestra ซึ่งการจัดแสดงครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีของประชาชนชาวไทยที่มีความสนใจได้สัมผัสความงดงามอันวิจิตรของศิลปะบัลเล่ชั้นสูงระดับโลกอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับศักยภาพของเยาวชน

0: ไทยด้านศิลปะการแสดงและการดนตรีให้มีความพร้อมทั้งทักษะฝีมือทางเทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอันเป็นเลิศเพื่อเติบโตเป็นนักแสดงและศิลปินคุณภาพและร่วมขับเคลื่อนวงการศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลต่อไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพเรือแจ้งเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนส่วนผู้ที่จองไว้แล้วยังคงได้ตามเดิม
2: กองทัพเรือแจ้งประชาสัมพันธ์ขอเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่เปิดให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาและมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่16กันยายนนี้เพื่อดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการจองที่นั่งทั้งนี้ผู้ที่จองที่นั่งไว้แล้วทั้งในวันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายนในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่สิทธิการจองดังกล่าวจะยังคงอยู่และกองทัพเรือจะแจ้งกำหนดการเปิดจองที่นั่งรอบใหม่ในโอกาสแรกขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบพระคุณทุกท่านปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันประมงแห่งชาติประจำปี2569
3: ที่หนองฝายหลวงโรงเรียนบ้านสามัคคีหมู่ที่2ตำบลนาป่าแสงอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันประมงแห่งชาติประจำปี2569โดยมีนางทิพย์สุดาต่างประโคนประมงจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำและร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญจำนวน 200,000 ตัวเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในพื้นที่พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรียกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับภูมิทัศน์เพื่อประโยชน์ประชาชน
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมคณะพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาตามพระราชดำริหุบกระพงห้วยทรายใต้ณอ่างห้วยทรายใต้และแก้มลิงลำห้วยใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ผ่านการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยการก่อสร้างทางจักรยานและลู่วิ่งบนสันเขื่อนและรอบอ่างเก็บน้ำใต้โครงการอาคารศาลาชมวิวห้องน้ำตลอดจนการปรับปรุงถนนทางเข้าลานจอดรถการปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและการปลูกต้นไม้ริมฝั่งถนนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้นอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าและพื้นที่ทางเดินรอบแก้มลิงลำห้วยใหญ่ตำบลชะอำโดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายนำไปสู่การเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดระนองมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนตามโครงการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีศักดิ์ศรีโดยมีนายก่อล่าประกอบสุข

ขนส่งจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีเกียรติเข้าร่วมณห้องแก้วเจ้าจอมชั้น1โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองโดยในปีงบประมาณ2569จังหวัดระนองมีผู้ผ่านคุณสมบัติ

0: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทำลายของกลางกว่า2ล้านชิ้นมูลค่ากว่า 2,145 ล้านบาทป้องกันสินค้าไม่ได้มาตรฐานถึงมือผู้บริโภค
1: นางปิยนุชวุฒิสอนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์และองค์กรพันธมิตรเดินหน้าปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยปีนี้ได้นำของกลางในคดีที่ถึงที่สิ้นสุดแล้วจำนวน 2,85,705 ชิ้นครอบคลุมสินค้าทั้งประเภทเครื่องแต่งกายนาฬิกากระเป๋าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่รถยนต์ยาเครื่องสำอางอาหารและเครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภคมีมูลค่าความเสียหายกว่า 2,145 ล้านบาทมาทำลายในโรงงานที่มีมาตรฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนและป้องกันไม่ให้กลับเข้าสู่ตลาดสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศคู่ค้านักลงทุนและภาคธุรกิจซึ่งของกลางที่นำมาทำลายปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 36.45 ขณะที่มูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 138.19 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเร่งขับเคลื่อน IP Work Plan ร่วมกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ละเมิดสูงเพื่อแสดงพัฒนาการของไทยในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนไม่ซื้อไม่ขายและไม่สนับสนุนสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผู้ริมประสบภาภาครายงาน
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CBS News ของสหรัฐรายงานโดยอ้างการเปิดเผยแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทางการจอร์แดนที่ระบุว่าเครื่องบินรบของสหรัฐหลายลำรวมถึงเครื่องบินรบรุ่น A-10 Thunderbolt 2และเครื่องบินขับไล่รุ่น F-15 ได้รับความเสียหายจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพอิหร่านที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในประเทศจอร์แดนเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีทหารสหรัฐได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุโจมตีครั้งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกองทัพสหรัฐทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านจำนวน5ลำบริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านพยายามโจมตีเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองซูมีทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนซึ่งมีพรมแดนติดกับรัสเซียเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก20รายขณะที่ทางการแคว้นซูมียืนยันว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ศูนย์การค้าแห่งนี้ได้แล้วด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประนามการโจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเมืองซูมีพร้อมเรียกร้องให้บรรดาชาติพันธมิตรทำงานร่วมกันเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนหน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรปโคเปอร์นิคัสรายงานว่าเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ร่วมกับเดือนกรกฎาคมปี2566โดยอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 1.65 องศาเซลเซียสซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ 1.5 องศาเซลเซียสที่หลายประเทศทั่วโลกพยายามควบคุมไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มเกินระดับดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนองค์การโคเปอร์นิคัสยังระบุว่าสถิติดังกล่าวเกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังรุนแรงขึ้นซึ่งดึงความร้อนจากมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศนายไซมอนสตีลหัวหน้าฝ่ายสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติกล่าวว่าอุณหภูมิที่สูงเป็นประวัติการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ทำให้วิกฤตภาวะโลกร้อนรุนแรงขึ้น

0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ48ของโลกอันดับ1จากกลุ่ม C พบกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามช่วยกันสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายให้กับออสเตรเลียไป0-3เซต22-25 24-26 และ19-25ส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยหยุดเส้นทางไว้ในรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนออสเตรเลียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์นักเทนนิสไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนะอภิวัตรเครือวันไป2-0เซต6-3และ6-2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปเข้าชิงชนะเลิศกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันประเภทชายคู่พิชพงษ์จีนาพันธ์จับคู่กับอภิวัตรเครือวันช่วยกันหวดชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันกับเจเดนจุงจากสหรัฐอเมริกา2-0เซต6-2และ6-3ส่งผลให้คู่ไทยผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับดินเทียนดุงกับโตวินหนานคู่นักหวดชาวเวียดนามนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในนามตัวแทนรัฐบาลกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยที่สามารถผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยระบุว่าความสำเร็จของนักกีฬาทุกคนเป็นผลมาจากความขยันมีวินัยและตั้งใจจริงในการฝึกซ้อมโดยการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาทุกครั้งขอให้นักกีฬาทุกคนตระหนักว่ามีหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยที่จะนำเสนอวัฒนธรรมความเป็นไทยไปเผยแพร่สู่สายตานานาชาติส่วนการแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นหน้าที่หลักก็ขอให้เก็บชัยชนะมาให้ได้บนพื้นฐานของน้ำใจนักกีฬาน
2: ักกีฬาทุกคนจะต้องตระหนักว่าตนเองยังมีหน้าที่สำคัญคือการทำหน้าที่เสมือนกับเป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยซึ่งจะต้องนำขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมคุณลักษณะและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไปเผยแพร่แก่นานาชาติส่วนในการแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นหน้าที่หลักของนักกีฬาทุกคนแม้ชัยชนะจะเป็นสิ่งที่นักกีฬาประชาชนคนไทยทุกคนปรารถนาแต่ชัยชนะนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาน
1: อกจากนี้นายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลยังกล่าวต่ออีกว่าในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจต้องเดินทางไปประเทศนอร์เวย์ทำให้ไม่สามารถมาพบกับนักกีฬาได้ด้วยตนเองแต่ได้ฝากย้ำกับนักกีฬาว่าทุกคนคือคนสำคัญและเป็นศักดิ์ศรีของประเทศพร้อมขอฝากกำลังใจเป็นการส่วนตัวให้นักกีฬาทุกคนประสบความสำเร็จจากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้นายบรรสิทธิ์รักวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและ2วิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวกิจกรรม Jazz X Mono Fan Connect AVC Champion Trophy Road to Olympic 2028ที่อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลถนนแจ้งวัฒนะเปิดโอกาสให้แฟนชาวไทยได้สัมผัสถ้วยรางวัล AVC Champion Trophy หรือถ้วยแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมลอสแอนเจลิส2028มาครองสองวิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าเชิญชมเพื่อนร่วมทีมชาติที่ทำผลงานได้ดีและสามารถคว้าแชมป์เอเชียพร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมได้ความสำเร็จในครั้งนี้ได้ช่วยสร้างกำลังใจให้ทีมชาติไทยรุ่นปัจจุบันและสร้างแรงบันดาลใจให้นักวอลเลย์รุ่นใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้ามาสู่ทีมชาติในอนาคต
3: หนูมองว่าน่าจะเป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้เขามีกำลังใจในการเดินในเส้นทางวอลเลย์บอลต่อไปค่ะแล้วก็มันก็ดีกับวงการวอลเลย์บอลของเราด้วยที่จะได้มีสายเลือดใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ สามารถแบบผัดเปลี่ยนรุ่นอื่นรุ่นเปลี่ยนรุ่นไปได้อีก
1: นอกจากนี้ภายในงานยังมีนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนทีมชาติไทย U17 และ U18 รวมถึงเยาวชนจากทีมสโมสรวอลเลย์บอลนครนนทวิทยา6เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ต่อไปผานิชคาดนาครายงาน
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
6: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวแล้วรู้สึกอะไรอีกนะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวอันนั้นยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข
7: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะในช่วงนี้ทางรายการได้นำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าเป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมเสรีภาพทางการเมืองค่ะและเป็นการส่งเสริมผลงานวรรณกรรมทางการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยด้วยชื่อของผ่านแว่นฟ้านะคะที่ใช้เป็นชื่อของการประกวดนอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศด้วยสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอ้วนจับนาคประพันธ์โดยรติธรณะใจห้าวค่ะและเช่นเคยนะคะผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงให้เราได้รับฟังกันทางวิทยุคือคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันนะคะกับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอ้วนจับนาคค่ะ

อากาศยามเช้ามืดค่อนข้างหนาวชวนให้อยากขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มอุ่นๆแต่ผมกลับยืนขาแข็งอยู่ตรงนี้มาสักพักใหญ่แล้วนี่หัวมีคำถามมากมายที่ปราศจากคำตอบริมฝั่งน้ำโขงที่เชี่ยวกรากกระแสน้ำสีขุ่นข้นทำให้ยากนักที่จะล่วงรู้ว่าลึกลงไปกว่านี้มันได้ซุกซ่อนสิ่งใดไว้อีกบ้างผมมีความลับอยู่สองอย่างที่ไม่สามารถบอกใครได้ผมเป็นเด็กกำพร้าน้าชายเป็นผู้เลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เล็กๆน้ำมิ่งไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่งเขาพาผมตะเวนขายยาแผนโบราณตามงานวัดหรือว่างานประจำปีในจังหวัดต่างๆผมจึงเติบโตมาโดยที่ได้เรียนหนังสือบ้างไม่ได้เรียนบ้างตามภาษาชีวิตวัยเด็กของผมไม่สุขสบายเอาเสียเลย

การตลอนไปเรื่อยๆเหมือนนกขมิ้นไร้รังทำให้รู้สึกเหมือนคนไร้บ้านไร้ญาติซ้ำยังไร้อนาคตบางคืนพวกเราต้องอาศัยวัดเป็นที่ซุกกายนอนแต่ก็ยังดีหากคืนไหนได้นอนวัดนั้นก็แปลว่ารุ่งเช้าเราจะมีข้าวกินจนกระทั่งวันหนึ่งชีวิตที่เหมือนสูตรสำเร็จในนวนิยายก็สิ้นสุดลงเมื่อนำมิ่งได้ล่วงรู้ความลับบางอย่างจากชายปริศนาซึ่งสิ่งนั้นทำให้พวกเราไม่ต้องร่อนเร่ไปไหนอีกแล้วน้าชายเจ้าบ้านหลังเล็กๆแล้วก็เริ่มต้นอาชีพใหม่โดยมีผมเพียงคนเดียวเป็นผู้ช่วยเก็บรักษาความลับนั้น

ที่ลานบ้านของผมซึ่งใครๆเรียกว่าสำนักอาจารย์มิ่งคลาคล่ำไปด้วยผู้คนหลายสิบคนต่อวันยิ่งช่วงปลายเดือนเช่นนี้ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์มิ่งอาจมีถึงร่วมร้อยผมมีหน้าที่คอยดูแลบุคคลเหล่านั้นหลายคนมาบ่อยเสียจนคุ้นเคยกับผมเป็นอย่างดีอันที่จริงแล้วไม่มีใครเคยรู้ว่าอาจารย์มิ่งเป็นใครมาจากไหนอยู่ๆก็มาเปิดสำนักทรงเจ้าขึ้นที่ริมแม่น้ำสิ่งที่ทำให้อาจารย์มิ่งโด่งดังไม่เพียงแค่หน้าตาหล่อเหลาเท่านั้นแต่ผู้คนยังเล่าลือกันว่าอาจารย์ผู้นี้มีอิทธิฤทธิ์อย่างหาตัวจับได้ยากเล่ากันว่าอาจารย์มิ่งมีตบะแกร่งกล้าจนสามารถสื่อสารกับดวงวิญญาณต่างๆได้แต่สิ่งขึ้นชื่อที่สุดของสำนักแห่งนี้ก็คืออาจารย์มิ่งสามารถจับพญานาคจากแม่น้ำได้ด้วยบวนลงอาคมอีฉันกับพรรคพวกว่าจะขอมาถือศีลอยู่ที่นี่สัก 2-3 วันนะคะพอเหลือที่พักว่างไหมคะหญิงวัยกลางคนรูปร่างอวบท้วมแถมยังสวมใส่ทองจนแดงครืดเป็นคนประเภทที่สามารถพบเจอได้มากที่สุดในสำนักแห่งนี้คุณสายได้คาถาไปบูชาแล้วทำไมถึงอยากมาอยู่ที่นี่อีกล่ะสำนักเนี้ยผู้คนแออัดจะไม่ค่อยสะดวกน้ำมิ่งของผมหรือว่าอาจารย์มิ่งของใครในปัจจุบันเป็นหนุ่มรูปงามแม้ว่าอายุจะล่วงเข้าวัย40แล้วก็ตามแต่การวางท่าสุขุมแบบหนุ่มใหญ่พร้อมกับรอยยิ้มพริ้มเพลาทำให้สาวน้อยสาวใหญ่ส่งสายตาวิบวับให้แทบตลอดเวลาโอ้ยอยู่ได้สบายมากค่ะอีฉันน่ะไม่เรื่องมากอะไรที่บ้านน่ะทั้งลูกทั้งผัวกวนใจไม่เว้นแต่ละวันค่ะมาหาเพื่อนั่งสมาธิที่นี่ดีกว่าเผื่อว่ารอบนี้อ้วนของอีฉันจะดักจับนาคได้สักทีเธอส่งยิ้มชนิดที่เรียกว่าหวานสนิทให้กับชายหนุ่มที่อยู่เบื้องหน้าพวกเราพักห้องเดิมที่เคยพักก็ได้ค่ะหนึ่งในพักพวกของเธอเสนออ้อไม่ได้หรอกครับอาจารย์ที่ผมจัดห้องนั้นไว้สำหรับนายกชาญกับเสียทรงศักดิ์ผมรีบบอกสีหน้าของบรรดาลูกศิษย์เปลี่ยนไปในทันทีอ้าวแล้วสองคนนั้นมาทำอะไรที่นี่ก็ไหนว่าเป็นคู่แข่งทางการเมืองกันและจะมาอยู่ด้วยกันได้เหรอใครคนหนึ่งถามขึ้นทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่พักใหญ่นั่นน่ะสินายกอบต.คนปัจจุบันกับคนที่กำลังจะลงสมัครชิงตำแหน่งนายกอยู่ด้วยกันแล้วไม่เป็นไรเหรออาจารย์คำถามซื่อเรียกเสียงฮาครืนจากเหล่าสาวกทั้งหลายพวกเขาจะมาร่วมกันจับนาคในวันเพ็ญนี้เช่นกันอย่าสนใจให้มากเลยเอาละใครที่อยากจองที่พักให้จองกับเจ้านัดลูกศิษย์ของอาจารย์ได้เลยเดี๋ยวก็คงจะเต็มแล้วล่ะสิ้นเสียงของอาจารย์มิ่งผู้คนหลายสิบก็กรูกันเข้ามารุมมาตุ้มที่ผมแอบมองน้าชายก่อนที่จะหลิวตาให้แล้วก็หายลับเข้าไปหลังบ้านเมื่อสถานการณ์สงบลงรายชื่อจองที่พักในสมุดของผมก็เต็มทุกช่องทุกขึ้น15ค่ำเป็นวันจับพญานาคของทางสำนักผู้คนมากมายจากทั่วสารทิศจะมารวมตัวกันชนิดมืดฟ้ามัวดินหลายคนจะเดินทางมาขอพักที่สำนักก่อนถึงวันงานพิธีเพื่อสร้างบุญด้วยการถือศีลภาวนาเผื่อว่าบุญนี้จะส่งเสริมให้พวกเขาจับพญานาคได้การจับพญานาคเป็นพิธีกรรมที่ทุกคนต่างเฝ้ารอผู้คนที่เข้าร่วมพิธีจะใช้อวนกำกับคาถาล้อมจับพญานาคจากแม่น้ำหากผู้นั้นถึงพร้อมด้วยบุญบารมีอวดศักดิ์สิทธิ์จะสามารถจับพญานาคได้และจะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีฟ้าด้วยฤทธิ์ของพญานาคพญานาคที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่สามารถเห็นได้จากการเพ่งกสิณจะถูกนำมาใส่ขวดโหลแล้วก็มอบให้ผู้ที่มีจิตศรัทธานำไปบูชาต่อเพื่อเรียกโชควาสนาจากคนหลายร้อยคนในแต่ละครั้งที่ประกอบพิธีมีเพียง 3-4 คนเท่านั้นที่อวนจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าเสียงโห่ร้องเหมือนเชียร์มวยจะดังขึ้นทุกครั้งที่มีคนลากอวนขึ้นจากน้ำและจะดังขึ้นและหูแทบดับถ้าหากก็อวนของใครเปลี่ยนเป็นสีฟ้าน้ำมิ่งรู้ดีว่าในแต่ละครั้งจะจับพญานาคได้กี่ตัวเพราะเขาเป็นคนสั่งให้ผมย้อมอวนพวกนั้นด้วยน้ำยาพิเศษ
ที่ได้มาจากชายลึกลับในครั้งนั้นน้ำยาไร้สีไร้กลิ่นจะเปลี่ยนอวนสีขาวเป็นสีฟ้าหากสัมผัสกับน้ำน้ำมิ่งจะมอบอวนปากนั้นให้กับบางคนที่ถูกเลือกเท่านั้นส่วนคนอื่นๆจะได้เพียงอวนธรรมดาซึ่งต่อให้ล้อมจับทั้งคืนก็ไม่มีวันติดสิ่งใดขึ้นมาได้นอกจากปลาสัก 2-3 ตัวผมตั้งใจว่าจะมาที่นี่ตั้งหลายครั้งแล้วแต่ไม่เคยมีเวลาว่างสักทีเสียงอันดังกึกก้องนั้นเป็นของเสียทรงศักดิ์ผู้คนต่างพากันห้อมล้อมเมื่อคนสำคัญ2 คนปรากฏตัวขึ้นในสำนักของเราเสียทรงศักดิ์อายุล่วงเข้าเกือบ60 ปีแล้วการคร่ำวอดในวงการค้าที่ถูกกฎหมายบ้างผิดกฎหมายบ้างทำให้เขาร่ำรวยอย่างรวดเร็วนิสัยห้าวหาญเปิดเผยและก็ความเป็นนักเลงของเขาทำให้คนจำนวนหนึ่งสนับสนุนให้เขาลงเล่นการเมืองท้องถิ่นนายกชาญเองก็รุนราวข่าวเดียวกับเสียทรงศักดิ์การเลือกตั้งนายกอบต.สมัยหน้าคงเป็นสมัยสุดท้ายของเขาแม้ว่าตลอดเวลาที่เขาดำรงตำแหน่งจะไม่มีผลงานที่โดดเด่นแต่เขาก็เป็นคนดีพอตัวคอยช่วยเหลือสังคมเท่าที่กำลังจะทำได้ไม่มากเกินไปกว่านั้นแต่ก็ไม่น้อยจนถูกติฉินนินทาผมเคยมานะแต่เข้าไม่ถึงเพราะว่าคนเยอะมากนายกชาญกล่าวด้วยสิ่งที่นุ่มเบาผิดกันทำไมไม่แจ้งล่ะครับจะได้เด็กพามาพบน้ำมิ่งถามผมเกรงใจชาวบ้านนะครับเห็นพวกเขามารอกันนานไม่อยากให้ลำบากเสียงพึมพำอย่างพึงพอใจดังขึ้นในหมู่ฝูงชนดูจากสีหน้าของผู้คนแล้วคงพอคาดเดาได้ว่ายกแรกใครเป็นผู้ชนะการมาถึงคนทั้งสองไม่ได้มีเจตนามาจับพญานาคเพียงอย่างเดียวเป็นแน่

นี่เจ้านัดแกคิดยังไงกับสองคนนั่นน้าชายถามผมในคืนหนึ่งก็แย่งลูกค้ากันเห็นเมื่อไม่มีใครอ่ะเราสองคนยังสามารถทำตัวตามสบายเหมือนสมัยก่อนได้แล้วน้าจะให้อวนจับหน้ากับใครหรอผมถามขึ้นอีกเมื่อเห็นน้าชายเงียบไปคงต้องดูกันก่อนไม่กี่วันหรอกเว้ยพวกเขาเนี่ยต้องส่งทูตมาเจรจาต้าอ้วยเป็นแน่น้ำมิ่งล้มตัวลงนอนอย่างอารมณ์ดีหากเหรียญมีสองหน้าเช่นใดน้าชาย

ของผมก็คงเป็นเช่นนั้นไม่ต่างกันภายใต้หน้ากากของความศรัทธานำมิ่งซ่อนตัวตนอีกด้านหนึ่งไว้อย่างมิดชิดในช่วงแรกเราทั้งคู่ต่างมีความคิดเห็นขัดแย้งกันเกี่ยวกับการตั้งสำนักแห่งนี้เราขายความสบายใจให้พวกเขานั่นคือความคิดของน้าชายผมแต่ว่ามันเป็นอาชีพต้มตุ๋นหลอกลวงชาวบ้านนะผมแย้งเช่นนี้เสมอกับน้าชายอู้วะแล้วแกจะให้น้าทำยังไงวะให้กลับไปเล่ร่อนอดมื้อกินมื้ออีกหรือยังไงน้าชายผมเริ่มโมโหแต่ผมอยากเรียนหนังสือนั่นคือความคิดของผมน้ำมิ่งนิ่งเงียบไปความรู้สึกเสียใจแสดงออกทางสีหน้ายังไม่ปิดบังและน้ำเสียงค่อยเบาลงน้าสัญญาว่าถ้าเรามีเงินเยอะๆน้าจะส่งแกเข้าโรงเรียนแกอาจจะยังไม่เข้าใจความคิดของผู้ใหญ่น้าเองก็ไม่อยากมีชีวิตเช่นนี้และยิ่งไม่อยากให้แกมีชีวิตเช่นนี้เหมือนกันเรานั่งบนหลังเสือแล้วถ้าหากจะลงก็ต้องรอท่าทีให้ปลอดภัยก่อนแต่สัญญานั้นก็ลอยหายทุกวันนี้ผมเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของอาจารย์มิ่งแล้วก็ยังคงไม่ได้เข้าเรียน

ตั้งแต่การมาถึงของสองผู้ยิ่งใหญ่ทางการเมืองท้องถิ่นสำนักของเราก็วุ่นวายไม่เว้นแต่ละวันทั้งบอดี้การ์ดคนขับรถคนส่งอาหารเข้าๆออกๆจนเวียนหัวในขณะที่คนอื่นกำลังคร่ำเคร่งกับการสวดมนต์ภาวนาคนทั้งคู่กลับชักชวนผู้คนพูดคุยสอบถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็ให้คำรับปากต่างๆนานาตามวิสัยนักการเมืองผมกับนายชายเฝ้ารอเมื่อไหร่ว่าคนทั้งคู่จะเอ่ยปากเปิดเผยวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการมาที่นี่แล้วก็ไม่ต้องรอนานเพราะวันยื่นหมูยื่นแมวก็มาถึงคุณจะได้สำนักใหม่ที่ใหญ่กว่านี้ไอ้หนูนั่นก็จะได้เรียนหนังสือเมื่อนายชายของผมยังวางเฉยต่อข้อเสนอต่างๆเสียใหญ่จึงได้งัดไม้ตายแบบพวกนักเลงมาใช้อย่างไม่รีรอผมไม่สนใจเรื่องกลเม็ดต้มตุ๋นของพวกคุณหรอกตราบใดที่อวนนั้นเปลี่ยนเป็นสีฟ้าแต่ถ้าไม่เช่นนั้นผมจะแฉเรื่องทั้งหมดที่ชาวบ้านรู้แล้วคอยดูแล้วกันว่าคุณน่ะจะใช้วัดไหนซุกหัวนอนเสียทรงศักดิ์ไม่เสียทีที่เป็นนักเลงใหญ่เขาคงให้คนไปสืบเรื่องของเรามาบ้างแล้วส่วนนายชายของผมก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรกลับจุงมือผมเลี่ยงไปเสียจากที่นั่น

ริมฝั่งแม่น้ำเงียบสงบในยามราตรีน้ำในแม่น้ำโขงเอ่อจนเกือบถึงตลิ่งผมสังเกตว่าน้ำมิ่งไม่ได้ดูหวาดกลัวอะไรแต่กลับดูวิตกกังวลเสียมากกว่าผมว่าคงทำไม่ได้แน่แม้เสียงพูดจะนุ่มเบาแต่ก็ทำให้ผมสะดุ้งสุดตัวนายกชาญยืนอยู่เบื้องหลังพวกเราผมแอบสงสัยว่าทำไมคนทั้งคู่จึงเลือกคืนเดียวกันเพื่อเจรจากับน้าชายผมผมคงจับนาคไม่ได้แน่เพราะว่าผมนั่งสมาธิอย่างคนอื่นไม่ได้แข้งขามันขัดยอกไปหมดชายผู้ล่วงเลยวัยกลางคนบีบนวดขาตนเองประกอบคำพูดคำบอกเล่านั้นทำให้ผมอดขำไม่ได้เพราะผมเห็นนายกชาญพยายามนั่งสมาธิด้วยสีหน้าบูดเบี้ยวมาหลายวันแล้วแต่ก็ยังดีกว่าอีกคนหนึ่งที่ดีแต่เดินไปเดินมาอวดเบ่งไปทั่วผมบอกตรงๆว่าผมเนี่ยอยากเป็นนายกอบต.อีกสมัยแต่ดูท่าจะมั่นใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าเสียทรงศักดิ์เนี่ยเขามีพรรคพวกมากมายน่าดูถ้าหากเหล่าลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์เทคะแนนให้ผมก็น่าจะพอมีลุ้นสีหน้าซื่อๆทำไม่ยากที่จะประเมินชายที่ยืนอยู่เบื้องหน้าแต่ถ้าหากพิจารณาการให้เหตุผลอย่างตรงไปตรงมาผมว่ายกนี้ทั้งคู่เสมอกันคืนนั้นน้ำมิ่งเข้านอนโดยไม่พูดอะไรแต่สีหน้าครุ่นคิดของเขาพลอยทำให้ผมไม่สบายใจไปด้วย

ผมสะดุ้งจนแปรงทาสีในมือเกือบร่วงลงพื้นเมื่อจู่ๆน้ำมิ่งเปิดประตูห้องเก็บของเข้ามาโอ้ยตกใจหมดเลยเคาะประตูก่อนสิน้ำมิ่งผมทำหน้ามุ่ยก่อนจะลงมือทำงานต่อไปอ้วนเพียงปากเดียวในคืนวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าและผมกำลังย้อมมันอยู่ด้วยน้ำยาสูตรลับทำไมมันนั่งย้อมอ้วนอยู่ในนี้วะน้าชายนั่งลงข้างๆผมพลางพิจารณาดูผลงานแล้วน้าจะให้ผมไปนั่งย้อมในห้องชั้นล่างงั้นหรอมือของน้าชายของผมกระตุกเหมือนจะเงื้อมาโดนกระโหลกผมผมจึงรีบยิ้มหวานให้ก็อีลูกน้องเสียนั่นน่ะมาด้อมด้อมมองมองอยู่หลายรอบผมก็เลยแอบขึ้นมาบนนี้ต่างหากเล่าผมรีบชี้แจงในที่สุดสีหน้าของนางมิ่งยังคงดูเคร่งเครียดแล้วน้าตัดสินใจหรือยังว่าใช่อวนปากนี้กับใครผมไม่เคยยุ่งเรื่องเหล่านี้แต่ด้วยความเป็นห่วงก็เลยอดถามน้าไม่ได้น้าน่ะไม่ได้กลัวที่พวกมันขู่หรอกนะแต่ข้อเสนอของมันน่าสนใจทีเดียวผมทำตาโตอย่างไม่เชื่อหูน้าคิดว่าถ้าแกได้เรียนหนังสือน้าก็ตายตาหลับเพราะไม่รู้สึกผิดกับพ่อแม่ของแกสักเท่าไหร่แต่ว่าอีกใจนึงก็อยากทำหน้าที่ของพลเมืองให้ดีสักครั้งถ้าบ้านเรามีคนดีๆเป็นผู้นำเผื่อจะได้เจริญอย่างบ้านใครเขาบ้างผมยิ้มหวานให้กับน้าชายอีกครั้งน้าชายของผมเป็นเหรียญที่ซ่อนอีกหน้าหนึ่งไว้อย่างแนบเนียนจริงๆ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าอวนจับนาคประพันธ์โดยรติธรณะใจห้าวเรื่องราวยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
7: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
6: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570
8: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายตั้งข้อสังเกตการพิจารณาผโสกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงว่าการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามสูตรการจัดสรรของสำนักงบประมาณตัวแปรสำคัญคือความผกผันตามรายได้ที่ให้สัดส่วนร้อยละ50ทำให้จังหวัดที่มีรายได้มากได้รับงบประมาณมากจึงอยากให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยตรงจากสำนักงบประมาณโดยไม่ผ่านหน่วยงานตัวกลางหรือกรมต้นสังกัดเดิมใช้สูตรนี้เช่นกันเพื่อประโยชน์สูงสุดนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: โดยล่าสุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เห็นด้วย338เสียงไม่เห็นชอบ144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนครั้งที่17สนับสนุนยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียนพ.ศ. 2569ถึง2573เพื่อรับมือภัยสุขภาพและโรคอุบัติใหม่
9: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขอาเซียนครั้งที่17ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียพร้อมร่วมเปิดตัวยุทธศาสตร์สุขภาพอาเซียนพุทธศักราช2569ถึง2573แผนดำเนินงานด้านสาธารณสุขระยะ5ปีข้างหน้าของภูมิภาคโอกาสนี้นายพัฒนากล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อความมั่นคงทางสุขภาพว่าภัยคุกคามสุขภาพปัจจุบันซับซ้อนและข้ามพรมแดนมากยิ่งขึ้นทั้งโรคอุบัติใหม่การดื้อยาภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาเซียนจึงต้องยกระดับการป้องกันตรวจจับและตอบโต้ภัยสุขภาพอย่างทันท่วงทีประเทศไทยสนับสนุนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้เกิดผลจริงเน้นระบบเฝ้าระวังเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่รวดเร็วปลอดภัยการพัฒนาบุคลากรและแนวทางสุขภาพหนึ่งเดียวพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการเร่งสรุปความตกลงจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านสาธารณสุขฉุกเฉินและโรคอุบัติใหม่ภายในปีนี้เพื่อเสริมความเข้มแข็งภูมิภาครับมือภาวะฉุกเฉินปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นสักขีพยานลงนามความร่วมมือ MOU 2ฉบับยกระดับการทำงานเชิงรุกสนับสนุนการป้องกันโฆษณาเกินจริงและการซื้อขายที่ขาดความโปร่งใส
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเป็นประธานและสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือ MOU 2ฉบับคือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์ระหว่างสคบ

0: บอกับผู้ประกอบการธุรกิจด้านโฆษณาและบันทึกความเข้าใจเรื่องการยกระดับตลาดที่เป็นธรรมสำหรับผู้บริโภคและผู้ประกอบการ SME สุจริตระหว่างสคบกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยเพื่อยกระดับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพทั้งเรื่องการโฆษณาอย่างมีความรับผิดชอบของกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์รวมถึงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME สุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำการป้องกันโฆษณาเกินจริงและการซื้อขายที่ขาดความโปร่งใสโดยให้สคบทำงานเชิงรุกป้องกันปัญหาตั้งแต่ข้อมูลโฆษณาที่ประชาชนได้รับควบคู่กับการสนับสนุนผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องและเป็นธรรมสอดคล้องกับ MOU ดังกล่าวผ่านิชคาดนารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขตพื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่819ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่20มกราคมพุทธศักราช2556
1: ขณะใดก็ตามนะคะที่อกุศลจิตเกิดขึ้นไม่ว่าจะน้อยสักเพียงไรนะคะเหมือนโปรยธุลีลงในจิตอย่างที่ถามว่าถามเดี๋ยวนี้ก็ได้ถามอีกก็ได้ว่าเมื่อวานนี้ได้อะไรบ้างเห็นไหมคะไม่คิดไม่รู้ค่ะได้อะไรแถมมาด้วยนอกจากสิ่งที่ได้เช่นของที่เขาเอามาให้นะคะได้โลภะได้ความติดข้องได้ทุกวันเลยเพราะว่าถึงเขาไม่เอามาให้ก็ได้ทางตาก็เห็นทางหูก็ได้ยินจมูกก็ได้กลิ่นลิ้นก็ลิ้มรสกายก็รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสถ้าไม่รู้นะคะแล้วมีความยินดีพอใจขณะนั้นก็ได้โลภะโปรยธุลีลงในจิตอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเป็นกองขยะก็ไม่รู้เลยค่ะเหมือนว่าเมื่อวานนี้ได้ของตั้งหลายอย่างนะคะคนโน้นก็เอามาให้คนนี้ก็เอามาให้แต่ว่าได้อะไรด้วยในขณะที่ไม่ใช่กุศล
2: ครับก็เป็นคำเตือนที่ดีนะครับท่านอาจารย์ครับก็เคยได้ฟังท่านอาจารย์กล่าวข้อความสั้นๆนะครับว่าดีใจที่ได้รับของจากผู้อื่นแต่ลืมอนุโมทนาในกุศลจิตของผู้ให้หรือเปล่านี่ก็เป็นเครื่องเตือนนะครับเพราะว่าขณะที่จิตเกิดขึ้นเป็นกุศลก็อนุโมทนาในกุศลของผู้ให้นะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์เพราะว่าเป็นการสะสมกุศลสะสมความดี
1: เพราะฉะนั้นการที่จะให้คนอื่นเข้าใจธรรมะเนี่ยยากนะคะในเมื่ออกุศลเนี่ยสะสมมามากมายจนกระทั่งประมาณไม่ได้ไม่มีที่จะบรรจุถ้าเป็นสิ่งของนะคะแต่เมื่อเป็นนามธาตุนามธรรมไม่ต้องอาศัยพื้นที่ใดๆเลยแต่จิตในขณะนั้นนะคะสะสมอะไรมามากเท่าไหร่ในสังสารวัฏและถ้าไม่มีความเข้าใจธรรมะก็จะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล
2: ครับท่านอาจารย์ครับก็มีข้อความประโยคสุดท้ายนะครับซึ่งก็จะเกี่ยวเนื่องกับการฟังธรรมกถาก็คือพึงฟังคำสุภาษิตโดยเคารพซึ่งคำสุภาษิตนี่ก็คือคำที่กล่าวดีแล้วเป็นคำที่ดีเป็นคำที่มีประโยชน์ครับ
1: ค่ะรู้สึกทุกคนที่ฟังธรรมะนะคะเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

0: ยอะไรน่าคิดใช่ไหมคะด้วยวัตถุอามิตรหรือว่าด้วยความเข้าใจธรรมะนะคะเพราะต้องอดทนต้องพิจารณาต้องเห็นค่าของแต่ละคำที่ได้ทรงแสดงธรรมะเพื่ออนุเคราะห์คนอื่นนะคะให้พิจารณาให้เข้าใจพอไหมหรือว่าตราบใดที่ยังไม่ได้ทำความดีเคารพแค่ไหนกับการที่เคารพในทุกคำที่ทรงแสดงนะคะโดยการประพฤติตามซึ่งเป็นความดีทั้งหมดค่ะขณะนั้นเป็นความเคารพที่แท้จริงถ้าจะเคารพเพียงแค่กราบไหว้แล้วก็ผ่านกันไปก็หมดแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเคารพจริงๆโดยเฉพาะในพระธรรมในพระรัตนตรัยเนี่ยคือไม่เพียงแต่ฟังและเพียงแต่เข้าใจนิดๆหน่อยๆก็ไม่พอนะคะแต่ต้องถึงกับการประพฤติปฏิบัติตามยิ่งขึ้นตามกำลังของความเข้าใจเช่นการให้อภัยเนี่ยพูดกันบ่อยมากเลยและบางคนก็ไม่ไตร่ตรองให้ละเอียดนะคะคิดว่าอภัยให้ทุกอย่างอภัยจริงๆหรือว่าเพียงแต่พูดหรือว่าแม้ใจอภัยให้แล้วแต่โดยความเป็นธรรมหรือเปล่าเพราะว่าบางคนอาจจะเข้าใจคิดว่าอภัยแล้วก็จบแล้วกันแต่ว่าถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องคือขณะนั้นจิตไม่ได้โกรธนะคะไม่ได้ถือโกรธไม่ได้ผูกโกรธไม่ได้มีความขุ่นเคืองอาฆาตใดๆทั้งสิ้นแต่ต้องเป็นธรรมถ้าคนนั้นทำไม่ถูกก็ต้องทำให้ถูกไม่ใช่ว่าอภัยแล้วก็จบจะทำอะไรต่อไปก็ได้นั่นไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่หวังดีต่อคนอื่นจริงๆนะคะก็จะตามเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยได้เข้าใจความถูกต้องยิ่งขึ้นว่าอภัยนี่แน่นอนค่ะเป็นกุศลจิตขณะนั้นทุกคนอนุโมทนาในกุศลซึ่งสามารถชนะอกุศลได้เพราะเหตุว่าอกุศลปกติจะมีกำลังมากนะคะความผูกโกรธหรือว่าความติดข้องหรือว่าการที่ไม่ยอมที่จะให้จิตของตนเองเนี่ยเป็นกุศลไม่รู้เลยว่าขณะนั้นที่กำลังโกรธกำลังผูกโกรธนั้นเป็นอกุศลจริงๆถ้าใครมาช่วยทำให้อกุศลขณะนั้นหมดไปแทนที่จะเป็นความผูกโกรธความไม่อภัยนะคะบุคคลนั้นเป็นผู้ที่เป็นมิตรที่ดีที่สุดเพราะสามารถที่จะทำให้อกุศลที่มีอยู่ในจิตเนี่ยสามารถที่จะออกไปได้แต่ต้องเป็นคนตรงยังต้องติดตามบุคคลที่เราอภัยให้ต่อไปด้วยว่าทำถูกหรือทำผิดประการใดถ้าทำผิดแล้วเราไม่ติดตามที่จะให้เขาเนี่ยเข้าใจให้ถูกที่จะแก้สิ่งที่ผิดนั้นให้ถูกก็แสดงว่าการอภัยของเราเพียงแต่ว่าเป็นส่วนที่ทำให้เราขณะนั้นนะคะไม่เป็นอกุศลแต่ว่าจะสามารถช่วยอนุเคราะห์ให้คนอื่นเกิดความเห็นถูกความเข้าใจถูกและประพฤติเป็นไปในกุศลหรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะถ้าเป็นความหวังดีจริงๆก็คือว่าจิตไม่เป็นอกุศลแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องให้เป็นไปในทางธรรมะที่ถูกต้องด้วย
1: กราบท่านอาจารย์ท่านอาจารย์หมายความว่าอภัยก็เป็นกุศลละแล้วก็ยังมีความกรุณาช่วยเหลือ
0: ค่ะให้เขาเป็นกุศลยิ่งขึ้นคือทำสิ่งที่ถูกต้องถ้าสามารถที่จะอนุเคราะห์ได้โดยธรรมะโดยพระธรรมเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยค่ะไม่มีใครสามารถที่จะไปบันดาลให้ใครเป็นอะไรได้เลยทั้งสิ้นแต่พระธรรมที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วทั้งหมดนะคะก็สามารถที่จะเป็นที่พึ่งทำให้คนนั้นไตร่ตรองแล้วก็เข้าใจถูกต้องว่าอะไรถูกอะไรผิด
1: อภัยก็ยากครับท่านอาจารย์แล้วก็ยังมีความกรุณาในผู้ที่เขาก็ทำไม่ดีแล้วเราก็ให้อภัยแล้วก็ยังกรุณาช่วยให้เขาเข้าใจแล้วดีขึ้นด้วยเนี่ยยากนะท่านอาจารย
0: ์แต่ทำได้ไหมคะ
1: ค่อยๆอบรม
0: จริงๆความตั้งใจจริงที่เป็นกุศลจิตเนี่ยมีได้นะคะเพราะว่ามีโสภณะเจตสิกที่เกิดร่วมกันที่จะประคับประคองเพียรที่จะให้เป็นไปอย่างที่คิดได้แต่ก็ต้องเป็นผู้ที่อดทนแต่ถ้าได้เข้าใจจริงๆนะคะว่าความเป็นเพื่อนดีมิตรดี

0: เวลาที่ได้ฟังข้อความจากพระไตรปิฎกซึ่งเป็นพระพุทธพจน์โดยตรงนี่นะครับก็จะทำให้เห็นถึงความละเอียดลึกซึ้งแล้วก็เห็นถึงความบริสุทธิ์ของพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนะครับเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยส่วนเดียวจริงๆสำหรับผู้ที่มีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาซึ่งเมื่อวานท่านอาจารย์ก็ได้กล่าวข้อความประโยคหนึ่งนะครับที่สอดคล้องกับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวในวันนี้ว่าประโยชน์จริงๆของการศึกษาพระธรรมนั้นคืออะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงตลอด 45 พรรษาเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูกเห็นถูกเป็นไปเพื่อละความไม่ดีคือกิเลสจนหมดสิ้นนะครับนี่คือประโยชน์สูงสุดของพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงก็กราบขอบคุณท่านอาจารย์อย่างยิ่งครับ
1: ท่านอาจารย์ก็เป็นบัณฑิตเป็นผู้ฉลาด
2: ค่ะ
1: เป็นบัณฑิตนี่ก็ทราบว่าขณะที่เป็นกุศล
2: ถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมเลยจะเป็นบัณฑิตไหมคะ
1: ถ้าไม่ฟังพระธรรมก็ไม่สามารถ
2: ฟังแล้วไม่เข้าใจเป็นบัณฑิตไหมเพราะฉะนั้นบัณฑิตก็คือปัญญาค่ะผู้เห็นถูกผู้เข้าใจถูกผู้รู้ความจริง
1: ถ้าอย่างนั้นทีนี้ในการที่จะมีสุจริตทางกายวาจาใจเนี่ยบางครั้งถ้าเป็นกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยก็ไม่ใช่บัณฑิตหรือยังไงคะ
2: ใครเป็นบัณฑิตฟังวันนี้เป็นบัณฑิตหรือยังคุณคำปันคะบัณฑิตแปลว่าอะไรและเป็นใครคะ
0: ครับโดยความหมายของบัณฑิตก็คือเป็นผู้ที่มีปัญญาเป็นผู้ที่ดำเนินไปด้วยปัญญาเป็นผู้ที่คิดก็คิดดีพูดก็พูดดีทำก็ทำในสิ่งที่ดีนี่คือความหมายของบัณฑิตซึ่งจะขาดปัญญาคือความรู้ความเข้าใจธรรมะที่ถูกต้องไม่ได้เลยครับท่านอาจารย์ครับ
2: จนถึงความเป็นพระอริยะบุคคลมีปริญญานะคะบัณฑิตปริญญา3ยาตะปริญญาตีรณะปริญญาปหานะปริญญาคือความรู้ถูกในสภาพธรรมะที่มีจริงที่กำลังปรากฏจึงเป็นบัณฑิต
1: ถ้าอาจารย์คะถ้าเช่นนั้นเนี่ยผลของการประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจเนี่ยก็คือต้องมีปัญญาเข้าใจความจริง
2: แน่นอนค่ะเพื่ออะไรคะไม่ใช่เพียงแต่ทำดีแล้วก็ไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยเพราะว่าดีอย่างไรก็ตามแต่ก็ยังมีความยึดถือสภาพธรรมะเพราะความไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะ
1: แล้วที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าดีเท่าไหร่ก็ไม่พอก็หมายความว่าต้องเข้าใจพระธรรม
2: ค่ะ
1: การจะเข้าใจพระธรรมได้ก็คือฟัง
2: แล้วก็เข้าใจด้วยแล้วก็ยังประพฤติปฏิบัติตามด้วยปัญญาไม่ได้นำไปสู่ทางผิดเลยไม่ได้นำไปสู่อกุศลทางกายทางวาจาเลยเพราะเข้าใจคือปัญญามั่นคงในปัญญาค่ะไม่ใช่โลภะไม่ใช่ความติดข้องไม่ใช่อวิชชาความไม่รู้แต่เป็นการเข้าใจถูกในสิ่งที่มีตามความเป็นจริง
3: กราบเรียนท่านอาจารย์ถึงความสุขในกามคุณ5ทำไมถึงเล็กน้อยแล้วมีสุขอื่นที่ดีกว่ากามคุณ5อย่างไรคะ
2: ค่ะเล็กน้อยเพราะว่าเกิดแล้วดับแล้วโดยไม่รู้นี่คือสัจจะวาจานะคะความจริงเป็นอย่างนี้เล็กน้อยแค่นั้นเอง
3: เพราะว่าธรรมะที่เกิดแล้วหมดไปเนี่ยก็หาสาระไม่ได
2: ้
3: แต่ผู้ที่ไม่รู้ก็นำมาซึ่งความติดข้องค่ะ
2: เพราะฉะนั้นความสุขจริงๆจากสิ่งที่ได้เห็นบ้างได้ยินบ้างเมื่อวานนี้ก็หมดแล้วนะคะทั้งสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่ใช่สามารถที่จะมาเป็นของเราได้จริงๆเพราะว่าทุกขณะเกิดดับและแม้แต่ความยินดีความสุขที่เกิดจากการได้สิ่งนั้นก็เล็กน้อยมากเพราะเพียงชั่วขณะที่มีสิ่งนั้นปรากฏแล้วก็หมดไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงปีเก่าและปีใหม่จริงๆนะคะก็คือว่าตลอดปีที่ผ่านมาและก็ไม่ใช่แต่เฉพาะปีที่แล้วปีก่อนๆ นั้นด้วยเนี่ยละอกุศลอะไรบ้างแล้วหรือว่ายังไม่ได้แม้เพียงคิดที่จะละบางคนไม่คิดแม้แต่จะละอกุศลนะคะการผูกโกรธการไม่อภัยความติดข้องหรือการมองเห็นแต่ความไม่ดีของคนอื่นขณะนั้นนะคะจิตอะไรเมตตาหรือว่าอกุศลนี่ก็เป็นสิ่งซึ่งถ้าเราจะไตร่ตรองนะคะจากการที่ได้ฟังธรรมะย้อนถอยไปจากขณะนี้ถึงขณะก่อนๆจนกระทั่งถึงชาติก่อนๆเนี่ยนานมาแล้วก็ได้ฟัง

0: แล้วก็ได้แค่ไหนที่จะเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะถ้าจะพูดถึงว่าสิ่งที่จะสะสมสืบต่อไปในจิตก็คือความเห็นถูกความเข้าใจถูกและคุณความดีด้วยอย่าเพียงแต่หวังว่าจะเข้าใจธรรมะค่ะเพราะเหตุว่าถ้าเข้าใจธรรมะจริงๆนะคะความดีทั้งหลายเนี่ยจะค่อยๆตามมาโดยการที่ว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องมานั่งไตร่ตรองนะคะเพราะเหตุว่าตามพระไตรปิฎกนะคะท่านให้คิดเป็นวันๆไม่ใช่คิดเป็นปีนะคะว่าวันนี้เนี่ยหรือเมื่อวานนี้เนี่ยเช้านี้กลางวันนี้เย็นนี้ก่อนนอนเนี่ยเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลแค่ไหนเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งจะเห็นประโยชน์ของการที่ฟังธรรมะนะคะแล้วก็รู้ว่าพระธรรมเท่านั้นที่สามารถจะทำให้ความไม่ดีทั้งหลายที่สะสมอยู่ในจิตนะคะซึ่งคนอื่นไม่สามารถที่จะนำออกไปได้เลยทั้งสิ้นนอกจากปัญญาที่เกิดจากการฟังธรรมะแล้วเข้าใจเพราะฉะนั้นไม่ได้มุ่งหมายที่จะเป็นเราที่จะเข้าใจธรรมะแต่รู้คุณค่าว่าสิ่งที่ไม่ดีทั้งหมดนี่นะคะสามารถจะค่อยๆจางค่อยๆหายลดน้อยลงไปได้ก็ได้ความเข้าใจธรรมะซึ่งขณะนี้ค่ะกำลังปรากฏแล้วก็มีสิ่งที่ได้ยินได้ฟังบ่อยๆแต่บ่อยก็ยังไม่พอจนกว่าความคิดแม้ละอกุศลจะเกิดขึ้นขณะนั้นก็เริ่มเห็นกำลังของกุศลนะคะที่เริ่มคิดที่จะละอกุศลแม้เพียงคิดแต่ก็นำไปสู่การที่จะค่อยๆละได้ทีละเล็กทีละน้อยและขณะที่ละอกุศลเป็นกุศลหรือเปล่าคะไม่ต้องไปทำอะไรที่มากมายเลยก็ค่อยๆสะสมไปทุกกุศลที่จะเป็นไปได้
1: เป็นการเริ่มประเด็นในการสนทนานะครับซึ่งก็มีมารผู้มีบาปถามนางวชิราภิกษุณีว่าสัตว์นี้ใครสร้างผู้สร้างสัตว์อยู่ที่ไหนสัตว์บังเกิดในที่ไหนสัตว์ดับไปในที่ไหนนางวชิราภิกษุณีก็ทราบว่านี่คือมารก็ได้กล่าวกับมารว่าดูก่อนมารเพราะเหตุไรหนอความเห็นของท่านจึงหวนกลับมาว่าสัตว์ในกองสังขารล้วนนี้ย่อมไม่ได้นามว่าสัตว์เหมือนอย่างว่าเพราะคุมส่วนทั้งหลายเข้าเสียงว่ารถย่อมมีฉันใดเมื่อขันธ์ทั้งหลายยังมีอยู่การสมมุติว่าสัตว์ย่อมมีฉะนั้นความจริงทุกข์เท่านั้นย่อมเกิดทุกข์เท่านั้นย่อมตั้งอยู่และทุกข์เสื่อมสิ้นไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับขอกราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับคำว่าทุกข์นี้คืออะไรครับท่านอาจารย์
0: ขอเริ่มตั้งแต่การสนทนานะคะระหว่างสองท่านคือท่านหนึ่งก็สงสัยเป็นความสงสัยของคนในครั้งอดีตแต่ไม่ทราบว่าคนยุคนี้สงสัยอย่างนี้หรือเปล่าหรือคนละเรื่องเพราะโดยมากก็สงสัยเรื่องความเป็นเราจะทำอะไรเมื่อไหร่เราจะเป็นอย่างนั้นเราจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าความคิดที่ต่างกันก็ตามการสะสมเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ค่ะว่าถ้าคนที่สะสมมาในการที่จะเข้าใจสิ่งที่น่าคิดเช่นคำว่าทุกข์เนี่ยค่ะมีใครบ้างที่ไม่ทุกข์เด็กๆทุกข์ไหมคะร้องไห้อันนั้นก็แสดงอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าทุกข์แต่ทุกข์ของเด็กก็เป็นอย่างหนึ่งโตขึ้นหมดทุกข์ไหมคะก็ยิ่งเพิ่มทุกข์ขึ้นอีกใช่ไหมคะแต่ว่าแทนที่จะร้องไห้อย่างเรื่องเด็กๆเนี่ยก็กลายเป็นทุกข์ใหญ่ยิ่งกว่านั้นจนกระทั่งถึงแม้จะจากโลกนี้ไปบางคนก็กำลังโศกเศร้าร้องไห้โดยที่ว่าไม่รู้จริงๆว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยความทุกข์เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เกิดขึ้นมาเพราะอะไรเพราะฉะนั้นก็เป็นคำถามที่น่าคิดนะคะซึ่งถ้าได้เข้าใจแล้วก็จะทำให้ได้เข้าใจพระธรรมคือสิ่งที่มีจริงๆแล้วก็จะได้เข้าใจลึกซึ้งด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญคุณวิชัยอ่านทีละตอนก็ได้นะคะ
1: มารนะครับก็กล่าวว่าสัตว์นี้ใครสร้างผู้สร้างสัตว์อยู่ที่ไหน
0: ค่ะครับพอได้ยินแค่นี้บางคนสนใจอยากรู้จักมารอยากรู้ว่าเป็นใครแต่ว่าสาระสำคัญกว่าเพราะว่าแต่ละคำแต่ละคำนะคะก็จะยาวไปอีกนะคะมารมีกี่ประเภทและมารเป็นยังไงก็กลายเป็นเรื่องของมารไปแต่จริงๆแล้วสาระก็คือว่าทุกเพราะฉะนั้นใครจะเป็นคนถามก็แล้วแต่นะคะแต่คำถามก็มีว่า
1: สัตว์นี้ใครสร้าง

0: คร
1: ับสัตว์นี้ใครสร้างถ้าไม่มีสัตว์จะมีทุกข์ไหมเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยยังไม่รู้จักทุกข์แต่ว่ารู้จักสัตว์คือเกิดมาเป็นแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าถ้าจะกล่าวรวมไปถึงสัตว์โลกก็ได้แต่ที่นี่ก็คงจะหมายความถึงว่าสิ่งที่มีชีวิตนั่นเองนะคะสัตว์นี้ใครสร้างมาจากความไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยค่ะเกิดมาแล้วด้วยความไม่รู้และถ้าไม่ได้ยินได้ฟังเลยนะคะก็จะไม่รู้แม้แต่ว่าสัตว์คืออะไรถ้ายังไม่รู้ว่าสัตว์คืออะไรจะรู้ได้ไหมคะว่าใครสร้างสัตว์นี้ก็เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะนะคะก็คือการศึกษาให้เข้าใจความจริงถึงที่สุดที่ละเอียดจริงๆที่สามารถที่จะเข้าใจได้เมื่อมีโอกาสเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้มีโอกาสได้ฟังพระธรรมแล้วก็มีโอกาสได้ไตร่ตรองเห็นความลึกซึ้งของสิ่งที่มีจริงนะคะแต่ก็ไม่เคยรู้เลยทุกสิ่งทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยค่ะใครรู้จักบ้างตั้งแต่ลืมตาตื่นมานะคะมีเห็นมีได้ยินเรื่องราวต่างๆมีคิดนึกมีสุขมีทุกข์มีการรับประทานอาหารมีทุกอย่างใครรู้ความจริงของแต่ละหนึ่งขณะนั้นบ้างก็ไม่มีใครรู้ความจริงเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการศึกษาพระธรรมเนี่ยก็คือการศึกษาให้เข้าใจความจริงถึงที่สุดที่ละเอียดยิ่งแม้แต่ที่เข้าใจว่าเป็นสัตว์โลกเนี่ยความจริงคืออะไรจะได้ไปถึงใครสร้างเห็นมีถ้ารูปร่างเป็นคนก็บอกว่าคนเห็นถ้ารูปร่างเป็นแมวก็บอกว่าแมวเห็นรูปร่างเป็นนกก็บอกว่านกเห็นแต่เห็นเป็นเห็นใครเคยคิดบ้างแล้วก็ถ้าเห็นไม่เกิดไม่มีเห็นและไม่มีสิ่งที่ถูกเห็นด้วยเพราะฉะนั้นแม้แต่คำว่าสัตว์นะคะก็จะต้องมีความเข้าใจจริงๆนะคะต้องเป็นสิ่งที่สามารถรู้มีธาตุรู้นะคะแล้วก็ทั่วๆไปเนี่ยถ้าไม่มีธาตุรู้ก็จะไม่มีสัตว์เลยแต่ความละเอียดยิ่งกว่านั้นต้องศึกษาต่อไปจนกระทั่งถึงว่ามีสัตว์ประเภทหนึ่งที่ไม่มีธาตุรู้แต่ก็มีได้อันนี้ก็คือว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นแต่ให้ทราบตั้งแต่ต้นแม้แต่คำว่าสัตว์ถ้าไม่มีธาตุรู้ก่อนเนี่ยจะไม่มีเลยอะไรอะไรก็ไม่ปรากฏแต่ในขณะที่มีธาตุรู้เกิดขึ้นต้องมีสิ่งที่ถูกรู้แค่นี้ก็ไม่รู้แล้วค่ะเป็นคนเกิดมาเป็นสัตว์โลกมีทั้งเห็นมีทั้งได้ยินมีทั้งคิดนึกตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้อะไรเลยแล้วก็ไม่รู้จักทุกข์ด้วยแต่คนที่คิดมากกว่านั้นอีกก็จะคิดว่าเกิดมาเห็นแต่ไม่ได้เห็นตลอดไปแล้วก็ได้ยินแล้วก็คิดนึกแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ไม่มีอะไรที่เที่ยงไม่มีอะไรที่ยั่งยืนไม่มีอะไรที่แน่นอนเลยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเข้าใจความจริงอย่างนี้ในชีวิตประจำวันนะคะก็จะสามารถเข้าใจคำตอบได
0: ้ผู้สร้างสัตว์อยู่ที่ไหนครับ
1: การเห็นเกิดถ้าไม่มีการเห็นการได้ยินไม่มีอะไรเกิดเลยสัตว์ก็ไม่เกิดแต่ถึงอย่างนั้นนะคะก็ยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้สัตว์เกิด
0: แล้วก็คำถามก็ต่อเนื่องครับท่านอาจารย์สัตว์บังเกิดในที่ไหนสัตว์ดับไปในที่ไหน
1: ค่ะก็ค่อยๆมาถึงชีวิตประจำวันนะคะคือการไม่เที่ยงการเกิดขึ้นและการดับไป
0: ครับอันนี้ก็คือเป็นคำถามในความเห็นของมารครับท่านอาจารย
1: ์มารนี่ก็ช่างทดลองนะคะค่ะคืออยากจะฟังแล้วก็ดูซิว่าใครคิดยังไงจะตอบยังไง
0: ครับส่วนนางวชิราภิกษุณีนะคะก็กล่าวว่าดูก่อนมารเพราะเหตุไรหนอความเห็นของท่านจึงหวนกลับมาว่าสัตว์ในกองสังขารล้วนนี้ย่อมไม่ได้นามว่าสัตว์เหมือนอย่างว่าเพราะคุมส่วนทั้งหลายเข้าเสียงว่ารถย่อมมีฉันใด
2: ครับท่านอาจารย์
1: เท่านี้ก็ชัดเจนหมดเลย
2: ครับ
1: ใช่ไหมคะแต่ว่าทีละประโยคก็ได้ค่ะ
2: ครับ
0: ดูก่อนมารเพราะเหตุไรหนอความเห็นของท่านจึงหวนกลับมาว่าสัตว์ครับท่านอาจารย
1: ์ทั้งที่เห็นเท่านั้นก็ยังคิดว่าเป็นสัตว์บุคคลทั้งที่เพียงได้ยินนะคะแค่ได้ยินก็ยังเข้าใจว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเพราะฉะนั้นเมื่อแต่ละสิ่งก็เป็นเพียงแต่ละหนึ่งทำไมจึงเข้าใจว่าเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์บุคคลหนึ่งบุคคลได้ทั้งที่ เกิดปรากฏแล้วก็หมดไปไม่เที่ยงเลยไม่ยั่งยืนเลยถ้ามีความคิดความเข้าใจอย่างนี้เสมอๆนะคะเราก็จะรู้ได้ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยค่ะอะไรเกิดถ้าไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเลยนะคะคนก็ไม่มีโลกก็ไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มีแต่ก็ต้องเป็นความคิดที่ละเอียดมากนะคะอย่างเมื่อวานนี้ค่ะจำได้ไหมคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างตอนเป็นเมื่อวานนี้ยังไม่มีวันนี้เนี่ยชัดเจนใช่ไหมคะตราบใดที่ยังไม่มีวันนี้เป็นเพียงเมื่อวานนี้ขณะนั้นชัดมากแต่พอผ่านไปถึงวันนี้เนี่ยเมื่อวานนี้อยู่ที่ไหนไม่มีเลยหายไปหมดฉันใดนะคะขณะนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงหมดเลยเห็นก็จริงคิดนึกก็จริงนั่งอยู่ที่นี่ก็จริงนะคะพอถึงพรุ่งนี้สิ่งที่กำลังเป็นจริงเดี๋ยวนี้แสนที่จะสำคัญเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่มีเลย
2: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่820ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่20มกราคมพุทธศักราช2556
1: ขณะนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงหมดเลยเห็นก็จริงคิดนึกก็จริงนั่งอยู่ที่นี่ก็จริงนะคะพอถึงพรุ่งนี้สิ่งที่กำลังเป็นจริงเดี๋ยวนี้แสนที่จะสำคัญเนี่ยอยู่ที่ไหนไม่มีเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะสิ่งที่กำลังปรากฏก็เป็นสิ่งที่จะถูกลืมในวันพรุ่งนี้แน่นอนแล้วก็เป็นอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้ก็กำลังจะเป็นอย่างเมื่อวานนี้เมื่อถึงพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นก็เพียงชั่วเกิดมาที่ว่าใครสร้างก็เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยทีละหนึ่งขณะซึ่งยับยั้งไม่ได้เลยค่ะเกิดมาแล้วหลับไปแล้วก็ต้องมีตื่นขึ้นมามีเห็นมีได้ยินแล้วแต่จะทำอะไรนะคะปฐมจิตทุติยจิตก็เท่านี้เองค่ะตลอดไม่ว่าจะเป็นเมื่อไรและวันไหนเพราะฉะนั้นมารก็รู้ว่าแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งเนี่ยก็ไม่เที่ยงแล้วทำไมจึงมาเข้าใจผิดลวงให้คนอื่นเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคล
0: ก็มีข้อความต่อครับในกองสังขารล้วนนี้ย่อมไม่ได้นามว่าสัตว์เหมือนอย่างว่าเพราะคุมส่วนทั้งหลายเข้าเสียงว่ารถย่อมมีฉันใดครับท่านอาจารย์
1: ค่ะก็เหมือนทุกคนที่นั่งอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะคะยังไม่ต้องไปเปรียบเทียบถึงรถหนึ่งคันซึ่งมีล้อมีอะไรก็เรื่องของรถแต่เดี๋ยวนี้ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่เนี่ยค่ะความจริงแล้วเห็นชั่วหนึ่งขณะดับแล้วไม่กลับมาอีกและไม่ใช่ขณะเดียวกับที่ได้ยินด้วยแล้วก็ไม่ใช่ขณะเดียวกับที่คิดนึกด้วยเพราะฉะนั้นแต่ละหนึ่งขณะที่เกิดขึ้นนะคะเกิดแล้วก็ดับโดยที่ว่าสืบต่ออย่างเร็วจนไม่มีใครสามารถที่จะรู้ความจริงว่าแต่ละขณะนี่นะคะเหมือนกับเมื่อวานนี้กับวันนี้แต่ว่าเมื่อวานนี้เป็นระยะยาวแต่ก่อนที่จะเป็นเมื่อวานนี้ได้เนี่ยแต่ละหนึ่งขณะที่เริ่มเกิดเห็นได้ยินคิดนึกจนกว่าจะจบวันก็เหมือนเดี๋ยวนี้นะคะก็ต้องมีสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป
0: ท่านอาจารย์ครับในที่นี้กล่าวมีคำว่ากองสังขารครับท่านอาจารย
1: ์กองก็คือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามที่มีการเกิดขึ้นนะคะไม่ได้เกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวโลกนี้ไม่ได้มีแต่เห็นอย่างเดียวใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้มีได้ยินอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้มีคิดนึกอย่างเดียวคือทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะก็เป็นกองของสังขารซึ่งถ้าจะกล่าวโดยละเอียดนะคะก็จะทราบว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่มีการเกิดขึ้นไม่ได้เกิดตามลำพังได้เลยค่ะต้องมีอาศัยกันและกันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่กำลังแข็งปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะมีแต่แข็งที่ปรากฏแต่แข็งก็ไม่ได้เกิดตามลำพังที่ใช้คำว่าธาตุดินก็มีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นจะเห็นได้นะคะว่าความหมายของโลกอย่างที่เคยได้กล่าวถึงแล้วทุกคนพูดคำที่ไม่รู้จักรู้จักโลกยังไงคะโลกภูมิศาสตร์หรือว่าโลกอะไรก็ตามแต่นะคะแต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสักนิดเดียวสักอย่างเดียวจะมีโลกไหมก็ไม่มีแต่ชาวโลกไม่เคยคิดเลยค่ะเพราะมีสิ่งที่เกิดแล้ว ดับแล้วก็สืบต่ออยู่เรื่อยๆโดยที่ไม่ได้รู้ความจริงว่าถ้าไม่มีอะไรสักหนึ่งเพียงหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยนะคะโลกก็ไม่มีแต่ว่าเมื่อมีสิ่งหนึ่งเพียงหนึ่งเกิดขึ้นนะคะโลกมีแล้วเพราะฉะนั้นเวลานี้ที่มองเห็นหลายๆอย่างไม่ใช่เพียงหนึ่งนะคะเกิดดับสืบต่อแต่ละหนึ่งอย่างรวดเร็วรวมกันเป็นกองสังขาร
0: อาจารย์ครับก็มีข้อความต่อไปว่าเมื่อขันธ์ทั้งหลายยังมีอยู่การสมมุติว่าสัตว์ย่อมมีฉะนั้นครับอาจารย์
1: ค่ะก็เวลานี้ค่ะขันธ์ทั้งหลายเลยรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ยังมีอยู่ตราบใดก็ชื่อว่ายังมีสัตว์อยู่ตราบนั้น
0: หมายความว่าสัตว์ไม่มีแต่ว่าขันธ์มีเหรอครับท่านอาจารย
1: ์ถ้าไม่มีขันธ์จะมีอะไรไหมคะเหมือนเมื่อกี้นี้ค่ะถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นอีกคำหนึ่งอีกความหมายของคำว่าขันธ์นะคะไม่ได้มีสาระค่ะว่างเปล่าจากความเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมว่างเปล่าจากการที่จะเป็นคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะแต่ละรูปเป็นแต่ละรูปซึ่งเกิดแล้วก็ดับสืบต่อรวมกัน
0: ท่านอาจารย์ครับที่ว่าสมมุติว่าเป็นสัตว์ย่อมมีคือสมมุติคือไม่มีใช่ไหมครับท่านอาจารย
1: ์ข
0: ันมีแต่ว่าสัตว์ไม่มีใช่ไหมครับ
1: โดยสมมุติหมายความว่าเรียกหรือยังไงคะคุณคำปั่นค่ะ
0: ครับ
1: สัมมติค่ะหรือคนไทยใช้คำว่าสมมุติใช่ไหมคะ
3: ครับซึ่งคำว่าสมมุตินะครับคำบาลีก็คือสัมมติอย่างที่ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับก็หมายถึงการรู้พร้อมกันการรู้ตรงกันนะครับอย่างข้อความที่อาจารย์วิชัยได้อ่านจากวชิราสูตรก็ชัดเจนนะครับเพราะว่ามีขันธ์ห้ามีสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นเป็นไปจึงมีการสมมุติก็คือรู้พร้อมกันว่าเป็นสัตว์เป็นคนนั้นคนนี้ก็สมมุติเรียกเพราะว่ามีความเกิดขึ้นเป็นไปของธรรมะที่มีจริงนั่นเองครับ
0: ท่านอาจารย์ครับอย่างเช่นตัวอย่างตอนนี้นะก็รู้ว่ามีท่านผู้ฟังฟังอยู่มีการสนทนาธรรมก็เป็นบุคคลต่างๆเนี่ยแต่ตามความเป็นจริงคือเป็นขันธ์ที่เกิดเท่านั้นใช่ไหมท่านอาจารย์
1: ค่ะเป็นสิ่งที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยนะคะแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นก็หาอีกไม่ได้แล้วในสิ่งที่เกิดแล้วดับ
0: ก็มีข้อความต่อไปนะครับว่าความจริงทุกเท่านั้นย่อมเกิดครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะน่าคิดนะคะไม่เคยมีใครคิดเลยว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่เกิดแล้วดับเนี่ยเป็นทุกข์หรือเป็นสุขในความหมายที่ว่านะคะไม่สมควรเลยที่จะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพราะไม่มีแล้วค่ะเพียงแค่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยแต่ว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้รู้ลักษณะของขันธ์แต่ละหนึ่งเลยนะคะอย่างความรู้สึกสนุกสนานเป็นสุขมีจริงๆไม่ใช่ไม่มีนะคะทำไมว่ามีจริงก็เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่แม้เป็นสุขชั่วคราวนะคะเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วไม่กลับมาอีกควรที่จะยึดถือติดข้องในสิ่งนั้นหรือเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วทุกอย่างเป็นอย่างนี้ทั้งหมดค่ะถ้าศึกษาเข้าใจจริงๆจะไม่มีอะไรสักอย่างนึงนะคะซึ่งเที่ยงจิตเกิดดับเร็วประมาณไม่ได้เลยนะคะรูปเกิดระดับเมื่อจิตเกิดดับ17ขณะก็ประมาณไม่ได้ว่าเร็วแค่ไหนแล้วก็หมดไปเลยไม่ได้กลับมาอีกเลยแล้วก็เป็นอย่างนี้ค่ะเป็นความเป็นไปเป็นธรรมตาคือธรรมดาของสิ่งที่เป็นธาตุเป็นสิ่งที่มีจริงๆนะคะว่าเป็นอย่างนี้ใครก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้แสนโกรธกลับมาแล้วเกิดแล้วขณะนั้นก็ไม่ได้กลับมาเกิดอีกเลยนะคะหรือว่าเมื่อวานนี้ที่หมดไปแล้วเนี่ยค่ะก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นมีแต่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปควรติดข้องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นความหมายที่นี่นะคะหมายความว่าไม่ควรที่จะยึดถือและว่าติดข้องเพราะเหตุว่าติดข้องในสิ่งที่เกิดแล้วดับไปแล้วไม่เหลือเลยไม่มีอีกแล้วด้วยแล้วเป็นไงคะไปหาที่ไหนมาติดข้องแต่ก็มีความติดข้องเพราะไม่รู้ความจริงซึ่งมีสภาพธรรมะที่เกิดดับสืบต่อไม่หยุดและก็ไม่ขาดสายด้วยเป็นสังสารวัฏฏะคือเกิดขึ้นสืบต่ออยู่เรื่อยๆ
0: ซึ่งท่านอาจารย์ก็กล่าวสักครู่นี้นะครับซึ่งข้อความต่อเนื่องกันก็มีว่าทุกข์เท่านั้นย่อมตั้งอยู่และเสื่อมสิ้นไป นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับท่านอาจารย์ครับฟังเรื่องทุกข์เนี่ยซึ่งอรรถกถาก็กล่าวว่าขันธ์นี่แหละครับเป็นทุกข์ครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะก็ถ้าไม่มีขันธ์ไม่มีอะไรเกิดจะเอาทุกข์อะไรมาจะเอาสุขอะไรมานะคะอะไรก็ไม่มีทั้งนั้นแต่เมื่อมีการเกิดขึ้นระดับไปไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจยังไงก็ตามนะคะก็ไม่เหลือแล้วค่ะ
0: ท่านอาจารย์ครับยกตัวอย่างเช่นเห็นขณะนี้ครับอาจารย์ดูเหมือนก็เป็นปกติธรรมดาเห็นก็คือเห็นก็ท่านอาจารย
1: ์แล้วก็ไปเอาคำว่าบีบคั้นมาคั้นบีบคั้นเห็นอย่างเงี้ยเลยค่ะก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ก็ต้องเข้าใจความหมายว่าเพราะสภาวะนั้นเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุว่าเกิดขึ้นระดับไปโดยไม่ต้องมีใครทำอะไรเลย
0: ครับแล้วก็อรรถะอีกอย่างนึงว่าอันปัจจัยปรุงแต่งครับท่านอาจารย
1: ์ค่ะอันนี้แน่นอนที่สุดเลยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดตามลำพังไม่ได้เลยอยากจะให้อะไรเกิดก็เกิดไม่ได้ไม่อยากให้อะไรเกิดก็ต้องเกิดเพราะเหตุว่ามีปัจจัยที่ทำให้สิ่งนั้นเกิดก็ต้องเกิดค่ะ
0: สำหรับท่านผู้ใหม่ท่านอาจารย์เรื่องปัจจัยปรุงแต่งเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ละเอียดของธรรมะครับท่านอาจารย์ช่วยอธิบายในส่วนของยกตัวอย่างเช่นการเห็นเนี่ยมีปัจจัยปรุงแต่งครับ
1: ค่ะยังไม่เห็นเกิดเลือกได้ไหมคะไม่ให้เกิดเนี่ยคิดดูสิคะใครจะไม่ให้อะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะมีปัจจัยจึงเกิดต้องเข้าใจถึงว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงด้วยแต่ละอย่างอย่างเห็นอย่างเงี้ยค่ะก็กำลังเห็นแต่ว่าถ้าไม่มีตาจากขุปสาทะรูปพิเศษจริงๆค่ะในกายร่างกายนี่นะคะถ้าไม่มีจักขุประสาทะรูปพิเศษเนี่ยสิ่งที่กำลังปรากฏทางตาปรากฏไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นรูปนี้เป็นรูปที่จัดว่านะคะเป็นรูปภายในไม่ใช่จัดว่าเพราะอยากจะจัดแต่ว่าลักษณะของเขาจริงๆในบรรดารูปทั้งหมดเนี่ยรูปพิเศษรูปนี้ค่ะถ้าไม่มีสิ่งที่กำลังปรากฏก็ไม่มีถ้าไม่มีหูเสียงก็ไม่มีปรากฏถ้าไม่มีจมูกกลิ่นก็ไม่ปรากฏถึงมีก็ไม่ปรากฏถ้าไม่มีลิ้นรสก็ไม่ปรากฏถ้าไม่มีกายนะคะเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ไม่ปรากฏแล้วก็ถ้าไม่มีเห็นสิ่งที่กำลังปรากฏทางตานี้ก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นก็แสดงอยู่แล้วนะคะว่าไม่ว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏก็เพราะเหตุว่ามีสิ่งที่เกิดขึ้นและก็สิ่งที่จะปรากฏก็แล้วแต่นะคะยังมีปัจจัยมากมายเพราะเหตุว่าขณะนี้มีสิ่งที่ปรากฏแต่ถ้าไม่มีจิตเห็นสิ่งนี้ก็ปรากฏไม่ได้แต่ถ้าไม่มีประสาทรูปจิตเห็นก็เกิดไม่ได้และถ้าไม่มีกรรมประสาทรูปก็เกิดไม่ได้นี่ก็แสดงไปถึงความเป็นปัจจัยของแต่ละหนึ่งนะคะซึ่งมากด้วยปัจจัยที่จะทำให้แต่ละสิ่งเกิดขึ้นโดยไม่รู้เลยค่ะว่าเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยไม่ได้มีใครไปเลือกทำอะไรได้เลยสักอย่างเดียวนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามปัจจัยชั่วคราวแต่บังไว้หมดเลยทำให้มีการกระทำต่างๆนะคะแล้วก็ยังเห็นว่าเพราะอยู่ตรงนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะเป็นอย่างนี้คือคิดเอาเองหมดแต่ความจริงนะคะสิ่งที่ปรากฏทางตามีแน่นอนจิตเห็นมีแน่นอนลองคิดถึงว่าเพียงแค่เห็นเดือดร้อนไหมท่านจึงใช้คำว่าอุปัตตินะคะสำหรับจิตสิบประเภทคือวิญญาณจิตสิบจักขุวิญญาณ2กุศลวิบาก1อกุศลวิบาก1โสตวิญญาณ2กุศลวิบาก1อกุศลวิบาก1คานะวิญญาณจิตที่ได้กลิ่น2กุศลวิบาก1อกุศลวิบาก1ลิ้มรสนะคะชิวหาวิญญาณกุศลวิบาก1อกุศลวิบาก1กายกายประสาทเป็นปัจจัยให้เกิดกายวิญญาณนะคะรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสกายกุศลวิบากหนึ่งอกุศลวิบากหนึ่งอยู่ที่ไหนอะคะแล้วเรียนทำไมเรียนให้เข้าใจความจริงว่าไม่มีเราค่ะไม่ว่าจะยึดถือมานานแสนนานเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่เคยได้เข้าใจเลยก็มีโอกาสที่จะได้ฟังแล้วก็ไตร่ตรองแล้วก็เริ่มคิดและเริ่มเข้าใจแต่ละคำอย่างคำว่ากองสังขารนะคะหมายความว่าไม่ได้มีแต่เฉพาะสิ่งเดียวมีหลายหลายอย่างก็เป็นแต่ละประเภทไปเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆนะคะว่าขณะที่กำลังเห็นขณะนี้ค่ะไม่ใช่มีแต่เฉพาะธาตุดินน้ำไฟลมแต่ต้องมีรูปพิเศษที่สามารถกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏให้เห็น นะคะแล้วก็เป็นอุปัตติจริงๆค่ะคือการประจวบหรือการที่กรรมเป็นปัจจัยให้มีผัสสะเจตสิกที่เกิดกับจิตกระทบกับสิ่งที่กำลังปรากฏจิตเห็นก็เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่ปรากฏแล้วก็ดับไปเท่านี้เองค่ะแต่ว่ากว่าจะรู้ว่าเท่านี้เองไม่ใช่เราหมดการยึดถือเนี่ยก็ยากมากถ้าไม่เป็นอย่างนี้จริงๆนะคะไม่มีทางที่จะละการยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นเรา
0: ถ้าอาจารย์กล่าวถึงว่าเห็นเนี่ยเพราะมีปสาทะคือจักขุปสาทรูปและเพราะมีวรรณะคือรูปคือสิ่งที่ปรากฏแสดงว่าธรรมะทั้งที่เป็นปสาทรูปด้วยแล้วก็สิ่งที่ปรากฏก็ต้องเกิดเพราะปัจจัยด้วยใช่ไหมท่านอาจารย์
1: ทั้งหมดที่จะเกิดเองไม่ได้เลยค่ะต้องมีปัจจัยทำให้เกิดขึ้นสิ่งที่ปรากฏทางตามีอะไรเป็นปัจจัยให้เกิด
0: ก็ต้องมหาภูตรูปสี
1: ใช่ค่ะถ้าไม่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจะไม่มีวรรณะหรือสิ่งที่สามารถกระทบตาและปรากฏว่ามีจริงๆขณะนี้ทุกอย่างต้องมีเหตุปัจจัยแล้วเกิดแสนสั้นแล้วก็ดับไปทั้งหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยค่ะอยู่อย่างเนี้ยมาตั้งนานแสนนานแสนโกรธกลับด้วยความไม่รู้นะคะแล้วก็ถ้าไม่รู้ต่อไปก็อยู่อย่างเนี้ยต่อไปอีกนานแสนนานจนกว่าจะค่อยๆรู้ค่อยๆเข้าใจเพื่อละความไม่รู้จนกว่าความไม่รู้จะหมดก็จะไม่มีเหตุที่จะทำให้มีการเกิดอีกต่อไป
0: ท่านอาจารย์ครับในการฟังเรื่องของเนี่ยแสดงความเป็นปัจจัยของธรรมะก็ฟังแล้วก็เข้าใจแต่ก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราเข้าใจเพียงเรื่องครับเพราะเห็นว่าสิ่งนั้นก็ลักษณะก็ยังไม่ปรากฏครับท่าน
1: ค่ะเพราะฉะนั้นการเข้าใจต้องเข้าใจตามลำดับนะคะจะไปรู้ปัจจัยของธาตุที่กำลังปรากฏให้เห็นหรือว่าเห็นได้ยังไงในเมื่อยังไม่รู้จักเห็นเลยทั้งที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นแสดงเห็นความไม่รู้มากแค่ไหนคะธรรมะไม่ขาดเลยล้อมรอบอยู่กับธรรมะตั้งแต่เกิดจนตายแล้วก็เกิดอีกตายอีกก็เป็นธรรมะทั้งหมดเผชิญหน้ากับธรรมะเหมือนเห็นดอกไม้สวยๆนะคะแต่ความจริงมีสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็ไม่รู้ค่ะว่าขณะนี้ก็เป็นแต่เพียงสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งจะปรากฏได้ต่อเมื่อสิ่งนี้กระทบจากขุปสาทะแล้วกรรมทำให้จิตเห็นเกิดขึ้นไม่รู้เลยเห็นไหมคะว่าเห็นมาตั้งเท่าไหร่และตั้งแต่เช้าก็ไม่รู้ความจริงของเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เคยเข้าใจว่าเป็นสาระมากมายเพราะเหตุว่าไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะสนใจมากมายในสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นเรื่องราวต่างๆเนี่ยไม่คิดถึงจิตเหรอคะธาตุรู้ซึ่งเป็นธาตุชนิดหนึ่งเป็นธรรมะที่มีจริงๆซึ่งไม่ใช่ของใครนะคะแต่ก็เกิดสืบต่อแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งขอยืมกันไม่ได้แลกกันไม่ได้เลยแต่ละหนึ่งก็คือสภาพธรรมะที่เป็นธาตุรู้เกิดขึ้นเคยคิดไหมคะว่าธาตุรู้ในขณะนี้เป็นยังไงมองไม่เห็นเลยค่ะไม่มีอะไรที่จะไปทำให้รู้ว่ามีขอบเขตเป็นสีแดงหรือเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้เลยนะคะเป็นใหญ่เป็นประธานไหมคะในการที่สามารถที่จะเกิดขึ้นในความมืดแล้วก็รู้ขณะที่ได้ยินเสียงนี่ค่ะไม่ได้สว่างเลยนะคะธาตุรู้ก็มืดเสียงก็ไม่ปรากฏให้เห็นทางตาแต่ธาตุรู้ก็สามารถได้ยินเสียงในความมืดแล้วก็ดับไปอยู่ในโลกมืดสองอย่างนะคะมืดคือไม่ปรากฏให้เห็นกับมืดด้วยอวิชชาเพราะฉะนั้นไม่ปรากฏให้เห็นเนี่ยแค่ทวารเดียวหรือทางเดียวคือทางตาแต่ทางอื่นก็มืดหมดทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเพราะฉะนั้นอยู่ในความมืดของอวิชชามากกว่าความมืดในขณะที่มองไม่เห็นหรือเปล่าเนี่ยค่ะไม่เคยรู้เลยว่าสภาพของจิตแต่ละคนเนี่ยค่ะหนักถ้าจะใช้คำเปรียบเทียบหรือว่ามากมายล้นจักรวาลกี่จักรวาลก็บรรจุกิเลสไม่ไหวแล้วนี่อยู่ที่ไหนมีทางเดียวที่จะพ้นจากภาวะที่เป็นภาวะของความมืดด้วยความไม่รู้เนี่ยด้วยการเริ่มเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงๆที่กำลังปรากฏจนกว่าอวิชชานั้นจะหมดไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าใครฟังธรรมะแล้วจะไปปฏิบัติจะไปเป็นพระโสดาบันหรือจะไปหวังในสิ่งซึ่งไม่ใช่ความจริงเพราะเหตุว่าไม่ใช่คำสอน ของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ว่าจะฟังอะไรนะคะก็ต้องเข้าใจความจริงว่าขณะนั้นน่ะแม้แต่ความเข้าใจก็เป็น

0: สิ่งที่มีจริงแต่ไม่ใช่จิตจิตเป็นธาตุที่ไม่มีรูปร่างเลยนะคะเกิดขึ้นรู้แล้วก็ดับไปแต่ก็มีสภาพธรรมะที่เป็นเจตสิกเกิดร่วมด้วยนะคะทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีแล้วในวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยฝ่ายไม่ดีก็เกิดมากกว่าโดยไม่รู้ตัวเลยทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็สะสมหมักหมมความไม่ดีนะคะมากมายเพราะฉะนั้นก็ยังคงสะสมต่อไปอีกถ้าไม่รู้ความจริงแต่ถ้ารู้ความจริงว่านะคะเพียงแค่ปฐมจิตหลับสนิทไม่มีอะไรเรื่องทั้งหลายหมดเลยค่ะความกังวลความห่วงใยความคิดอะไรก็ไม่มีทั้งสิ้นแต่ก็ตื่นมาทำอะไรตื่นมาเห็นแล้วก็กังวลแล้วก็คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะแต่จริงๆนี่สั้นมากเลยค่ะแต่ดูเหมือนว่าไม่สั้นเพราะว่าต่อกันเร็วมากแต่ที่ว่าสั้นเพราะเหตุว่ามีภวังคจิตปฐมจิตเนี่ยนะคะขั้นอยู่ตลอดเวลาและก็คือแค่นี้เองค่ะจากภวังก็มาเห็นหน่อยหนึ่งแล้วก็กลับไปเป็นภวังแล้วก็ไปคิดเรื่องที่เห็นแล้วก็กลับไปเป็นภวังสืบต่อจนเหมือนกับเป็นโลกที่มีคนมากมายแล้วก็มีเราแล้วก็มีทุกสิ่งทุกอย่างบางคนก็ยังอยากจะจัดการโลกแต่ลืมว่าจัดการโลกได้ไหมแม้แต่จิตก็ยังไม่รู้เลยขณะนั้นและทุกคนก็มีจิตและจะไปจัดการโลกไหนเป็นทางที่ไม่เข้าใจความจริงนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วเกิดมาเนี่ยประโยชน์ที่สุดคือทำดีแล้วก็เข้าใจพระธรรมเพราะเหตุว่าระหว่างดีกับชั่วเนี่ยตื้นๆธรรมดาทุกคนก็ต้องรู้ว่าดีต้องดีกว่าแต่ทำไมไม่ได้ทำเพราะว่ามีความเข้าใจไม่พอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ศึกษาธรรมะเพื่อที่จะได้เป็นผู้ฟังพระธรรมเป็นสาวกที่ฟังและการเข้าใจเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยดำเนินไปในทางที่จะขัดเกลากิเลสแล้วก็เป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นสาวกคือผู้ฟังพระธรรมจริงๆไม่ใช่เพียงแต่ฟังเรื่องราวนะคะแต่ก็เหมือนเดิม
1: กราบท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับสำหรับที่ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่ว่าทำดีและศึกษาพระธรรมสำหรับผู้ที่ได้มีโอกาสได้ศึกษาอ่านในพระไตรปิฎกหรืออรรถกถาอย่างเช่นที่ยกตัวอย่างขึ้นมาครับเช่นทุกข์มีอัตว่าบีบคั้นบ้างอันปัจจัยปรุงแต่งบ้างให้เร่าร้อนบ้างให้แปรปรวนนั้นมีหลายคำที่อ่านนะครับก็ชวนให้สงสัยไม่เข้าใจแล้วพยายามที่จะให้เข้าใจคำว่าหมายถึงอะไรท่านอาจารย์แต่ไม่รู้จักทุกข์นะท่านอาจารย
0: ์เอาแค่สักคำเดียวก็น่าจะพอนะคะทำไมจะไปเข้าใจให้หมดตั้งแต่บีบคั้นอะไรต่างก็แค่เกิดขึ้นระดับไปเข้าใจแค่นี้ให้มั่นคงแทนที่จะไปติดคำอยากจะรู้อยากจะเข้าใจไปเสียหมดนะคะข้อความในพระไตรปิฎกนะคะลึกซึ้งมากด้วยพระมหากรุณาที่ทรงแสดงให้แต่ละบุคคลเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจด้วยคำหลากหลายถ้าคำนี้ไม่เข้าใจก็อีกคำหนึ่งอีกคำหนึ่งนะคะแต่ความหมายก็อย่างเดียวกันคือสิ่งใดก็ตามที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีจะไปบีบคั้นแบบไหนยังไงก็ไม่ต้องคิดหรอกเพราะเหตุว่าไม่มีใครไปบีบคั้นนามธรรมได้แต่ที่ถูกบีบคั้นก็เพราะเหตุว่าเกิดแล้วต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างที่ใจชอบไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่าจะเข้าใจคำนั้นว่าอย่างไรนะคะแต่ประโยชน์ที่สุดก็คือให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่เที่ยงสิ่งที่ปรากฏเนี่ยไม่จริงเพราะเหตุว่าเป็นเพียงนิมิตสภาพธรรมะนะคะเกิดระดับเร็วมากตามความเป็นจริงใครรู้เพราะฉะนั้นโลกภายนอกกับโลกภายในเนี่ยต่างกันโลกภายนอกถูกปกคลุมนะคะด้วยความไม่รู้ด้วยสีสันวรรณะแต่ว่าภายในจิตและเจตสิกเกิดดับอย่างรวดเร็วที่สุดทำกิจการงานของจิตเจตสิกนั้นจนไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแม้ขณะนี้ค่ะทั้งจิตและเจตสิกเกิดดับเท่าไหร่
1: ดังนั้นการมีโอกาสได้ศึกษาในพระไตรปิฎกเนี่ยก็ต้องให้เข้าใจถึงลักษณะของธรรมะใช่ไหมท่าน
0: ค่ะไม่ใช่ติดชื่อและอยากรู้ชื่อบางคนก็ถามว่าเจ็บเนี่ยเป็นเวทนาใช่ไหมจะไปถามทำไมใช่ไหมคะก็กำลังเจ็บอยู่จะต้องไปเรียกอะไรไม่ต้องเรียกเลยก็เจ็บจะเรียกอะไรก็เจ็บเจ็บก็ต้องเป็นเจ็บ
2: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของราย

การนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024-68-dhammahome.comขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุกท่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกรมควบคุมมลพิษปรับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
2: กรมควบคุมมลพิษปรับมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กเพื่อควบคุมช่องว่างของกฎหมายพร้อมเตรียมขยายให้ครอบคลุมทุกประเภทยกระดับการควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเป็นระบบ
3: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าปัจจุบันสถานประกอบการขนาดเล็กในประเทศไทยมีจำนวนมากและส่วนใหญ่ตั้งอยู่ปะปนกับชุมชนจึงจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมการระบายน้ำทิ้งที่เหมาะสมและครอบคลุมเพื่อป้องกันผลกระทบต่อแหล่งน้ำและประชาชนกรมควบคุมมลพิษได้จัดทำประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็กที่ผลิตสินค้าหรือให้บริการบางประเภทพุทธศักราช2564ครอบคลุม19กลุ่มกิจการโดยกำหนดค่าควบคุมด้านกายภาพความสกปรกและโลหะหนักซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการประกอบกิจการและเทคโนโลยีการผลิตกรมควบคุมมลพิษอยู่ระหว่างทบทวนมาตรฐานดังกล่าวเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและครอบคลุมสถานประกอบการขนาดเล็กทุกประเภทสำหรับการปรับปรุงมาตรฐานครั้งนี้ต้องการควบคุมมลพิษจากต้นทางโดยกรมควบคุมมลพิษได้สำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจากสถานประกอบการประเภทการผลิตอาหารในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันตกและภาคใต้พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กรมการศาสนาจะสรรงบประมาณให้องค์การทางศาสนาในประเทศไทยกว่า600แห่งเพื่อนำไปฟื้นฟูศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและอาคารเสื่อมสภาพ
4: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้สนับสนุนงบประมาณบูรณะศาสนสถานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคตามที่องค์การศาสนาได้เสนอขอมา60จังหวัดประกอบด้วยศาสนสถานของศาสนาอิสลาม408แห่งศาสนาคริสต์99แห่งและศาสนาพราหมณ์ฮินดู1แห่งรวม508แห่งซึ่งงบดังกล่าวจะนำไปใช้บูรณะซ่อมแซมศาสนสถานที่ชำรุดทรุดโทรมให้กลับมามีสภาพพร้อมใช้งานอีกทั้งยังพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับศาสนสถานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในปีนี้10จังหวัดคือจังหวัดเชียงใหม่นราธิวาสปัตตานีพระนครศรีอยุธยาพัทลุงยะลาสงขลาสตูลนนทบุรีและเชียงรายรวม176แห่งรวมการจัดสรรทั้งหมด675แห่งสำหรับงบประมาณที่สนับสนุนการซ่อมแซมศาสนสถานของแต่ละศาสนาเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เผยแผ่หลักธรรมทางศาสนาบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงามตลอดจนเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในการสร้างความเข้มแข็งของจิตใจและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเพื่อให้ศาสนิกชนสามารถใช้ประกอบศาสนกิจและกิจกรรมทางศาสนาได้อย่างต่อเนื่องซึ่งการจัดสรรเงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับศาสนิกชนเป็นการทำนุบำรุงและส่งเสริมศาสนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความสงบสุขและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไทยอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
2: กลุ่มกบฏฮูตีอ้างว่าซาอุดิอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ40ครั้งในหลายพื้นที่ของเยเมนสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่ระบุว่ากองทัพอากาศซาอุดิอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ40ครั้งในหลายพื้นที่ของเยเมนอาทิจังหวัดตาอิสจังหวัดโฮเดดาและจังหวัดอันจาวในวันนี้โดยกลุ่มกบฏฮูตีไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้หรือไม่ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีส่งอากาศยานไร้คนขับโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีหลายเมืองในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดิอาระเบีย

0: เมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาถือเป็นวันที่2ของปฏิบัติการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีในดินแดนของซาอุดิอาระเบียปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะครับคืนวันพฤหัสครับ10 กันยายน 2569คุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรนะครับคุณหมอมะกอนลิ้มอุดมพรมาแล้วแล้วก็ออกอากาศทาง Facebook Live ของคุณหมอด้วยอ้าวใครเป็นเพื่อนผมเพื่อนคุณหมออยากจะชมทาง Facebook Live สดๆได้เห็นหน้าคุณหมอได้เห็นหน้าหล่อๆคุณหมอก็เข้าไปชมได้นะครับใครไม่ได้เป็นเพื่อนก็ต้องเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เสิร์ชหาในแว่นขยายพิมพ์มะกอนนะครับมอม้ากอไก่รอเรือมะกอนลิ้มอุดมพรก็สามารถชมทาง Facebook คู่ขนานไปกับภาควิทยุทั้งออนไลน์ด้วยนะครับคุณหมอมารอแล้วคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: ฤดูกาลฟุตบอลเริ่มกันแล้วเนาะคุณหมอเนาะ
3: ทั้งพรีเมียร์ลีกทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก
2: ก็
3: ตอนนี้ผมเรียนตรงๆว่าผมยังไม่ฟื้นจากฟุตบอลโลกเลยฮะ
2: มันดึกจริงๆฟุตบอลโลกโอ้โหดึกจริง
3: ฮะแล้วยิงอีก4ปีเนี่ยจะขยายทีมอีกโอ้ไม่ต้องทำอะไรกันฮะ
2: ก็ต้องแบ่งเวลาเนาะต้องแบ่งเวลากันให้เป็นนะถ้าไม่แบ่งเวลานี่ช้ำโอเคครับเชิญครับคุณหมอครับ
3: เมื่อกี้ดูโปรยอะไรนะปิดน้ำปิดไฟนะฮะแต่คืนนี้ต้องเปิดวิทยุฟัง
2: เพราะเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดี
3: ใช่ครับเดี๋ยวนี้จะมีอะไรมาเล่าเยอะแยะเลยนะครับ แต่ว่าตอนโทรเข้ามาเนี่ยปิดวิทยุด้วยงั้นเสียงมันสะท้อนนะพี่บุรุษ
2: มันสะท้อนใช่จะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่อง
3: เสียงมันสะท้อนอ่ะแล้วมันฟังไม่รู้เรื่องเลยมันเหมือนเอ็กโคอ่ะสวัสดีครับ
2: เข้าใจกันนะคุณผู้ฟังเข้าใจกันนะโทรช่วงโทรเนี่ยก็ปิดวิทยุนะโทรติดแล้วปิดวิทยุก็ได้นะฮะจะได้คุยทางโทรศัพท์ฟังทางโทรศัพท์ก็ชัดเจนนะครับ
3: แล้วถ้าดูทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันต้องปิดวิทยุไหมพี่โร
2: มผมไม่แน่ใจว่าเสียงโทรศัพท์มันน่าจะมีโอกาสอยู่เหมือนกันนะ
3: เพราะ
2: ม
3: ัน
2: น่าจะดีเลย์ครับผมFacebook จะดีเลย์หน่อยนิดนึงครับผม
3: ครับเดี๋ยวเราให้โฟกันนะใครอยากมีประเด็นอะไรก็เตรียมรอไว้เลยนะ
2: ครับ
3: ไปดูงานวิจัยกันก่อนนะครับอันนี้น่าสนใจเลยอันนี้เอามาจากเว็บไซต์สนุก.com นะครับพอดีเปิดไปอ่านแล้วเจอนะฮะเตือนนะครับผลวิจัยมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะครับเป็นเวลากว่า14 ปีชี้ดื่มเครื่องดื่มร้อนเกิน65 องศาเซลเซียสนะครับจะเสี่ยงมะเร็งหลอดอาหาร
2: ถ้าร้อนเกิน65องศาเซลเซียส
3: 65องศาเซลเซียส
2: เสี่ยงเป็นมะเร็งหลอดอาหาร
3: ใช่ครับ3 เท่าเลยนะฮะนะครับโดยงา

0: จัยนี้นะครับตีพิมพ์ในวารสารมะเร็งนานาชาติเปิดเผยว่าการดื่มเครื่องดื่มที่ร้อนจัดเป็นประจำอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อมะเร็งหลอดอาหารชนิดสแควมัสเซลคาร์ซิโนมาสูงขึ้นอย่างน่าตกใจโดยพบมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มอุ่นๆหรือเย็น3เท่าเลยทีเดียวนะครับโดยที่มาของงานวิจัยเนี่ยมาจากทีมวิจัยจากแผนกสุขภาพประชากรมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดนะฮะได้ทำการเก็บข้อมูลและติดตามกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุและวัยกลางคนในสหราชอาณาจักรเกือบ 100,000 คนนะครับเป็นเวลายาวนานถึง14ปีโดยแบ่งพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มร้อนตามความรู้สึกส่วนบุคคลออกเป็นกลุ่มได้แก่กลุ่มร้อนจัดร้อนอุ่นและไม่ดื่มถึงร้อนผลการศึกษาพบว่าผู้ที่ติดนิสัยดื่มชาหรือกาแฟที่ร้อนจัดมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งหลอดอาหารมากกว่าคนที่ดื่มแบบอุ่นถึงประมาณ3เท่ายิ่งไปกว่านั้นแม้จะไม่ได้คำนึงถึงระดับความร้อนแต่ผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มร้อนปริมาณมากกว่า6แก้วต่อวันก็ยังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง 71% เมื่อเทียบกับคนทั่วไปนะฮะทำไมความร้อนถึงกระตุ้นให้เกิดมะเร็งนักวิจัยอธิบายว่าอุณหภูมิที่สูงเกินไปของเครื่องดื่มซึ่งมักจะสูงกว่า65องศาเซลเซียสจะเข้าไปสร้างความระคายเคืองและทำลายเซลล์เยื่อบุผนังหลอดอาหารอย่างต่อเนื่องเมื่อเยื่อบุหลอดอาหารเกิดบาดแผลและต้องซ่อมแซมตัวเองซ้ำๆเป็นระยะเวลานานจึงเพิ่มโอกาสในการเกิดการกลายพันธุ์หรือมิวเทชันนะฮะไปเป็นเซลล์มะเร็งได้ง่ายขึ้นข้อสรุปนี้สอดคล้องกับรายงานขององค์การอนามัยโลกและสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติที่เคยจัดให้เครื่องดื่มที่ร้อนจัดเป็นหนึ่งในปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์มาตั้งแต่ปี2016นะฮะและโดยทีมวิจัยประเมินว่า1ใน7ของผู้ป่วยมะเร็งหลอดอาหารในอังกฤษอาจมีสาเหตุเกี่ยวโยงมาจากเครื่องดื่มที่ร้อนจัดเกินไปนะครับข้อแนะนำนะครับแม้ผลวิจัยจะพบความสัมพันธ์ระหว่างความร้อนกับมะเร็งหลอดอาหารแต่นักวิจัยระบุปัจจัยก่อให้เกิดมะเร็งหลอดอาหารที่สำคัญที่สุดยังเป็นการสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์นะอย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยผู้เชี่ยวชาญจึงแนะนำแนวปฏิบัติง่ายๆดังนี้นะครับ 1. ให้เป่าให้เย็นลงสักครู่นะฮะหลังจากชงชาหรือกาแฟเสร็จแล้วควรวางพักทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาทีไม่ควรรีบยกดื่มทันทีขณะที่ควันยังฉุยอยู่นะฮะข้อที่ 2. สังเกตความรู้สึกยึดหลักง่ายๆคือดื่มเมื่อรู้สึกอุ่นกำลังดีสบายปากไม่ลวกลิ้น ไม่จำเป็นต้องถึงนำโทโมมิเตอร์มาวัดอุณหภูมินะฮะและข้อที่ 3. มันสังเกตสัญญาณเตือนหากมีอาการแสบร้อนกลางอกเรื้อรังอาหารไม่ย่อยเจ็บหน้าอกหรือลำคอหรืออาหารลำบากหรือน้ำหนักลดลงไม่ทราบสาเหตุควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเช็คทันทีนะครับก็เอาอาการอันนี้ก็เป็นอีกข้อมูลหนึ่งนะฮะWHO เนี่ยได้เคยเตือนไปแล้วผมเคยอ่านอันเนี้ยนะครับการเสี่ยงเรื่องหลอดอาหารอันนี้มันใกล้ตัวเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของน้ำชาและกาแฟที่เราเนี่ยดื่มกันประจำเลยนะครับคือถ้าปกติเนี่ยนะครับอุณหภูมิของกาแฟเนี่ยนะครับที่เขาชงกันเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้ฮะพี่โรมฮะ55-60ประมาณนี้นะครับมันจะพอดีนะครับคือปกติเราต้มน้ำร้อนเนี่ยมันก็จะประมาณ90-100ใช่ไหมถ้าเดือด
1: เพื่อนพลานก็ประมาณ90-100ใช่ครับ
0: เราก็ทิ้งไว้นิดนึงนะครับแต่เวลาเขาชงเสิร์ฟเนี่ยมันจะประมาณเนี่ยฮะ60-70องศาเซลเซียสอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันพอดีเนี่ยมันก็จะไม่เกิดโรคนะฮะแต่ถ้าร้อนเกินไปเนี่ยก็ต้องระวังนะเพราะบางคนชอบกินแบบร้อนๆเลยนะนะคร
1: ับ ใช่ใช่บางคนกินได้จริงๆนะร้อนๆแบบเฮ้ยกินได้ไงอ่ะเขากินจนชิน
0: งานวิจัยเนี่ยอาจารย์เคยเล่าให้ฟังมันเริ่มต้นเนี่ยก็มาจากสังเกตชาวจีนนะ
1: ใช่คนจีนนิยมกินร้อน
0: ๆต้มร้อนๆ
1: ใช่ซดทั่ว
0: อืม
1: โอ้มันมีผลเป็นออกมาค่อนข้างจะเป็นตัวเลขที่ชัดเจนนะครับ
0: ครับผม
1: ครับคร
0: ับ ก็ใช้เทคนิคที่ฝากแล้วกันเนาะเป่าสักนิดนึงนะครับอย่าให้มันลวกปากลวกลิ้นเกินไปครับ
1: ครับ
0: โอเคอ่ะไปพูดคุยสุขภาพกันครับพี่วรมเคยเดี๋ยวนี้เคยเห็น

0: ตรวจจากสารคัดหลั่งเราใช่ไหม
1: ใช่ก็ตรวจเหมือนทำสวอปเหมือนตอนเราเป็นโควิดอ่ะ
0: โอเคโอเคโอเค
1: อย่างนั้นเลยนะ
0: อย่างนั้นเลย
1: หยดหยดลงไปใช้ชุดตรวจอย่างนั้นเลยนะ
0: ครับ
1: ก็ชุดตรวจเนี่ยมันก็จะเป็นชุดตรวจเหมือน ATK ฮะหลักการก็คือมันจะเป็นการตรวจแอนติเจนแต่ว่ามันจะตรวจได้ทั้ง3ไวรัสเลย
0: เออดีดีดีดี
1: เน
0: า
1: ะ
0: ครับผม
1: นะครับเดี๋ยววันเนี้ยจะเอามาเล่าให้ฟังนะฮะว่าไอชุดตรวจเนี่ยมันเชื่อถือได้แค่ไหนเนาะแล้วก็ทั้ง3ตัวเนี่ยนะครับอาการมันต่างกันยังไงแล้วรักษาต่างกันยังไงผมว่าน่าสนใจเหมือนกันว่าช่วงนี้กำลังระบาดเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ช่วงน
0: ี้
1: กรมควบคุมโรคออกมาเตือนอีกแล้วว่าโควิดเริ่มมาฟลูก็มา RSV ก็มานะครับนะก็เลยเอามาฝากกันนะชุดตรวจที่ผมกล่าวถึงเนี่ยนะครับมันจะเป็นชุดตรวจแอนติเจนนะฮะคล้ายๆชุด ATK นี่แหละนะครับเพราะนั้นไอ้ความแม่นยำเนี่ยมันสู้ PCR ไม่ได้หรอกแต่ว่ามันเอามาใช้ในแง่ของการคัดกรองนะครับนะโดยวิธีการใช้ก็เหมือนเราตรวจโควิดอย่างเงี้ยฮะระบบเก็บสารคัดหลั่งนะฮะแล้วก็มันจะมีชุดน้ำยาให้แล้วก็หยอดลงไปเท่านั้นเองนะครับทีนี้ไอ้ความแม่นยำเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับคือความแม่นยำเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นเขาเรียกว่าความไวกับความแม่นยำนะฮะความไวคือหมายถึงว่าโอกาสตรวจแล้วมันจะไม่เจอเนี่ยเท่าไหร่นะครับในขณะเดียวกันความแม่นยำเนี่ยก็คือถ้าตรวจแล้วเนี่ยถ้าเจอแล้วเนี่ยมันชัวร์แค่ไหนนะครับซึ่งไอ้ความไวเนี่ยนะครับถ้าเป็นชุดตรวจแบบ3แพ็คเนี่ยนะครับถ้าเป็นฟลูนะฟลูคือไข้หวัดใหญ่นะครับsensitivity เนี่ยมันจะอยู่ที่ 50-70% นะครับคือหมายถึงว่าถ้าตรวจเร็วไปมันก็อาจจะยังไม่ขึ้นแต่คุณอาจจะเป็นแล้วก็ได้ยังไม่รู
0: ้
1: ผลตรวจแล้วเนกาทีฟเนี่ยคุณอาจจะเป็นก็ได้เพราะอันนี้มัน 50-70% แต่ถ้าเป็นโควิดนะฮะจะสูงขึ้นมาจะอยู่ที่ 60-80% นะครับแล้วก็ถ้าเป็น RSV ไวรัส RSV นะฮะถ้าในเด็กเล็กเนี่ยจะสูงถึง 80-90% เลยเพราะฉะนั้นถ้าดูในแง่ของความไวเนี่ยนะครับไข้หวัดใหญ่เนี่ยต่ำสุดนะไข้หวัดใหญ่ต่ำสุดโควิดดีขึ้นมาแล้วก็ RSV เนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับทีนี้ถ้าคือหมายถึงว่าถ้าตรวจแล้วไม่เจอไอการแปรผลตรงนี้นะถ้าตรวจแล้วไม่เจอนะครับอาจจะต้องตรวจซ้ำถ้าอาการมันชัดเพราะว่าบางทีเราอาจจะตรวจเร็วไปฮะเทคนิคการเก็บอาจจะไม่ดีพอสารคัดหลั่งอาจจะไม่มากพออะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องตรวจซ้ำแล้วก็ถ้าดูเนี่ยตัว RSV เนี่ยมันจะไวมากที่สุดต่ำที่สุดก็คือไข้หวัดใหญ่นะคร
0: ับ
1: แต่ว่าถ้ามันโพซิทีฟคือหมายถึงว่าตรวจแล้วมันขึ้น2ขีดนะ
0: ครับ
1: อันเนี้ยเค้าเรียกสเปกซิฟิซิตี้นะครับก็เชื่อถือได้เกือบหมดเลยนะครับทั้งฟลูเนี่ยความจำเพาะเนี่ยมากกว่า 98% โควิดนี่ 99% เลยฮะ RSV ก็มากกว่า 95%
0: โอ้โ
1: หเพราะนั้นหมายถึงว่าถ้าโพสิทีฟแล้วไม่ต้องตรวจซ้ำแล้วครับชัวร
0: ์ค่อนข้างจะชัวร์เลยครับ
1: ชัวร์ครับถ้ามันขึ้น2ขีดแล้วเชื่อได้เลยนะครับเนาะเพราะนั้นก็เอามาฝากตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นปัจจุบันเนี่ยการพัฒนาตรงนี้มันค่อนข้างจะดีมากนะครับมันจะเหมือนแรกๆที่มันเชื่อถือไม่ค่อยได้เนาะแต่พักหลังนี่มันก็เห็นว่าต่อให้มันไม่ไวขนาดไหนเนี่ยมันก็ 80% ละนะครับทีนี้ไปดูกันแต่ละตัวนะครับว่าอินฟลูเอนซ่านะครับไข้หวัดใหญ่โควิดกับ RSV เนี่ยมันจะมีอาการอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับนะก็จริงๆทั้ง3ตัวเนี่ยเป็นไวรัสเหมือนกันนะครับโดยลักษณะเนี่ยก็จะมีความต่างกันนะครับก็คือถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่นะไข้หวัดใหญ่ก็จะเป็นอาการเนี่ยจะค่อนข้างเร็วมีไข้สูงนะฮะหนาวสั่นปวดเมื่อยปวดศีรษะอ่อนเพลียไอแห้งนะครับอาการจะแบบว่าเป็นเร็วมากเลยแล้วอาการจะค่อนข้างจะรุนแรงมาเร็วนะมาเร็วนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นอาการเสี่ยงรุนแรงก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์นะโรคปอดหัวใจไตเบาหวานแล้วก็ภูมิคุ้มกันต่ำนะครับ
0: ครับ
1: นะถ้าเป็นโควิดนะครับจะเป็นอย่างไรโควิดก็อาการจะคล้ายๆฟลูนะฮะก็จะมีไข้ไอเจ็บคอน้ำมูก

0: พลียปวดเมื่อยแต่ว่าก็จะมีลักษณะเด่นๆอยู่เช่นนะฮะอย่างที่เราเคยเป็นกันเนาะสูญเสียดมกลิ่นไม่ดมกลิ่นไม่รู้เรื่องไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสนะฮะลิ้นไม่รับรสบางคนอาจจะมีท้องเสียคือไส้อาเจียนแม่ต้องพวกอันนี้จะเป็นอาการที่จะใช้แยกจากฟลูนะครับแต่เพราะว่าความรุนแรงเนี่ยมันจะขึ้นช้ากว่าฟลูนิดนึงไอ้ฟลูนี่มาไวมากนะครับเวลาเป็นนี่เป็นแบบโอ้โหหนาวสั่นเลยแต่โควิดนี่บางทีวันแรกๆอาจจะไม่ค่อยสั่นแล้วมันจะค่อยๆพีคขึ้นมานะครับกลุ่มเสี่ยงสูงที่จะมีอาการรุนแรงนะฮะก็จะเป็นผู้สูงอายุโรคเรื้อรังอ้วนแล้วก็ภูมิคุ้มกันต่ำนะฮะก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับส่วน RSV เนี่ยอาการเนี่ย
1: มันคืออะไรคุณหมอ
0: ไม่ค่อยรุนแรงครับ
1: RSV มันคืออะไรโรคอะไรไข
0: ้อะไร RSV เป็นไวรัสครับเป็นไวรัสตัวหนึ่งครับที่เจอในเด็ก
1: อ๋อแล้วมันคือไข้มันคือไข้หวัดชนิดหนึ่งหรือเปล่า
0: คือมันเป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสตัวหนึ่ง
1: แหละ RSV โอเคครับ
0: ใช่ครับ
1: เป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นที่เด็กโอเคครับ
0: ใช่ครับ respiratory syncytial virus มันจะเป็นมักจะติดในเด็กอ่ะนะครับมักจะติดในเด็กแต่ว่าจริงๆผู้ใหญ่ก็เป็นได้
1: เป็นได้เหมือนกันโอ้มักจะติดในเด็กมากกว่าครับผม
0: ใช่ครับใช่ครับทีนี้อาการเนี่ยของ RSV เนี่ยอาการมันมักจะไม่ค่อยรุนแรงเท่า2ตัวที่ผ่านมานะมันจะอาจจะไม่เหมือนกับฟลูและโควิดก็คือจะมีไข้ต่ำๆนะฮะก็จะมีแบบเป็นหวัดเลยนะครับมีน้ำมูกคัดจมูกเจ็บคอไอเสมหะนะครับในเด็กบางคนเนี่ยหายใจก็จะมีเสียงคลื่นคาดบางคนถ้าหลอดลมตีบก็จะมีเสียงวีดหายใจหอบเหนื่อยได
1: ้
0: นะครับในเด็กเล็กเนี่ยเพราะฉะนั้นกลุ่มที่เสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงเนี่ยก็จะเป็นเด็กทารกนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มอายุต่ำกว่า6เดือนนะฮะผู้สูงอายุโรคปอดโรคหัวใจแล้วก็กลุ่มคุ้มกันต่ำเช่นเดียวกันนะครับทีนี้คุณหมอก็จะวินิจฉัยอย่างไรส่วนใหญ่ก็โอเคถ้ามีชุดตรวจแบบนี้มันจะทำให้สามารถที่จะแยกโรคได้ง่ายขึ้นนะครับโดยถ้าเป็นฟลูนะครับถ้าเป็นฟลูหรือว่าไข้หวัดใหญ่นะครับปัจจุบันเนี่ยอาจจะใช้ยาในกลุ่มที่เป็นยาต้านไวรัสนะครับที่เราจะใช้บ่อยๆก็คือตัวโอเซลทามีเวียนะครับนะซึ่งคุณหมอเนี่ยเขาจะพิจารณาในกลุ่มที่มีอาการรุนแรงนะครับในกลุ่มที่มีหอบเหนื่อยมีปอดบวมนะครับมีออกซิเจนแซดตกนะครับอายุมากกว่า65ปีเด็กเล็กน้อยกว่า2ปีนะครับหญิงตั้งครรภ์นะครับผู้ที่มีโรคปอดโรคหัวใจไตเบาหวานหรือว่าอ้วนมากคือกลุ่มเสี่ยงนั่นเองนะครับบางทีกลุ่มเสี่ยงเนี่ย อาการเหมือนเนี่ยบางทีผลมันเนกาทีฟคุณหมอเขาก็จะให้เพราะอย่างที่บอกว่าไอ้ผลตรวจสกรีนนิ่งเนี่ยถ้าตรวจเร็วไปบางทีมันยังไม่ขึ้นนะครับก็จะใช้ยาในกลุ่มที่เป็นตัวนี้เลยที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการพักผ่อนตามอาการนะฮะรักษาตามอาการให้สารน้ำให้พอนะครับพาราเซตามอลลดไข้นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นภายในเป็นสัปดาห์นะครับส่วนโควิดล่ะครับโควิดเนี่ย อย่างที่เราทราบก็คือเขาก็จะแบ่งเป็น3กลุ่มเนาะปัจจุบันเนี่ยความรุนแรงของโควิดมันน้อยลงไปมากแล้วนะครับอัตราการเสียชีวิตเนี่ยน้อยกว่าฟลูนะฮะก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือถ้าเป็นกลุ่มอาการเล็กน้อยเนี่ยก็พักผ่อนเยอะๆไม่มีอะไรเดี๋ยวก็หายนะครับกลุ่มปานกลางนะครับก็อาจจะต้องให้ยาต้านไวรัสนะครับที่เดี๋ยวนี้ก็มีหลายตัวเนาะตัวที่เราใช้กันมาต่อเนื่องถึงวันนี้ก็คือโมนูพิราเวียนะครับที่เป็นตัวที่เป็นใช้กันเยอะๆถ้าเป็นยาฉีดก็มีแรมดิซิเวียนะครับก็ยังใช้อยู่นะครับก็ยาพวกนี้ก็จะใช้ในกรณีที่มีอาการแล้วนะครับมีอาการค่อนข้างเยอะหรือในกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยถ้าเป็นปอดบวมเนี่ยอาจจะมีการใช้ยาสเตียรอยด์ร่วมด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นสองตัวส่วน RSV ไวรัสเนี่ยมักจะแค่รักษาตามอาการเท่านั้นนะครับเพราะว่าอาการเนี่ยมักจะไม่ค่อยจะรุนแรงแต่ว่าจุดที่ต้องเฝ้าระวังคือในเด็กนะครับเวลาติดเชื้อไวรัสช่วงนี้เนี่ยบางทีจะมีอาการเรื่องของการหอบเหนื่อยไอหอบเหนื่อยเนี่ยอันตรายเพราะว่าจะทำให้เด็กขาดออกซิเจ จนได้นะครับเพราะนั้นถ้ามีหอบเหนื่อยเนี่ยอาจจะต้องไปพ่นยานะครับถ้าไม่หอบเหนื่อยเนี่ยส่วนใหญ่อาการพวกนี้ก็จะเป็นอยู่ประมาณสัก 5-7 วันนะอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นนะครับครับผมก็จะเป็นทั้ง3ตัวนี้นะฮะก็เอามาฝากกันละกันเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวนี้เขามักจะตรวจแบบครอบคลุมแบบนี้ไปเลย
1: เป็นเซตไปเลยเป็นเซตไปเลย
0: เป็นเซตไปเลยแล้วก็พยายามดูแลสุขภาพให้ดีละกันตอนนี้ออกไปที่คนเยอะๆก็ใส่แมสไว้หน่อยก็ดีนะฮะก็ดีแต่เดี๋ยวนี้ใส่แมสแล้วคนเริ่มมองแปลกๆแล้วว่าแกเป็นหรือเปล่าม
1: ันเป็นอะไรครับ
0: มันเป็นอะไรโอเคครับเดี๋ยวช่วงไลฟ์ผมจะคุยเรื่องของมีกราฟเป็น U shape น่าสนใจอันหนึ่งนะคุณฟังพี่บุรงครับกราฟนี้อธิบายว่าทำไมคนเรายิ่งแก่ยิ่งมีความสุขโดยเฉพาะหลัง50ปีไปแล้วนะมันจะการวิจัยมันออกเป็นอย่างนั้นจริงๆว่าช่วงชีวิตความสุขคนเราเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นหลังจากอายุ50
1: ไปแล้วโอ้น่าสนใจ
0: ช่วงไลฟ์ครับ
1: ช่วง Facebook ไลฟ์สดหลัง5ทุ่มนะครับอ่ะให้คุณหมอมาก่อนท่านพักนะครับผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาการใช้สมุนไพรต่างๆนะครับรวมทั้งปรึกษาเรื่องราวของผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศเนี่ยสามารถโทรไปคุยได้ในวันและเวลาราชการได้เลยนะครับที่เบอร์02-02-87710นะครับบางครั้งอาจจะโทรไม่สะดวกในรายการของเราก็สามารถโทรไปที่เบอร์ที่เราเปิดโอกาสให้เป็นพิเศษสำหรับผู้ที่มีปัญหาการใช้สมุนไพรนะหรือว่าอภัยภูเบศของเรานะครับโทรไปปรึกษาสอบถามพูดคุยได้นะครับ02-02-87710เบอร์นี้เป็นเบอร์ออโตเมติกนะครับอัตโนมัติก็สามารถจะต่อไปที่ฝ่ายขายต่อไปที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปที่จุดๆต่างๆนะหน่วยงานต่างๆในอภัยภูเบศได้นะครับ02-02-87710ในวันและเวลาราชการนะครับขอบคุณผู้ชมที่ชมทาง Facebook ด้วยนะครับหลายๆคนนะฮะทักมานะครับชมอยู่ชุมแสงบอกว่าอยู่แถวพื้นที่เขตทวีวัฒนานะฝนตกเสียงดังฟังชัดดีนะครับหลายๆท่านขอบคุณอย่างยิ่งนะครับถ้าอยู่แถวพันทิพย์งามวงวานนะครับต้องการผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศเรามีตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะครับร้านเภสัชนิตยาสามารถไปพูดคุยสอบถามเรื่องผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศได้นะสอบถามเรื่องการใช้ยูกยาสมุนไพรต่างๆได้นะครับอยู่ชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะครับร้านเภสัชนิตยาก็มีผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศทุกตัวเลยนะครับไปพูดคุยได้อ่ะขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดนะครับจบสปอร์ตแล้วโทรเข้ามาได้นะเบอร์เดิมครับ02-290-0473สำหรับผู้ฟังที่มีประเด็นสุขภาพอยากสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมกับคุณหมอมากรเน้นในชั่วโมงนี้ขอเป็นแพทย์แผนปัจจุบันนะครับย้ำว่าเป็นแพทย์แผนปัจจุบันกับคุณหมอมากรนะครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
4: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
5: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
6: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
4: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
5: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ ลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
7: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
5: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
7: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
5: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
7: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
5: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
8: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
1: โอเคครับอ่ะจบสปอร์ตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับมาเลยครับผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรย้ำว่าขอเป็นแนวทางการแพทย์แผนปัจจุบันนะครับคุณหมอจะได้ให้คำแนะนำให้คำปรึกษากลับไปนะครับมาแล้วจากไหนครับ
9: จากพิษณุโลกค่ะ
1: เชิญเลยครับ
9: อาจจะเป็นโรคสมองหรือโรคจิตไม่ทราบนะคะถามได้ไหมคะ
1: โรคสมองหรือว่าโรคจิตได้ไหมคุณหมอบอกได้ครับ
9: ได้เหรอครับ คือป้านอนหลับแล้วมันฝันน่ะฝันว่าไปถางหญ้าฝันไปถางหญ้าไปกวาดใบไม้ไปถูถนนแล้วก็ไปบางทีก็ไปกวาดบ้านไปเจอไปมีบ้านไปเจอบ้านนะคะรู้สึกว่าจะเป็นบ้านของตัวเองในความฝันนะคะก็จะไปเช็ดไปถูไปอะไรไปมันก็จะเหนื่อยนะคะแต่แล้วบางทีก็ไปนอนกับเพื่อนที่โรงแรมอากาศมันเย็นแอร์มันเย็นใช่ไหมคะก็ไม่เอาผ้าห่มออกละสอดตัวเข้าไปในผ้าห่มเลยมันหนาวไปฝันว่าไปถูไปขัดไอ้ไม้นั่นแหละค่ะบลูไม้ที่มันเป็นตะไคร่น้ำอ่ะ
1: อือฮ
9: ึแล้วก็เอาไอ้อะไรอ่ะแปรงลวดอ่ะทาโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ฝันบ่อยมากเรื่องทำความสะอาดอะไรเนี่ยมันเป็นโรคอะไรครับเนี่ย
1: ถูกป่ะครับ
9: โรคจิตไหม
0: ข้อแรกไม่ได้เป็นโรคจิตแน่นอนนะครับก็เป็นความฝันแบบทั่วไปแหละนะครับคือรูปแบบความฝันที่คุณป้าเล่าเนี่ยมันคงไม่ได้เอาไปแปลผลว่ามันจะสะท้อนถึงจิตใต้สำนึกอะไรได้นะครับมันก็ถ้าใดผมนะผมว่าไม่มีอะไรหรอกครับมันก็เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาครับ
1: ปกติน่าจะปกติผมเองก็ฝันครับพอฝันไปตื่นมาเหนื่อย
0: อ
1: ย่าง
0: อ
1: ุ้ยฝันหนีผีมั่งฝันทำนู่นทำนี่อุ้ยลุ้นเหนื่อยตื่นมาเหนื่อยเป็นครับผมก็เป็น
9: แล้วมันฝันไม่ทำอย่างอื่นนะฮะ
1: ก็
9: แต่ไอ้ความสะอาดถางหญ้าไม่ทำไปถูถนนไอ้ลาดยางอ่ะ
1: ฝันแต่เรื่องทำความสะอาด
0: คือมันมีคนเคยตั้งทฤษฎีว่าเวลาเราฝันเนี่ยเรากำลังกังวลอะไรกับเรื่องนั้นหรือเปล่านะฮะแต่เท่าที่ผมมีความรู้เนี่ยคือมันแปลผลแบบตรงๆไม่ได้หรอกครับ มันจะเอาแบบความฝันมาทำนายอะไรเงี้ยมันเป็นศาสตร์แบบศาสตร์โบราณซึ่งปัจจุบันมันไม่ได้มีทฤษฎีอะไรรองรับอะไรนะครับก็ถ้าจะให้ดีที่สุดก็ฝันให้มันเป็นจริงอ่ะตื่นขึ้นมาป้าก็ไปทำความสะอาดผมว่ามันก็ดีอยู่แล้วฮะไปจัดบ้านจัดช่องเรียบร้อยไม่มีอะไรหรอกครับ
1: ไม่มีอะไรครับไม่น่าวิตกอะไรนะครับ
9: คือป้าเป็นคนสะอาดหน่อยนึงนะคะคือเป็นคนละเอียดหน่อยนึงต้นหญ้าต้นเยื่ออะไรตรงไหนเนี่ยเห็นก็จะถอนหมดเนี่ยคือเรื่องทำความสะอาดนี่จะเป็นชีวิตจิตใจเลย
1: มันก็เลยฝัน
9: แล้วตอนนี้พอทำธรรมดาแล้วมันก็เหนื่อยแล้วใช่ไหมคะบางทีไปฝันแทนที่จะนอนสบายสบายก็ไปทำในฝันอีกอ่ะ
0: คือมันอย่างนี้คุณป้าครับ
1: คุณป้าคุณป้าว่าฟังนิดนึง
0: คือคุณป้าอย่างนี้นะคือไอ้เรื่องฝันเนี่ยผมว่าไม่มีประเด็นอะไรแต่ว่าโอเคผมฟังที่คุณป้าเล่าเนี่ยสมมุติว่าเราสมมุติว่ามีความเป็นมีความเจ้าระเบียบมีความเป็นชอบความสมบูรณ์แบบเพอร์เฟคแล้วถ้ามันไม่สมบูรณ์แบบมันจะหงุดหงิดมันจะมีปัญหาเนี่ยอันเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องของทางจิตใจอารมณ์ได้เขาเรียก perfectionist หรือบางคนก็จะเป็นกลุ่มพวกย้ำคิดย้ำทำอ่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณป้าเป็นนะอันนี้ต้องมาประเมินเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันความสัมพันธ์กับคนอื่นอะไรพวกนี้ครับแต่ว่าเราไม่ได้เอาเรื่องฝันมาเป็นตัวประเมินเราจะดูเรื่องของนี่แหละพฤติกรรมการใช้ชีวิตความรู้สึกนึกคิดว่าเป็นอย่างไรถ้าสมมติว่ามันมีปัญหาเช่นสมมติว่าโอ้โหเราเห็นบ้านสกปรกหน่อยเราไม่ได้เราจะต้องแบบถูซ้ำไปซ้ำมาสามสี่รอบคือถ้าเป็นแบบเนี้ยมันทำให้คุณป้าทุกข์ใจทำให้คนรอบข้างทุกข์ใจอันนี้ต้องพบผิดกับแม
9: ่
0: แต่ไม่ได้หมายความว่าถึงเรื่องฝันนะคือคุณป้าถามผมเรื่องฝันไม่มีประเด็น
1: แต่ถ้า
0: เป็นพฤติกรรมเราอ่ะพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเราอ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันก็เพอร์เฟกต์มากถ้าเราไม่เพอร์เฟกต์มากแล้วเราไม่มีความสุขเลยคนอื่นก็อยู่กับเราไม่ได้อย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องพบแพทย์ครับ
9: ก็เนี่ยป้ายอยู่นี่อะไรนิดอะไรหน่อยป้าต้องเก็บต้องเช็ดพอลงนอนเห็นอะไรต้องลุกทำ
0: ก็
9: เดินไปเห็นบ้านคนอื่นเขาไอ้หญ้าเชื้อเป็นแถวๆขึ้นบ้านโอ้อยากจะไปกระชากลงให้เขาอะ
0: คือมันนี่คุณป้าครับ
9: ป้า
0: คืออาการแบบเนี้ยมันก็เป็นเรื่องปกติของคนทั่วไปได้เพียงแต่ว่าไอ้จุดแยกที่ผมพูดนะผมก็อย่าเพิ่งกังวลไปคือหมายถึงว่าถ้ามันทำให้เราทุกข์มากอะเราอยู่ไม่ได้เลยมันทุกข์มากแล้วคนอื่นก็อยู่กับเราไม่ได้อันนี้จึงเป็นปัญหาแต่ถ้าเราควบคุมตัวเองได้ไม่มีปัญหาหรอกครับเราเป็นคนริกแต่ละคนผมก็ชอบความสะอาดเหมือนกันนะฮะใครสกปรกผมก็ไม่ชอบ
1: แต่ว่าเราควบคุมตัวเองได้นะ
0: ควบคุมตัวเองได้
1: ควบคุมตัวเองได้ไม่มีปัญหาครับโอเคนะ
9: คือป้าก็ไม่ได้คิดนะไม่ได้คิดอะไรมาก
1: คือดีแล้ว
9: ตอนตื่นเนี่ยคือทำก็ทำปกติแล้วค่ะแต่ทีนี้พอตอนนอนป้าก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะ
1: ไม่ได้คิดก็ฝันได้ครับมันฝันได้ครับมันฝันได้ครับ
0: จบเวลาไม่มีอะไร
1: มันฝันได้ครับมันฝันได้ครับไม่เป็นไรครับไม่ได้มีอะไรไม่มีอะไรครับไม่มีประเด็นอะไรนะครับไม่ต้องวิตกนะครับ
9: ไม่ใช่โรคจิตอะคะ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
9: ไม่ใช่
1: นะครับครับผมโอเคนะ
0: จ้า
1: สวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสบายใจได้นะครับไม่ใช่โรคจิตนะยังควบคุมตัวเองได้นะและคนอื่นที่อยู่กับเราก็ไม่ได้เดือดร้อนวุ่นวายอะไรกันก็โอเคครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
10: ครับผมจะถามคุณหมอครับผมมีหูเนี่ยทั้งสองข้างจะมีเสียงดังวีดวีดวีดมันเป็นเพราะอะไรครับ
0: ก็ถ้าเป็นดังวีดวีดก็น่าจะเป็นสาเหตุจากประสาทหูเสื่อมสภาพ
10: อะไรนะครับ
1: ประสาทหูเสื่อมสภาพ
10: อ
1: ๋อฟังต่อครับโอเคครับ
0: ครับก็เป็นมันเสื่อมสภาพจากได้หลายสาเหตุเยอะแยะเลยฮะวัยเด็กเสื่อมเองตามอายุยาการได้รับเสียงดังต่อเนื่องในประวัติในอดีตอะไรแบบเนี้ยเคยให้หมอหูคอจมูกตรวจหรือยังครับ
10: หมอเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ครับ
0: แล้วเคยให้หมอหูคอจมูกตรวจไหมครับเคยไปโรงพยาบาลไหมครับ
10: เคยไปแต่ไม่ได้ไปหลายปีแล้วครับผมติดเตียงมา11ปีแล้วครับ
0: แล้วมีคนพาไปไหมครับ
10: มีแต่มันไม่สะดวกครับ
0: คือผมให้คำแนะนำแบบนี้ถ้าคุณลุงกังวลเรื่องเสียงวีดในหูเนี่ยก็คงจะต้องไปโรงพยาบาลนะให้หมอหูคอจมูกเขาตรวจสักหน่อยเพราะว่ามันต้องตรวจโดยแพทย์เฉพาะทางเนาะดูเรื่องของโครงสร้างอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ถ้าคุณลุงไม่กังวลใจอะไรกับมันมากเรื่องวีดเดินทางลำบากก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะส่วนใหญ่มันก็เป็นเรื่องประสาทหูที่เสื่อมในผู้สูงอายุก็เป็นกันคนก็เป็นกันเยอะแยะเลยไม่มีอันตรายอะไรครับ
10: ประสาทหูเสื่อมเลยครับ
0: ใช่ครับก็จะเป็นเนี่ยเสียงดังในหูลมออกหูตรงนี้ครับ
10: ครับครับแล้วมีอย่างครับผมมีการเคี้ยวปากอยู่เสมอเลยครับโดยที่ว่าปากไม่มีอะไรอ่ะแต่เราจะเคี้ยวแต่เราหยุดมันได้พักเดียวหรือก็ต้องเคี้ยวอีก
0: ครับเกิดจากอะไรว่าเป็นจากอะไรว่าเกิดจากอะไรใช่ไหมฮะลุงได้กินยาทางจิตเวชบ้างไหมครับ
10: ไม่มีครับ
0: ไม่มีใช่ไหมฮะถ้าไม่มีเนี่ยส่วนใหญ่ครับเชิญนะครับ
10: เคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนครับ
0: ครับแล้วตอนเนี้ยได้กินยาทางจิตเวชอยู่บ้างไหมครับ
10: ไม่มีครับ
0: โอเคคือถ้าไม่มีเนี่ยก็สาเหตุก็จะเกิดได้จากหลายๆอย่างประกอบกันเนาะสาเหตุอย่างแรกเลยก็คือเป็นเรื่องของสมองที่เสื่อมนะฮะมีสมองที่เสื่อมบางจุดเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวผิดปกติได้หรือบางคนก็จะเป็นรูปแบบของความผิดปกติของโครงสร้างในปากเรื่องของฟันเรื่องของเหงือกนะครับหรือต่อมน้ำลายที่แห้งนะครับก็ต้องให้คุณหมอประเมินคือถ้าเป็นเยอะก็ต้องมาประเมินหาสาเหตุว่าเกิดจากอะไรคือถ้าตัดเรื่องยาออกไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโครงสร้างที่ผิดปกติไปก็ต้องให้คุณหมอประเมินอยู่ดีว่ามันเกิดจากอะไรส่วนใหญ่ก็จะแยกกันระหว่างทางสมองกับในปากหลักๆถ้าเป็นทางสมองส่วนใหญ่เขาก็จะให้ยาเพื่อระงับอาการนะครับถ้าเป็นที่โครงสร้างในปากก็ต้องไปแก้ในช่องปากครับ
10: มันจะเกี่ยวกับโรคจิตไหมครับ
0: ถ้าจะเกี่ยวกับโรคจิตมันจะเป็นจากยาครับ
10: โอ้ผมทานยาเยอะเลยครับ
0: แต่ก็เนี่ยก็เลยถามคุณลุงไงว่าคุณลุงมียาจิตเวชไหมจะต้องประเมินดีๆบางทีคนไข้กินไปก็ไม่รู้ว่ายาเนี่ยเป็นยาจิตเวชนะก็กินกันมาต่อเนื่องยาวนานยิ่งคุณลุงบอกคุณลุงเป็นซึมเศร้าเนี่ยดีไม่ดีมีนะคุณลุงต้องประเมินดีๆใช่ไหมแล้วคุณลุงก็ไม่ได้ไปโรงพยาบาลเองใช่ไหมก็ไปต่อยาให้คนไปเอางี้ใช่ไหม
10: แต่ผมนะมันห่างกันหลายปีแล้วครับโรคซึมเศร้ามันหายไปแล้วคร
0: ับ ใช่ใช่แล้วตอนนี้มียาจิตเวชไหมล่ะหรือคุณลุงรู้แน่ว่ามันมีหรือไม่มี
10: ไม่ได้กินครับไม่ได้กิน
0: คุณลุงรู้แน่ใช่ไหมว่ามันไม่มียาจิตเวชแน่ๆ
10: ใช่ครับ
0: ถ้าเชื่อตามนี้ก็เป็นความเสื่อมของสมองหรือไม่ก็เป็นเรื่องของสร้างในช่องปากผิดปกติ
10: พอรู้สึกฟันยาจะผุหมดแล้วฟันน่ะ
0: ใช่ก็ต้องไปประเมินนะคุณลุงครับก็ต้องไปโรงพยาบาลดีๆเพราะว่าฟังดูแล้วมันแยกโรคยากไงใช่ไหมล่ะก็กลับมาปัญหาคือถ้ามันไม่เยอะก็ช่างมันถ้ามันเยอะก็ไปโรงพยาบาลเพราะว่ามันก็จำเป็นนะเนาะแต่ถ้าไม่เยอะก็ช่างมันครับคุณลุง
1: ครับประเมินลองประเมินดู
10: ครับถ้ามีเรื่องนะครับ
1: เชิญครับ
10: ไอ้นี่ไ
1: ออะไรเอ่ย
10: กำลังนึกอยู่
1: เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
10: มีหายใจแบบทึดๆบางเป็นบางครั้งอะที่จะบุกหายใจฟึ๊บฟึ๊บฮึ๊บฮึ๊บอะไรอย่างเงี้ยเป็นบางครั้งอ่ะ
0: แต่ก็ไม่ได้หอบอะไรไม่ได้หอบเหนื่อยอะไรใช่ไหมฮะ
10: ครับ
0: ก็ถ้าเป็นบางครั้งไม่ได้เป็นบ่อยก็ดูไปก่อนดีไหมครับไม่มีปัญหาฮะ
10: หรือ
0: ถ้าเป็นไม่เยอะถ้าเป็นไม่เยอะเป็นแค่บางครั้งก็ดูไปก่อนบ้างครับส่วนใหญ่ก็เป็นพวกสารคัดหลั่งในจมูกที่มันออกไม่ดีอ่ะยิ่งคุณลุงนอนติดเตียงด้วยไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวด้วยก็มีโอกาสเกิดได้แต่คิดว่าไม่มีปัญหาแล้วหรอกครับคุณลุงครับถ้ามันไม่ได้เป็นบ่อยนะแล้วไม่ได้หอบอ่ะ
10: ครับเป็นไม่เป็นบ่อยครับ
0: ทางมันเถอะคุณลุงครับใช้คิดเอาคิดเรื่องอื่นดีกว่า
1: โอเคไม่ต้องวิตกไม่ต้องวิตกถ้ามันไม่ได้เป็นบ่อยไม่ได้หอบหืดก็ไม่ต้องวิตกแล้วกันนะครับยกเว้นมันมีบ่อยมีอะไรก็อาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมนะ
10: ครับ
1: โอเคครับสวัสดี
10: คร
1: ับ
10: คุณแบงค์โรมด้วยครับ
1: ยินดีครับยินดีครับอ้าวต่อครับต่อครับมาเลยครับสายที่รออยู่เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับปิดวิทยุปิดวิทยุ
11: นุสันครับจังหวัดขอนแก่นครับยาอะมิทริปไพรินคือยาอะไรครับ1เม็ด
0: โอเค
11: 1กิน1ถึง2เม็ดกินก่อนนอนครบอารมณ์ดีขึ้นครับ
1: เอาฟังนะฟังครับ
0: ครับอะมิทริปไพรินเป็นยาต้านซึมเศร้าประเภทไตรไซคลิกนะครับเป็นยารุ่นดั้งเดิมเลยยาโบราณนะครับจริงๆเขามันจะไปเพิ่มตัวซีโรโทนินในสมองฮะตอนแรกๆเขาเอามาใช้ต้านซึมเศร้าแต่ปัจจุบันเนี่ยการออกฤทธิ์เรื่องต้านซึมเศร้าเนี่ยเรามักจะใช้ตัวอื่นมากกว่าเพราะมันออกฤทธิ์เฉพาะเจาะจงกว่าอะมิทริปไพรินเนี่ยมันกลายเลยเอามาใช้ในกลุ่มโรคอื่นนะฮะเช่นป้องกันไมเกรนอันนี้เป็นยาที่ดีในการป้องกันไมเกรนลดอาการพวกชาแสบร้อนอะไรพวกนี้ก็ใช้ได้ครับส่วนใหญ่จะใช้ในกลุ่ม2อันนี้เป็นหลักแล้วตอนนี้มากกว่าต้านซึมเศร้าแต่ว่าทางจิตเวชคุณหมอบางคนก็ยังใช้อยู่แต่มันจะมียากลุ่มอื่นที่ดีกว่านี้ครับผม
1: เรียบร้อยเนาะตอบประมาณนี้นะครับโอเคครับโอเคครับอ่ะสายอื่นที่รออยู่ต่อมาเลยครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับฮัลโหลถามได้เลยครับเชิญครับ
12: พอดีแฟนอ่ะเขาเป็นแบบเคยไปตรวจตอนแรกที่ว่าจะเป็นต่อมลูกหมากแล้วเขาตรวจแล้วว่าเป็นต่อมน้ำเหลืองพอดีเขาทานยาหายปวดแล้วเขาไม่ได้ทานเมื่อเช้านี้เขาบอกเขาฉี่มาเป็นเลือดก็เลยต้องไปหาหมอ
1: ครับคำถามคืออะไรครับ
12: คำถามว่าไอ้ที่ฉี่เป็นเลือดนี่เกิดจากอะไรคะ
0: หลายสาเหตุเลยฉี่เป็นเลือดเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือติดเชื้อที่เจอบ่อยที่สุดนะฮะติดเชื้อกระเพาะปัสสาวะนี่แหละนะครับก็มีเลือดออกมาได้แล้วก็บางทีก็มีนิ่วในกระเพาะปัสสาวะนะครับบางทีก็เกิดจากการบาดเจ็บของท่อปัสสาวะแล้วก็ที่เรากลัวที่สุดก็คือมะเร็งต่อมลูกหมากครับ
12: เขาเคยไปตรวจแล้วเขาว่าไม่ใช่ต่อมลูกหมากเป็นต่อมน้ำเหลือง
0: คืออันเนี้ยผมฟังคุณป้าแล้วผมยังงงเพราะไอ้ต่อมลูกหมากกับต่อมน้ำเหลือง
1: คนละต่อมกัน
0: มันคนละต่อมคนละที่อยู่คนละจุดไม่เกี่ยวอะไรกันครับแต่ว่ารอบนี้เริ่มใหม่เลยไม่ต้องไปคิดของเก่าแล้วช่างมันรอบนี้อาการนำคนไข้คือปัสสาวะเป็นเลือดครับคุณป้าต้องตามเรื่องนี้ฮะว่าหมอฉีดเลือดมันเกิดจากอะไรต้องหาสาเหตุครับผม
1: ต้องไปหาสาเหตุครับแล้วคุณหมอไม่สามารถจะชี้ฟันธงได้ต้องไปให้หมอตรวจครับ
12: ค่ะ
1: ครับไปหาหมอต้องรีบไป
12: แล้วที่ว่ายกของหนักเนี่ยมัน
0: เกี่ยว
12: ด้วยไหมคะไม่เกี่ยวใช่ไหมครับ
0: ไม่เกี่ยว
1: ค่ะไม่น่าจะเกี่ยวครับ
12: ค่ะครับขอบคุณมาก
1: ลองไปเช็คนะต้องไปเช็คนะครับ
12: ค่ะ
1: โอเคครับไม่ดีครับเลือดออกทางปัสสาวะถือว่าไม่ดีนะต้องไปหาหมอนะครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
13: สวัสดีค่ะป้าอายุ80ปีนะคะและโทรจากจังหวัดนราธิวาสค่ะทีนี้ป้าอยากทราบทำไมนอนไม่หลับเลยค่ะเป็นเพราะอายุของเราเปล่าคะ
0: ไม่ใช่ฮะนอนไม่หลับถ้าบวชนอนไม่หลับจริง
13: ๆนอนไม่หลับเลยค่ะต้องใช้ยานอนหลับไม่ทราบเลยอ๋อแต่ว่าในร่างกายป้านี่มีโรค10โรคอาจเป็นเพราะความเราเครียดด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
1: โอเคเดี๋ยวฟังคุณหมอครับเชิญครับ
0: การนอนไม่หลับ
1: ฟังคุณหมอนะฟังคุณหมอนะครับ
0: การนอนไม่หลับในมุมมองในมุมสมองมันคือความเครียดครับการนอนไม่หลับมันเป็นการตื่นตัวของสมองอยู่ตลอดเวลาตื่นตัวเพราะมันถูกกระตุ้นจากอะไรบางอย่างทั้งปัจจัยภายในภายนอกมันกลัวครับมันหลับไม่ลงมันเป็นปฏิกิริยาตอบสนองยิ่งคุณป้ากินยานอนหลับมาต่อเนื่องเนี่ยก็บอกเลยว่าลึกๆคุณป้ามีเรื่องกังวลครับนอนไม่หลงอันนี้อันแรกนะอันที่สองก็จะต้องไปดูเรื่องของพวกพฤติกรรมความเคยชินด้วยบางคนก็ชอบอยู่ดึกๆก็ไม่เห็น
1: ฟังฟังคุณหมอฟังคุณหมอก่อนฟังไปเรื่อยๆก่อนนะครับโอเคครับ
0: บางคือบางคนก็เป็นความเคยชินเหมือนกันชอบอยู่ดึกๆนะครับบางวันนอนกลางวันเอากลางคืนก็อยู่แบบนั้นนะทำตัวเป็นยามก็มีบางคนแบบนี้ก็มีอันที่สามก็คือเป็นอิทธิพลของสมองที่เสื่อมได้ในบางคนอันนี้ผมพูดกว้างๆก่อนเนาะแต่ของป้าคงไม่เป็นหรอกนะเช่นบางคนเป็นพาร์กินสันอัลไซเมอร์สมองได้รับบาดเจ็บนี้วงจรการนอนก็เปลี่ยนไปนะฮะสุดท้ายก็เป็นเรื่องของยาเสพติดนะฮะที่ใช้ต่อเนื่องเพราะนั้นในกรณีคนทั่วไปเนี่ยอย่างของคุณป้าเนี่ยน่าจะเป็นกรณีทั่วไปนี่แหละคือเริ่มต้นจริงๆมันก็มาจากความเครียดในใจเรานี่แหละนะครับพอมันแก้ไม่ได้ปุ๊บมันก็นอนไม่หลับพอนอนไม่หลับก็ไปหายานอนหลับกินช่วงแรกๆก็หลับพักหลับไม่หลับเลยเพราะสมองมันติดยาไปแล้วต้องเทโดสมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมจะกินมากก็ไม่กล้ากินเดี๋ยวหลับไม่ตื่นหมอมันก็ไม่จ่ายให้มันก็อาจจะมีภาวะติดยานอนหลับไปแล้วตอนนี้เขาเรียกดื้อกับยาไปแล้วก็เลยยิ่งไปกันใหญ่คนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ครับ
13: แต่ว่าความจำดีมากค่ะคุณหมอความจำนี่โอ้ยความจำเป็นเลิศเลย
1: ไม่เกี่ยวกันเนาะ
13: มันไม่เกี่ยว
0: กันเครียด
1: จำเยอะก็เครียดอีก
0: เออเจ้าคิดเจ้าแค้น
1: จำเยอะจำแล้วคิดเล็กคิดน้อยจำแล้วคิดเล็กคิดน้อยก็เครียดอีกครับ
13: ไม่เคยโกรธไม่เกลียดใครเลยค
1: ่
13: ะ
1: โอเคต้องเคลียร์เข้าใจเรื่องนอนไม่หลับแล้วนะเราไปปรับดูนะปรับที่มันตรงกับเราตรงไหนแล้วก็แก้ตรงจุดนั้นนะครับโอเคครับโชคดีครับ
13: ขอบคุณค่ะ
1: โอเคครับโอเคครับตรงไหนที่มันตรงกับเราพยายามถอยยาด้วยนะถอยยานอนหลับด้วยเชิญครับถามได้เลยครับ
14: หมอสวัสดีค่ะแล้วก็คุณบรรลมได้นะคะ
1: ครับเชิญเลยครับ
14: วันนี้มากวนคุณหมอคุณบรรลมอีกจะสงสัยเรื่องโควิดนะคะมันก็ไม่เคยเป็นอาการที่คุณหมอพูดน่ะค่ะ
0: ไม่เคยเป็นโควิดเลยเหรอ
14: ไม่เคยเป็นเลยค่ะแล้วก็ยาก็ไม่เคยฉีดด้วย
1: เอาดีครับแล้วคำถามคืออะไรครับ
14: จะถามว่าโควิดอาการมันเป็นยังไงนี่แต่ว่าตอนนี้มันมีทะเลอย่างเดียวอ่ะก็ไม่มีไข้ไม่มีอะไรอ่ะใช่โควิดไหม
0: คือตอนนี้โควิดอาการมันน้อยมาก
14: ค่ะ
0: มันน้อยมากจนแบบว่าแยกแทบไม่ออกจากหวัดทั่วไปเลยครับนะแต่ว่าอาการมันก็จะมากกว่าหวัดทั่วไปนิดนึงก็คือมันก็จะมีไข้เนาะไข้ต่ำๆไอมีเจ็บคอได้จมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสบางคนก็ยังเป็นอยู่ฮะถ้าจะให้ชัวร์ก็ต้องไปตรวจนะก็ต้องซื้อแผ่นมาตรวจ
14: ค่ะคือช่วงนั้นนะตอนนั้นที่เขาเป็นโควิดกันเยอะนะเพื่อนๆที่ออกกำลังกายอ่ะเขาเป็นกันอย่างนั้นแต่เราไม่เป็นก็ลองสงสัยถามคุณหมอแต่
0: เราตรวจแล้วใช่ไหมคือ
1: ตรวจยัง
0: ตรวจแล้วว่าไม่เป็นใช่ไหม
1: ตรวจหรือยัง
14: ไม่เป็น
0: หรือไม่เคยตรวจเลย
14: ไปตรวจแล้วแต่บอกไม่เป็น
1: แล้วล่าสุดได้ตรวจได้ยังล่าสุดเนี่ยที่บอกว่า
14: เนี่ยเหรออ
1: ่ะ
14: ยังดื้ออยู่ค่ะตอนนี้ยังดื้ออยู่อีกอาการนึงอ่ะคุณหมอหนูว่าจะเลิกกาแฟนะตอนนี้ว่าเคยฝันบ่อยๆฝันแบบฝันมาบ่อยๆก็เลยนั่งสมาธิไงก็เลยไม่ฝันแล้วตอนนี้ไม่ฝันก็เลยนั่งสมาธินะ เนี่ยเดี๋ยวจบจากนี่ก็จะนั่งสมาธิชั่วโมงนึงอ่ะทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ครับ
14: ค่ะตอนนี้ว่าคุณหมอพูดโควิดก็เลยตกใจเอ๊ะเราเป็นหรือเปล่านะก็เลยถามคุณหมอดู
1: ว่าจะฟันธงไหมครับ
14: เออ
1: ไอ้เดี๋ยวคุณเดี๋ยวเสียให้จบคุณหมอเชิญครับ
0: คืออาการมัน
1: ไม่ชัด
0: ยากอยู่เนี่ยโควิดอ่ะ
1: ถ้าจะให้รู้ต้องไปตรวจครับโอเคนะโอเคครับอ่ะโควิดเราไม่สามารถจะบอกได้เพราะอาการมันแปลกๆมันแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าจะให้รู้ต้องไปตรวจต้องตรวจนะฮะโอเคอ่ะคำถามอีกคำถามคืออะไรครับ
14: คุณอยากหมอประการถามหมอประกรณ์อย่างนี้อย่างค่ะว่าอะไรแอสไพรินอะไรกินแก้อะไรนะแก้ร้อนไอไหนหรือไง
1: คุณจะกินแอสไพรินเพื่ออะไรครับ
14: แบบหมอเขาบอกกระแสประร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่คุณจะกินหรือว่าคุณถามเรื่องของสรรพคุณ
14: ใช
1: ่คือถามตกลงจะถาม
14: จะถามว่าแอสไพรินนะคุณหมอเขาบอกว่ากินแก้อะไรอะไรสมองเหรออ
1: ่ะสรรพคุณแอสไพรินอ่ะคุณอยากรู้สรรพคุณของแอสไพรินใช่ไหม
14: ใช่ค
1: ่
14: ะ
1: อ่ะโอเคฟังคุณหมอครับคุณหมอมีเวลานาทีครึ่งครับ
0: คือแอสไพรินเนี่ยจริงๆมันเป็นยาต้านอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยนะเมื่อก่อนฝรั่งก็มาใช้แก้ปวดลดไข้แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยแอสไพรินเราจะใช้กรณีเป็นการป้องกันพวกเส้นเลือดสมองตีบเส้นเลือดหัวใจตีบครับเพราะว่าคุณสมบัติมันจะเป็นการต้านเก็ดเลือดการเกาะกลุ่มของเก็ดเลือดครับการกินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบหรือโรคหัวใจตีบนี่ครับ
14: ค่ะ
1: โอเคอ๋อ
14: นี่เวลาปวดหัวแล้วจะกินไอ้นั่นน่ะไออะไรอ่ะที่อะไรพาราก็หายพาราก็หายนะ
1: ก็ตรงไงก็ปวดหัวกินพาราก็ตรงแล้วไงครับ
14: ค่ะที่สมองมันจะซ่าซ่าเนี่ยแล้วหายเนี่ยทุกวันได้กินดูค่ะ
1: อืมโอเคครับถูกต้องครับ
14: คุณหมอประกรณ์คะขอบคุณมากค่ะที่ให้แสงสว่างค่ะ
1: ครับเคลียร์นะ
0: ยินดีครับ
1: เคลียร์นะครับเคลียร์นะครับโอเคครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวคุณหมอเฟซบุ๊กไลฟ์ต่อใช่ไหม
0: ใช่คร
1: ับ ใ
0: ครแก่ยิ่งมีความสุขฮะ
1: อ้าวยิ่งแก่ยิ่งมีความสุขไปชมไปฟังได้ทางเฟซบุ๊กไลฟ์ขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับใครต้องการไม่ทันแล้วโอเคครับหมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยคืนนี้พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะพรุ่งนี้จะเน้นแพทย์แผนไทยนะครับหลังข่าว4 ทุ่มเจอกันใหม่นะครับลาไปก่อนครับฝันดีครับสวัสดีครับ
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
16: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกาับอานนท์นันตะสุคนครับทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานระดมเครื่องจักรและเทคโนโลยีขุดสำรวจถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
17: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
18: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
19: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัว รีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
20: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
16: ทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานระดมเครื่องจักรและเทคโนโลยีขุดสำรวจถนนเชื้อเพลิงต่อเนื่องเร่งหาต้นต่อท่อน้ำมันรั่วใต้สะพานพระราม3
21: นางสาวจิตติพัชร์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานลงพื้นที่ต่อเนื่องเป็นวันที่2บริเวณท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานพระราม3ติดตามความคืบหน้าการค้นหาจุดน้ำมันรั่วไหลตามข้อสั่งการด่วนของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานภายหลังการขุดเปิดหน้าดินพบน้ำผสมน้ำมันไหลรอดมาจากท่อระบายน้ำเก่าจึงกำชับให้ผู้ประกอบการระดมสรรพกำลังเครื่องจักรและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้าปฏิบัติการขุดเจาะสำรวจเพิ่มเติมตลอด24ชั่วโมงเพื่อค้นหาต้นตอรอยรั่วและเร่งแก้ปัญหาให้ยุติโดยเร็วที่สุดภายใต้มาตรการควบคุมความปลอดภัยอย่างเข้มงวดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ประเมินปัจจัยเสี่ยงเบื้องต้นว่าสาเหตุดังกล่าวอาจเกิดจากผลกระทบต่อโครงสร้างท่อน้ำมันไม่ว่าจะเป็นข้อจำกัดของแนวท่อที่อยู่ใต้รางรถไฟการปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะหรือผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการอื่นๆในบริเวณพื้นที่โดยรอบปฏิพลสัทพรมมารายงาน
16: สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยชี้แจงไม่ได้นิ่งนอนใจต่อกระแสความไม่พอใจต่อชาวอิสราเอลในประเทศไทยพร้อมประสานทุกภาคส่วนแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
22: นายรามีเทปลิสกี้รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูตสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยชี้แจงหลังจากเกิดเหตุมวลชนเดินทางไปยังสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทยเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์จากความไม่พอใจชาวอิสราเอลที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในไทยโดยยืนยันว่าสถานเอกอัครราชทูตได้รับทราบถึงกระแสข่าวและความคิดเห็นที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้นิ่งนอนใจและกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐของไทยองค์กรชุมชนชาวยิวในไทยและหน่วยงานในประเทศอิสราเอลเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนขณะที่สถานเอกอัครราชทูตได้จัดทำคู่มือแนะนำการเดินทางมอบให้กับนักท่องเที่ยวชาวอิสราเอลที่จะเดินทางมาไทยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเน้นย้ำให้ชาวอิสราเอลปฏิบัติตามกฎหมายไทยให้ความร่วมมือและให้เกียรติเจ้าหน้าที่ไทยและสื่อสารด้วยความสุภาพโดยเฉพาะต้องเคารพวัฒนธรรมท้องถิ่นของไทยและอย่าเชื่อข่าวปลอมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
16: กระทรวงแรงงานจัดมหกรรมสร้างอาชีพนนทบุรีสกิลเน็กส่งเสริมทักษะอาชีพให้แรงงานนอกระบบและแรงงานอิสระตั้งเป้าให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ30มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือต้นทุนประกอบอาชีพลดลง
23: นายสุรชาติเทียนทองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดมหกรรมสร้างอาชีพนนทบุรีสกิลเน็กจัดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แรงงานนอกระบบแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะพร้อมมอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม15รุ่นรวม300คนให้นำทักษะไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตตามนโยบายเรียนได้งบจบได้งานพร้อมกล่าวว่าโครงการดังกล่าวมุ่งเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยปีนี้ตั้งเป้า 35,000 คนใช้งบประมาณกว่า235ล้านบาทโดยต้องการให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ30มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือต้นทุนการประกอบอาชีพลดลงซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแรงงานอิสระผู้รับจ้างทั่วไปสมาชิกวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตสินค้าโอท็อปผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงานขณะที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน26นนทบุรีได้รับเป้าหมาย460คนงบประมาณกว่า 2,960,000 บาทฝึกอบรมหลักสูตรละ5วันรวม30ชั่วโมงพร้อมสนับสนุนค่าอาหารวันละ120บาทและมอบเครื่องมือประกอบอาชีพให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมด้วยนิตยาคุณสิมรายงาน
16: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
15: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับเราพบกันอีกเช่นเคยครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา5ทุ่มนะครับ5ทุ่มหน่อยๆถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็5ทุ่มหน่อยๆนิดๆนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มเป็นข่าวภาคสุดท้ายและรายการเราก็เป็นรายการสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกันครับพบกันนะครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz ครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการแน่นอนเพลงที่เป็นการบรรเลงผสมผสานระหว่างดนตรีไทยสากลเริ่มต้นขึ้นเมื่อไหร่รายการเพลงประทับใจเราก็เริ่มต้นขึ้นเมื่อนั้นเป็นสัญลักษณ์นะครับหลายคนจำทำนองเพลงนี้ได้นะครับวิหกเขินลมใช่ไหมนะครับถ้าเราร้องกันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคงจะจำกันได้ดีเพลงนี้เป็นเพลงไทยนะครับมาใส่เนื้อหลายๆเนื้อเลยทีเดียวนะแล้วก็หนึ่งเนื้อที่คุณจำได้ดีก็คือวิหกเขินลมก็เลยนำมาเป็นต้นรายการนะครับเพื่อที่จะเป็นสัญลักษณ์ของรายการขอบคุณการบรรเลงจากวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับที่เราจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราซึ่งก็นำมาเริ่มต้นกันเป็นประจำนะครับเริ่มต้นด้วยเพลงชุดแรกครับที่จะเลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังในช่วงของเพลงประทับใจครับ

ประชาสัมพันธ์ที่เป็นการนำเพลงเก่ามาเรียบเรียงดนตรีและก็ขับร้องใหม่นะครับแต่ว่าแน่นอนว่าทำนองและเนื้อเพลงรวมถึงวิธีการร้องก็ยังคงสไตล์นักร้องดั้งเดิมของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพียงแต่ว่าปรับให้เป็นการมาฟังเพลงในคนรุ่นใหม่แล้วก็ทำดนตรีใหม่นะครับคนใหม่ๆจะได้ฟังได้ด้วยคนเก่าๆที่นึกถึงบรรยากาศเก่าๆถึงแม้เพลงนี้จะไม่ใช่ต้นฉบับแต่ว่าก็ยังสามารถฟังได้นะครับก็เลือกกันมาฝากกันสลับกันไปไม่ว่าจะเป็นต้นฉบับบ้างหรือว่าจะเป็นเพลงที่นำมาขับร้องกันใหม่บ้างนะครับจบไปเมื่อสักครู่นี้เสียงเทียนนะครับก่อนหน้านั้นก็คือจุฬาตรีคูณนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการเพลงประทับใจ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนรายการสุดท้ายของเรานะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับสุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ก็ต้องดูแลกันนะครับคุณผู้ฟังครับไม่ใช่น้ำตาลแค่โรยสิ่งนี้ลงบนแตงโมก็หวานฉ่ำขึ้นทันตาคืออะไรคุณผู้ฟังผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารได้เปิดเผยกับหนังสือพิมพ์สื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษครับคุณผู้ฟังเขาบอกว่าวัตถุดิบลับชิ้นนั้นก็คือเกลือนั่นเองคุณผู้ฟังเพียงแค่โรยเกลือป่นลงไปเล็กน้อยก็สามารถปลุกความหวานของแตงโมให้โดดเด่นขึ้นมาได้คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับหลายท่านอาจจะโรยเกลือจริงๆนั้นลงไปในแตงโมแต่ว่ามันหวานขึ้นมาเองโดยอัศจรรย์จริงๆครับคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นวิทยาศาสตร์เบื้องหลังความอร่อยทำไมเกลือถึงทำให้แตงโมหวานขึ้นอันนี้เรามาดูเลยการจับคู่เกลือกับผลไม้รสหวานอาจจะฟังดูแปลกในตอนแรกแต่ว่าถ้าทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ศิลปะการปรุงอาหารเนี่ยมีเหตุผลรองรับที่น่าทึ่งมากครับคุณผู้ฟังครับกระตุ้นต่อมรับรสความแตกต่างระหว่างรสเค็มและรสหวานมันจะช่วยเปิดสวิตช์ต่อมรับรสบนลิ้นทำให้เราสามารถรับรู้ความหวานตามธรรมชาติของแตงโมได้อย่างชัดเจนและลึกซึ้งเลยทีเดียวครับลดความขมและรสเขียวอันนี้เกลือเขาสามารถที่จะมีคุณสมบัติในการช่วยกดความขมลงไปแล้วก็กลิ่นเขียวหรือว่ารสเขียวนะครับคุณผู้ฟังครับทำให้เหลือเพียงรสหวานละมุนที่เด่นชัดขึ้นบางทีแตงโมหรือว่าผลไม้อื่นๆที่มีรสหวานอยู่แล้วเนี่ยมันอาจจะมีรสอื่นๆด้วยเกลือก็อาจจะไปลดความขมความเขียวลงไปได้นะครับสามารถเร่งน้ำลายเพิ่มความฉ่ำอันนี้แน่นอนเกลือเนี่ยสามารถช่วยกระตุ้นการทำงานของต่อมน้ำลายทุกคำที่เคี้ยวเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหว้าวสดใหม่กว่าเดิมถ้ามีเกลือลองดูนะเวลามีสับปะรดใช่ไหมฮะเอาเกลือมาโรยอร่อยกว่าเดิมเยอะเลยนะครับสูตรลับนี้เขาบอกว่าไม่ใช่สิ่งแปลกใหม่นะแต่เป็นวัฒนธรรมการกินที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานในหลายพื้นที่ทั่วโลกเลยโดยเฉพาะตอนใต้ของอเมริกาผู้คนมักจะพกเกลือไว้โรยบนแตงโมเป็นของว่างดับร้อนรวมถึงประเทศไทยเราก็คุ้นเคยกับการกินผลไม้จิ้มพริกเกลือด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องราวดีๆเหล่านี้นำมาฝากกันขอบคุณวารสารจากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยฉบับพ.ศ. 2543เดือนธันวาคม 2543ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดชั่ว

0: มาถึงช่วงนี้ได้เวลาชื่นชมนิยมไทยแล้วครับวันนี้ชื่นชมนิยมไทยคุณคณิษฐายิ้มดีจะนำเสนอตอนอะไรเราไปติดตามรับฟังกันเลยเพราะว่าชื่นชมนิยมไทยเนี่ยมีให้คุณได้ฟังเป็นประจำในรายการเพลงประทับใจนะครับเป็นเรื่องราวที่เริ่มต้นนะครับคือบางสิ่งเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงมันเริ่มต้นได้อย่างไรแล้วคุณคณิษฐาเนี่ยก็ไปค้นข้อมูลมาทำให้เราได้รู้มากขึ้นในช่วงของชื่นชมนิยมไทยซึ่งแต่ละวันก็จะสลับกันมาก็เป็นตอนต่างๆนะเรื่องราวหลากหลายที่น่าสนใจนำมาฝากกันในช่วงของชื่นชมนิยมไทยครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นที่รู้กันดีว่าถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายแรกอย่างเป็นทางการของสยามประเทศซึ่งเกิดจากวิสัยทัศน์อันกว้างไกล

ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและส่งต่อไปยังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทำให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยและทันสมัยที่สุดของสยามประเทศในสมัยนั้นชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จึงอยากจะพาทุกคนย้อนเวลากลับไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วถึงจุดเริ่มต้นของถนนที่เป็นตำนานและอัดแน่นไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์แห่งนี้กันค่ะถนนเจริญกรุงเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานครมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสนามชัยบริเวณวงเวียนรอดอไปสิ้นสุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์รวมระยะทางทั้งหมด 8,575 เมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พ.ศ.2404แล้วเสร็จในปีพ.ศ.2407หากนับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อสร้างจนถึงปัจจุบันถนนเส้นนี้ก็ผ่านการเวลามาถึง161ปีแล้วค่ะถนนเจริญกรุงสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เพื่อให้ชาวต่างชาติได้ขี่ม้าหรือนั่งรถม้าสัญจรในเขตใจกลางเมืองโดยมีเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเป็นแม่กองควบคุมและนายเฮนรี่อาลาบาสเตอร์เป็นผู้สำรวจและเขียนแบบถนนช่วงที่ถนนสร้างเสร็จใหม่ๆและยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการชาวต่างชาติส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกกันว่า New Road หรือแปลว่าถนนใหม่นั่นเองค่ะต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามว่าถนนเจริญกรุงซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองโดยชื่อนี้ยังสอดคล้องกับถนนบำรุงเมืองและถนนเฟื่องนครที่สร้างขึ้นในระยะเวลาเดียวกันด้วยความพิเศษของถนนเจริญกรุงอยู่ที่วิธีการก่อสร้างแบบตะวันตกที่ได้รับมาจากประเทศอังกฤษต่างจากถนนในอดีตที่เป็นถนนดินมีลักษณะแคบและสั้นอีกทั้งยังมีฝุ่นฟุ้งหากเป็นช่วงฤดูฝนก็จะเฉอะแฉะจนสัญจรไปมาแทบไม่ได้ถนนเจริญกรุงในช่วงแรกสร้างขึ้นด้วยการปูอิฐเป็นลายก้างปลาโดยนำสันขึ้นจากนั้นจึงใช้ทรายหรือดินอัดพื้นให้แน่นแต่วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ไม่ดีนักเพราะทำให้ถนนไม่เรียบเสมอกันส่งผลให้ใช้งานไม่สะดวกมากนักต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับถนนให้สูงขึ้นโดยใช้กุลีจีนขนดินมาปรับถนนและใช้ควายหรือช้างมาย่ำให้แน่นแต่หลังจากเทคโนโลยีจากตะวันตกเข้ามาในสยามประเทศก็เริ่มใช้วิธีการสร้างถนนแบบประเทศอังกฤษค่ะโดยปรับผิวดินให้เรียบวางหินขนาดใหญ่เป็นตัวรับน้ำหนักและใช้รถบดขนาด 2-4 ตันทับให้เรียบสำหรับการก่อสร้างถนนเจริญกรุงแบ่งออกเป็น2ตอนได้แก่ถนนเจริญกรุงตอนนอกหรือตอนใต้กว้าง10เมตรหรือเทียบเท่าถนน4เลนเริ่มต้นที่คลองรอบกรุงบริเวณประตู3ยอดตัดกับถนนตรงต่อไปยังคลองผดุงกรุงเกษมจนไปสุดที่ดาวคะนองโดยถนนเส้นนี้มีชื่ออีกหนึ่งว่าถนนตกเนื่องจากจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยานั่นเองค่ะอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือถนนเจริญกรุงตอนในค่ะเริ่มต้นสร้างในปีพ.ศ.2505เริ่มต้นที่ท้ายพระบรมมหาราชวังตรงไปยังประตู3ยอดและเชื่อมต่อกับถนนเจริญกรุงตอนนอกบริเวณสะพานดำรงสถิตโดยมีเจ้าพระยายมราชครุฑเป็นแม่กองและพระยาบรรหารบริรักษ์สุนเป็นนายงานรับผิดชอบการก่อสร้างในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่5บ้านเมืองเจริญมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้มีการสร้างตึกแถวที่ได้แบบอย่างจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งตึกแถวบางตึกก็ยังคงปรากฏอยู่จนถึงปัจจุบันจุดเด่นของตึกแถวริมถนนเจริญกรุงไม่ได้มีเพียงรูปแบบเดียวกับประเทศสิงคโปร์เท่านั้นแต่ยังประดับด้วยโคมไฟโดยใช้ตะเกียงน้ำมันเป็นหลักก่อนจะเปลี่ยนเป็นแก๊สและสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและอีกสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้โดยเด็ดขาดเมื่อกล่าวถึงถนนเจริญกรุงก็คือรถรางค่ะโดยรถรางบนถนนเจริญกรุงนั้นเริ่มใช้งานเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ.2407หลังจากสร้างถนนเสร็จไม่นานและเป็นที่นิยมของผู้คนในสมัยนั้นเนื่องจากเดินทางได้สะดวกและเข้าสู่เขตเมืองได้ง่ายหลังจากใช้งานได้ไม่นานถนนเจริญกรุงก็เริ่มทรุดโทรมอย่างรวดเร็วจนกระทั่งปีพ.ศ.2430ในจอห์นลอฟตัสชาวเดนมาร์กจึงได้ขออนุญาตรัฐบาลในสมัยนั้นทำสัมปทานการรถรางขึ้นและเริ่มต้นเดินรถอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ.2431โดยใช้ม้าลากรถไปตามรางมีเส้นทางระหว่างพระบรมมหาราชวังบริเวณศาลหลักเมืองไปจนถึงอู่ฝรั่งหรือบริษัทกรุงเทพจากนั้นเป็นต้น

มาถนนเจริญกรุงก็เป็นถนนเส้นสำคัญที่เชื่อมต่อพื้นที่ภายในกรุงเทพออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงได้มีการขยายพื้นผิวจราจรและเปลี่ยนมาเป็นการเทคอนกรีตและลาดยางเพื่อใช้เป็นเส้นทางคมนาคมจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะปัจจุบันถนนเจริญกรุงกินพื้นที่ทั้งหมด6เขตด้วยกันได้แก่เขตพระนครเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเขตสัมพันธวงศ์เขตบางรักเขตสาทรและเขตบางคอแหลมตัดผ่านพื้นที่สำคัญต่างๆในกรุงเทพเช่นเยาวราชพหุรัตวังบูรพาสี่พระยาบางรักและสาทรซึ่งแต่ละพื้นที่ก็เป็นสถานที่เก่าแก่และเป็นย่านธุรกิจที่สำคัญของกรุงเทพทั้งสิ้นหากใครที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมถนนเจริญกรุงก็ถือเป็นถนนสายหนึ่งที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจรอให้ทุกคนได้เข้าไปเรียนรู้และย้อนรำลึกถึงวันวานอันสวยงามของกรุงเทพมหานครค่ะและนี่คือเรื่องราวของถนนเจริญกรุงที่ดิฉันคณิษฐายิ้มดีนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะหมดเวลาของชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับสัปดาห์นี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

หมดเวลาแล้วครับกับเพลงประทับใจวันนี้หวังว่าคงจะได้รับประโยชน์แล้วก็ความสุขความบันเทิงด้านเสียงเพลงที่หยิบมาฝากกับท่านผู้ฟังนะครับพบกันได้เป็นประจำครับจันทร์ถึงศุกร์เลยหลังข่าวต้นชั่วโมง5ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่นี่นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยย้ำนะฮะว่าจันทร์อังคารพุธพบกับผมที่ AM 819กิโลเฮิรตซ์พฤหัสบดีและศุกร์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์และ AM 819กิโลเฮิรตซ์รวมถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้หลับฝันดีตื่นมา

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้

ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีคนกลุ่มหนึ่งตำบูฟังเขาก็นอนอยู่ที่ริมน้ำสบายใจเลยเวลาประมาณตีสองตีสามเกิดยังไงไม่รู้บึมขึ้นตำบูฟังมีมวลน้ำพร้อมกับน้ำแข็งโคลนเศษซากอะไรต่างๆพัดมาตามกระแสน้ำน้ำขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นสิบเมตรคนกลุ่มนั้นที่นอนอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนี่ไม่รู้เรื่องเลยท่านฟังถูกน้ำซัดบึมไปเลยตายเสร็จเรียบร้อยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้ไงนี่ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าภายในกับช่วงนิทานพัฒนาเรื่องเล่าธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกบ้างนิทานธรรมบทบ้างที่จะพาใจของท่านผู้ฟังให้ได้ใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนวิกฤตต่างๆในชีวิตให้เป็นบทเรียนทำใจให้สามารถมองโลกและตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเวลาเราฟังนิทานผู้ฟังมันจะมีมิติของการฟังอยู่นิทานเรื่องเล่าอะไรก็ตามไอ้มิติเรื่องตัวสตอรี่ใครทำอะไรที่ไหนยังไงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันให้เราติดตามไปได้นั่นคือมิติที่หนึ่งแต่มันยังมีมิติที่ซ่อนอยู่เพราะว่าพระพุทธเจ้าเองท่านผู้ฟังท่านใช้สตอรี่เรื่องราวเหล่านี้แหละในการที่จะสอดแทรกมิติที่สองหัวข้อธรรมะมิติที่สามยังเป็นเรื่องอุปมาอุปไมยการเทียบเคียงที่จะทำให้เราเกิดความเข้าใจฟังแล้วนี่เหมือนได้ฟังสามรอบฟังรอบเดียวเนี่ยนะได้ฟังสามสี่รอบไปในครั้งเดียวกันเวลาเราใคร่ครวญจำตรงไหนได้เรามาพิจารณาปัญญาเราเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งทันทีหัวข้อที่จะตั้งขึ้นในวันนี้ก็ปรารภเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศเนปาลตะบูฟังที่อยู่ๆก็มีภูเขาน้ำแข็งพร้อมกับซากหินซากดินอะไรต่างๆมันถล่มลงมาด้วยความสูงพลังงานที่มากตัวบังมันซัดน้ำซัดอะไรนี่ถล่มหมู่บ้านที่อยู่ทางท้ายน้ำเป็น10-20หมู่บ้านนี่ถล่มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มคนตายเป็นพันเป็นเหตุการณ์ที่โอ้โหน่ากลัวมากคือมันในเป็นร้อยปีมันไม่เคยเกิดขึ้นมาแบบนี้ข้าพเจ้าก็จึงอยากจะนำเหตุการณ์นี้มาเทียบเคียงตบบังโดยก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียของคนที่ก็ต้องได้รับผลกระทบต่างๆเขาทั้งจะต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้ายังจะต้องเยียวยาจิตใจที่เสียใจจากการสูญเสียในเคส

เรื่องนี้อย่างนี้ตัวฟังปรารภเรื่องนี้ขึ้นแล้วมันเป็นยังไงบ้างในนิทานชาดกนิทานธรรมบทมีเรื่องราวแบบนี้เหมือนกันตัวฟังในเรื่องแรกที่จะนำมาเทียบเคียงคือเรื่องของพระเจ้าวิฑูรปักษ์ที่โดนอย่างนี้ไปเลยคนที่รอดก็มีคนที่ตายไปก็มีแต่คนที่ตายไปก็คือพระเจ้าวิฑูรปักษ์นั่นแหละตายเซตยังไงเรื่องราวนี้เกิดขึ้นจากจิตพยาบาทของพระเจ้าวิฑูรปักษ์และเกิดขึ้นจากกรรมของพวกเจ้าสากยะด้วยในคราวนั้นพระเจ้าวิฑูรปักษ์เนี่ยไปฆ่าล้างโคตรเลยนะหวังเรียกว่าเจเนไซด์คือฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พวกสากยะนี่ต้องไม่มีเหลืออยู่ฆ่าให้หมดแม้แต่เด็กเล็กเด็กน้อยฆ่าให้หมดเขาทำไมต้องทำงั้นน่ะมันแค้นแล้วแค้นเพราะอะไรเรื่องราวมันเกิดขึ้นมาจากการที่พระเจ้าประสิทธิโกศลนพวังต้องการจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเอ้าทำไมจะไปเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าทำไมเพราะว่าตัวเองอ่ะไปนิมนต์พระไว้ให้มาที่พระราชวังทุกวันวันละ500มาแล้วทำอะไรก็จะถวายอาหารคือนิมนต์ล่วงหน้า7 วันเลยนะแต่วันแรกนี่ดันลืมตั้งวังพระราชาลืมพระเจ้าพิเศษที่โกศลนี่ลืมแล้วโอ้ลืมไปมันก็ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปเรียกนะเจ้าหน้าที่ก็กลัวอาญาพระราชาเหมือนกันเอานอนอยู่จะไปปลุกได้ไงใช่ไหมก็ลืมพระก็ทนไม่ไหวบางรูปก็กลับไปวันที่2ก็นิมนต์ไว้แล้วล่วงหน้า7 วันใช่ไหมมันก็ไม่มีใครกราบทูลพระราชาอีกก็ลืมไปจนถึงวันที่7นู่นนะท่านผู้ฟังพวกประสงค์ที่ไปกันว่า500 รูปนี่ก็ค่อยล่อยล้อลงจนวันที่7เนี่ยเหลือท่านพระอานนท์รูปเดียวแต่เขาเตรียมอาหารไว้สำหรับพระ500 รูปตั้งแต่วันที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7เลยนะวันใหม่ก็เอาอันใหม่ขึ้นมาเอ้าแล้ววันนั้นไม่ได้กินพระราชาไม่ได้มาถวายอาหารพระไม่ได้ฉันข้าวแล้วอาหารไปไหนเหลือทิ้งวันไหนเสียก็ทิ้งอันไหนกินได้ก็ให้พวกข้าราชบริพารกินไปเป็นอย่างนี้อาหารก็สูญเสียไปเหลือตอนวันที่7เท่านั้นที่พระราชาวันนั้นตื่นเช้าเสร็จมาถึงปุ๊บอ่ะทำไมอาหารเยอะแยะเหลือพระอนุนรูปเดียวโอ้ก็พระกลับไปหมดแล้วแต่ไม่มีใครที่จะกล้ากล่าวโทษของพระราชาทูฟังว่าก็ท่านน่ะตื่นสายพระก็เลยต้องไปหาบิณฑบาต ที่อื่นเหลือพระอนุนรูปเดียวเนี่ยพระอนุนก็ไม่รู้ด้วยว่าได้ฉันข้าวหรือเปล่าในช่วง7 วันที่ผ่านมาอาจจะได้ก็ได้ถ้าเวลามันมีอยู่แล้วก็มีคนถวายให้แต่บางทีถ้าหมดเวลาแล้วแล้วไม่มีคนถวายวันนั้นไม่ได้ฉันข้าวนะอาจจะไม่ได้ฉันก็ได้ในเรื่องก็ไม่ได้ระบุเอาไว้7 วันพระราชาก็เลยจะโมโหขึ้นมาก็นึกถึงพระพุทธเจ้าจิตใจก็นุ่มนวลลงจึงไปทูลถามพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าเอ้าก็ตระกูลที่ควรเข้าไปไม่ควรเข้าไปเนี่ยได้ตรัสไว้แล้วเอ้าตระกูลที่ควรเข้าไปนี่เป็นยังไงก็แบ่งเป็น3 หมวดเป็น9 ข้อด้วยกันเป็นเรื่องของการต้อนรับเป็นเรื่องของการถวายของเป็นเรื่องของการฟังธรรมโดยในหมวดแรกที่ว่าต้อนรับนั่นก็คือถ้าไม่ควรเข้าไปอ่ะบ้านนี้ตระกูลนี้เรือนนี้นั่นก็คือเขาไม่ต้อนรับด้วยความพอใจไม่ไหว้ด้วยความพอใจไม่ให้ที่นั่งด้วยความพอใจคือทำแบบไม่พอใจทำไปคือก็คงจะออกมาเหมือนกันนะแต่ว่าไม่พอใจองค์นี้คุณไม่ควรเข้าไปแต่ถ้าบ้านไหนเรือนไหนเขาต้อนรับด้วยความพอใจอภิวาทด้วยความพอใจให้ที่นั่งด้วยความพอใจอาจจะไม่ได้เลิศหรูอะไรมากนะที่นั่งก็ธรรมดานี่แหละแต่ทำด้วยความพอใจอันนี้พระสงฆ์สามารถเข้าไปได้ส่วนกลุ่มที่ว่าด้วยการให้ของนกกระทาบอกว่าเรือนนั้นนะที่ไม่ควรเข้าไปเนี่ยเขาซ่อนของที่มีอยู่ไม่ให้มีมากก็ให้น้อยมีประณีตก็ให้ของเศร้าหมองให้ก็ให้โดยไม่เคารพนี่ก็อีก4 ข้อแต่ถ้าเรือนไหนที่เขามีมากเขาก็ให้มากได้
มีของประณีตเขาเอาของประณีตให้เวลาให้ก็ให้ด้วยความเคารพด้วยมีอยู่ก็ไม่ซ่อนเอาไว้ถ้าเป็นอย่างนี้เรือนนั้นเข้าไปได้ก็คือบางทีเราอาจจะเห็นว่าบางคนนะท่านผู้ฟังคือมีของอยู่หลายๆอย่างเนี่ยก็เหลือเอาที่ตัวเองดีๆเอาไว้เก็บไว้ส่วนที่ไม่ดีเป็นของแบบโลเกรดของแบบไม่ตรงปกของแบบว่าฉันไม่ใช้แล้วฉันจะทิ้งแล้วเขาก็เอาไปถวายพระละกันอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามีศรัทธาน้อยแต่ถ้ามีศรัทธามากเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมอย่างนี้ว่าในบรรดาของทั้งหลายที่เขามีเออฉันซื้อของมามากมายตรงนี้ดีหน่อยตรงนี้ไม่ดีเออเอาส่วนดีๆเนี่ยคัดไปถวายพระไปถ้าเขาคิดอย่างนี้จิตใจเขามีศรัทธาท่านผู้ฟังนี่คือกลุ่มที่สองเรื่องเกี่ยวกับการให้สิ่งของต่างกลุ่มที่3คือการฟังธรรมต้อนรับแล้วใช่ไหมถวายของแล้วพระสงฆ์จะตอบแทนยังไงอ่ะก็ตอบแทนอนุเคราะห์นะคือสงเคราะห์ตอบเนี่ยด้วยการที่ให้ฟังธรรมฟังธรรมถ้าว่าตระกูลไหนโอ้ยไม่ต้องเทศมากแล้วท่านเวลามันหมดแล้วเดี๋ยวรีบไปทำงานหรือบางทีถวายของเสร็จปุ๊บหายหน้าเลยไม่ได้มาฟังพูดคุยอะไรคือเขาไม่เข้าไปนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมเมื่อกล่าวทำให้ฟังก็ไม่ยินดีอันนี้เรือนนั้นไม่ควรเข้าไปแต่ถ้าเรือนไหนบ้านไหนตระกูลไหนเขามาใกล้มาพูดคุยอยากจะฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้เข้ามาใกล้เพื่อฟังธรรมกล่าวธรรมไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือมากก็ยินดีนี้ควรเข้าไปพอพระพุทธเจ้าอธิบายตรงนี้แล้วให้กับภิกษุทั้งหลายฟังพระราชาก็ฟังไปด้วยจึงสรุปความให้พระเจ้าประสิทธิโกศลฟังว่ามันต้องมีความคุ้นเคยถ้าไม่มีความคุ้นเคยต่อให้แบบมีอาหารดีมากมายอะไรยังไงประณีตเรียบร้อยเลิศลุ่ยอลังการก็ไม่อยากไปแต่ถ้ามีความคุ้นเคยกันบางทีมันไม่ได้ต้องเลิศลุ่ยอะไรมากนะไม่ต้องมากอะไรก็ได้นี่ควรไปคำว่าคุ้นเคยตรงนี้แหละตัมบูฟังที่ทำให้พระเจ้าปราเสนที่โกศลนี่อยากจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าอ๋อแล้วเรื่องมันเป็น9อย่างแล้วมันเป็นรวมกันในคำว่าคุ้นเคยได้ไงใช่ไหมก็ตรงนี้แหละที่เป็นการขยายความโดยตรงอยู่แล้วดูฟังใน9ข้อของตระกูลที่พระภิกษุควรเข้าไปหาหรือไม่ควรเข้าไปหาเนี่ยเป็นการแสดงความคุ้นเคยแต่พระเจ้าเปรตที่โกศลไม่ได้ตีความอย่างนั้นเนี่ยสมมติท่านฟังลองทำความเข้าใจตรงนี้นะเพราะเรื่องนี้มันอาจจะให้เห็นการขยายความที่คลาดเคลื่อนไปพระพุทธเจ้าตรัส9ข้อถ้าเรือนไหนเข้าไปเขาต้อนรับแบ่งเป็น3หมวดอย่างเงี้ยนะเรื่องการต้อนรับเรื่องการถวายสิ่งของเรื่องการฟังธรรมการทำอย่างนี้มีศรัทธาแสดงถึงความคุ้นเคยศรัทธาทำให้เข้าไปนั่งใกล้ไงทุกฝั่งเข้าไปนั่งใกล้เพื่อฟังธรรมมันเป็นการคุ้นเคยคุ้นเคยคือเป็นอย่างนี้แต่พระเจ้าเปรตนิโกศลเนี่ยคิดว่าอันก็ต้องเป็นญาติกันต้องเป็นญาติกันนะหรือเป็นญาติยังไงให้เกิดความคุ้นเคยเอาก็ให้ลูกมาแต่งงานด้วยแล้วกันก็เลยส่งสารไปขอมเหสีแล้วก็เด็กหญิงคนหนึ่งอ่ะผู้หญิงที่จะมาแต่งงานด้วยต้องเป็นชาวสักยะด้วยนะเรื่องเริ่มต้นมันเกิดปัญหาตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเพราะว่าพอที่จะแต่งงานกันแล้วได้ลูกออกมาเกิดลูกมีความเป็นใหญ่นั่นนี่โน่นความบริสุทธิ์ของชาติตระกูลมันจะเสียพวกชาวสักยะที่เขาคิดอย่างนี้สองอย่างรวมกันมีปัญหาทันทีท่านผู้ฟังหนึ่งคือพระเจ้าเปรตนิโกศลอยากเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าจึงไปขอหญิงสาวชาวสักยะมาแต่งงานด้วยส่วนชาวสักยะก็หญิงในชาติตระกูลของตนที่มีความบริสุทธิ์มาตลอดหลายชั่วโคตรสืบเนื่องมาจากพระเจ้าโอกากราชไม่ต้องการที่จะไปอยู่นอกเผ่าพันธุ์ของตัวเองซึ่งความคิดตรงนี้นะท่านผู้ฟังมันยังมีอยู่ในปัจจุบันนี้ด้วยนะในประเทศเนปาลก็แบ่งเป็นเผ่าอย่างเงี้ยนะเป็นกลุ่มกลุ่มเชอร์ปากลุ่มกุรุงกลุ่มสักยะกลุ่มโอ้มันจะมีสัก 40-50 เผ่านะถ้าข้าพเจ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะ
แต่ว่าในกลุ่มของเขาเนี่ยเขาก็จะแต่งงานกันเองในกลุ่มของเขาเช่นคนที่นามสกุลกุรุงก็จะแต่งงานกับคนที่นามสกุลกุรุงคนที่นามสกุลสักยะก็จะต้องแต่งงานกับคนที่นามสกุลสักยะเอาแล้วงี้เขาจะไม่มีปัญหาเรื่องภาวะเขาเรียกว่าภาวะเลือดชิดตามบุฟังภาษาไทยนะภาษาอังกฤษเขาเรียก inbreeding คือการที่สมรสกันในหมู่เครือญาติแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องทางพันธุกรรมเนี่ยนะมีเช่นเด็กที่เกิดมาจะหรือมีอะไรที่ไม่สมประกอบบางอย่างเป็นตามบุฟังเด็กบางคนก็เป็นเด็กบางคนก็ไม่เป็นทุกวันนี้ก็ยังมีนะเขาก็เลยมีการต้องตรวจสอบกันหน่อยว่าถ้านามสกุลเดียวกันก็จริงแต่มันอาจจะเป็นคนละสายมาแล้วก็ต้องมีย่อยลงไปอีกทุกวันนี้ยังมีตามบุฟังยังมีทีนี้พวกชาวสักยะเขาแก้ปัญหายังไงสมัยนั้นเขาไม่อยากให้ตระกูลของเขาเนี่ยไปแบบแปดเพื่อนขึ้นมาเนาะถ้าจะมีคนมาประกาศว่าฉันเป็นสักยะเหมือนกันนะแม่ฉันเป็นสักยะแต่ว่าพ่อไม่ใช่ก็ไม่พอใจพวกชาวสักยะนะเขาก็เลยส่งลูกของทาสทาสเนี่ยก็คือพวกคนใช้งานคนใช้อะไรอย่างนี้แล้วกันลูกของคนใช้ที่ไม่ได้เป็นสักยะนะแต่เกิดจากพ่อที่เป็นสักยะคือพระเจ้ามหานามะพระเจ้ามหานามะมีนางสนมที่ไม่ใช่หญิงชาวสากยะแล้วก็เกิดมีลูกเธอคนนี้ก็เป็นลูกครึ่งอย่างที่ว่ามีเชื้อของคนใช้อยู่โดยที่หญิงสาวคนนี้ลูกคนนี้โอ้สวยงามมากมีหน้าตาดีมีผิวพรรณดีก็เลยคิดว่าจะส่งคนนี้ไปแต่งไปแทนหญิงชาวสากยะที่มีเชื้อสายล้วนส่งไปตามฝังส่งไปให้เป็นมเหสีพระเจ้าพระเศียรนิโกศลเนี่ยโอ้ดีใจมากว่าเราจะได้เป็นญาติกับพระพุทธเจ้าแล้วหญิงคนที่ส่งมานั้นชื่อวาสภคติยาพระนางวาสภคติยาจึงได้รับตำแหน่งอัครมเหสีเลยยกไว้สูงเลยเพราะว่าต้องการจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าแล้วนี่ภรรยาของฉันนี่เป็นชาวสักยะต้องประกาศไปหลังจากนั้นไม่นานท่านผู้ฟังพระนางวาสภคติยาได้กำเนิดพระโอรสคือลูกชายโอ้ลูกชายนี่น่ารักมากมีวันหน้าเหมือนทองคำแล้วลูกชายคนนี้ก็คือวิฑูรปาลนั่นเองท่านผู้ฟังเขาก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนี่ใช่ไหมเด็กมันเกิดมาแล้วก็สบายดีแล้วปัญหามันเกิดตรงนี้ว่าพวกชาวสักยะเนี่ยเขารู้ว่าโอ้พระนางวาสภคติยาเกิดลูกแล้วลูกที่เกิดมาเนี่ยเขาไม่นับว่าเป็นสักยะไงท่านผู้ฟังแต่ทำไมไม่นับอ่ะก็เพราะว่าเกิดจากลูกของคนใช้แล้วก็เกิดจากพ่อที่ก็ไม่ใช่สักยะเขาก็เลยแบบไม่อยากจะนับญาติด้วยถือว่าแบบตัวเองเหนือกว่าอันนี้ก็เรียกว่ามานะกษัตริย์นะกลุ่มนี้ไม่อยากจะไปสูงสิงกับกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นมีชาติกำเนิดต่ำต้อยฉันเป็นเจ้านะเธอไม่ใช่เจ้าผมก็คิดกันไปตรงนี้แหละที่ว่าทำให้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเพราะว่าด้วยความคิดอย่างนั้นทำให้การกระทำเนี่ยมันออกมาบอกฟ้องเช่นไม่เคยส่งเครื่องของกำนันใดๆมาเลยว่าเออนี่เป็นของกษัตริย์นะไม่มีเพราะว่าพวกชาวสักยะนี่เขาไม่คิดว่าพิจูตปาเนี่ยเป็นญาติไงไม่ใช่อะจนเธอแบบไม่บริสุทธิ์หวังนั้นก็ไม่เคยเห็นการกระทำอะไรที่จะแสดงถึงความเคารพแสดงถึงความสัมพันธ์แสดงถึงเรื่องอะไรแบบเช่นงานอะไรก็ไม่มาไม่ส่งของกำนันไม่มีจดหมายไม่มีของขวัญใดๆเลยนี่อยากจะไปเยี่ยมบ้างนะทำไมญาติฝั่งนั้นไม่มีอะไรมาเลยแม่ก็เลยอ้างอยู่เสมอว่ามันไกลลูกมันไกลลูกจนกระทั่งว่าอายุ16ท่านผู้ฟังจะมีโอกาสที่จะไปเยี่ยมตระกูลของฝั่งแม่บ้างก็คือไปที่เมืองกบิลพัสดุ์ไปเนี่ยโอ้โหเขาเตรียมการต้อนรับท่านฟังเตรียมการต้อนรับนี่ก็คือเพื่อที่จะไม่ให้แบบเกิดเรื่องทางความลับมันแตกนะเอาก็เป็นกษัตริย์ก็ต้องต้อนรับกษัตริย์ดีใช่ไหมแต่พวกสากยะคิดว่าโอ้ยพวกนี้ไม่ใช่กษัตริย์อะไรแบบบริสุทธิ์หรอกทีนี้การต้อนรับของเขานี่เขาต้อนรับโดยที่
ให้ญาติเหล่าอื่นพวกเด็กชาวสักยะทั้งหลายที่อายุน้อยกว่าวิสุทธัปปะเนี่ยให้ไปอยู่ต่างเมืองซะพวกญาติที่มีอายุมากกว่าให้อยู่ต้อนรับเพราะว่าเขาไม่อยากจะมาคุกเข่ามาไหว้วิสุทธัปปะกุมารนี่ไงอายุ16เนี่ยไม่อยากทำเนื่องจากว่าแกไม่ใช่กษัตริย์คิดอย่างนี้วิสุทธัปปะเจอญาติคนที่อายุมากกว่าก็ต้องเคารพกราบไหว้นอบน้อมใช่ไหมอันนี้ดีเธอไหว้ฉันเพราะว่าฉันอายุมากกว่าเธอฉันก็เป็นเจ้าเหมือนกันนะให้การต้อนรับแบบนี้เวลากินข้าวก็แยกกันกินนะให้แบบกินอยู่ห้องนี้ให้สบายเลยเพื่อความเป็นส่วนตัวอะไรเขาก็ว่ากันไปก็งงๆเหมือนกันนะว่าทำไมไม่กินข้าวด้วยกันเขาคิดอย่างนั้นแหละทุกวันทีนี้พออยู่สองสามวันก็เดินทางกลับก็กลับไปปกตินะแต่ว่ามีทหารมหาดเล็กคนหนึ่งทุกวันตรวจลืมของเอาไว้ของนั่นคืออาวุธนั่นแหละลืมอาวุธของตนไว้ในท้องพระโรงรีบกลับไปเอามาตอนที่คณะทั้งหลายเดินทางกลับไปแล้วนะเห็นคนใช้คนหนึ่งผู้ฟังเขาเอาน้ำนมมาขัดมาถูมาล้างแผ่นกระดานที่นั่งที่วิทูธภาเนี่ยนั่งอยู่ตอนที่อยู่ในงานนะนั่งตรงไหนนี่คนใช้เนี่ยเอาน้ำนมมาล้างมาเช็ดมาขัดไม่เอาน้ำธรรมดานะมหาเล็กถามก็เอ้านี่ทำไมเอามาทำเงี้ยคนใช้ก็บ่นเลยทุกฝังว้ายเนี่ยฉันต้องมาขัดที่นั่งของไอ้เจ้าลูกนางทาสีมานั่งอยู่นี่ไม่พอใจเลยเปลืองน้ำนมด้วยเสียเวลาด้วยเขาใครเป็นนางทาสีก็นางวาสบาขัตติยานั่นแหละเกิดจากท้องของนางทาสีของเจ้ามหานามสักยะเฮ้ยใช่หรือเปล่าคุณแม่เนี่ยมาพูดมั่วๆอย่างนี้ได้ไงโอ้ยเขาเล่าให้กระฟังหมดเลยท่านผู้ฟังความลับแตกเลยพวกทหารนี่พอทราบเรื่องเมาท์มอยอย่างนี้ใช่ไหมจะเหลืออะไรก็ไปเมาท์มอยกันในค่ายระหว่างเดินทางกลับนี่วิจูตภาพนี่ก็รู้เลยนะเอ้าทำไมเป็นอย่างเงี้ยเกิดความแบบมันจิตใจมันเศร้าหมองเลยตำรวจเอ้าเราเป็นลูกของนางทา

ด้วยน้ำนมเดี๋ยวฉันจะเอาเลือดในลำคอของพวกแกทั้งหมดนี่แหละมาล้างที่นั่งของฉันให้ได้จากความเศร้าหมองคือถ้าเราคิดเรื่องอะไรนะระวังด้วยจิตที่เศร้าหมองเนี่ยนะมันจะไม่มีกำลังใจในการที่ว่าจะทำต่อหรือบางทีในกรณีของวิดูรภานี่มันกลายเป็นความแค้นเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดเรื่องอะไรนะต้องคิดด้วยจิตที่แจ่มใสนะถ้าจิตแจ่มใสเนี่ยนะเราคิดเรื่องที่มันแบบยากๆแบบเศร้าหมองที่แบบทำไมเป็นอย่างนี้วะสังคมหรือสิ่งแวดล้อมหรือเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามด้วยความแจ่มใสของจิตนี้เราจะเห็นทางออกมันจะไม่กลายมาเป็นความพยาบาทจะไม่กลายมาเป็นความซึมเศร้าไม่กลายมาเป็นความเสียใจไม่เป็นในทางตรงกันข้ามนะกรณีของวิทูตปากุมารคือคิดด้วยจิตเศร้าหมองไงพอคิดด้วยจิตเศร้าหมองกลายเป็นความพยาบาทฝังหุ่นเลยดูฝังแค้นฝังหุ่นเก็บความแค้นไว้เป็นรอยกรีดชนิดที่เรียกว่ากรีดบนหินรอยกรีดมี3ประเภทท่านผู้ฟังถ้าเราเอามีดกรีดจวดลงไปในน้ำรอยกรีดยังอยู่ไม่นานเพราะว่าน้ำมันก็ขุดตัวขึ้นมาแต่ถ้าเรากรีดลงบนทรายรอยบนทรายที่เรากรีดลงไปนั้นจะอยู่แค่เวลาที่ฝนตกครั้งต่อไปหรือไม่ก็ถ้าน้ำขึ้นมากลบทรายตรงนั้นพอน้ำลดลงไปเอ้ารอยหายไปแล้วแต่รอยกรีดบนหินมันอยู่เป็นร้อยปีนะรอยกรีดนั้นเปรียบเหมือนกับเจตนาทุกฝั่งเจตนาที่เราแบบคิดเรื่องนี้ถ้าคุณจะเจตนาคิดเรื่องดีๆนะเช่นกรณีของโพธิสัตว์เนี่ยตั้งเจตนาว่าฉันจะเป็นพระพุทธเจ้าเจตนาคุณต้องมั่นคงนะเหมือนรอยกรีดบนหินนะไม่งั้นมันหายได้นะบางคนคิดว่าฉันจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เลิกเอารอยกรีดหมายถึงเจตนานะเขาหายไปไม่ว่าจะทำความดีทำความชั่วเหมือนกันหมดเลยนะเป็นเจตนาตะบวงเจตนาที่เกิดขึ้นของวิทูตภานั้นเป็นเจตนาในทางอกุศลเป็นความแค้นเกิดขึ้นจากความพยาบาทด้วยเจตนาแบบนี้จึงคิดเป็นวิตกวิจารก็เป็นในทางอกุศลออกมาว่าจะต้องเอาเลือดในลำคอของพวกเจ้าสักยะทั้งหมดมาล้างที่นั่งของตนให้ได้แต่ว่าพอความจริงปรากฏขึ้นเนี่ยเสร็จเลยทุกวังก็ปลดจากตำแหน่งเลยพระเจ้าประเสริฐนิโกศลเนี่ยประทราบความจริงแล้วโกรธมากอ้าวทำไมย้อมแมวขายเนี่ยไม่ตรงปกแล้วเนี่ยเอาไหนบอกว่าเป็นชาวสักยะเฮ้ยเธอส่งมานี่มันเป็นลูกคนใช้ได้ไงนี่หืมสั่งของไม่ตรงปกเคยโดนไหมท่านฟังเปิดมาปุ๊บอ้าวไม่เหมือนที่ว่านี่ว่าโอ้ยเสียเวลาเสียความรู้สึกอะไรอีกเสียเงินไม่พอมันเสียความรู้สึกเนี่ยสิเลยด้วยความกริ้วนี่สั่งปลดหมดเลยปลดจากความเป็นอัครมเหสีปลดจากความเป็นเจ้าเครื่องบรรณาการอะไรต่างๆยึดหมดให้ไปอยู่ในบ้านของนางทาสีให้แบบแต่งตัวอะไรต่างๆเหมือนพวกคนใช้โอ้โหท่านฟังคิดดูนะจากอัครมเหสีจากมกุฎราชกุมารน่ะยังไม่ได้เป็นอายุ16คือถ้าจะต้องอายุ20เนี่ยจะได้เป็นมกุฎราชกุมารอยู่แต่ว่าถูกปลดหมดเลยถูกปลดหมดเลยความแค้นยิ่งฝังหุ่นเข้าไปอีกทำฝังยิ่งรอยกรีดเลยโอ้ยพวกชาวสักยะนี่ทำกันปานนี้ดูสิฉันเลยแบบมีปัญหานี้เกิดขึ้นแล้วจากมีสิ่งของมียศตำแหน่งกลายเป็นไม่มีพอเรื่องนี้เกิดขึ้นนะโอ้โหทำฝังทั้งเมืองเนี่ยโจทย์จันกันทั่วเลยพระราชาจึงไปหาพระพุทธเจ้านะเราทำงี้ได้ไงญาติท่านทำงี้ได้ไงทำไมทำงี้อ่ะพระพุทธเจ้าก็เห็นด้วยนะท่านฟังเห็นด้วยกับพระราชาว่าโอ้ยพวกชาวสักยะนี่ทำสิ่งที่ไม่สมควรถ้าจะให้ก็ต้องให้ของที่เสมอกันอย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้าท่านฟังแก้ปัญหาให้แก้ปัญหานี่ก็คือ

ได้เล่าเรื่องในชาติก่อนๆของพระองค์เองที่เคยเกิดเป็นเด็กจันทาน่ะแต่ก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้หรือว่าเกิดเป็นลูกของนางทาสีเหมือนกันน่ะแต่ว่าขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้เพื่อต้องการให้พระราชาเกิดความเข้าใจว่าชาติฝ่ายบิดาเนี่ยสำคัญชาติฝ่ายมารดาไม่เป็นไรให้พระเจ้าอัปเสนที่โกศลเกิดความเข้าใจอย่างนี้พอด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้านะจิตใจมีความแจ่มใสอะคิดเรื่องนี้มันเลยปล่อยวางได้ไงท่านผู้ฟังให้พระเจ้าไล่เรียงสถานการณ์ตรงนี้ทีนะพอสก่อนนะท่านผู้ฟังแล้วคิดตามกันไปในเคสของวิฑูรปักคิดด้วยจิตที่เป็นอกุศลว่าเอาทำไมพวกเจ้าสักยะทำอย่างนี้เราเป็นลูกนางตาสีอย่างเงี้ยโอ้ยเกิดเปลี่ยนเป็นความแค้นฝังหุ่นต้องจะฆ่าล้างโคตรเขาเอาเลือดในลำคอเขามาล้างแผ่นกระดานที่ตัวเองนั่งแต่พระเจ้าพระเศียรที่โกศลก็โกรธเคืองเหมือนกันแล้วก็แบบไม่พอใจจนจะต้องปลดพระนางวาสภกัตติยากับวิฑูรภาออกจากตำแหน่งนี้นะคือจิตใจก็เศร้าหมองเหมือนกันนะแต่มีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรนะไปหาท่านคุยเมื่อทำไมเป็นงี้ทำงี้ได้ไงเศร้าหมองอยู่นะแต่พอนึกถึงพระพุทธเจ้าปุ๊บจิตใจแจ่มใสได้ฟังเรื่องราวแล้วใคร่ครวญตามไปว่าอ๋อคนที่เป็นเด็กกำพร้าเป็นคนจันทานก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ได้ชาติของฝ่ายบิดาสำคัญปล่อยวางได้เลยคราวนี้ด้วยจิตแจ่มใสคิดเรื่องอะไรมันจะมีทางออกท่านผู้ฟังคนเราที่ไม่มีทางออกเนี่ยนะเพราะเขาตันไว้อั้นไว้ตันไว้อั้นไว้นี่คือหมายว่าถูกผูกไว้ถูกจับไว้ถูกล็อกไว้ถูกจับถูกล็อกถูกยึดนี่ก็คือความยึดถือไงท่านผู้ฟังอุปาทานเรายึดถือว่านี่ต้องเป็นอย่างนี้มันเลยไปไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้มันก็เลยไม่ได้ไม่ได้มันก็ไม่ได้พอไม่ได้มันก็ตันเพราะยึดถือไงแต่พอเกิดปัญญาใช่ไหมด้วยจิตที่แจ่มใสมีกัลยาณมิตรชี้แนวทางเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจขึ้นอ๋อไม่ยึดถือละปัญญานี่มันจะตัดไอ้ความยึดถือพอตัดความยึดถือปุ๊บอ้าวช่องทางเปิดเลยมันไปได้มันสบายใจได้ดำเนินเรื่องราวต่อไปได้งั้นก็คืนตำแหน่งไปคืนตำแหน่งให้เลยท่านผู้ฟังคืนตำแหน่งให้พระนางวาสภกัตติยาเป็นอัครมเหสีคืนตำแหน่งให้วิฑูรภาเลยแล้วคราวนี้ให้เป็นมกุฎราชกุมารด้วยนะเพราะว่าเกิดจากอัครมเหสีไงไม่มองในมุมที่ไม่ดีอีกต่อไปท่านผู้ฟังดูเรื่องราวตรงนี้นะเหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนกันนะหนึ่งพระเจ้าพิเศษที่โกศลปล่อยวางเรื่องนี้ได้เพราะว่าได้ฟังตามจากพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรด้วยจิตที่มีสตินะระลึกถึงพุทโธเนี่ยคือมีพุทธานุสติแล้วเกิดปัญญาขึ้นมีสติแล้วก็มีปัญญาแต่วิฑูรภนี่มีความแค้นเพราะว่าไม่ได้มีใครมาแนะนำไม่ได้จะนึกถึงพระพุทธเจ้าคือนึกถึงแบบว่าผิวเผินนะบอกว่าพระพุทธเจ้ามีบุญคุณทำให้ฉันได้ตำแหน่งคืนไม่งั้นนี่ฉันก็ต้องไปอยู่แบบเป็นลูกของคนใช้อะแต่ว่าด้วยพระพุทธเจ้ามาช่วยไว้แก้สถานการณ์ให้จึงดีขึ้นมาคือระลึกถึงพุทโธอยู่ก็จริงอะแต่ว่าพลังมันน้อยอะบวกพอพลังมันน้อยไม่มากมันเกิดปัญญาไม่พอเหมือนน้ำฝนตกลงมาตกนิดหน่อยพุทโธมันก็เลยไม่สามารถจะดื่มก็ไม่ได้ช่วยการเกษตรก็ไม่พอแต่ถ้าฝนตกหนักเต็มๆเลยนะทั้งการเกษตรก็ได้ดื่มก็ใช้ได้อีกจะซักล้างทำอะไรโอ้มันได้ประโยชน์หลายอย่างฝนเนี่ยตามฝังเหมือนสตินี่แหละถ้ามีน้อยมันก็ไม่พอบางใช้ในเคสต่างๆในที่นี้คือจะเอามาให้เกิดปัญญาให้เกิดความเมตตาเกิดการปล่อยวางได้ๆมันไม่พอมันระลึกถึงได้แล้วมันอาจจะได้ความสบายใจนิดๆหน่อยๆเป็นปีตินิดๆหน่อยๆเป็นการแบบสบายใจได้บ้างนิดๆหน่อยๆปราโมทย์หรือไม่ปีติไปซ้ำทางนี้แต่ถ้ามันมากพอทุกฝั่ง

เป็นเคสของพระเจ้าพระเศรษฐีโกศลที่ว่าก็เกิดความชื่นใจยินดีได้ฟังเรื่องราวแล้วก็ปล่อยวางได้มีปัญญามากพอประสติเป็นตัวนุ่นนำมากพอที่จะสามารถตัดละความยึดถือได้ช่องจึงเปิดออกแต่ของวิจุตภัณฑ์นี่ตันตึกเลยอันนี้คือจิตใจมันแบบว่าอั้นเอาไว้ถูกบีบคั้นเอาไว้เป็นอย่างนี้แล้วพอได้โอกาสตัมบูฟังโอกาสมาตอนไหนโอกาสมาตอนที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลถูกปฏิวัติเราทำไมถูกปฏิวัติได้ถูกปฏิวัติโดยอมาตย์ที่ชื่อว่าทีฆการยนะทีฆการยนะเนี่ยเป็นหลานของเจ้าพันธุระซึ่งเจ้าพันธุระเนี่ยก็เป็นเพื่อนของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลนี่แหละสนิทกันเลยรู้จักกันมาตั้งแต่เป็นหนุ่มอ่ะยังไม่ได้ขึ้นครองราชเลยตอนนั้นพระเจ้าวิเศษนิโกศลด้วยความที่ว่าคุ้นเคยกันมาแต่เด็กรู้ความสามารถต่างๆของพันธุระจึงให้เป็นตำแหน่งเสนาบดีเลยด้วยนะตำแหน่งเสนาบดีแต่พออยู่ต่อมาเกิดมันมีปัญหากันนะในราชสำนักนะเจ้าพันธุระนี่ดันไปทำให้พวกข้าราชการเหล่าอื่นที่เขาโกงกันอยู่เนี่ยดันไปขัดขาเขาอ่ะเขาโกงกันอยู่ตัวเองก็ไปแก้ปัญหาทำไมเขาไม่โกงไอ้พวกที่โกงก็เลยโกงไม่ได้พวกโกงไม่ได้ก็เลยสร้างปัญหาให้ยุแย่แต่พระราชาให้แตกคอกันพระราชาก็หูเบาอีกเดินไปฟังเขาเลยเกิดเรื่องจนกระทั่งว่าพันธุระพร้อมลูก16คนนี่มีลูก16คนเลยนะลูกชาย16คนตายหมดเลยผมไม่ใช่16คนนะ32คนนะพันธุระนี่มีลูก32คนลูกชายนะแม่คลอดลูก36ท้องมันจะเป็นไปได้ไงใช่ไหมไม่ใช่ท่านผู้ฟังนี่คือคลอด16ท้อง16ท้องมันก็16ปีใช่ไหมล่ะคืออาจจะหัวปีท้ายปีอะไรเงี้ยนะอาจจะ15 14ปีก็ตามแต่ว่าลูกที่ออกมาเนี่ยแต่ละท้องละท้องเนี่ยเป็นเด็กแฝดทั้งคู่เลยนะเด็กแฝดเด็กแฝดเด็กแฝดนี่คือภรรยาของปัจจุบันนี่เขาคือเป็นพวกเจ้ามัลลักไงพวกเจ้ามัลลักนี่เขามีความแข็งแรงมีร่างกายที่มีฮอร์โมนมีอะไรต่างๆที่มันสมบูรณ์ทำให้เธอมีลูกตั้ง16ครั้ง16ท้องนะท้องหนึ่งนี่ก็เป็นเด็กแฝดทีนี้ลูกทั้ง16คนเนี่ยพวกทั้งเก่งกล้าอะไรต่างๆถูกฆ่าหมดเลยท่านผู้ฟังเมื่อเติบโตขึ้นมานะเติบโตขึ้นมามีความสามารถในการใช้อาวุธใดๆแล้วก็เลยกลัวว่าจะมาแย่งราชสมบัติจัดการเรียบร้อยแต่พอมาภายหลังนี่รู้สึกว่าที่เราทำสิ่งที่ไม่ควรนั่นคือทำผิดพลาดไปแล้วฆ่าเขาไปแล้วมารู้ความจริงว่าเอาเขาไม่ได้เป็นปฏิปักษ์นี่นาไอ้พวกอมาตย์พวกนี้มันยุแยงตะแคงรั่วตัวเองก็เลยแบบเสียใจนะด้วยความคิดผิดเนี่ยจึงให้ตำแหน่งเสนาบดีเสนาบดีคนเก่าคือพันธุระถูกฆ่าตายเสนาบดีคนใหม่ก็เลยตั้งหลานของพันธุระนั่นแหละมาเป็นหลานคนนี้ชื่อทีฆการยนะไงนายทีฆการยนะนี่แหละก็เลยใช้โอกาสจังหวะที่พระราชานี่ไปฟังเทศกับพระพุทธเจ้าก็ไปฟังอยู่นานเนี่ยเอาเลยเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ก็มีแล้วถอดไปหมดแล้วตอนที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลเข้าไปหาพระพุทธเจ้าเนี่ยถอดเครื่องราชกกุฏภัณฑ์ออกให้หมดเนี่ยก็เลยเอาเครื่องราชกกุฏภัณฑ์เนี้ยมาสถาปนาวิฑูรภะท่านผู้ฟังขึ้นเป็นพระราชาเอาวิจุตภะนี่ยังเป็นเด็กอยู่นะตอนนั้นนะก็แบบอายุ20นิดๆอ่ะเอ้ามันจะปฏิวัติกันอย่างนี้เลยเหรอพระราชายังอยู่เนี่ยเอ้าท่านจะเอายังไงท่านจะเป็นพระราชาหรือไม่เป็นพระราชาเดี๋ยวท่านจะเป็นเองท่านกันวิจุตภะว่าท่านจะเป็นได้ยังไงก็เราเป็นลูกอ่ะก็ฉันจะฆ่าเธอเหมือนกันนะอุ้ยแล้วเธอไม่เอาฉันจะฆ่าเธอเอาแล้วทำไงอ่ะถ้ามึงฟังตกอยู่ในสถานการณ์นี้ทำไงพ่อของเราก็ยังอยู่ใช่ไหมไอ้นี่มันจะปฏิวัติแล้วฉันจะเป็นเองแต่ว่าฉันจะไม่เป็นนะฉันจะให้เธอเป็นแล้วคุณจะเอาไหมเออถ้าฉันเป็นก็ดีเหมือนกันนะแต่แทนที่จะช่วยสู้ใช่ไหมตัวเองก็สู้ไม่ได้เพราะความสามารถยังไม่ถึงในการสู้รบสู้กับแพ้ตายอีกก็เลยเอาตำแหน่งเลยถ้ามึงฟังโดนยุอีกด้วยนะทีฆาการยนะบอกว่าถ้าท่านเป็นพระราชาขึ้นมาแล้วท่านจะสั่งกองทัพไปบุกใครก็ได้

ด้วยความแค้นฝังหุ่นอยู่ในระหว่างมันวาร์ปขึ้นเลยวาร์ปขึ้นในปัญญาปัญญาในทางเป็นมิจฉาทิฏฐิวาร์ปขึ้นเลยแสงสว่างสว่างอยู่นะแต่ว่าเป็นแสงสว่างสีดำแสงสว่างปรากฏขึ้นว่าเออดีเหมือนกันฉันเป็นพระราชาแล้วฉันก็จะสั่งกองทัพไปฆ่ามันเอาเลือดในลำคอของมันมาล้างที่นั่งของฉันเลยเอาเลยด้วยแรงยุจากทีฆกัลยาณะด้วยความแค้นฝังหุ่นอยู่ภายในปฏิวัติเลยร่วมมือกันกับเสนาบดีทำการรัฐประหารสถาปนาตัวเองขึ้นเป็นพระราชาเอาแล้วพระเจ้าพิสิทธิ์นิโกศลทำไงก็ไม่แคร์แล้วอยู่ในว่าฉันไม่ฆ่าแล้วฉันเอาสถาปนาตัวเองแล้วแล้วก็ทิ้งม้าไว้ให้ตัวหนึ่งก็ยิงรับใช้อีกคนหนึ่งไปไหนก็ไปกองกำลังนี้ก็ต้องฟังพระราชาองค์ใหม่ไงท่านผู้ฟังกองกำลังทหารทั้งหลายนะเอ้าก็ฟังตามที่สั่งแล้วพระราชาก็ต้องสั่งขึ้นมาฝ่ายพระเจ้าพิเศษที่โกศลดวงพอออกมาปุ๊บเอ้าทหารไหนไปไหนหมดเอาแล้วลูกเราก็หายไปด้วยเอาเรือมาตัวเดียวโอ้ยเพิ่งรู้ว่าตัวเองถูกปฏิวัติถูกรัฐบาลแล้วก็เลยจะไปขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าพิมพิสารตัมบูฟังซึ่งจริงๆสมัยนั้นก็น่าจะเป็นพระเจ้าอาชาติศัตรูแล้วนะอยู่ฝั่งของเมืองราชกฤห์น่ะเพื่อจะไปขอความช่วยเหลือขี่ม้าไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยตัมบูฟังเลยตายไปนอนพักอยู่ชาลาก่อนเข้าเมืองเพราะว่าประตูเมืองเขาปิดแล้วไปถึงมันค่ำไปนอนอยู่ตรงนั้นด้วยความเหนื่อยสวรรคตตรงนั้นเลยวันนั้นเป็นวันสุดท้ายเลยของพระเจ้าพิเศษนิโกชนอำนาจตกอยู่ในมือของวิทูตบ้าแล้วตัวเองก็เป็นมกุฎราชกุมารแล้วเพราะฉะนั้นก็สมฐานะทุกอย่างเนาะในความที่ว่าทหารทั้งหลายเขาจะฟังไงปรากฏว่าก็จึงสั่งตั้งกองกำลังเลยทุกวันไปบุกพวกชาวสักยะทำฉันเอาไว้เดี๋ยวฉันจะจัดการมันให้หมดในระหว่างทางดูฝั่งพระพุทธเจ้านี่มาให้พิจุตภะเนี่ยคอยนึกถึงความดีนะโดยการที่พอจะยกทัพไปครั้งแรกพระพุทธเจ้ามานั่งอยู่ริมทางที่จะเดินทางไปพิจุตภะนี่ก็เคารพพระพุทธเจ้านะด้วยความที่ช่วยให้ตำแหน่งตัวเองกลับมาใช่ไหมพระพุทธเจ้ามานั่งอยู่เนี่ยมาเตือนสติเนี่ยเอาทำไมมันมานั่งตรงร่มๆดันไปนั่งตรงที่มันไม่ค่อยร่มแต่ว่าอยู่ฝั่งเขตของพวกสักยะแต่เขตของโกศลเนี่ยไม่นั่งแล้วก็เลยได้สติว่าอ๋อมาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาห้ามเอาไว้ตัวเองก็เลยยกทัพกลับได้สติขึ้นมาแต่ด้วยความแค้นเนี่ยจึงยกไปครั้งที่สองจนครั้งที่สามท่านผู้ฟังสามครั้งเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดเลยพระพุทธเจ้ามานั่งระหว่างทางเตือนสติวิทูตภะจนครั้งที่สี่นะพระพุทธเจ้านี่โอ้ยไม่ไปแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของกรรมที่พวกเจ้าสากยะนี่เขาทำกันมากับพวกทหารของเจ้าวิทูตภะด้วยก็เลยไม่ไปห้ามก็คือไม่ได้ไปเตือนสติเขาตัวนี้จึงเป็นที่มาของพระพุทธรูปที่มีปางนะปางห้ามทับปางที่จะห้ามใครไปทำไม่ดีกันเนี่ยทั้งหลายเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้ายืนอยู่แล้วก็ยกมือขึ้นเหมือนกับว่าห้ามให้เห็นฝ่ามือนะเป็นปางที่ห้ามเอาไว้ถ้าเป็นสองมือนี่ก็จะเป็นปางห้ามญาติไม่ให้ทะเลาะกันถ้าเป็นมือเดียวนี่ก็คือเรื่องของวิทูตภะนี่แหละเป็นที่มาพอห้ามไม่ได้ก็ยกไปครั้งที่สี่ก็เลยได้ทำอย่างนั้นแต่อย่างนั้นคือไปฆ่าพวกชาวสักยะทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่ลูกเด็กเล็กแดงโดยการจับเอาเจ้ามหานามะแหละตัวดีจับไว้ก่อนอย่าเพิ่งฆ่าฆ่าทีหลังแต่จะฆ่าทุกคนสั่งทหารไปข้านี่เขาฆ่าจริงๆท่านฟังเลือดนี่โอ้โหนองจนแม่น้ำเป็นสายเลือดอะเหตุการณ์ในคราวนั้นท่านฟังเป็นเรื่องที่โอ้โหน่าสลดสังเวชมากพวกที่รอดก็มีนะพวกที่รอดนี่คือหมายความว่าอย่างเจ้า

สากยะมหานามะเนี่ยรอดนี่เพราะว่าพญานาคช่วยเอาไว้ก็จะดำลงไปในน้ำก็จะฆ่าตัวตายดีกว่าที่จะให้มาตายด้วยน้ำมือของพวกลูกทาสอย่างเงี้ยลูกของคนใช้เนี่ยไม่ยอมตายเองดีกว่าแต่ว่าตายเองไม่ตายถูกพญานาคจับไปแล้วก็ไปอยู่ในเมืองพญานาคพวกอยู่ข้างบนนี่หาไม่เจอก็เลยแบบเคืองนิดๆว่าเรายังทำความปรารถนาของเราไม่สำเร็จเพราะต้องฆ่าคุณตาด้วยที่ดูแล้วกันทางฝั่งญาติกันยังทำกันได้ขนาดพระด้วยความแค้นตอนขากลับมาที่เมืองโกศลนี่แวะพักที่ริมแม่น้ำอจิรปดีบุฟังในคืนนั้นเนี่ยเกิดทางต้นน้ำมีฝนตกอย่างมากเลยแล้วก็ไม่ใช่ฝนตกธรรมดาเลยนะเป็นฝนที่เป็นลูกเห็บด้วยคือเป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆมันตกลงมาตกทั้งแบบอย่างหนักซัดดินซัดโคลนทั้งก้อนน้ำแข็งอะไรต่างๆมากับน้ำฝ่ายพระเจ้าวิฑูรภะพักอยู่ที่ริมแม่น้ำตรงที่มันเป็นพื้นทรายเนี่ยนะส่วนหนึ่งตั้งค่ายตรงนั้นเพื่อที่จะสะดวกเรื่องน้ำอีกส่วนหนึ่งก็ไปคุ้มกันอยู่ทางด้านสูงขึ้นไปแล้วปรากฏว่าไอ้กลุ่มคนที่มันมีกรรมมาด้วยกันนะคือต้องมาตายตรงนี้ก็ถูกมดกัดที่อยู่ข้างบนก็เลยถูกมดกัดเลยมานอนข้างล่างดีกว่าที่อยู่ข้างล่างที่ว่าไม่ได้มีกรรมมาด้วยกันมันต้องรอดก็ถูกมดกัดเหมือนกันขึ้นไปอยู่ข้างบนดีกว่าไอ้พวกอยู่ที่สูงก็เลยรอดตะมุฟังน้ำซัดมานี่พวกอยู่ที่ต่ำถูกน้ำซัดค่ายกระเจิงหมดคนนี่บางทีไปชนกับหินชนกับน้ำแข็งแขนไปทางขาไปทางซัดไปนี่ไปชนออกทะเลนู่นน่ะจากแม่น้ำอจิรวดีนะตะมุฟังมันก็ไกลอยู่นะแต่ในเรื่องเขาว่าอย่างนั้นแหละถูกซัดไปเลยพวกรอดก็รอดพวกไม่รอดก็ตายพอพวกภิกษุทั้งหลายทราบข่าวว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นนำความมากราบทูลกับพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสคำนี้ขึ้นท่านผู้ฟังว่าเออนี่เป็นเรื่องของกรรมอยู่นะพวกเจ้าสักยะที่ว่ามาตายเป็นหมู่ๆทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าได้เคยทำกรรมคือการไปฆ่าปลาในหนองน้ำด้วยการวางยาพิษทั้งหมดก็เลยตายด้วยเจ้าวิฑูรภะมาตายอย่างนี้ก็เพราะว่าไปฆ่าเขาก็เลยได้รับผลของกรรมข้อนี้ด้วยส่วนไอ้คนที่ไม่ได้ทำกรรมชั่วใดๆมาอยู่ข้างล่างก็ถูกมดกัดให้ขึ้นไปข้างบนก็เลยรอดจากเหตุการณ์นั้นรอดก็มีตายก็มีคำว่ารอดหรือไม่รอดในที่นี้เป็นความหมายที่ลึกซึ้งท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี้บอกว่าปุพพานิเหวะปจินันตังบยาสตมนสังนรังสุดตังคามังมโหโควะมัจจุอาดายะขัชตีติแปลว่ามัจจุราชย่อมพาผู้มีใจคล้องในอารมณ์ต่างๆผู้เลือกเก็บดอกไม้อยู่เที่ยวไปเหมือนห้วงน้ำใหญ่พัดชาวบ้านอันหลับไหลไปแล้วฉะนั้นข้อความนี้ต้องฟังมีความหมายซึ้งอยู่คนที่หลับไหลถูกน้ำซัดไปตายเสร็จเลยหลับไหลหมายถึงเพลิดเพลินลุ่มหลงไม่มีสตินี่คือคนหลับไหลถูกน้ำพัดไปคือความตายเวลานี่มันบีบเข้าซัดไปเวลาเป็นกระแสท่านผู้ฟังกระแสเหมือนกระแสไฟฟ้ามันไหลไปเรื่อยเหมือนกระแสน้ำเหมือนกระแสลมมันไหลไปเรื่อยเวลาหมดไปเรื่อยจนตายเนี่ยมัจจุราชอยู่ท้ายกระแสคือเวลานะกินหมดถ้าเผื่อว่าเพลิดเพลินลุ่มหลงตายแบบไม่รอดแต่ถ้ามีสติคำว่ามีสติเนี่ยคือไม่ลุ่มหลงไม่เพลิดเพลินใช่ไหมไม่เพลิดเพลินไม่ลุ่มหลงมีสติเมื่อความตายมาถึงนี่คือรอดนะถ้ามันจะไปรอดได้ไงก็ตายเหมือนกัน

รอดจากพ้นจากคืออยู่เหนืออยู่เหนือจากความตายได้อยู่เหนือจากความตายก็หมายถึงหมดกิเลสแล้วหมดกิเลสกำจัดอวิชชาหมดไปความเกิดมันมีไม่ได้เกิดมีไม่ได้ก็การตายครั้งนั้นไม่เรียกว่าตายนะเรียกว่านิพพานอันนี้คือรอดเนี่ยท่านผู้ฟังคำว่ารอดในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงร่างกายเนี่ยมันไม่ดับสูญแม้พระพุทธเจ้าเองคิดดูแล้วกันท่านเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธะอย่างเงี้ยร่างกายท่านก็แตกทำลายไปใช่ไหมแต่ว่ารอดนะรอดคือพ้นคือเหนือจากความตายได้นี่คือรอดเพราะนั้นคนที่มีชีวิตดับสูญไปแบบตายไปเนี่ยเขาอาจจะรอดก็ได้ทำไมนะเพราะเขาไม่เพลิดเพลินไม่ได้ถูกกระแสของตัณหาสัดไปถ้าจิตใจมีสติตั้งมั่นมีความมั่นคงแล้วร่างกายตายไปก็ตามนั่นคือรอดนะแต่ถ้าคนที่เป็นอยู่โอ้โหแบบเหมือนฉันแคล้วคลาดไม่โดนน้ำซัดไปน้ำมันซัดมาบึมบึมบึมบึมเนี่ยหนีมาได้ชิวเฉียดเนี่ยแต่ถ้าจิตใจนี่มีความเพลิดเพลินมีความลุ่มหลงมีความเผลอสติอยู่เนี่ยถือว่าไม่รอดนะท่านผู้ฟังจะมีพฤติกรรมออกมาแบบเห็นแก่ตัวพูดจาไม่ดีทำการคดโกงต่างๆไอ้พวกนี้ไม่รอดนะเพราะว่าถ้าแม้รอดจากน้ำซัดพัดไปใช่ไหมบางทีมาตายด้วยเรื่องอื่นเอ้าดูอย่างพระพาหิยะเนี่ยท่านผู้ฟังนี่มาเสริมให้นะพาหิยะนี่นะคือรอดจากแบบเรือแตกอะคือคลื่นมันซัดบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มถูกซัดมากันจนเรือแตกทุกคนตายหมดเลยตัวเองรอดคนเดียวรอดจากน้ำซัดพัดไปเงี้ยแต่มาตายด้วยวัวควิดตายอันนี้ก็ไม่รอดเหมือนกันคำว่าไม่รอดนี่คือร่างกายแตกทำลายไปใช่ไหมแต่กรณีของพาหิยะไม่ตายจากตรงนั้นจากเรือแตกน้ำซัดมาตายด้วยโคควิดตายแต่ความตายของท่านเนี่ยรอดอยู่นะเอาไปเพราะท่านเป็นพระอรหันต์แล้วหมดกิเลสแล้วก็เลยรอดแบบนี้เพราะฉะนั้นคำว่าซัดพัดไปท่านฟังก็คือมีความหมายสองนัยยะนัยยะแรกก็คือน้ำพัดไปนี่แหละนัยยะที่สองคือกระแสของตัณหากระแสของกิเลสมันพัดไปคนที่จะไม่ถูกพัดไปรอดจึงมีสองความหมายความหมายที่ว่ากระแสน้ำก็คือเอาคุณหลบได้คุณหลบทันคือแบบผิวเผินแต่ถ้าลึกๆเนี่ยโอ้เราไม่ถูกกระแสของตัณหาพัดไปก็คือมีสติคนที่มีสติจึงจะรอดเพราะฉะนั้นในทั้งสองนัยยะแบบพื้นผิวเผินหรือนัยยะลึกเนี่ยสิ่งที่สำคัญกว่าคือเรื่องจิตใจไงท่านผู้ฟังกายทางภายนอกผิวเผินอาจจะไม่รอดคือตายแต่จิตใจมีสติมีสัมปชัญญะเกิดปัญญานั่นคือรอดแบบดีสุดก็คือไม่ตายเป็นพระอรหันต์หมดกิเลสหรือว่ารอดแบบไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่ว่ายังนึกถึงความดีอะไรได้ก็ไปยังไปเป็นเทวดาท่านผู้ฟังนั่นคือรอดจากนรกรอดจากที่จะไม่ดีระวังนะว่าถ้าเรารอดจากน้ำซัดพัดไปแต่ถ้าไม่มีสติสัมปชัญญะดำเนินชีวิตหลังจากนั้นไม่ดีก็ถือว่าอาจจะไม่รอดก็ได้นะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เราฟังแล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นบุคลาธิฐานให้เราได้ฟังในมิติอื่นๆด้วยในเรื่องความตายนี้ท่านฟังที่ประรบเหตุการณ์ของแผ่นดินถล่มจนกระทั่งเป็นกระแสน้ำพัดพาคนตายไปหลายวันที่ประเทศเนปาลเป็นในการที่ให้เราเกิดความสังเวชท่านผู้ฟังสังเวชนี่หมายถึงตระหนักตื่นรู้ระมัดระวังไม่ประมาทสังเวชไม่ใช่ว่าสงสารแต่สังเวชหมายถึงความตื่นรู้ระมัดระวังไม่ประมาทว่าเหตุการณ์ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นเลย

0: มันก็เกิดขึ้นได
1: ้เรื่องที่มันความตายเนี่ยมันเฉียดเรานิดเดียวคุณแค่ก้าวเดียวคืออึดใจเดียวอ่ะถ้าคุณอึดใจได้ปุ๊บคุณรอดก้าวเดียวปึ๊บคุณหลุดจากกระแสน้ำไอ้คุณหนึ่งก้าวไม่ทันเซ็ตจับมือกันอยู่นี่กระแสน้ำมันแรงกว่าหลุดเลยคนนั้นตายคนนี้รอดความตายอยู่ใกล้เรานิดเดียวรู้ป่ะไม่มากไม่ห่างเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องที่ว่าจะเตือนสติเราให้เราดำรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ใช่เห็นแก่ตัวไม่ใช่เอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่จะคิดแต่จะเอาไม่ได้มีการให้แต่ว่าเราต้องทำเพื่อผู้อื่นบ้างเป็นประโยชน์ทั้งตนเองเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสร้างประโยชน์ทั้งทางสิ่งของเข้าของทางวาจาทางใจในมิติด้านทางกายก็สิ่งของเข้าของมิติทางด้านวาจาก็พูดในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยไม่ใช่วิจารณ์ไม่ใช่โทษใครแต่เป็นวาจาที่รับผิดชอบมีความเข้าใจประกอบด้วยปัญญาและในทางจิตใจนั้นก็ให้เกิดความสังเวชเกิดปัญญาเกิดความรู้เฉพาะอย่างบางประการขึ้นยังมีนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำซัดพัดไปเรื่องการเดินทะเลแล้วก็เกิดเรือแตกเงี้ยมีหลายเรื่องเลยท่านผู้ฟังในวาระอื่นๆก็จะได้นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในโอกาสต่อไปในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่า YouTube Channel Facebook Fanpage ก็มีหรือที่เว็บไซต์ก็ได้ก็ที่ panya.org panya.org ที่เว็บไซต์นั้นท่านฟังยังจะได้อ่านความบทย่อสรุปความของในแต่ละเอพิโซดแล้วก็ยังมีลิงก์ที่ไปต้นเรื่องด้วยว่าต้นเรื่องนั้นเป็นมายังไงอยู่ในพระไตรปิฎกช่วงของนิทานบรรณนานั้นก็นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ระวังฝนตกหนักมากในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ระวังฝนตกหนักมากตั้งแต่

0: วันนี้ถึงวันที่13กันยายนส่งผลให้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำหลายพื้นที่ของประเทศ
1: นางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเฝ้าระวังฝนตกหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง13กันยายนต้องเฝ้าระวังบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงจึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกต่อเนื่องอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำควรหลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากวางแผนการเดินทางอย่างระมัดระวังติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือนผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังช่วงฤดูฝนควบคุมความเร็วและเว้นระยะห่างเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกล่าวว่าช่วงฤดูฝนสภาพถนนที่เปียกและลื่นส่งผลให้ประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนของยางรถยนต์ลดลงระยะเบรกยาวขึ้นและเสี่ยงต่อการที่รถจะเสียการทรงตัวจึงขอแนะนำเทคนิคการขับขี่และการควบคุมรถอย่างถูกวิธีโดยผู้ขับขี่ควรถอนคันเร่งและลดความเร็วล่วงหน้าก่อนถึงทางแยกทางโค้งหรือจุดเสี่ยงหลีกเลี่ยงการเหยียบเบรกกระทันหันหรือหักพวงมาลัยอย่างรุนแรงเพราะอาจทำให้รถหมุนคว้างได้โดยเฉพาะรถที่ไม่มีระบบป้องกันล้อล็อกส่วนรถที่มีระบบเบรก ABS หากเกิดเหตุฉุกเฉินให้เหยียบเบรกเต็มแรงและต่อเนื่องเพื่อให้ระบบป้องกันล้อล็อกทำงานโดยอัตโนมัติจะช่วยให้ยังคงประคองทิศทางรถได้อย่างปลอดภัยพร้อมเว้นระยะห่างให้มีระยะเบรกที่เพียงพอขณะที่ฝนตกควรเปิดไฟหน้าเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นมองเห็นรถได้ชัดเจนขึ้นชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ2โดยจะชะลอตัวลงไตรมาสที่3พร้อมเตือนทุกภาคส่วนระวังปัจจัยภายนอกและปรากฏการณ์เอลนินโย
3: นางสาวลลิตาเทียนประสิทธิ์ผู้บริหารงานวิจัยบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดกล่าวว่าศูนย์วิจัยกสิกรยังคงประมาณการอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยไว้ที่ร้อยละ2โดยเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลังมีแนวโน้มชะลอลงจากแรงส่งของการส่งออกที่แผ่วลงหลังเร่งตัวสูงในช่วงครึ่งปีแรกขณะที่การบริโภคยังฟื้นตัวอย่างเปราะบางภายใต้กำลังซื้อที่อ่อนแรงแม้ไตรมาสที่3จะได้รับแรงหนุนจากมาตรการภาครัฐโดยเฉพาะไทยช่วยไทยพลัสช่วยพยุงการบริโภคได้บางส่วนด้านการลงทุนภาคเอกชนคาดว่ายังขยายตัวในระดับสูงจากการลงทุนจากต่างประเทศด้านการนำเข้าสินค้าทุนที่เพิ่มขึ้นจะจำกัดผลบวกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP กดดันดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดให้อ่อนแอลงสำหรับปัจจัยเสี่ยงยังคงเป็นสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอาจส่งผลให้ราคาพลังงานทรงตัวอยู่ในระดับสูงส่วนความเสี่ยงจากเอลนีโญและมาตรการการค้าสหรัฐเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามเช่นกันปฏิพลสัทธพรมารายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะวันนี้กับรายการข่าวยามเช้าวันศุกร์ที่11กันยายน2569วันนี้แรม14ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะอยู่กับเรา2คนค่ะดิฉันเชนันแก้วกล่ำค่ะ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะ
0: ค่ะ
1: เราก็ยังคงเจอกันนะคะในทุกเช้าเลยค่ะไม่มีวันหยุดนะคะ365วันสำหรับวันนี้นะคะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลคุณแอลด้วยแล้วก็ยังมีทีมงานด้วยนะคะคุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีนะคะแล้วก็ยังมีทีมงาน Facebook Live ค่ะจาก New Media นะคะที่สำคัญค่ะข่าวยามเช้าเราพบกันทุกวันเนี่ยสามารถติดตามได้หน้าปัดวิทยุค่ะ FM 92.5 MHzFM 105 MHz ค่ะแล้วก็ยังมี AM ด้วยนะคะ AM 819 891 kHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะหอกระจายข่าวหมู่บ้านแล้วก็ยังมีวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณด้วยค่ะ
0: ค่ะก็วันนี้นะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะกับข่าวยามเช้าเอาไปดูเรื่องราวของการพยากรณ์อากาศกันหน่อยนะสำหรับเช้าวันนี้อัปเดตเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาภาคใต้ค่ะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางค่ะรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้ค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางและตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งค่ะวันช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทีวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนนั้นติดตามช่วงข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะเรื่องของฝนนะคะวันนี้ก็มาดูกันหน่อยค่ะปริมาณเม็ดฝนนะคะตั้งแต่ช่วงเช้านี่แหละค่ะตลอดทั้งวันวันนี้ฝนลดลงนะคะถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้วันนี้ภาคเหนือ 60% เท่านั้นค่ะส่วนภาคอีสาน 40% ลดลงค่ะภาคตะวันออก 70% ส่วนภาคใต้อ่าวไทยนะคะมาดูกันหน่อยค่ะ2ฝั่งเลยอ่าวไทยอันดามัน 70% เท่านั้นค่ะแล้วก็ทะเลอันดามันนั้นคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทย 1-2 เมตรค่ะภาคกลาง 70% นะคะรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะสำหรับวันนี้ใครจะเดินทางก็อาจจะต้องดูทิศทางลมให้ดีนะคะเพราะว่าฝนค่อนข้างยังมีฝนอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มาดูกันหน่อยค่ะเพราะว่าฝนตกหนักแบบนี้ค่ะอาจจะทำให้ในหลายๆพื้นที่ที่อยู่ทางโซนที่มีน้ำตกซ้ำซากน้ำท่วมซ้ำซากหรือว่าเป็นเส้นทางน้ำอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องน้ำท่วมฉับพลันได้ค่ะที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วจันทบุรีนะคะก็มีการแจ้งประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่โดยรอบเนี่ยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากค่ะหลังจากฝนตกหนักในช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะตลอดทั้งวันโดยทางด้านของหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วค่ะคุณพศวัตโชตโชติวัฒน์พงษ์ชัยนะคะท่านเป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วท่านบอกว่าในช่วงเวลาประมาณตีสามของเมื่อวานนี้นะคะตีสามไปจนถึงช่วงเช้า6 โมงเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยบริเวณที่

0: ทำการอุทยานนั้นฝนตกหนักค่ะก่อนที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากเมื่อเวลา 7:20 นาทีโดยประมาณนะคะทางอุทยานก็เลยประกาศออกมาเตือนให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบติดตามสถานการณ์แล้วก็เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณใกล้ทางน้ำส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวก็ขอให้นักท่องเที่ยวเนี่ยงดลงเล่นน้ำเพื่อความปลอดภัยกันก่อนค่ะแต่ยังสามารถเข้าเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วได้ตามปกติค่ะ
1: การสวดที่เทศบาลตำบลแม่สายก็ขึ้นธงส้มนะ
0: ค่ะ
1: ด้านปอพอก็ส่งเซียบอดแคสแจ้งเตือนแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นที่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปอพอค่ะมีการแจ้งเตือนเนื่องจากฝนตกในพื้นที่ต้นน้ำแม่สายทำให้ระดับน้ำที่สะพานสถานีสะพานมิตรภาพที่1เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะก็ขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำสายก็คือได้แก่ที่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งน้ำซึมหรือว่าลอดใต้แนวกระสอบทรายก็ขอให้ยกของขึ้นที่สูงดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดปอพอค่ะได้มีการร่วมกันกับให้ผู้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งข้อความแจ้งเซลล์บรอดแคสต์นะคะแจ้งเตือนเรื่องของแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นที่ตำบลเวียงพังคำตำบลแม่สายตำบลเกาะช้างอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอย่างใดที่นำเรียนไปนะครับว่าด้านเทศบาลตำบลแม่สายก็มีการออกประกาศแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้เฝ้าระวังเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำนั้นเข้าสู่เกณฑ์ธงส้มค่ะจึงขอให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมความพร้อมรับมือกับอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้ส่งผลเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากมวลน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับพื้นที่เฝ้าระวังค่ะได้แก่ชุมชนสายลมจอยชุมชนเกาะทรายชุมชนไม้ลุงขนชุมชนเหมืองแดงค่ะโดยขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนั้นเริ่มดำเนินการยกทรัพย์สินที่มีค่าขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยตรวจสอบและจัดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินให้พร้อมใช้งานรวมถึงแผนการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางเพื่อความปลอดภัยหากสถานการณ์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่สายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายตอนนี้ได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนหากท่านใดนั้นประสบเหตุฉุกเฉินหรือว่าต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนก็สามารถติดตามประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053-733-123ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงย้ำหมายเลขโทรศัพท์นะคะสำหรับผู้ที่ประสบเหตุฉุกเฉินหรือว่าต้องการความช่วยเหลือที่อำเภอแม่สายก็สามารถติดต่อประสานงานได้ที่หมายเลขโทรศัพท์053-733-123ได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะในช่วงนี้ก็อาจจะยังคงมีฝนตกนะคะต่อเนื่องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องแล้วกันนะคะหรือว่าฟังประกาศจากในพื้นที่ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะแต่ว่าอีกไม่กี่เดือนเนาะก็น่าเข้าหน้าหนาวแล้วปกติแล้วตุลาคมเนี่ยก็เริ่มเย็นแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ปีนี้มาลุ้นกันค่ะว่าจะเย็นจะหนาวไวแค่ไหนนะคะ
1: ก็หลายอย่างแล้วก็เราก็ต้องดูเรื่องของปรากฏการณ์เอลนิโญด้วยแล้วก็หลายเรื่องภัยธรรมชาติอีกและอย่างที่เราได้ดูกันแล้วก็อย่างต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โห
0: หน
1: ักเหมือนกันน้ำแข็งละลายที่เนปาลแล้วก็หลายๆประเทศอีกด้วยเช่นกันอย่างของเราเนี่ยก็ต้องดูเฝ้าระวังกันตลอดเวลาเรื่องของภัยธรรมชาติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น
0: ใช่ค่ะมาดูข่าวสารกันหน่อยค่ะวันนี้นะคะมาที่ข่าวแรกกันหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นข่าวที่หลายๆคนนั้นติดตามกันด้วยนะคะเรื่องของคนละครึ่งพาร์ทที่เดี๋ยวจะมีมาใหม่ด้วยนะคะสำหรับการกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวเดี๋ยวเห็นบอกว่าเดือนตุลาคมนี้เนี่ยจะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็เริ่มใช้ได้สำหรับคนละครึ่ง plus นะคะก็จะไปใช้อันนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวนะจะไปใช้ในเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของไทยช่วยไทย plus
1: 60-40
0: ใช้ให้หมดนะคะเดือนที่แล้วที่ฉันพลาดไปนิดนึ
1: ง
0: เหลือ40กว่าบาท
1: อ้าว
0: ลืมนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะ40กว่าบาทแต่ว่าอ่ะเดือนนี้ดิฉันจะไม่ลืมนะคะมาดูกันหน่อย

0: ่ค่ะเรื่องของการเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบซึ่งทางด้านของคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านพูดถึงช่วงหนึ่งของการเปิดของงานเปิดตัวโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบว่าโครงการนี้เนี่ยมีเป้าหมายเพื่อที่จะช่วยผู้ประกอบการอิสระแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อย SME ให้สามารถที่จะเข้าถึงสินเชื่อในระบบเนี่ยได้ง่ายขึ้นค่ะโดยมีการนำข้อมูลยอดขายที่เกิดขึ้นจริงจากการทำธุรกิจเนี่ยมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการที่จะพิจารณาสินเชื่อซึ่งที่ผ่านมาค่ะมาตรการไทยช่วยไทย Plus นั้นมีส่วนช่วยด้านกำลังซื้อหรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยหรือว่า SME ได้เป็นอย่างดีค่ะแต่การช่วยให้ขายดีขึ้นนั้นในวันนี้ยังไม่เพียงพอนะคะรัฐบาลก็เลยต้องช่วยเข้าไปช่วยผู้ประกอบการเนี่ยทำการแข่งขันให้ดีขึ้นซึ่งในวันนี้นะคะหนึ่งในเครื่องมือสำคัญก็คือ AI นกกระซิบมีการเปิดบริการมาแล้วเนี่ย3เดือนเหมือนที่เราได้ทราบกันก็คือใช้มาพร้อมกับไทยช่วยไทย Plus นะคะการช่วยผู้ประกอบการเนี่ยก็คือจะนำเอาข้อมูลของตัวเองเนี่ยมาใช้เป็นการบริหารธุรกิจได้ดีขึ้นค่ะอย่างเช่นเรื่องของการวิเคราะห์ยอดขายแนวโน้มว่าเราจะขายแบบไหนขายได้ไหมรายได้เป็นยังไงวางแผนธุรกิจยังไงหรือเปรียบเทียบผลกระทบผลประกอบการกับร้านค้าใกล้เคียงหรือว่าร้านประเภทเดียวกันได้นะคะอันนี้คือข้อดีของ AI นกกระซิบค่ะและก้าวต่อไปเขาบอกว่าการนำข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมาใช้แก้ปัญหาสำคัญของผู้ประกอบการจำนวนมากเนี่ยเผชิญก็คือการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนื่องจากว่าผู้ประกอบการหลายรายนั้นมีรายได้จริงมีลูกค้าจริงแล้วก็มียอดขายจริงแต่ยังคงมีข้อจำกัดในเรื่องของการทำเอกสารหรือข้อมูลทางการเงินที่เป็นรูปแบบที่สถาบันการเงินนั้นใช้ประกอบพิจารณาสินเชื่อก็เลยทำให้ธุรกิจแม้ว่าจะมีศักยภาพเองก็ตามแต่ข้อมูลที่สามารถพิสูจน์ศักยภาพนั้นยังไม่เพียงพอนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบก็เลยเข้ามาช่วยลดช่องว่างนี้แหละค่ะโดยการนำรายได้ขออภัยค่ะรายงานยอดขายที่เกิดขึ้นจริงจากการทำธุรกิจเนี่ยมาใช้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็มีการประเมินศักยภาพของผู้ประกอบการด้วยแล้วก็จะมีการยื่นขอสินเชื่อสะดวกมากยิ่งขึ้นโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบนี้เนี่ยก็มีมากขึ้นด้วยค่ะโดย AI นกกระซิบนั้นจะเป็นผู้ช่วยฟรีๆเลยในแอปพลิเคชันถุงเงินบนมือถือของพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการนี่แหละค่ะเพียงแค่เข้าไปกดวิเคราะห์ยอดขายอยากได้สินเชื่อไม่ต้องดูป้ายเงินด่วนตามเสาไฟฟ้าแล้วนะหรือป้ายโฆษณาหรือว่าแผ่นพับแผ่นปลิวเพราะว่าสินเชื่อนอกระบบก็จะมีแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมแต่แค่ให้เราเนี่ยไปกดขอสินเชื่อบนแอปนกกระซิบได้เลยค่ะส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการคนละครึ่ง Plus ที่พบว่าร้านค้ากลุ่มท็อป20เนี่ยสามารถดึงดูดเม็ดเงินจากโครงการไปได้ถึงประมาณ 70-80% คุณเอกนิติบอกว่าประเด็นนี้เนี่ยต้องมีการวิเคราะห์ลงไปในรายละเอียดมากขึ้นกว่านี้แต่พิจารณาเบื้องต้นเนี่ยร้านค้าที่ดึงดูดเม็ดเงินจากโครงการได้มากขึ้นโครงการเนี่ยเพราะว่าร้านค้าเหล่านั้นเนี่ยสามารถขายออนไลน์ได้ก็เลยทำให้ดึงดูดยอดขายได้มากขึ้นแต่ถ้าหากว่าต้องการให้ร้านค้าขนาดเล็กนะคะหรือว่ารายย่อยเนี่ยโตขึ้นจำเป็นต้องรีบสอนให้ร้านค้าเหล่านี้เนี่ยขายเป็นแล้วก็ขายเก่งขึ้นค่ะจากสิ่งที่เคยพิสูจน์มาแล้วว่าโครงการคนละครึ่งพลัสเนี่ยพบว่าร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนั้นยอดขายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยแล้วประมาณ 500-600% ถึงแม้ว่าจะจบโครงการไปแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าด้วยการที่มีโครงการอัพสกิลรีสกิลช่วยสอนเรื่องของการขายออนไลน์เข้ามาเนี่ยก็เลยทำให้ร้านค้าเหล่านั้นยังมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกราวสักประมาณ 200% อันนี้สะท้อนให้เห็นเลยว่าภาพรวมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้มองว่าโครงการที่รัฐบาลนั้นดำเนินการอยู่นี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ร้านค้านั้นขายเก่งรวยขึ้นขณะที่มุมมองของภาพเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยรัฐบาลเองพยายามที่จะทำให้เศรษฐกิจนั้นดีขึ้นอยู่แล้วเพื่อให้พ่อค้าแม่ค้านั้นมียอดขายที่ดีขึ้นตามขึ้นไปด้วยนั่นเองค่ะ
1: ค่ะจากนกกระซิบนะ AI นกกระซิบมาที่เรื่องของกระทรวงคมนาคมกันหน่อยเพราะว่าเขาเร่งที่จะทำสมาร์ทพาย29ท่าก็คือท่าเรืออัจฉริยะนั่นเองนะคะที่จะปรับปรุง13แห่งเรียกว่าเดี๋ยวจะมีการวางระบบอัจฉริยะนำร่อง9ท่าด้วยกัน9ท่าเรือเรียกว่าจะมีการเชื่อมล้อรางระบบ

ระบบการขนส่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบล้อรางหรือว่าเรือเข้าด้วยกันเชื่อมความปลอดภัยแล้วก็ทันสมัยแบบครบวงจรเลยโดยเรื่องนี้นายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านเปิดเผยนะครับ

0: ท่าเรือให้แล้วเสร็จเนี่ย11แห่งก็วงเงินที่ได้ทำการพัฒนาไปค่ะก็อยู่ที่ราวๆ297ล้านบาทนะคะโดยประมาณก็จะมีท่าเรือของกรมเจ้าท่าค่ะท่าเรือสะพานพุทธท่าเรือนนทบุรีท่าเรือท่าช้างท่าเรือสาทรท่าเรือราชินีท่าเรือพายัพท่าเรือบางโพท่าเรือท่าเตียนท่าเรือพระปิ่นเกล้านะคะแล้วก็ท่าเรือพระราม5ด้วยกันในปี2568นะตอนนี้ก็ที่ผ่านมาก็ดำเนินการเพิ่มเติมอีก5แห่งด้วยกันก็ดำเนินการไปแล้วโดยท่าเรือปักเกร็ดแล้วก็ท่าเรือพระราม7ตอนนี้มีผลงานเสร็จแล้วนะร้อยละ100เรียกว่า 100% เต็มเลยกับผลสำเร็จที่เกิดขึ้นส่วนท่าเรือเกียรติกายเนี่ยตอนนี้อยู่ระหว่างที่รับผิดชอบของกรุงเทพมหานครขณะที่ท่าเรือออเรนเตนท่าเรือเทเวศก็อยู่ระหว่างหยุดงานชั่วคราวซึ่งก็ตอนนี้มีการกำชับให้กรมเจ้าท่าเร่งแก้ไขอุปสรรคเพื่อที่จะวางแนวทางค่ะการทำงานให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการของพี่น้องประชาชนกับแผนพัฒนาในภาพรวมสำหรับในปีงบประมาณ2569ยาวไปจนถึงปี2570ค่ะกรมเจ้าท่าได้มีการรับงบประมาณที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเช่นกันและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมอีก13ท่าเรือด้วยกันวงเงินเนี่ยก็อยู่ที่ราวๆ200ล้านบาทนะคะโดยประมาณแบ่งออกเป็น2โครงการด้วยกันโครงการแรกจำนวน6ท่าด้วยกันวงเงิน95ล้านบาทก็จะมีท่าเรือราชวงศ์ท่าเรือศรีพระยาท่าเรือพลานกท่าเรือสะพานกรุงธนบุรีหรือว่าสังฮีนะท่าเรือรถไฟค่ะท่าเรือวัดตึกโดยก็มีการลงนามสัญญาเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาระยะเวลาการดำเนินงานก็540วันกำหนดสิ้นสุดสัญญาก็คือ17กุมภาพันธ์2571ค่ะโครงการที่2จำนวน7ท่าเรือด้วยการวงเงิน105ล้านบาทก็จะมีท่าเรือวัดสร้อยทองท่าเรือวัดเขมาท่าเรือเขียวไข่กาท่าเรือพิบูลสงคราม1ท่าเรือวัดเทพนารีท่าเรือเทพกรท่าเรือพิบูลสงคราม2นะซึ่งปัจจุบันตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของการประกวดราคาครั้งที่2อยู่ก็ได้มอบหมายให้กับกรมเจ้าท่าควบคุมขั้นตอนของการจัดซื้อจัดสร้างเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็รอบคอบให้มากที่สุดนะคะซึ่งทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสันเพชรบุญยมณีท่านก็บอกนะคะว่าควบคู่กับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้กรมเจ้าท่าก็กำลังที่จะดำเนินโครงการระบบบริหารจัดการท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาในระยะที่1อยู่ซึ่งโครงการนั้นก็ระหว่างปี2569ถึง2571นะครับวงเงินที่วางเอาไว้ก็คือ64ล้านบาทที่จะนำร่องท่าเรือหลักๆเลย8แห่งท่าเรือหลักๆเนี่ยก็จะมีท่าเรือของกรมเจ้าท่าท่าเรือนนทบุรีท่าเรือราชินีท่าเรือสาทรท่าเรือบางโพท่าเรือของท่าช้างท่าเรือท่าเตียนท่าเรือพระปิ่นเกล้าซึ่งปัจจุบันก็ก้าวหน้าไปแล้ว10กว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะมีการติดตั้งอุปกรณ์อัจฉริยะอย่างเช่นตู้ให้บริการข้อมูลนะเซ็นเซอร์ตรวจวัดความเอียงของโป๊ะกล้องวงจรปิดที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลของ AI แอปพลิเคชันวางแผนการเดินทางอย่างเป็นระบบก็ติดตามตำแหน่งของเรือแบบเรียลไทม์ได้ระบบก็จะแจ้งเตือนสภาพอากาศด้วยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ช่วยชีวิตด้วยนะในการเดินทางของพี่น้องประชาชนมีระบบแจ้งเหตุ SOS เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นสามารถติดตามสถานการณ์และการเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วในระหว่างเรือเดินทางด้วยนะที่รับส่งพี่น้องประชาชนเนี่ยนะสำหรับในเรื่องของการเดินทางของเรือด่วนเจ้าพระยาตอนนี้เขาบอกว่าอยู่ในแผนพัฒนาในระยะที่2แล้วก็ระยะที่3ระยะที่2ระยะที่3เนี่ยในช่วงระหว่างปี2571ถึงปี2573นะครับวงเงินก็คือ85ล้านบาทที่จะขยายเรื่องการบริการท่าเรืออัจฉริยะนี้ให้ครอบคลุมทั้ง29ท่าเรือแล้วก็จะมีการพัฒนาโมบายซูเปอร์แอปด้วยระบบ LINE Official Account แล้วก็จะมีแบนคอนที่จะมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลให้กับผู้โดยสารที่จะสนับสนุนวางแผนเรื่องการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะแล้วก็การที่ทำท่าเรืออัจฉริยะเนี่ยสมาร์ทพายก็จะทำให้พี่น้องประชาชนเดินทางได้ง่ายขึ้นปลอดภัยขึ้นมั่นใจมากขึ้นนะคะท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะติดตามทุกโครงการเนี่ยให้เร่งดำเนินการเรื่องการก่อสร้างการติดตั้งเทคโนโลยีเนี่ยให้แล้วเสร็จแล้วก็ครอบคลุมพี่น้องประชาชนเรื่องของความปลอดภัยให้มากที่สุดด้วยค่ะ
1: ค่ะต่อไปคนเมืองนะคะก็จะได้เดินทางได้สะดวกนะเชื่อมต่อระบบทางรางทุกอย่างเลยนะ

0: ก็เอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปนะคะข่าวดีๆแบบนี้6นาฬิกา28นาทีนะคะเราจะพักกันสักครู่ค่ะมีตีคล้องร้องข่าวนะคะจากคุณปูบุญมาสีมาศรออยู่ค่ะไปติดตามในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
8: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีมาศข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามครับแล้วในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์หลังจากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับและในวันเดียวกันนี้เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาก็จะถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทังลองจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดงอกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาด้วยครับและในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยครับ สำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งเป็นการสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนพระองค์ร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5ท่ามกลางบรรยากาศอาลัยพระราชวงศ์ผู้นำผู้แทนระดับสูงนานาประเทศร่วมพิธีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์ในฐานะผู้แทนพระองค์อย่างสมพระเกียรติสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5จัดขึ้นในวันที่9กันยายน2569ตามเวลาท้องถิ่นณอาสนะวิหารกรุงออสโลโดยก่อนเริ่มพิธีได้มีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนะวิหารท่ามกลางบรรยากาศอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์ที่เฝ้าตามเส้นทางเพื่อถวายความเคารพเป็นครั้งสุดท้ายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานแต่ว่าอย่างไรก็ตามกรุงออสโลอยู่ในบรรยากาศที่สงบเลยทีเดียวหลังชาวนอร์เวย์จำนวนมากมายได้เดินทางไปแสดงความอาลัยตลอดหลายวันที่ผ่านมาโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีก็สะท้อนความสัมพันธ์อันดีแล้วครับระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมในพระราชพิธีสำคัญของนอร์เวย์อย่างสมพระเกียรตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องไทยช่วยไทยพลัสล่าสุดมีความเคลื่อนไหวอะไรกันบ้างโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เร่งพิจารณาต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสหลังร้านค้าประชาชนขอเพิ่มอีก 1-2 เดือนคาดว่าจะชัดเจนในเดือนกันยายนนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในขณะนี้ทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอเรื่องการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหลังจากมีเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าตามท้องตลาดว่าอยากให้มีการต่ออายุมาตรการนี้เพิ่มอีก 1-2 เดือนซึ่งก็ยืนยันเลยครับว่ากระทรวงการคลังและรัฐบาลก็ยินดีและพร้อมรับฟังเสียงของประชาชนทุกส่วนโดยคาดกันว่าจะได้ข้อสรุปภายใน 2-3 สัปดาห์หรือไม่เกินเดือนกันยายน2569และทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยืนยันเลยครับว่าหากมีข้อสรุปว่าจะมีการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลเองก็ยังมีเม็ดเงินจากพระราชกำหนดกู้เงินวงเงิน 400,000 ล้านบาทด้วยกันซึ่งเพียงพอที่จะรองรับเพราะว่าสาเหตุสำคัญที่รัฐบาลทำโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็มาจากวิกฤตพลังงานนี่แหละครับจากผลกระทบของสงครามตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันมันสูงขึ้นดังนั้นแล้วหากปัจจัยหลักเรื่องวิกฤตพลังงานยังไม่หายไปรัฐบาลเองก็จะยังนำมาเป็นปัจจัยสำคัญแหละครับในการพิจารณาว่าจะต่อหรือไม่ต่ออายุโครงการนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเหตุท่อส่งน้ำมันซึมบริเวณพระราม3โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมายืนยันสาเหตุท่อส่งน้ำมันซึมบริเวณถนนพระราม3ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วในตอนนี้และย้ำว่าค่าไอระเหยต่ำไม่เป็นอันตรายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้วครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนพระราม3ว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบก็พบแล้วครับว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่จึงสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ส่วนสาเหตุยังอยู่ในระหว่างให้ทางวิศวกรเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นท่อส่งน้ำมันดังกล่าวมีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวอย่างสม่ำเสมอในช่วง2ปีที่ผ่านมาแล้วในส่วนสำหรับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เราว่ายังไงในเรื่องนี้ก็แน่นอนแล้วครับเรื่องความปลอดภัยของประชาชนอันนี้ต้องปล่อยไว้ไม่ได้เด็ดขาดซึ่งได้มีการวัดค่าไอสารระเหยก็พบแล้วครับว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมากไม่ก่อให้เกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปอพอได้ร่วมกับทางกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยได้จัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยต่างๆนานาเข้าสแตนบายในพื้นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงจนมั่นใจว่าปลอดภัยล้านเปอร์เซ็นต์แล้วครับพี่น้องครับและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาอินฟลูเอนเซอร์ว่าเป็นยังไงกันบ้างในเรื่องนี้เอาต้องไปถามที่ไหนล่ะที่สคบนี่แหละสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำสคบผนึก6ภาคีด้วยกันยกระดับโฆษณาอินฟลูเอนเซอร์ตลาดเป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเดินหน้ากลไก90วันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความร่วมมือให้กับผู้ประกอบธุรกิจด้านโฆษณามีมาตรฐานและความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ว่าด้วยการโฆษณาอย่างรับผิดชอบของอินฟลูเอนเซอร์โดยมีนายณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นผู้ลงนามร่วมกับผู้แทน5ภาคีเครือข่ายอันได้แก่บริษัทเทลสกอร์จำกัดสมาคมการค้าอินฟลูเอนเซอร์และครีเอเตอร์ไทยสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทยและสมาคมคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไทยณห้องประชุมวายุพักโรงแรมเซ็นทาราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครครับและในปัจจุบันนี้รูปแบบการโฆษณาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อดิจิทัลและอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายที่ได้มีบทบาทสำคัญต่อการรับรู้และการตัดสินใจของผู้บริโภคพี่น้องประชาชนนั่นแหละครับจึงจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับความถูกต้องของข้อมูลความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการสื่อสารด้วยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคครับโดยในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือในการยกระดับตลาดที่เป็นธรรมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกับสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยหรือสภา SME เพื่อเชื่อมโยงการคุ้มครองผู้บริโภคกับการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจอย่างสุจริตสร้างมาตรฐานความโปร่งใสและความเชื่อมั่นให้กับระบบเศรษฐกิจไทยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นการลงนามความร่วมมือกับสภา SME เกิดขึ้นท่ามกลางรูปแบบการซื้อขายสินค้าและบริการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์และการไลฟ์คอมเมอร์สซึ่งก็เปิดโอกาสให้ทาง SME ขยายตลาดได้กว้างขึ้นแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ยังมีความเสี่ยงทั้งผู้ขายที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้สินค้าปลอมสินค้าไม่ได้มาตรฐานการโฆษณาไม่ถูกต้องหรือเกินจริงรวมถึงปัญหาการคืนเงินและการเยียวยาผู้บริโภคกันด้วยครับ และในขณะเดียวกันทางสคบก็จะสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านการให้ความรู้การอบรมการให้คำปรึกษารวมไปถึงการจัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะรายเล็กๆทั้งหลายแหล่สามารถนำกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคไปใช้ในการดำเนินธุรกิจได้จริงนั่นเองครับพี่น้องและในช่วงนี้ไปติดตามความคืบหน้าโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยทรายใต้โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นำคณะลงพื้นที่ที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อไปติดตามความคืบหน้าโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยทรายใต้เร่งฟื้นฟูป่าสร้างระบบน้ำเพื่อประโยชน์สูงสุดถึงมือประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะผู้บริหารได้ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายพัฒนาหุบกระพงห้วยทรายใต้โดยมีพลอากาศเอกสถิตพงษ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานการประชุมตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้าร่วมการประชุมณห้องประชุมรังสิพรามนกุลค่ายนเรศวรกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนครับและทั้งนี้ทั้งนั้นในที่ประชุมนี้ก็ได้มีรายงานความก้าวหน้า2โครงการสำคัญสำคัญอันได้แก่กรมป่าไม้ร่วมกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศปลูกไม้ป่าหลากสี12ชนิดจำนวน 1,650 ต้นในพื้นที่22ไร่และในปัจจุบันนี้ก็แล้วเสร็จไปแล้ว 100%และอยู่ระหว่างการจัดทำระบบน้ำเพื่อกระจายน้ำประจำต้นเพื่อดูแลรักษากล้าไม้ให้เจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์กันต่อไปส่วนทางด้านกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ห้วยทรายซึ่งเจาะบ่อบาดาลแล้วเสร็จ6บ่อแล้วและก็อยู่ระหว่างวางท่อส่งน้ำโดยเมื่อแล้วเสร็จก็จะช่วยเพิ่มน้ำต้นทุนได้ถึง 1.57 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีเลยทีเดียวครับก็เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรของพี่น้องประชาชนรวมไปถึงสนับสนุนการใช้น้ำในแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและในพื้นที่โครงการให้มีความอุดมสมบูรณ์นั่นเองแหละครับและภายหลังจากการประชุมได้เสร็จสิ้นลงคณะก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้และพื้นที่ก่อสร้างแก้มลิงลำห้วยใหญ่เพื่อติดตามการพัฒนาแหล่งน้ำและการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวพร้อมเร่งขับเคลื่อนโครงการตามแนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนพลิกฟื้นพื้นที่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่เป็นต้นแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการประชุมในระดับโลกคือประชุม IMF ซึ่งเขาคาดการณ์กันว่าจะผลักดันให้มีเงินสะพัด 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจเปิดเผยจากการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สถาบันการเงินระหว่างประเทศ World Bank และ IMF หรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศในเดือนตุลาคมนี้ว่าถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญแล้วครับในการยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในระดับสากลเนื่องจากว่าการประชุม World Bank จะจัดนอกสำนักงานใหญ่เพียงทุกๆ3ปีและมีเพียง3ประเทศเท่านั้นนะครับที่ได้รับเลือกให้จัดเป็นครั้งที่2อันได้แก่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นและประเทศไทยเรานี่แหละครับซึ่งก็เป็นการสะท้อนถึงความพร้อมและศักยภาพของประเทศไทยในการรองรับงานประชุมระดับโลกและหนุนอุตสาหกรรม MICE ตัวย่อ MICE อ่านว่า MICE มาจากตัว M คือ Meeting ตัว I คือ Incentive ตัว C คือ Convention และตัว E คือ Exhibition คือ MICE อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประชุมนั่นแหละครับตลอดจนการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการในภูมิภาคอาเซียนกันด้วยครับ แล้วการจัดประชุมดังกล่าวนี้คาดการณ์กันว่าจะมีผู้เข้าร่วมราว 15,000 ถึง 20,000 คนหากมีการใช้จ่ายเฉลี่ย 30,000 ถึง 50,000 บาทต่อคนก็จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระยะสั้นประมาณ 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับพร้อมทั้งเป็นเวทีที่สำคัญให้ผู้นำรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้แสดงทัศนะและทิศทางเศรษฐกิจไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนต่างชาติกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องเอาละครับสำหรับวันนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายของผมวันนี้ตีคองร้องข่าวแหมหมดเวลากันอีกแล้วแหละครับอ้าวลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
9: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
10: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
9: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
11: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
0: 6นาฬิกา50นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะช่วงท้ายรายการของข่าวยามเช้าค่ะเมื่อสักครู่คุณปูบุญมาสีมาศบอกว่าแม่เสียดายนะวันนี้เล่าน้อยไปหน่อยตีของร้องข่าวนะคะไปทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันหน่อยค่ะใครที่เข้ามาแล้วทางเพจข่าวยามเช้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะหลายท่านบอกว่าช่วยทักทายกันหน่อยเช้านี้นะคะคุณวนิดาแสนมนตรีขอบคุณมากค่ะคุณสมเหมือนนะคะสวัสดีค่ะหลายๆท่านที่เข้ามาคุณวนิดาคุณชนะทาวพี่ติ๋มคลองเตยคุณประภาผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตแดนนะคะบอกว่าติดตามรับฟังข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนปราจีนบุรีกบินบุรีท่าช้างนะคะฟังอยู่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะใครที่ฟังจากหอกระจายข่าวก็อัปเดตมาได้ค่ะคุณสุวิทย์คุณชัยนาทาวนะคะคุณรินบอกว่าฟังอยู่ที่นครศรีธรรมราชเช้านี้มืดฝนมาเลยนะคะอ่ะพื้นที่ไหนฝนตกบ้างอัปเดตกันหน่อยค่ะคุณสมยศนะคะบอกว่าสบายดีสวัสดีคุณแอลด้วยนะคะมาตาพุทธระยองเช้านี้อากาศสดชื่นคุณสามารถมองเห็นไหมไกลขนาดนี
12: ้เห็น
0: คุณอ่านสิ
12: คุณอะไรเนี่ยจันทบุรี26องศา
0: ค่ะคุณคมสาร
12: ธรรมะสวัสดี
0: ค่ะ
12: นะแล้วก็ใครเนี่ยคุณพงษ์นเรศ
0: ค่ะคุณประคองด้วยนะคะดิฉันก็ไปบังคับให้เขาอ่านอยู่สักไกล
12: บอกอะไรนะสวัสดีเจ้าข้าเหรอ
0: ใช่ค่ะแล้วก็คุณป้าวันดีนะคะกดรักกดแชร์ให้เรียบร้อยแล้วคุณสุพิชเพ่งแจ่มบอกว่าบ้านโคกจานหมู่4อุทุมพรพิสัยศรีสะเกษเช้านี้ท้องฟ้ามืดครึ้มนะคะก็อาจจะเจอฝนได้เหมือนกันเพราะว่าวันนี้ฝนก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าลดลงจากเมื่อวานสักครึ่งหนึ่งถ้าใครอยู่โซนอีสานนะเมื่อวาน 80% วันนี้ลดลงหน่อยค่ะอ่ะมาดูกันหน่อยค่ะข่าวสารวันนี้นะคะมาที่ครม.กันหน่อยค่ะครม.ไฟเขียวฐานข้อมูลแบล็คลิสต์นะคะที่เรื่องของการโกงสอบราชการบรรจุไล่ออกแล้วนะคะแล้วก็ฟันว่าจะต้องมีวินัยร้ายแรงเตรียมออกกฎหมายเรียกคืนเงินเดือนแล้วก็เอาผิดทั้งขบวนการค่ะเรื่องนี้เองค่ะครม.เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาก็มีการยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยมีมติเห็นชอบแล้วก็รับทราบตามที่สำนักงานกพ.นั้นเสนอเข้าไปค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะมาฟังกันค่ะกำหนดให้ผู้ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการพร้อมทั้งเพิกถอนหนังสือรับรองผู้รับรองผลการสอบภาคกซึ่งถ้าหากว่ามีการทำผิดจริงนะคะก่อน การบรรจุเข้ารับราชการก็ให้ออกจากราชการโดยพลันค่ะแต่ถ้าหากว่าทุจริตเกิดขึ้นหลังจากบรรจุเข้ารับราชการแล้วถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงอันนี้ไล่ออกค่ะจากราชการสถานเดียวต่อมาคือการจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการส่งรายชื่อให้กับสำนักงานกพ.รวบรวมเพื่อที่จะจัดทำเป็นฐานข้อมูลกลางผู้ที่เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการขึ้นมานะคะให้ทุกหน่วยงานของรัฐบาลนั้นของรัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบแล้วก็ลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสอบได้ค่ะแผนการดำเนินการ3ระยะก็คือจะมีระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวถ้าเป็นระยะสั้นจะอยู่ที่เวลา1ปีค่ะก็จะมีการออกหลักเกณฑ์วิธีการในการกำหนดให้ผู้ลักษณะต้องห้ามและมาตรฐานการดำเนินการทางวินัยส่วนระยะกลางนะคะภายใน3ปีก็จะมีการปรับเปลี่ยนการสอบภาคกอเป็นตัวอย่างรูปแบบเดียวนะคะแล้วก็จัดทำเป็นฐานข้อมูลกลางผู้ที่เคยทุจริตการสอบเข้ารับราชการด้วยค่ะส่วนระยะที่สุดท้ายจะเป็นระยะที่5ระยะยาวนะคะระยะยาวเนี่ยภายในเวลา5ปีซึ่งก็จะมีการออกกฎหมายเฉพาะขึ้นมาเกี่ยวข้องกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการโดยกำหนดโทษทางอาญาที่รุนแรงแล้วก็ครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งขบวนการค่ะพร้อมทั้งให้สามารถที่จะเรียกคืนเงินเดือนแล้วก็ผลประโยชน์จากข้าราชการที่ทุจริตในการสอบจนได้บรรจุเข้ารับราชการด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ครม.ได้ไฟเขียวออกมาแล้วนะคะเป็นฐานข้อมูลแบล็คลิสต์อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยมันมีฐานข้อมูลกลางอยู
12: ่
0: หน่วยงานไหนที่เปิดสอบราชการก็จะได้เช็คว่าใครที่เคยทุจริตการสอบเพราะฉะนั้นคุณทำผิดครั้งเดียวอนาคตคุณหมดสิ้นเลยนะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสอบราชการอีกแล้วอย่าทำผิดดีที่สุดนะคะ
12: ค่ะมาดูเรื่องของทางด้านกระทรวงศึกษาธิการเขาก็ร่วมมือกันกับทางด้านของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการจับมือกันแถลงการขับเคลื่อนด้านของนโยบายการศึกษาระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขามีเป้าหมายที่ตั้งกันเอาไว้เพื่อที่จะบูรณาการดูแลเด็กเยาวชนผู้พิการกลุ่มเปราะบางให้ได้รับการศึกษาการคุ้มครองสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง7เรื่องสำคัญ7เรื่องสำคัญที่เขาทำ MOU ร่วมกันก็คือ1การคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชื่อมระบบ Taffy Endo ที่จะรับแจ้งแล้วก็ส่งต่อความรุนแรงพร้อมจัดทีมสหวิชาชีพร่วมกันนะคะแต่งตั้งการ ขออภัยค่ะตรวจสอบข้อเท็จจริงจนถึงการเยียวยาฟื้นฟู2ค่ะสิทธิประโยชน์ทางการศึกษาของเด็กในสถานสงเคราะห์ร่วมการแก้ไขจำกัดด้านค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางการศึกษาค่ะเพื่อให้เด็กนั้นดูให้ได้รับการดูแลของพม.ให้ได้รับสิทธิ์อย่างครบถ้วนโดยไม่เป็นภาระเพิ่มเติม3ค่ะเรื่องของการศึกษาก็สำหรับเด็กเร่ร่อนแล้วก็กลุ่มเปราะบางที่จะเชื่อมโยงเด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาให้ใช้ในรูปแบบของการเรียนที่ยืดหยุ่นหรือว่าการจัดตั้งการศึกษาตามมาตราที่12สำหรับเด็กที่ยังไม่พร้อมเข้าเรียนตามปกติในนโยบายที่4ค่ะก็คือการศึกษาพิเศษให้เรียนร่วมกันสำหรับผู้พิการพัฒนาห้องเรียนร่วมกันนะครูร่ามสื่อแล้วก็อุปกรณ์เพื่อเชื่อมฐานข้อมูลของผู้พิการไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงศึกษาธิการเองหรือว่าทางกระทรวงพัฒนาสังคมหรือความมั่นคงของมนุษย์เองสาธารณสุขด้วยให้ได้รับสิทธิ์แล้วก็ความช่วยเหลือตรงตามความต้องการ5ค่ะเรื่องของการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กแล้วก็ระบบการดูแลเด็กปฐมวัยร่วมกับกำหนดมาตรฐานและความรับผิดชอบของเด็กในแต่ละช่วงวัยเชื่อมกับข้อมูลตั้งแต่แรกเกิดแล้วก็ศึกษาแนวทางสนับสนุนรับเลี้ยงเด็กและศูนย์เยาวชนเด็กเล็กอย่างเท่าเทียมในส่วนที่6นะคะการดูแลครอบครัวของเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาโดยบูรณาการช่วยเหลือเด็กที่หลุดจากระบบเพราะความยากจนการว่างงานการย้ายถิ่นและความรุนแรงในครอบครัวโดยแก้ไขทั้งเรื่องการศึกษาเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพจิตตามแนวทางนะคะ7ค่ะการปรับปรุงที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการและก็ผู้สูงอายุบูรณาการ ร่วมมือกันระหว่างพม.และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษาโดยใช้ศักยภาพของนักศึกษาอาชีวศึกษาและก็ศูนย์ Fix It Center จำนวน433แห่งทั่วประเทศไปซ่อมแซมบ้านระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าไปปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุด้วยค่ะพร้อมที่จะไปสร้างประสบการณ์ทำงานจริงแล้วก็รายได้ให้แก่นักศึกษาด้วยค่ะ
0: ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะสองกระทรวงก็กำลังผนึกกำลังกันนะคะความร่วมมือสำคัญ7เรื่องที่คุณแอลได้เล่าไปแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาสู่ใน3 Quick Win ที่สำคัญที่สามารถทำได้เลยในปีงบประมาณนี้ด้วยนะคะรายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันเรื่อยๆค่ะ 6:58 นาทีนะคะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกการกดไลค์กดแชร์นะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เหมือนเดิมค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
13: มงคลชีวิต38ประการตอนที่29การได้เห็นสมณะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
14: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ติดตามรับฟัง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 คาดว่าจะได้ผลข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
1: กลุ่มกบฏฮูตีบุกยึดเมืองท่าสำคัญของเยเมนในทะเลแดงท่ามกลางความกังวลว่าจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนเยาวชนเอเชียพิชพงษ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและสมพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่าง2ประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความ